ก็ได้มีกิจกรรมเป็นการบำเพ็ญกุศลก็ตามการปฏิบัติรักษาศีลก็ตามการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือปฏิบัติกรรมฐานต่างๆก็ตามถือว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลทั้งสิ้นเพราะนั้นในวันนี้จึงอยากเสนอให้ฟังเรื่องกรรมดีหรือกุศลกรรมคำว่ากรรมดีหรือกุศลกรรมที่จะนำมาใช้ในช่วงของการเข้าพรรษาแรกหรือสัปดาห์แรกของการเข้าพรรษาในปีนี้ที่ชาวพุทธเราได้นำมาปฏิบัติซึ่งในปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นต้นสิ่งที่ถือว่าเป็นกรรมก็คือการกระทำที่มีเจตนาหรือความตั้งใจทำหรือเวลาเราพูดกันในภาษาของชาวบ้านหรือภาษาของราชการก็ตามเวลามีเรื่องอะไรสักอย่างเกิดขึ้นจะถามว่าผิดไหมถูกไหมเราก็จะมีคำหนึ่งที่เรียกคู่กันก็คือคำว่ามีเจตนาหรือไม่คำว่าเจตนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิท่านตรัสว่าเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมเพราะฉะนั้นการกระทำที่มีเจตนาจึงจะถือว่าเป็นกรรมที่สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นแต่คำว่าเจตนาไม่ใช่เป็นการแสดงออกทางกายอย่างเดียวท่านจึงพูดถึงการกระทำหรือทำกรรมนั้นมีสองทางด้วยกันท่านเรียกว่าทวารกรรมที่เรากระทำได้ก็มีทั้งการกระทำทางใจหรือที่เป็นเจตนานั่นแหละเรียกว่าทางใจการกระทำอีกทางหนึ่งก็คือทางกายเรียกว่ากายกรรมการกระทำอีกอันหนึ่งก็คือการกระทำทางวาจาหรือการพูดการเจรจาการเขียนอย่างที่เป็นต้นก็สังเคราะห์เข้าในงานที่เป็นวจีกรรมนี้การคิดที่เรียกว่ามโนกรรมก็เป็นความตั้งใจการคิดยังไม่แสดงออกอยู่ภายในตัวเราเราก็จะเป็นผู้รู้การที่จะให้ความคิดเรามีความสมบูรณ์ครบกรรม3ก็ต่อเมื่อมีการใช้คำเจรจาหรือเขียนส่งต่อสื่อสารมาให้คนอื่นเพื่อรับทราบพร้อมกับมีการกระทำเข้ามาด้วยซึ่งการกระทำที่เป็นมโนกรรมก็จะเป็นฐานของการกระทำอีก2อย่างคือกายและวจีกรรมกายกรรมจะแสดงออกได้ที่ท่านบอกว่ามีเจตนานั้นจึงจะเป็นกรรมนั้นน่ะวาจาก็เช่นเดียวกันแล้วที่เป็นกุศลจะเป็นยังไงมโนกรรมที่เป็นกุศลก็คือการคิดที่ตั้งอยู่บนฐานของสัมมาทิฏฐิฐานสัมมาทิฏฐิเขาเป็นฐานหนึ่งหรือองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของมรรคมีองค์8หรือมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัชฌิมธรรมนั่นเองการเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิได้ซึ่งมันตรงข้ามกับมิจฉาทิฏฐินั่นก็คือว่าสัมมาทิฏฐิหมายถึงความเห็นชอบความเห็นถูกต้องความเห็นตรงชอบอะไรถูกต้องอะไรตรงอะไรก็คือถูกต้องตามความเป็นจริงตรงตามความเป็นจริงแล้วก็ชอบตามความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรก็คือการคิดอยู่บนพื้นฐานของกุศลกรรมนั่นเองคือกรรมดีเช่นการไม่คิดเบียดเบียนการไม่คิดทำร้ายผู้อื่นการไม่คิดพยาบาทต่อคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นกุศลกรรมเมื่อเราไม่คิดที่จะปองร้ายคนอื่นไม่คิดที่จะเอาเปรียบผู้อื่นการแสดงออกทางวาจาก็ตามการแสดงทางกายก็ตามก็จะไม่มีส่วนของการเอาเปรียบหรือการทำร้ายหรือการเบียดเบียนผู้อื่นก็จะมีแต่การทำสิ่งที่เป็นกุศลกรรมหรือความดีทั้งหลายทั้งปวงเช่นการเบียดเบียนคนอื่นถือว่าเป็นอกุศลกรรมที่แสดงออกทางวาจาถ้าเราไปทุบคนอื่นหรือไปทำร้ายร่างกายเขาก็จะเป็นการแสดงออกทางกายที่เป็นอกุศลที่แสดงออกเป็นกายกรรมหรือกายกรรมที่เป็นอกุศลเป็นต้นส่วนการช่วยเหลือจุนเจือผู้อื่นทางกายก็เป็นกายกรรมที่เป็นกุศลอย่างนี้เป็นต้นในขณะเดียวกันการแสดงออกทางวาจาทำอย่างไรเมื่อเรามีความคิดที่เป็นอกุศลกับคนอื่นก็มุ่งที่จะกล่าวคำให้คนอื่นเสียประโยชน์ให้คนอื่นมีความรู้สึกว่าเสียใจให้คนอื่นเสียหน้าให้คนอื่นเสียชื่อเสียงเป็นต้นการใช้วาจาหรือการเขียนหรือ

การโพสต์ข้อความไปในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ตามเนี่ยก็เป็นส่วนของสิ่งที่เป็นวจีกรรมเช่นกันรวมถึงว่าเป็นส่วนของกายกรรมด้วยเพราะการเขียนใช้กายเป็นตัวจ้องและจิตเป็นตัวมองแล้วคำที่ใช้ก็เป็นวาจาหรือเป็นภาษาสื่อสารเพราะฉะนั้นการจะแยกเป็นมโนกรรมเป็นวจีกรรมหรือเป็นกายกรรมบางอย่างอาจจะแยกลำบากสำหรับผู้ที่มีความรู้ยังไม่มากแต่ในภาคปฏิบัติก็เป็นกรรมเช่นกันถ้าหากเรามีความคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นวาจาที่แสดงออกถ้อยคำที่ใช้ก็จะเป็นคำที่ไม่ประกอบด้วยเมตตาเป็นคำที่เป็นอกุศลเช่นการกล่าวคำที่ไม่จริงการกล่าวคำที่ให้ร้ายคนอื่นการกล่าวคำที่ทำให้เขาเสียใจเสียหายเป็นต้นการกล่าวคำที่ไม่จริงหรือการกล่าวทำที่เกิดให้เกิดความเสียหายนั้นก็เพื่อที่จะให้มีความผิดพลาดจากประโยชน์ที่จะได้ให้มีความเข้าใจผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวจีทุจริตที่สำคัญก็คือการกล่าวให้คนอื่นเกิดมิจฉาทิฏฐิการใช้วาจาด้วยวิธีใดที่จะทำให้คนอื่นเกิดมิจฉาทิฏฐิหรือเข้าใจผิดนั้นเป็นความรุนแรงในสังคมอย่างยิ่งเป็นความรุนแรงในจิตใจของเราเป็นอย่างยิ่งเราจึงไม่ควรจะปฏิบัติดังนั้นการปฏิบัติกรรมที่เป็นกุศลทางใจก็ให้คิดถึงจิตที่มีเมตตาคิดช่วยเหลือผู้อื่นคิดอย่างมีเมตตากรุณามีธรรมฉันทะในใจมีวิริยะมีความเพียรสม่ำเสมอมีศรัทธามั่นต่อความดีทั้งหลายทั้งปวงมีวิริยะตั้งใจทำมีสติระลึกถึงความชอบความดีอยู่สม่ำเสมอแล้วตั้งใจให้มั่นเพื่อทำสิ่งนั้นให้ปรากฏแล้วเจ้าก็จะเกิดเป็นปัญญาส่วนทางกายเมื่อจิตไม่คิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นไม่มุ่งร้ายต่อคนอื่นไม่มุ่งจะทำอกุศลกรรมเช่นการทุจริตต่างๆเป็นต้นเนี่ยก็จะทำให้การแสดงออกทางกายแสดงออกมาอย่างนุ่มนวลเกิดประโยชน์ถึงจะเป็นการสื่อสารวิธีใดก็ตามก็จะทำให้ผู้เห็นนั้นเกิดทัศนานุตระยะหรือเกิดความสบายใจดีใจสุขใจเย็นใจอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่สามการแสดงออกทางวาจาเมื่อใจไม่คิดร้ายไม่ปองร้ายคนอื่นไม่มุ่งให้ผู้อื่นเสียประโยชน์แล้วการกล่าวคำก็จะเป็นคำที่ไพเราะคำที่เป็นปิยวาจาคำนุ่มนวลคำที่จะเกิดประโยชน์คำที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะนำไปสู่ความสงบสุขของสังคมเพราะการทำกรรมดีต่อกันทั้งทางใจทางกายและทางวาจาขอเจริญพร

ทุกท่านอาตมาภาพขออนุโมทนาต่อวิทยาลัยตุลาการศาลปกครองที่ได้จัดให้มีที่ได้จัดให้ผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นรุ่นที่4เข้ามารับการปฏิบัติธรรมตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ว่าการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตประการแรกขอเจริญพรให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางพระท่านเรียกว่าการเจริญกรรมฐานซึ่งมีหัวข้อปฏิบัติที่หลากหลายที่ท่านแต่ที่ท่านได้กำหนดไว้เป็นหลักที่แน่นอนก็คือการเจริญสติเพราะการปฏิบัติกรรมฐานหรือการเจริญกรรมฐานนั้นก็คือการเจริญสติเพื่อเข้าไปควบคุมจิตและเป็นพัฒนาคุณธรรมให้เกิดมีขึ้นในตัวบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกลำดับชั้นในพระสูตรที่ชื่อว่าสติสัมปชัญญะสูตรพระพุทธองค์ได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณธรรมโดยยกเอาสติสัมปชัญญะเป็นข้อต้นที่สามารถจะพัฒนาคุณธรรมขั้นสูงให้เกิดมีขึ้นไปตามลำดับเพราะสติสัมปชัญญะนั้นมีอุปการะต่อการปฏิบัติธรรมต่อการดำเนินชีวิตต่อกิจกรรมทุกอย่างทุกประการที่ท่านกล่าวไว้ในพระสูตรนี้ว่าสติสัมปชัญญะเป็นการสร้างคุณธรรมหรือพัฒนาคุณธรรมให้เกิดมีขึ้นอย่างไรเพราะเมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะก็จะทำให้เกิดคุณธรรมขั้นที่สองคือหิริโอตตัปปะความละอายต่อบาปความกลัวผลของความชั่วที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเมื่อหิริโอตตัปปะมีความสำรวมระวังไม่ให้การประพฤติผิดทางกายไม่ให้มีการประพฤติผิดทางวาจาไม่ให้มีการประพฤติผิดทางใจก็เกิดขึ้นท่านเรียกว่าความสังวรหรือความสำรวมความระวังเมื่อความสำรวมความระวังเกิดมีขึ้นศีลจึงเกิดมีเพราะศีลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีความสำรวมระวังถ้าขาดความสำรวมระวังแม้จะสมาทานศีลแล้ว
ก็อาจประพฤติร่วงละเมิดได้เพราะไม่มีความสำรวมระวังและเมื่อศีลเกิดมีขึ้นเวลาที่จะเจริญสมาธิคือให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวที่เรียกกันว่าเป็นสมาธินั้นก็เกิดมีขึ้นเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นปัญญาการรู้แจ้งตามความเป็นจริงก็เกิดมีขึ้นเมื่อปัญญาการรู้แจ้งตามความจริงเกิดมีขึ้นการหลุดพ้นด้วยญาณทัศนะก็เกิดมีขึ้นนี่กล่าวตามลำดับคุณธรรมที่เกิดจากการเจริญสติสัมปชัญญะเป็นเบื้องต้นทั้งในฝ่ายพระและฝ่ายคฤหัสถ์โดยเฉพาะท่านทั้งหลาย

ไหวที่เป็นผู้บริหารศาลปกครองจำปรารถนาที่จะต้องใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปประกอบการพิจารณาในกิจการที่ท่านทั้งหลายต้องให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมหากท่านได้อบรมสติสัมปชัญญะไว้มากเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์มากเท่านั้นเพราะนั้นในทางพระท่านจึงกล่าวไว้ว่าสติสัพพัทธะอปัฏฐิยาสติจำปรารถนาในกิจการทุกประเภทเมื่อท่านมีสติเวลาที่จะพิจารณากิจการงานใดๆบางครั้งบางคราวจิตอาจจะคิดนอกรูนอกทางหรือผิดทางแต่มีสติยับยั้งควบคุมก็ทำให้เกิดความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วทำให้เกิดความสำรวมระวังการกระทำต่างๆนั้นไม่ให้ร่วงละเมิดอันเป็นการผิดศีลเมื่อไม่ร่วงละเมิดทำอะไรด้วยความระมัดระวังจิตใจก็จดจ่อตั้งมั่นอยู่กับกิจการงานที่ตนเองกระทำนั้นเพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดบกพร่องเป็นเหตุให้เกิดการพิจารณางานที่ตนเองประพฤติงานที่ตนเองรับหน้าที่นั้นได้ใช้โยนิโสมนสิการคือการไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างถี่ถ้วนให้เป็นไปตามความจริงไม่ให้ผิดพลาดเป็นความเท็จเมื่อได้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ก็ทำให้ตนเองนั้นรอดพ้นจากความผิดพลาดบกพร่องในหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่ท่านทั้งหลายผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนี้ก็มุ่งที่จะฝึกฝนสติเพื่อให้เกิดความแหลมคมแก่กล้าพร้อมที่จะไปควบคุมจิตของตนเองให้การปฏิบัติงานที่ตนเองนั้นที่ตนเองได้รับผิดชอบนั้นเกิดมีประสิทธิภาพเกิดมีประสิทธิผลเสริมสร้างคุณภาพให้กับชีวิตนะชีวิตที่จะมีคุณภาพได้นั้นต้องเป็นชีวิตที่มีคุณธรรมนะถ้าปราศจากคุณธรรมชีวิตก็จะไม่มีคุณภาพและคุณธรรมที่จะเกิดมีขึ้นก็ดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าต้องพัฒนาในการเจริญสติให้มากๆเพราะผู้ที่เจริญสติมากๆมีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
ที่พระพุทธเจ้าตรัส

ไว้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายหมายถึงความไม่ประมาทในที่นี้หมายถึงการไม่อยู่ปราศจากสตินั่นเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อได้ฝึกอบรมสติก็ถือว่าได้ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทใช้สติเป็นเพื่อนหรือนำหน้าสำหรับการดำเนินชีวิตก็จะทำให้การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในหน้าที่เพื่อเพิ่มคุณภาพศักยภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดสันติสุขในการงานที่ตนเองรับผิดชอบสันติสุขในชีวิตของตนจึงขออนุโมทนาต่อโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอเปิดการปฏิบัติธรรมในหัวข้อการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตตามโครงการสัมมนาผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นรุ่นที่4ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้โครงการนี้สำเร็จรุ่งร่วงไปตามวัตถุประสงค์โดยชอบทุกประการและขอทุกท่านที่เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้จงถึงความเจริญด้วยพรอันประเสริฐ4ประการคืออายุวรรณะสุขภระพร้อมทั้งเจริญราบยศสุขสรรเสริญประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้

0: หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะอุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะ
1: พวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี้
3: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
4: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน่
2: เฮ้ย
5: ย้าย
2: ชนะชนะชนะ
3: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
6: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หนุ่ยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
6: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
3: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
4: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
3: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย
5: ้อ
2: ย
5: ย้อ
6: ศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
3: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
7: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
8: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
9: แบบนี้น่าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
2: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
6: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
2: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่
6: โอ้ยศิลา
3: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
2: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
7: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
9: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
2: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
8: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
2: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
3: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
2: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
8: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
2: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
8: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
2: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
7: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
3: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
2: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
7: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
2: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ห้า
9: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ห้าของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
8: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือดีล่ะ
2: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
8: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
2: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
7: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
4: ฮะแผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
6: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
3: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
2: ไป
1: น้อยให้อาจารย์มาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ
0: ้ยในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หรือกราตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: นี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอ่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะเอปู่ว่าเองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462

0: นนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ยดูโน่นสิ
1: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
2: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
1: ผู้ใหญ
2: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
1: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
2: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
1: โอ้ย
2: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
1: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
2: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
1: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
2: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
1: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
0: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ

0: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
2: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
0: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
3: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
0: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
4: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
2: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
5: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือวันนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
5: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ยDLTV
2: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
5: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
2: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
2: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
4: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
5: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
5: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
5: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
2: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
6: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
4: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
6: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
6: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
5: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่การมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
6: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
5: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
2: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
6: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
7: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
6: ครับขอบคุณมากครับ
2: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
6: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
8: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
7: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
8: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
7: โอ้แล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
7: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
4: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
6: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
5: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
5: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
9: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับ

0: จริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางนะคะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะวันนี้นะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆสังเกตหรือเปล่าว่าสภาพอากาศของวันนี้และเมื่อวานเหมือนหรือแตกต่างกันคะแตกต่างใครว่าแตกต่างยกมือขึ้นใครว่าเหมือนกันยกมือขึ้นมีทั้งคนบอกว่าเหมือนและแตกต่างแต่คุณครูแพรว่าวันนี้นะคะอากาศค่อนข้างเป็นยังไงคะร้อนใช่ไหมคะสังเกตไหมว่าในทุกๆวันเนี่ยจะมีเพื่อนที่ไม่สบายและลาโรงเรียนเด็กๆคิดว่าเกิดจาก

0: อะไรคะ
1: เกิดจากอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงทำให้ร่างกายเป็นอย่างไรคะตัวร้อนไม่สบายใช่ไหมคะใช่เลยปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเอามือไว้ที่ตักวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาฝากเด็กๆนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบ่อยวันหนึ่งนะคะตอนเช้าเนี่ยแดดร้อนมากๆเลยพอตอนกลางวันฝนตกตอนเย็นอากาศก็เย็นลงทำให้หลายๆคนนะคะอาจจะไม่สบายได้ดังนั้นนะคะคุณครูแพลวก็อยากให้เด็กๆ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและที่สำคัญเราบอกย้ำกันทุกวันเลยเรื่องการดื่มน้ำเด็กๆจำได้ไหมคะจำได้มีใครดื่มน้ำได้เยอะมากในหนึ่งวันบ้างเอามือลงใครที่ยังทำไม่ได้คุณครูแพลวให้กำลังใจนะคะว่าให้เด็กๆนะคะให้ดื่มน้ำให้เยอะขึ้นเพราะจะทำให้ร่างกายของเด็กๆเป็นอย่างไรถูกต้องเลยแต่เด็กๆบางคนบอกว่าถ้าไม่ดื่มน้ำสะอาดดื่มน้ำอัดลมได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได้
0: มัน
2: เอาลมมา
0: จัดการใช่แล้วจริงๆแล้วน้ำอัดลมเนี่ยเด็กๆสามารถดื่มได้แต่ดื่มให้ทำไมให้ดื่มน้อยๆหน่อยเพราะว่าน้ำอัดลมนะคะถูกมันมีน้ำตาลใช่ไหมคะอนนท์ใช่ถ้าเราดื่มน้ำใช่คุณครูแพลวสังเกตเห็นคนเล่นผมด้วยตอนนี้เขานั่งเรียบร้อยแล้วขอชื่นชมค่ะเพราะว่าในน้ำอัดลมเนี่ยในบางครั้งนะคะถ้าหากว่าเด็กๆดื่มเยอะน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลก็จะทำให้ฟันเป็นยังไงคะ
2: ผุ
0: ถูกต้องเลยใช่ถูกต้องค่ะอาหารทุกอย่างนะคะเด็กๆเรารับประทานได้แต่รับประทานให้เหมาะสมทำได้ไหมคะทำได้วันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวหรือข่าวที่น่าสนใจบ้างขอเชิญเมื่อมีผู้พูดต้องมีผู้แล้วต้องให้เกียรติใครด้วยให้เกียรติเพื่อนอ่ะสนุเล่าเลยค่ะ
3: หนูไปวิ่งที่ตลาดมาแล้วหนูเจอตู้คีบกองสุ่มหนูก็เลยคีบตองสุ่มมาสุ่มที่บ้านย่าแล้วหนูก็แกะมาหนูได้ตัวซีเขต
0: โอ้โหได้ตัวซีเขตด้วยดีใจไหมคะดีใจใช่ไหมคะเป็นอย่างไรคะตัวซีเขต
3: เป็นสีน้ำตาลแล้วก็จมูกสีแดง
0: เพื่อนบอกว่าเพื่อนเนี่ยนะไปคีบกล่องสุ่มมาแล้วก็เอามาเปิดได้ตัวซีเขตหรือว่าตัวหายากด้วยใช่ไหมคะเป็นตัวสีน้ำตาลจมูกสี
3: แดง
0: ดีใจใช่ไหมคะเด็กๆปรบมือให้สโนด้วยค่ะคนต่อไปคุณครูแพลวขอเชิญวันนี้ขอเป็นพี่แม็กครับพี่แม็กเชิญเลย
4: เมื่อวานหนูตัวร้อน
0: ใช่เมื่อวานเนี่ยพี่แม็กเนี่ยไม่ได้มาโรงเรียนเพราะว่าพี่แม็กบอกว่าพี่แม็กตัวร้อนแล้วเป็นยังไงอีกครับพี่แม็ก
4: แล้วหนูก็ไอ้นี่ไปบ้านย่าแล้วหนูก็ไปหาของเล่นมาเล่น
0: อ๋อไปบ้านย่าไปพักผ่อนที่บ้านย่าแล้วก็หาของเล่นมาเล่นใช่ไหมครับแล้วพี่แม็กได้รับประทานยาไหมครับ
4: ได้ครับ
0: แล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
4: สน
0: ุ
4: ก
0: วันนี้สนุกอันนี้อาการดีขึ้นหรือยังตัวร้อนอีกไหมนะตัวไม่ร้อนแล้วแสดงว่าพี่แม็กได้พักผ่อนแล้วก็หายเรียบร้อยแล้วปรบมือให้กำลังใจพี่แม็กด้วยขอบคุณค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวอยากจะทราบจังเลยว่าวันนี้เด็กๆปลายทางมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณครูแพลวและเพื่อนๆบ้างอย่ารอช้าค่ะเราให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวร่วมกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ
5: yeah!

0: เด็กๆนะคะเก่งกันมากๆเลยค่ะคุณครูแพลวนะคะสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆเนี่ยสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะและคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถตั้งคำถามนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้ถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยคุณครูแพลวนะคะได้ยินเพื่อนๆปลายทางเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับการเก็บขยะและการแยกขยะค่ะเพื่อนๆปลายทางนะคะบอกว่าก่อนที่เรานะคะจะนำขยะนะคะไปทิ้งนะคะที่บ้านของเพื่อนๆปลายทางเนี่ยมีการแยกขยะด้วยว่าขยะแต่ละประเภทเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะขยะนะคะมีทั้งที่รีไซเคิลได้ใช่ไหมคะมีทั้งขยะเปียกมีทั้งขยะที่ทำไมคะเป็นอันตรายใช่ไหมคะมีใครอยากออกมาบอกให้คุณครูและเพื่อนๆปลายทางฟังบ้างไหมว่าเด็กๆเนี่ยเคยแยกขยะหรือเปล่าคุณครูแพลวขอเลือกคนที่นั่งตัวตรงเอามือไว้ที่ตักและยกมือขึ้นขอเชิญการ์ตูนค่ะการ์ตูนลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหมว่าการ์ตูนเคยมีประสบการณ์แยกขยะไหมคะอ่ะลองดูสิ
1: มีค่ะ
0: มีการ์ตูนทำยังไงคะ
1: เราแค่เอามากองรวมกันแล้วก็แยกๆไปเรื่อยๆ
0: ใช่เลยขยะอะไรที่รีไซเคิลได้บ้างคะ
1: ขวดเป็นพลาสติก
0: เก่งมากเลยค่ะขวดพลาสติกใช่ไหมคะมีขวดแก้วด้วยใช่ไหมแล้วกระดาษล่ะคะอ๋อเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้การ์ตูนด้วยเก่งมากๆเลยในวันนี้นะคะเด็กๆเนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะอาสาสมัครเพื่อออกมาให้เด็กๆเนี่ยได้เล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆได้โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนะคะต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่เด็กๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่ะใครพร้อมแล้วให้ชูมินิฮัทแล้วก็ไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออม

็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยอาจจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพลวก่อนที่จะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปเคลื่อนไหวกันขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เวลาที่เราเคลื่อนไหวเด็กๆขาคุณครูแพลวเนี่ยจะเคาะจังหวะถ้าคุณครูแพลวเคาะจังหวะแบบนี้เคลื่อนไหวเป็นยังไงคะ
1: ช
0: ้าตามอะไรจังหวะเก่งมากๆเลยถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะคะแล้วถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากๆเลยเด็กๆลองให้เด็กๆกดปุ่มปิดเสียงจุ๊บลองสังเกตบริเวณรอบๆห้องสิคะขอถามพี่ปอเช่พี่ปอเช่สังเกตเห็นอะไรบ้างครับ
2: เห
0: ็นกล้องเพื่อนๆต้นทางบอกว่าเห็นกล้องแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเพื่อนๆปลายทางบอกว่ามีทั้งโต๊ะมีทั้งเก้าอี้ด้วยแล้วใครที่นั่งอยู่ข้างๆเด็กๆคะ
2: เพ
0: ื่
2: อน
0: เพื่อนถูกต้องเลยเราจะทำอย่างไรดีเวลาเคลื่อนไหวเราจะไม่ไปชนกับสิ่งรอบๆตัวคะหาอะไรนะ
2: พ
0: ื้นที่เป็นของตนเองด้วยการ
2: กาง
0: แขนออกให้เด็กๆลองกางแขนให้กว้างที่สุดสิคะโหเป็นไงยังชนไหมยังชนทีนี้ให้เด็กๆยืนขึ้นด้วยเสียงที่เบาที่สุดไม่มีเสียงและยืนตรงนะคะยังไม่ได้ให้เดินนะอ่ะทีนี้

กางแขนออกให้กว้างชนไหมคะชนคุณครูแพรวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองแต่เด็กๆจะต้องฟังอะไรด้วยพี่พีคพี่พีคต้องฟังอะไรด้วยคะจังหวะพร้อมหรือยังคะพร้อมยังไงนะพร้อมหรือยังคะถูกต้องพร้อมแล้วพร้อมแล้วและตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ต้องลงไปกองที่พื้นไหมคะไม่ต้องคุณมาลีกางแขนกว้างๆเลยลองกางแขนให้กว้างสิคะคุณครูแพรวยังสังเกตเห็นว่ามีบางคนยังชนกับเพื่อนอยู่คุณครูแพรวเนี่ยขอเคาะอีก3ครั้งให้ได้ขยับได้ไหมคะพี่อนนท์ตั้งสติดีๆนะครับให้เด็กๆเอามือแนบลำตัวเก่งมากต่อไปนะคะคุณครูแพรวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟังพร้อมแล้วใช่ไหมคะเริ่มเลย

0: โอ้โหคุณครูแพลวขอถามพี่ต้นน้ำพี่ต้นน้ำหยุดอยู่ในท่าอะไรคะพี่ต้นน้ำบอกว่าหยุดอยู่ในท่ากบพี่ปิมล่ะหยุดอยู่ในท่าอะไรครับลูกให้พี่ปิมคิดก่อนไม่เป็นไรพี่อั่งเปาล่ะคะ
1: ทำท่ากินขนม
0: กำลังหยุดอยู่ในท่ากินขนมหรือว่ารับประทานขนมใช่ไหมคะเยี่ยมเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเพื่อนๆปลายทางบอกว่าทำท่าทางกำลังรำด้วยหยุดหรือยังยังค่ะอุ้ยจะชนแล้วจะชนแล้วให้เด็กๆค่อยๆยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้นให้สูงสูงที่สุดและค่อยๆเคลื่อนไหวตามจังหวะดังหรือเปล่าดังเกินหรือเปล่า

0: ให้ค่อยๆ ย่อตัวลงให้เป็นปกติปกติหรือเปล่า
1: ไม
0: ่ปกติทีนี้ให้เด็กๆนั่งลงวันนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาคุณครูแพลวรอพี่อนนท์อยู่เพื่อนๆปลายทางก็รออยู่พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาแบบผู้นำผู้ตามกันโอ้การเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะพี่พีทไหวไหมถ้าพี่พีทไม่ไหวครูแพลวอนุญาตให้ดื่มน้ำก่อนเชิญค่ะไม่เป็นไรนะเรานะคะจะให้เด็กๆวันนี้เราจะเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามโดยการคุณครูแพลวจะให้เด็กๆ เข้าแถวเป็นกลุ่มและให้คนแรกออกมาเป็นผู้นำก่อนทำได้ไหมคะ
1: ทำได้
0: ให้เด็กๆจัดแถวเป็นกลุ่มตามสีของเราได้เลยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้จัดแถวเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะกำหนดผู้นำผู้นำนะคะคุณครูแพลวขอเป็นคนที่นั่งอยู่คนแรกของทุกแถวให้ยืนขึ้นเลยค่ะและหันหน้าไปที่แถวของตนเองให้ยืนขึ้นนะคะนี่เลยค่ะจากนั้นให้เด็กๆในแถวยืนขึ้นค่ะและถอยหลังคนละ1ก้าวใช่เลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆที่เป็นผู้นำนะคะคิดท่าทางและให้เพื่อนๆที่อยู่ในแถวทำท่าทางตามเพื่อนๆที่ยืนอยู่ด้านหน้าได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ค่ะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เริ่มเลยพี่เช่เอาท่าที่เพื่อนทำตามได้ด้วยต่อไปให้คนที่เป็นผู้นำแตะมือเพื่อนให้มาเป็นผู้นำแทนแล้วไปต่อด้านหลังค่ะปึ๊บอนนท์ออกมาผู้นำคนใหม่พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ให้ไปต่อด้านหลังสุดนะให้ไปต่อด้านหลังสุดนะพี่ภาคินเชิญด้านหลังสุดพี่ป้านเชิญด้านหลังสุดค่ะเช่ด้วยยืนให้เป็นแถวหน่อยสิโอ้แถวสีไหนเรียบร้อยบ้างนะเริ่มแล้วนะโอ้ต่อไปให้แตะมือเพื่อนคนต่อไปค่ะแล้วไปต่อด้านหลังสุดทีนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆค่อยๆนั่งลงแล้วหันกลับมาหาคุณครูแพลวใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะการ์ตูนนั่งได้เลยต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อแต่ให้แถวด้านหลังน้องขยับลงไปหน่อยเพราะว่าพื้นที่อาจจะไม่เพียงพอนะเด็กๆปลายทางสามารถขยับแถวได้นะคะให้เด็กๆวันนี้ให้นั่งขัดสมาธิแล้วสะบัดมือพร้อมกัน
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ค่อยๆเอามือวางไว้ที่หัวเข่าแล้วหมุนคอพร้อมกัน10ครั้ง
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: หมุนไปอีกข้างนึงช้าๆนะ3 4 5 6 7 8 9 10นวดไปที่แขนของตัวเอง
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: อีกข้างนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ทีนี้ให้เด็กๆค่อยๆลุกไปนั่งที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุดเลยนั่งเรียบร้อยหรือยังนะยอดเยี่ยมเลย

0: ค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะไปทั่วบริเวณห้องและวันนี้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาของเราก็คือเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามนั่นเองคุณครูแพลวสังเกตนะคะว่าในกิจกรรมนะคะการเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามนี้เด็กๆนะคะก็อาจจะยังสับสนกับข้อตกลงอยู่ใช่ไหมคะคุณครูปลายทางก็สามารถให้คำแนะนำนะคะแล้วให้เด็กๆเนี่ยทำความเข้าใจกับข้อตกลงก่อนได้ใช่ไหมคะใช่เด็กๆเหนื่อยไหมคะ
1: เหนื่อย
0: ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปเติมพลังกันโดยการจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปกันค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่มันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เมานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีอาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
3: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: โรงเร
0: ีย
1: นของเรา
0: โรงเรียนของใครนะของเราถูกต้องเลยโรงเรียนของเรานั่นเองเด็กๆสังเกตจากป้ายนิเทศได้ใช่ไหมคะใช่เลยโรงเรียนของเราเนี่ยมีเรื่องราวมากมายเลยและเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะสร้างข้อตกลงเมื่ออยู่นอกห้องเรียนเวลาเราอยู่ในห้องเรียนก่อนที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆคุณครูแพลวก็จะสร้างข้อตกลงกับเด็กๆใช่ไหมคะแล้วเวลาอยู่นอกห้องเรียนล่ะเด็กๆคิดว่ามีข้อตกลงไหมมีเหรอใครมาบอกได้บ้างนะว่ามีข้อตกลงอะไรขอเชิญพาคินครับพาคินมาเลยลองบอกข้อตกลงซิว่าถ้าเราอยู่นอกห้องเรียนข้อตกลงเราควรมีอะไรบ้าง
2: การเคลื่อนไหว
0: ค่ะเป็นยังไงคะนอกห้องเรียนนะนอกห้องเรียนเราควรทำตัวยังไงครับพาคิน
2: ต้องทำตัวน่ารัก
0: ต้องทำตัวน่ารักใช่ไหมคะขอบคุณพาคินค่ะคนต่อไปเอามือไว้ที่ตักจับหูตัวเองนะยกมือขึ้นอานนท์ครับเดินดีๆกลัวล้มแล้วเดี๋ยวเจ็บมาเร็วอานนท์ครับถ้าเวลาเราอยู่นอกห้องเรียนเราควรมีข้อตกลงอะไรบ้างลูก
3: ต้องสวัสดี
0: ต้องทักทายสวัสดีผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ
3: อ่
0: ะปรบมือให้อานนท์ด้วยมีอะไรอีกบ้างนะขวัญเอ้ยค่ะเป็นยังไงคะต้องทำยังไงอีกเอ่ยเพื่อนบอกว่ามีทำตัวให้น่ารักแล้วก็ทักทายผู้ใหญ่แล้วมีอะไรอีกคะ
2: ต้องแบ่งของเล่นกับเพื่อนตอนเล่นของเล่นกัน
0: เอานอกห้องเรียนนะอันนี้อยู่ในห้องเรียนอยู่เลยเอานอกห้องเรียนค่ะถ้าเราเนี่ยออกไปข้างนอกห้องเรียนเราควรมีข้อตกลงอะไรบ้าง
2: ถ้าต้องใส่แมส
0: ใส่แมสป้องกันโรคด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะโชโคเลือกโควิดมันกำลังระบาดอยู่ในประเทศไทย
0: อ๋อก็เลยจะต้องป้องกันเชื้อโรคด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณขวัญเอ๋ยค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยก็มีชาร์ตมาให้เด็กๆได้สังเกตแต่มาหรือยังนะ
4: ยังไม่มา
0: ไม่มาวันนี้ใช้คาถาอะไรดี
4: โอ้โ
0: หอะไรนะเปี้ยงอะไรนะโอมเพี้ยงใช่ไหมคะได้ให้เด็กๆปลายทางช่วยด้วยนะคะนับ1 2 3โอมเพียงมาแล้วค่ะว้าวน่าสนใจจังเลยใช่ไหมคะชาร์ตนี้นะคะหรือว่าตารางนี้นะคะคือตารางข้อตกลงนอกห้องเรียนเด็กๆอ่านตามครูแพลวข้อเอาใหม่ข้อตกลง
4: ในห้อง
0: อ่านตามตั้งสติก่อนอ่านตามใหม่ข้อตกลง
4: ข้อตกลง
0: นอกห้องเรียน
4: นอกห้องเรียน
0: อีกครั้งค่ะข้อตกลง
4: ข้อตกลง
0: นอกห้องเรียน
4: นอกห้องเรียนอ
0: ย่างแรกเลยนะคะเด็กเห็นตารางชาร์ตของครูแพลวมันมี2ฝั่งใช่ไหมมีฝั่งที่เป็นตัวหนังสือกับฝั่งที่ว่างๆอยู่ใช่ไหมคะลองมาดูฝั่งที่เป็นตัวหนังสือก่อนได้ไหมอานนท์ได้ปะได้อะเดินเป็นแถวโอ้โหอ่านในใจเหรอคะไม่ได้ยินเลยเอาใหม่เดินเป็นแถว
4: เด
0: ิน
4: เป
0: ็
4: นแถว
0: เดินเป็นแถวเก่งมากเลยไม่ส่งเสียงดัง
4: ไม
0: ่
4: ส
0: ่
4: งเส
0: ีย
4: งด
0: ัง เก่งมากค่ะทิ้งขยะลงถัง
4: ท
0: ิ้
4: งขยะลงถ
0: ัง ท
4: ิ
0: ้งขยะลงถ
4: ัง ทิ้งขยะลงถัง
0: ลองอ่านเองดูนะไม
4: ่
0: เอาใหม่ไม่ส่งเสียงดัง
4: ไม่ส่งเสียงดัง
0: และอันนี้ล่ะลง ลงถังถูกต้องเลยเด็กๆคิดว่าข้อตกลง3ข้อนี้ยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากแต่ทำไมคุณครูแพลรู้สึกว่าเด็กๆนะคะบางทีเนี่ยอาจจะลืมข้อตกลงเหล่านี้ไปใช่ไหมคะใช่นอกจากนี้แล้วคุณครูแพลยังมีภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตสับก่อนปึ๊บปึ๊บสลับก่อนภาพแรก1 2และปิ้งเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรคะภาพเด็กๆนั่งดูตั้งใจฟังไหมคะเด็กๆคิดว่าภาพนี้มีใครกำลังพูดอยู่ไหมไม่มีเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ส่งเสียงดังและฟังใครอยู่คุณครูใช่ไหมคะเยี่ยมเลยแล้วภาพนี้ล่ะปิ้ง
1: ท
0: ิ้
1: งขยะ
0: ทิ้งขยะลงที่ไหนลงถังขยะรูปนี้เป็นรูปของใครคะ
1: ใบเตย
0: ใบเตยกำลังทำอะไรคะ
1: ท
0: ิ้
1: งขยะ
0: ทิ้งขยะให้ลงถังเก่งมากและภาพนี้ปิ้ง
1: เด
0: ินเป็นอะไรเดินเป็นแถวด้วยใช่ไหมคะใช่ดังนั้นเด็กๆคิดว่าเราเนี่ยจะเอาไปติดตามช่องต่างๆได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แต่ว่าถ้าติดอย่างเดียวเนี่ยคุณครูแพลเนี่ยรู้สึกว่าไม่ท้าทายเอาแล้วให้สับก่อนเพราะว่าเด็กๆเนี่ยรู้ใช่ไหมสลับก่อนสลับก่อนฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตคุณครูแพลเนี่ยจะให้อาสาสมัครออกมาหยิบบัตรภาพแล้วติดให้ถูกต้องแต่เมื่อติดแล้วจะต้องมาบอกคุณครูแพลและเพื่อนๆได้ด้วยว่าทำไมถึงจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ยากไหมไม่ยากขอเชิญคนที่เอามือวางไว้ที่ตักเอามือจับแก้มตัวเองนะเอามือจับเข่าและยกมือขึ้นใบบุญค่ะใบบุญเลือกมา1ภาพปึ๊บได้ภาพอะไรชูให้เพื่อนดูด้วยหือภาพเด็กกำลังทำอะไรคะทิ้งขยะลงที่ไหนลงถังขยะถูกต้องใบเตยชี้ให้ครูแพลดูให้ชื่นใจหน่อยว่าเราจะติดที่ช่องไหนดีติดเลยค่ะเมื่อกี้เรียกชื่อผิดใช่ไหมต้องเรียกใบบุญใช่ไหมขอโทษเห็นเป็นรูปใบเตยให้อภัยไหมให้สิ ขอโทษนะบางทีครูแพลก็มีเบลอบ้างนะลูกว่าเด็กๆน่ารักกันทุกคนเลยใช่ไหมล่ะลองบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมเราถึงจะต้องทิ้งขยะให้ลงถังคะ
2: ไม่งั้นโรงเรียนมันจะสกปรก
0: โรงเรียนมันจะสกปรกแล้วถ้าหากว่าเราเดินๆไปเจอขยะเนี่ยไม่ใช่ของเราแต่ว่าใบบุญจะทำยังไงคะ
2: ทิ้งลงขยะ
0: ทิ้งลงขยะเพราะว่าเราจะต้องช่วยกันให้โรงเรียนของเราเป็นยังไงสะอาถูกต้องเลยปรบมือให้เพื่อนดังๆเลยคนต่อมาขอเชิญวันนี้ขอเชิญเป็นใบเตยค่ะเมื่อกี้เรียกชื่อผิดไงก็เลยขอโทษเขานิดนึงอ่ะชูให้เพื่อนดูก่อนได้ภาพอะไรคะภาพอะไรภาพที่ไม่ส่งเสียงดังใช่ไหมคะนอกจากเวลาที่เราอยู่ในห้องเรียนเราจะไม่ส่งเสียงดังแล้วออกไปนอกห้องเรียนส่งเสียงดังมากได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ทำไมล่ะ
1: เพราะว่
0: าม
1: ันจะรบกวนคนอื
0: ่
1: น
0: ถูกต้องครับอนนท์มันจะรบกวนคนอื่นหากพี่ๆเขาเรียนอยู่ใช่ไหมคะเราต้องมีความเกรงใจกันใช่ไหมอ่ะเตยจ๋าเตยชี้ให้ครูแพลดูหน่อยว่าเตยจะติดช่องไหนอ่ะลองถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องเลยให้ใบเตยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าทำไมเราไม่ควรส่งเสียงดังเมื่อเราอยู่นอกห้องเรียน เตยอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยทำไมเราไม่ควรส่งเสียงดังเมื่อเราอยู่นอกห้องเรียนลูก
2: พี่เขาเรียนกันอยู
0: ่แล้ว
2: มันจะรบกวนคนอื่น
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วนอกจากที่เราเนี่ยจะไม่ส่งเสียงดังเวลาที่พี่ๆเขาเนี่ยเรียนอยู่แล้วเวลาที่เราไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ไปที่ร้านอาหารเด็กๆนึกภาพตามนะเราไปเที่ยวที่ร้านอาหารคนอื่นเขากำลังนั่งรับประทานอาหารกันอยู่เด็กๆจะส่งเสียงดังได้ไหม
3: ไม
0: ่ได้ไม่ได้แล้วจะปีนขึ้นมาบนโต๊ะบนเก้าอี้ในร้านอาหารได้ไหมไม่ได้เป็นมารยาทที่ดีไหมคะไม่ดีเลยขอบคุณใบเตยค่ะนอกจากนี้นะคะลูกเวลาที่เด็กๆเนี่ยไปข้างนอกเช่นไปห้างสรรพสินค้าถ้าหากว่าเจอของเล่นที่เราถูกใจหรือของที่เราถูกใจอยากได้มากๆเลยแต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่ายังไม่ซื้อให้เด็กๆจะมีวิธีการรับมือยังไงพี่แม็กเชิญก่อนมาพี่แม็กลองบอกสิว่าถ้าหากว่าเป็นพี่แม็กเนี่ยไปเดินซื้อของอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเลยนะแล้วเจอของที่ถูกใจมากๆเลยแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังไม่ซื้อให้พี่แม็กจะทำอย่างไรคะ
2: รอให้ตังค์เยอะ
0: ๆรอให้มีเงินหรือว่าตังค์เยอะๆก่อนใช่ไหมคะเราต้องเสียงดังโวยวายไหมต้องไหมคะพี่แม็ก
2: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเพราะว่าเราเป็นยังไงคะโตแล้วใช่ไหมคะหร
2: ือ
0: เราสามารถเก็บตังค์แล้วซื้อเองได้ไหมคะได้ปรบมือให้กำลังใจพี่แม็กด้วยถูกต้องและภาพสุดท้ายเชิญปริมค่ะพี่ปริมชูภาพให้เพื่อนๆดู

0: เดินเป็นอะไรเป็นแถวพี่ปิมชี้ให้หน่อยว่าอยู่ช่องไหนคะเก่งมากลูดก่อนปุ๊บนี่ทำไมเวลาที่เราออกไปสำรวจกันข้างนอกหรือคุณครูแพลวเนี่ยพาเด็กๆเนี่ยไปเล่นข้างนอกนะคะทำไมเราถึงต้องเดินเป็นแถว
1: เพราะว่ามันจะไม่ระเบียบ
0: โอ้ขออนุญาตกดปุ่มเพิ่มเสียงพี่ปิมก่อนตุ๊ดๆๆๆๆอ่ะพี่ปิมเพิ่มเสียงแล้วเพราะอะไรนะคะ
1: มันจะไม่ระเบียบ
0: มันจะไม่เป็นระเบียบใช่ไหมคะเราวิ่งกรูกันไปเลยทั้งห้องได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วถ้าหากว่าเวลาที่เราเนี่ยต้องไปรอคุณพ่อคุณแม่จะไปนั่งแบบกระจายกันเลยได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ต้องนั่งเป็นยังไงด้วยพี่ปิ่ม
1: เป็นแถว
0: ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะใช่เลยปรบมือให้พี่ปิ่มด้วยนอกจากนี้นะเด็กๆค่ะนอกห้องเรียนของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนนะเด็กๆสามารถนำข้อตกลงที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเด็กๆนะคะออกไปข้างนอกแล้วบังเอิญว่าต้องไปซื้ออาหารเด็กๆเห็นผู้ใหญ่ต่อแถวกันเห็นคนอื่นต่อแถวกันเด็กๆจะเดินไปแซงเลยได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้ทำไมคะ
2: ก็ต้องรอค
0: ิ
2: ว
0: ใช่ถูกต้องเลยค่ะก็ต้องรอคิวเพราะว่าเขาก็ต่อแถวเป็นแถวกันอยู่ถูกต้องไหม
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้
2: อง
0: ถูกต้องเลยแล้วถ้าไม่ส่งเสียงดังเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรใครจะมาบอกครูแพลวได้บ้างนะขอเชิญเป็นเช่ครับมาเช่พี่เช่ของเราลองบอกเพื่อนๆซิว่าเราจะเอาข้อตกลงที่เราพูดกันว่าไม่ส่งเสียงดังไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
3: เพราะเดี๋ยวมันรบกวนคนอื่น
0: อ๋อมันจะรบกวนคนอื่นเราจะไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นใช่ไหมครับใช่ถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นแบบนี้ดีไหม
3: ไม่ดี
0: ไม่ดีเลยใช่ไหมคะอ๋อใช่เขาจะไม่มีสมาธิเหมือนเวลาที่อยู่ในห้องเรียนเลยปรบมือให้พี่เช่ด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้นะคะพี่เช่ได้ออกมาพูดแล้วใช่ไหมคะเรามาสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงในวันนี้ร่วมกันได้ไหมคะอ่างเปาได้ไหมคะได้อย่างแรกเลยเดินเป็นแถวเราเอาไปใช้ในที่ไหนบ้าง
2: ที่บ้าน
0: ที่บ้านหรือว่าเวลาที่เราเนี่ยจะต้องไปขึ้นรถไฟหรือเวลาที่เราเนี่ยจะต้องต่อคิวในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่เลยถ้าหากว่าเราเจอคนเขาต่อแถวอยู่เนี่ยเราไปเดินแซงเขาเลยได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่น่ารักไหมคะไม่น่ารักเอาซะเลยใช่ใช่ต่อมาไม่ส่งเสียงดัง
2: ไม่ส่งเสียงดัง
0: อีกครั้งไม่ส่งเสียงดัง
2: ไม่ส่งเสียงดัง
0: ถูกต้องการไม่ส่งเสียงดังเราก็สามารถเอาไปใช้นอกห้องเรียนได้เช่นถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยไปโรงภาพยนตร์ไปดูหนังโอ้โหเด็กๆเนี่ยไปคุยเสียงดังในโรงภาพยนตร์เลยได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ใช่เพราะว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู้อื่นใช่ไหมคะกวนสมาธิและที่สำคัญถ้าไม่ส่งเสียงดังไปห้องสมุดข้อนี้ใช้ได้ไหม
2: ใ
0: ช้ได้เหมือนกันเพราะว่าห้องสมุดเนี่ยคนเขาอ่านหนังสือกันเราไปส่งเสียงดังได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าส่งเสียงดังคนที่อ่านเขาจะมีสมาธิไหมคะไม่มีสมาธิเลยใช่แล้วเขาก็จะแบบว่าอ่านแล้วสับสนเนื้อหาใช่ไหมคะรวมถึงนี่เลยทิ้งขยะลงถังเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหม
2: ได
0: ้ได้ข้อนี้สำคัญเลยถูกต้องและที่สำคัญใช้ที่บ้านได้ไหม
2: ได
0: ้ได้เด็กๆทานขนมรับประทานขนมกันหูยอร่อยมากๆเลยแต่เด็กๆปิ้วทิ้งลงพื้นเลยได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ต้องทิ้งที่ไหน
2: ถ
0: ังขยะและที่สำคัญถ้าเด็กๆมี

0: เวลานะคะเวลาอยู่ที่บ้านก็ช่วยกันแยกขยะด้วยเหมือนที่เพื่อนๆเนี่ยเขาได้สนทนาข่าวไปจำได้ไหมจำได้เพราะว่าขยะแต่ละอย่างเนี่ยมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันถูกต้องไหมคะใช่ถ้าไม่มีคนเก็บลงถังขยะสภาพแวดล้อมของเรามันจะเป็นยังไงสกปรกถูกต้องเลยเด็กๆอยากอยู่ในที่สะอาดสะอาดหรือว่าสกปรกสะอาดสะอาดไหนใครสัญญากับคุณครูแพลวได้บ้างว่าจะนำข้อตกลงนอกห้องเรียนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันใครสัญญาได้บ้างให้ยกมือขึ้นโอ้ชื่นใจมากชื่นชมคนที่ยกมืออย่างเดียวและไม่ลุกขึ้นมาเอามือลงแล้วเด็กๆปลายทางนะคะสัญญากับคุณครูแพลวได้ไหมคะว่าเราจะนำข้อตกลงเหล่านี้เนี่ยไปใช้นอกห้องเรียนเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่าสัญญาได้ครับสัญญาได้ค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าเราเป็นเด็กที่น่ารักก็จะเป็นยังไงคนเขาก็จะชื่นชมแต่ถ้าเป็นเด็กที่ไม่น่ารักเป็นยังไงล่ะโอ้เขาก็จะไม่ชื่นชมใช่ไหมเด็กๆอยากเป็นเด็กที่น่ารักไหมคะอยากแล้วเด็กๆปลายทางอยากเป็นเด็กๆที่น่ารักไหมอยากคุณครูแพลวก็สัญญาว่าจะเป็นครูที่น่ารักกับเด็กๆถ้าเด็กๆน่ารักกับคุณครูแพลวดีไหมคะ
1: ด
0: ีอยากให้คุณครูแพลวใจดีหรือว่าเป็นยักษ์
1: ดีอ
0: ยากให้เป็นคุณครูที่ใจดีหรือว่าเป็นยักษ์ใจดีดังนั้นเด็กๆ ก็อย่าลืมใจดีกับคุณครูแพลวและคุณครูปลายทางด้วยได้ไหมคะได้เลยเอาละค่ะต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางอยู่นะดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายแดนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้น

0: อนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยก็เตรียมศิลปะสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยวู้เยอะไหมคะเยอะแต่ก่อนอื่นขอมาเตรียมความพร้อมกับเด็กๆก่อนได้ไหมให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะทำตามคุณครูแพลวนะลูกเป็ด5ตัวลัดเลาะเดินไปข้ามภูเขาใหญ่ไกลลับสุดตาแม่เป็ดร้องเรียกกาบกาบกาบกาบลูกเป็ดจึงกลับมาเหลือเพียง4ตัวลูกเป็ด4ตัวลัดเลาะเดินไปข้ามภูเขาใหญ่ไกลลับสุดตาแม่เป็ดร้องเรียกกาบกาบกาบกาบลูกเป็ดจึงกลับมาเหลือเพียง3ตัวลูกเป็ด3ตัวลัดเลาะเดินไปข้ามภูเขาใหญ่ไกลลับสุดตาแม่เป็ดร้องเรียกกาบกาบกาบกาบลูกเป็ดจึงกลับมาเหลือเพียง2ตัวลูกเป็ด2ตัวลัดเลาะเดินไปข้ามภูเขาใหญ่ไกลลับสุดตาแม่เป็ดร้องเรียกกาบกาบกาบกาบลูกเป็ดจึงกลับมาเหลือเพียง
1: 1ต
0: ัวลูกเป็ด1ตัวลัดเลาะเดินไปข้ามภูเขาใหญ่ไกลลับสุดตาแม่เป็ดร้องเรียกกาบกาบกาบกาบลูกเป็ดจึงกลับมาเหลือเพียง0ตัวลูกแม่เป็ดจึงต้องลัดเลาะเดินไปข้ามภูเขาใหญ่ไกลลับสุดตาแม่เป็ดร้องเรียกกาบกาบกาบกาบลูกเป็ด

0: กลับมาครบทั้ง
1: 5ต
0: ัวแม่เป็ดไปตามลูกเป็ดครบ5ตัวแล้วใช่ไหมคะใช่เลยเอาละค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมปั้นค่ะ

และกิจกรรมที่3วันนี้นะคะก็คือพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุค่ะและกิจกรรมที่4นะคะคือป๊อปอัพโรงเรียน

0: กิจกรรมป๊อปอัพโรงเรียนเราได้ทำกันไปแล้วเมื่อวานวันนี้นะคะก็จะให้เด็กๆได้ทำต่อดังนั้นวันนี้คุณครูแพลวจะสาธิตเป็นกิจกรรมพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของคุณครูแพลวกันเลยสิ่งแรกเลยนะคะเราก็จะมีกระดาษถูกต้องค่ะแต่ว่าเราจะใช้เป็นกระดาษร้อยปอนหรือว่ากระดาษสำหรับทำสีน้ำนะคะและยังมีอะไรด้วยอุ้ยกลิ้งเลยดินสอเอาไว้ทำอะไรลูก
1: เ
0: ขียนชื่อตัวเองที่ไหนนี่คือดินสอนะคะคุณครูแบจับไว้ก่อนเพราะมันกลิ้งเห็นไหมกลิ้งจริงๆด้วยอาจจับไว้ก็ได้เห็นไหมคะจากนั้นเมื่อเด็กๆ เขียนชื่อแล้วเด็กๆ เห็นสิ่งที่อยู่ใต้กระดาษไหมคุณครูแพรเอาขึ้นให้สิ่งนี้นะคะคุณครูปลายทางคะสิ่งนี้เรียกว่าแผ่นรองนุ่มนะคะคุณครูปลายทางเนี่ยอาจจะประยุกต์นะคะในการใส่กระดาษเข้าไปในถุงซิปหรือว่าในถุงพลาสติกก็ได้นะคะแล้วก็เอาไว้ให้เด็กๆนะคะลองเวลาที่เราพิมพ์ภาพค่ะและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสีนะคะสำหรับพิมพ์ภาพนั่นเองค่ะนี่เลยอุ้ยไม่เป็นไรค่ะตรงนี้นะคะวันนี้คุณครูแพลวจะเลือกใช้เด็กๆฟังไหมคะคุณครูแพลวนะคะจะเลือกใช้เป็น2สีนะคะวันนี้ก็คือสีแดงกับสีน้ำเงินถ้าคุณครูปลายทางมีมากกว่านี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะและที่สำคัญนะคะสีสำหรับพิมพ์ภาพของคุณครูแพลวเนี่ยจะมีฟองน้ำนะคะแล้วก็เทสีลงไปนั่นเองเศษวัสดุนะคะวันนี้เนี่ยก็สามารถหาได้ตามความหาได้ตามความสมัครใจหรือว่าความสามารถของคุณครูปลายทางหรือถ้ามีสื่ออย่างอื่นก็สามารถใช้ได้นี่นะคะอาทิเช่นฝาขวดน้ำลวดกำมะหยี่ทั้งหลายนะคะรวมถึงสำลีและเชือกก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออันไหนอันนี้อะไรคะผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะลองเขียนชื่อลงไปก่อนใช่ถ้าหากว่าขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆคนไหนเนี่ยยังเขียนชื่อไม่ได้ก็สามารถนะคะให้คุณครูปลายทางเนี่ยช่วยเหลือโดยการเขียนให้ดูนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ลอกตามได้นะคะสมมุติว่าคุณครูแพลวเขียนชื่อเสร็จแล้วคุณครูแพลวก็จะวางแผนก่อนว่าคุณครูแพลวเนี่ยจะพิมพ์ภาพเป็นอย่างไรดีคุณครูแพลวจะถูกต้องค่ะคุณครูแพลวจะขอหยิบเป็นสีน้ำเงินออกมาแล้วก็จะใช้สำลีนะคะลองพิมพ์ดูสิ
1: ติ ดด
0: ้
1: วย
0: แล้วเราก็จะพิมพ์ลงไปเด็กๆสามารถนำวัสดุที่ใช้แล้วนะคะเก็บไว้ในช่องของกล่องนี้ได้นะถ้าหากว่าคุณครูปลายทางมีตะกร้านะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะจากนั้นคุณครูแพลวจะลองใช้ฝานะคะฝาขวดน้ำพิมพ์ลงไปซิติดไหมนะจึ๊บติดแต่ว่ายังไม่ชัดไหนลองอีกด้านหนึ่งสีได้ไหม1 2 3ให้เด็กๆกดปุ่มปิดเสียงจุ๊บได้ไหมคะแล้วพื้นที่ด้านล่างเนี่ยเราก็สามารถใช้เศษวัสดุอย่างอื่นนะคะสร้างสรรค์ได้ไม่ว่าจะเป็นเชือกนะคะลวดกำมะหยี่กระดุมหรือว่าลูกปัดได้หมดเลยเท่าที่คุณครูปลายทางหาได้นะคะดีไหมคะดีวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆเลือกทำอย่างน้อย
1: 2
0: กิจกรรมและวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะขอให้เปิดมุม3มุมนั่นก็คือมุมหนังสือ

0: เด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าหากว่าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูแมวจะให้เด็กๆไปเลือกทำกิจกรรมกันได้เลย

0: ่อไปหนูคิดว่าอะไรคะหนูคิดว่าน้องเต่าทองเนี่ยเขากำลังทำอะไรคะ
1: ทำขนมให้ยาย
0: ทำขนมให้ยายเดี๋ยวครูไปอ่านให้ฟังฉันทำพริกน้ำหวานใส่ห่อของขวัญและเตรียมน้ำหวานชุ่มฉ่ำใส่ขวดโหลไว้ให้คุณยายด้วยได้ๆๆเวลาเปิดแล้วเปิดยังไงแล้วเปิดนี้ใช่แล้วก็เปิดไปถูกต้องทีนี้น้องเต่าทองทำไ
1: งนั้นแม่ก็ลาลูกไปบ้านคุณยาย
0: โอ้แม่ก็ให้น้องเต่าทองนะคะเอาขนมไปบ้านคุณยายใช่ไหมคะแล้วรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นแม่สอนว่าให้ระวังสัตว์ที่กินแมลงเป็นอาหารนะเปิดยังไงเปิดยังไงต่อไปฉันต้องระวังใครบ้างถ้าเธอรู้ช่วยตอบหน่อยแม่บอกว่าแม่รู้เพราะว่าคุณยายเคยสอนไว้อ่ะเปิดยังไงคะเก่งมากเลยคุณยายสอนแม่และแม่ก็สอนฉันอีกทีวิตัวนี้ตัวอะไรเนี่ย
1: แมงมุม
0: แมงมุมอ่างเปากลัวแมงมุมไหมกลัวใช่ไหมคะน่ากลัวแต่ว่าถ้าเจอแมงมุมอ่ะเราจะเอามือไปจับเขาได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได้
0: เผื่อเขาจะเป็นยังไงเขาจะกัดเราได้ใช่ไหมถ้าคุณยายไม่สอนแม่หรือแม่ไม่สอนฉันบางทีฉันอาจจะแย่ไปแล้วเปิดยังไงเปิดยังไงเก่งมากอีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านคุณยายคุณเห็นข้างบ้านคุณยายร้องทักว่าฉันดูโตขึ้นตั้งเยอะโอ้ถึงบ้านคุณยายแล้วล่ะก๊อกก๊อกก๊อกลองเปิดดูสิคะเกิดอะไรขึ้นต่อไปสุขสันต์วันเกิดแด่คุณยายที่รักจ้ะโอ้ขอบใจมากคุณยายดีใจใหญ่เลยเปิดยังไงคะโอ้โหอันนี้เขาบอกว่าเวลาทำให้ใครที่เรารักดีใจนี่มันช่างเป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมจริงๆมีความสุขไหมคะน้องต่อทองมีความสุขไหมคะ
1: ม
0: ีความสุขเลยมาทายกันน้องหนูชอบแมลงต่อทองไหมลูกเปิดจบแล้วเก่งง่ายเลยค่ะ
1: มาแลงต่อทองด้วย
2: เกมนี้นะคะเด็กๆคะชื่อเกมการศึกษาเนี่ยของหน่วยที่1ชื่อว่าหน่วยปฐมนิเทศเช่มองที่ครูแพรวตรงนี้ค่ะชื่อเกมเนี่ยคือเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ตัวเลขอาราบิกนะคะ 1-5 นะเดี๋ยวเรามาดูตัวเกมกันเวลาที่จะเก็บเล่นเราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมเราต้องทำไมคะแบ่งใครด้วยเล่นคนเดียวได้ไหมเช่ไม่ได้เอาล่ะทีนี้นะเราจะมีเกมการศึกษาอยู่ทั้งหมดเนี่ย2กลุ่มใช่ไหมคะเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มของอะไรลูกเป็นกลุ่มของภาพหลักนะคะภาพหลักเนี่ยเขาจะมีทั้งตัวภาพเห็นไหมคะแล้วก็มีตัวเลขส่วนตัวนี้เป็นชิ้นส่วนของเกมที่เป็นตัวเล่นนะเนี่ยมันมีอยู่เยอะเลยใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูแพลวให้หนูดูทั้งสองกลุ่มก่อนนะคะทั้งสองกลุ่มนะมันจะมีทั้งนี่มันจะแบ่งออกมาเป็นสองกลุ่มพี่ๆดูนะพี่ๆดูอันนี้มันจะเป็นกลุ่มที่มีภาพใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวเลขถูกไหมคะฮะพี่เชษลองนับดูซิว่ามีเท่าไหร
1: ่
2: 1และ2ส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขอย่างเดียวซึ่งมันจะมีเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูให้เด็กๆช่วยกันวางเรียงก่อนคุณครูแพลวนะจะลองกระจายเกมก่อนนะคะกระจายเกมออกมาอ่ะพี่พีคกับพี่เชษช่วยเรียงตรงนี้ครูแพลวหน่อยอันแรกควรเป็นอะไรพีคลองดูอันแรกควรเป็นอะไรอ่ะเลขหนึ่งอ่ะพี่เช่หยิบมาพี่เช่หยิบมาวางตรงนี้อ่ะหนึ่งพี่พีคอันต่อมาควรเป็นอะไรควรเป็นสองใช่วางอ่ะเช่ล่ะสามแล้วพีคล่ะสี่แล้วพี่เช่ล่ะครับถูกต้องครับอ่ะจากนั้นเราก็จะมากระจายชิ้นส่วนของเกมดูนี่นะทีนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยจากหมวดหมู่ใช่ไหมคะเราก็จะต้องดูตัวหลักก่อนหมวดหมู่แรกมันคือ1ถูกไหมคะอ่ะ พลิกลองหยิบ1มาวางให้ถูกต้องตัวเลข1ถูกไหมถูกไหมหมดหมู่แรกพี่บอกว่าถูกไหมเช่พี่เช่ลองดูอ่ะต่อมาให้พี่เช่ลองบ้างถูกไหมอีกตัวนึงอยู่ไหนวะใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะเพื่อนคุณทำข้อสองกิจกรรมแล้วค่ะ
2: ค่ะเชิญที่มุมได้เลยค่ะทางนู้นทางนู้นไปก่อนเอ่ยต่อมาเป็นพี่พีกลองจับหนวดหมูให้ตรงค่ะแล้วขอพี่เช่ล่ะนี่แล้วสุดท้ายคุณครูแพลจะต่อเองได้ไหมได้ใช่ไหมคุณครูแพลเอานี่มาไว้ตรงนี้ได้ไหมทำไมอ่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเลขอะไรเลข5แล้วอันนี้เลขอะไรเลข4ดังนั้นเอามาวางได้ไหมคะไม่ได้อ่ะเปลี่ยนให้ครูแพลหน่อยถูกไหมถูกปุ๊บมือเย่อันนี้ถูกต้องเขาเรียกว่าเกมจัดหมวดหมู่ภาพถูกไหมคะมีตัวเลขด้วยใช่ไหมคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเกมเราจะเก็บเกมเข้าถุงก่อนดีไหมอ่ะพี่พีคเก็บตัวใหญ่ให้ครูแพลส่วนพี่เช่เก็บตัวเล็ก

0: นกำลังเล่นน้ำใช่ไหมหันแล้วกันคนกำลังเล่นน้ำแล้วเป็นยังไงคะแล้วเขาทำอะไรอีกคะ
1: แล้วก็เล
0: ่
1: นทราย
0: แล้วก็เล่นทรายอุ้ยเก่งมากๆเลยว้ายตายครูแพลวเขียนผิดไปนิดนึงปากกามันพุ่งไปไม่เป็นไรเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องเอาไปเก็บในตะกร้าแล้ววันนี้หอมทำกี่กิจกรรมแล้วคะหนึ่งน้องทำอีกหนึ่งนะ

0: วันนี้นะคะเด็กๆก็มีความตั้งใจนะคะแล้วก็สามารถถ่ายทอดผลงานของตนเองนะคะผ่านผลงานศิลปะของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอไหมขอเป็นคนแรกขอเป็นการ์ตูนค่ะมาเลยคุณครูแพลวถือผลงานให้การ์ตูนถือไม้นะคะการ์ตูนเล่าถึงผลงานของตนเองหน่อยได้ไหมเป็นยังไงคะ
1: เป็นโรงเรียน
0: เป็นโรงเรียนมีอะไรบ้าง
1: มีต้นไม้
0: มีอะไรอีกลูก
1: มีภูเขาม
0: ีภูเขาด้วยใช่ไหมคะโหสวยไหมคะเด็กๆ
2: สวย
0: ชื่นชมไหมคะชื่นชมปรบมือดังๆให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะคนต่อมาคุณครูแพลวขอเชิญพี่ปั้นครับรอพี่ปั้นสักครู่หนึ่งพี่ปั้นมาเลย

0: ให้พี่ปั้นเขาจัดดินน้ำมันให้เรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะคุณครูแพรช่วยดูพี่ปั้นหน่อยขอบคุณค่ะฮะเห็นไหมพี่ปั้นเขาค่อยๆเดินเขาตั้งใจมากๆเลยอีกนิดนึงจะถึงครูแพรแล้วอีกน้อยนึงโอเคอ่ะพี่ปั้นมาอ่ะคุณครูปลายทางนะคะสังเกตนะคุณครูแพลวเนี่ยได้ใช้เศษกระดาษนะคะหรือว่ากระดาษนะคะแผ่นเล็กๆแล้วก็โจทย์สิ่งที่พี่ปั้นนะคะได้ปั้นไว้นะคะแล้วก็ติดที่กระดาษและเราจะเอาผลงานนี้ไปตั้งโชว์ค่ะพี่ปั้นเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าวันนี้พี่ปั้นปั้นอะไรมาครับ
1: ปั้นนก
0: นกนกกำลังทำอะไรลูก
1: นกนกกำลังกินง
0: ูนกกำลังกินงูแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ลิงป่าป่าม
0: ีอะไรอีกด้วยลูก
1: มียีราฟ2ตัว
0: มียีราฟ2ตัวไหนตัวผู้ครับ
1: ตัวนี้
0: ตัวสีเขียวคือตัวผู้แล้วสีชมพูล่ะคะ
1: ตัวเมีย
0: ตัวเมียปั้นชอบปั้นใช่ไหมใช่เด็กๆชอบปั้นดินน้ำมันไหมคะชอบปรบมือให้กำลังใจพี่ปั้นด้วยขอบคุณค่ะพี่ปั้นค่อยๆถือนะเดินไปเลยเดี๋ยวให้คุณครูแพรรอรับผลงานค่ะขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเอาละค่ะต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรออยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะไปล้างมือเข้าห้องน้ำดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวเนี่ยก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทุกๆคนเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอทำข้อตกลงกับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้เวลาเล่นเกมเล่นกับใครคะเราจะต้อง
1: แบ
0: ่งปันซึ่งกันและกันและที่สำคัญเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อนคุณครูโดยคุณครูประจำชั้นนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางเนี่ยสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะและวันนี้เกมของเราก็มีชื่อว่าเกมการศึกษาหน่วยที่2โรงเรียนของเราชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพเลขาคณิตที่ซ้อนกันแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเกมกันก่อนเลยนี่ค่ะเกมใหม่ค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เป็นเกมใหม่อ่ะเด็กๆสังเกตดูนะว่าเกมของคุณครูแพรวเนี่ยตอนนี้มีอยู่2กลุ่มใช่ไหมคะใช่ตรงนี้นะคะเป็นหมวดหมู่ของภาพเลขาคณิตที่ซ้อนกันส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นชิ้นส่วนเกมที่คุณครูแพรวจะให้เด็กๆนำมาเพื่อจัดหมวดหมู่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันโดยคุณครูแพลวจะสาธิตเป็นภาพนี้นะคะภาพนี้คุณครูแพลวจะให้เป็นภาพหลักนะคะส่วนภาพนี้นะคะคุณครูแพลวก็จะนำมาให้เด็กๆเนี่ยได้สังเกตกันขอสลับนิดนึงเด็กๆมองเห็นไหมเห็นใช่ไหมคุณครูแพลวขอขยับให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นชัดๆด้วยให้เด็กๆนะคะลองมองนะคะที่ชิ้นส่วนข้างบนก่อนนะคะนี่รูปอะไรคะลองนับมุมมันดูก่อน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้องภาพนี้คือสี่เหลี่ยมนะคะภาพนี้ล่ะสามเหลี่ยมภาพนี้ล่ะคะหกเหลี่ยมยอดเยี่ยมเลยแล้วนี่ล่ะห้าเหลี่ยมและรูปวงกลมถูกต้องดังนั้นคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะได้มาสังเกตภาพหลักกันก่อนภาพหลักนะคะก็คือภาพนี้เด็กๆลองดูจากข้างนอกไปด้านในนะคะหรือจะเอาด้านในออกมาด้านนอกดีเอาด้านในแล้วกันดูข้างในก่อนข้างในหนูเห็นเป็นรูปอะไรคะ
1: ส
0: ี่เหลี่ยมและถัดมาคือรูป
1: วงกลม
0: และนอกสุดคือรูป
1: หกเหล
0: ี่ยมดังนั้นเดี๋ยวเราจะเลือกชิ้นส่วนที่อยู่ด้านบนนะคะมาจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องดีไหมคะ
1: ด
0: ีเอาล่ะชิ้นแรกคุณครูแพรวเลือกเป็นชิ้นนี้ได้
1: ไ
0: หมทำไมล่ะคะ
1: เอาอันนี้ล่าสุด
0: เพราะว่ารูปห้าเหลี่ยมได้ซ้อนอยู่กับภาพหลักไหมคะ
1: ไม
0: ่ใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูแพรวเลือกเป็นภาพนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เพราะอะไร
1: เพราะว่าม
0: ันมีสี่เหลี่ยมอยู่ด้านในแล้วภาพต่อมาคุณครูแพรวเลือกอันนี้ได้
1: ไ
0: ห
1: ม
0: ทำไมไม่ได้เพราะว่าในภาพหลักมี
1: ไ
0: ห
1: ม
0: ไม่มีภาพไหน
1: ว
0: งกลมถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาพสุดท้ายที่คุณครูแพรวต้องเลือก6เหลี่ยมหรือว่าเลือก5เหลี่ยม
1: 6
0: เหลี่ยมถูกต้องไหมถูกต้องแต่ชิ้นส่วนเกมไม่ได้มีแค่นี้นะคะมีอีกหลายชิ้นเลยคุณครูแพรวจะให้เด็กๆได้ไปเล่นเองดีไหมคะเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ตื่นเต้นด้วยใช่ไหมคะใช่เลยคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เกมการศึกษาที่เด็กๆ เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ถ้าหากว่าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะไปเลือกเกมการศึกษาที่สนใจได้เลย1

หลักมารวมกันก่อนค่ะภาพหลักอยู่ไหนบ้างที่มันซ้อนกันที่มันซ้อนกันแสดงว่ามันเป็นอะไรมันเป็นภาพหลักใช่ไหมคะเราจะเล่นไปทีละตัวจากนั้นเราจะมากระจายตรงนี้ไว้

0: วันนี้นะคะเด็กๆก็เก่งกันมากๆเลยค่ะเล่นเกมด้วยกันเป็นกลุ่มนะคะแล้วคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าเด็กๆเนี่ยแบ่งปันซึ่งกันและกันด้วยในวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปให้ฟังได้ไหมว่าเราเรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างขอเป็นโอติครับวันนี้เราเรียนรู้กันเรื่องอะไรบ้างคะ
1: สีน้ำ
0: โอติบอกว่าได้ทำสีน้ำใช่ไหมคะแล้วกิจกรรมเสริมประสบการณ์จำได้ไหมว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรข้อตกลงที่ไหนคะ
1: ข้อตกลงข้างนอก
0: อ๋อข้อตกลงนอกห้องเรียนใช่ไหมคะแล้วโอติชอบทำกิจกรรมอะไรมากที่สุดลูก
1: ปั่นดินน้ำมัน
0: เก่งมากเลยปรบมือให้โอติด้วยขอบคุณครับในวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้นะคะเด็กๆก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างดีเลยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพลวได้ยินเสียงคนดีดนิ้วด้วยต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะและที่สำคัญนะคะต่อมาก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะอย่าลืมสัญญาของเรานะคะว่าเราจะใช้ความรู้นะคะไปใช้นอกห้องเรียนนะคะใช่ไหมคะที่ว่าเราจะเดินเป็นแถวใช่ไหมคะเราจะไม่ส่งเสียงดังและเราก็จะทิ้งขยะให้ลงเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสามารถพิมพ์ภาพนะคะออกมาได้อย่างสร้างสรรค์น่าชื่นชมค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเด็กๆก็ตั้งใจและช่วยกันเก็บเกมได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะแต่น่าเสียดายจังเลยเวลาวันนี้เป็นยังไงคะก่อนที่เราจะลากันไปเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมนับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอซ้ำ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
2: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
4: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: เร็วมามาเร็ว
2: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆ

0: นั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
1: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมาลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูไป
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับ

ใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาด

ำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านรายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะ

ครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
5: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
4: ณธนาคาร
5: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ

0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO

0: รุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ตุ้มรสรินจันทรานักแสดงเจ้าบทบาทมาซ่ากันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ชุมชนเก่าย่านลาดกระบังริมคลองประเวศกรุงเทพมหานครกันครับใครที่อยากจะซึมซับวิถีชีวิตแบบบ้านๆเดินถ่ายรูปกราฟฟิตี้เก๋ๆหรือพักกินขนมดื่มกาแฟแบบชิลๆให้สมองผ่อนคลายที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: ตลาดเก่าหัวตะเข้เคยมากันไหมฮะ
3: เคยค่ะตุ้มมาถ่ายละครอยู่เนี่ยตั้งหลายเดือน
2: อ๋อเหรออ๋อแล้วคุณหมออ่ะ
4: ไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรก
2: เหมือนกันเหมือนผมเลย
5: คุณหมออยู่แต่โรงพยาบาล
4: อยู่แต่ห้องห้องตรวจนะคะ
2: ยังดีฮะนึกว่าบออยู่แต่ห้อง ICU จะได้บอกคุณหมอเขาขอเชิญทางด้านนู้นดีกว่าไม่อยากสนิทและเป็นห่วงตัวเองคุณหมอครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องโรคนี้ด้วยโรคความดันโลหิตสูง
1: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคความดันโลหิตสูงใครที่รู้ตัวว่ามีอาการหรือยังไม่รู้ตัวเตรียมตัวหาคำตอบในรายการได้เลยครับ
6: ไม่แน่ใจว่าคืออะไร
7: ไม่รู้จักครับ
8: ค่ะเคยได้ยินมาบ้าง
9: เป็นในช่วงอายุก็ประมาณ 40-50 มั้งคะ
10: ถ้าที่คิดได้เป็นโรคของคนแก่
11: เวลาลุกเร็วๆมันก็จะอาเจียน
12: รุ่นใหญ่บาซ่า
2: โรคนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ฮะถ้าเทียบความฮอตแล้วของคนไทย
4: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมีประชากรไทยเป็นโรคนี้เนี่ยสูงเกือบถึง 20% เลยทีเดียว
2: ก็สูงอะ
4: นะคะแล้วก็ยิ่งอายุเยอะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งสูงขึ้น
2: อาการจะเป็นประมาณไหนฮะพี่ตุ้มมีบ้าง
4: พี่ก็เป็นอยู
2: ่เป็นไงมันจะวูบเหรอพี่
3: อ๋อไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นค่ะพอดีไม่ค่อยสูงมากแต่คุณหมอก็ให้ยาไว้อะค่ะ
2: งั้นเอางี้อย่ายืนกันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาเดินคุยดีกว่าไปล้มๆดีกว่านะ

0: นใจ
1: ฉันหน่อยไหมฮะฉันหน่อยไหมฮะอันนี้เท่าไหร่ฮะร้อยเดียวลดได้อีกไหมครับสามตัวทั้งร้อยเอ้าไปพวกเราย้ายร้านโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่ากล้วยแขกที่นี่ชิ้นใหญ่จริง
0: ๆไม่ใช่กล้วยกล้วยอยู่ด้านน
1: ี้กล้วยอยู่ด้านนี้
2: อันนี้เหรอ
1: ผมบอกเลยว่าร้านไหนอร่อยไม่อร่อยให้คุณดูที่แม่ค้าไม่อร่อยจริงไม่ขนาดนี้นะครับคุณหมอฮะปกติคนเราความดันปกติเลยอยู่ที่เท่าไหร
3: ่ประมาณน้อยกว่า130
1: แล้วของพี่เท่าไหร
0: ่ของหนูว่า165ตอนนั้นพี่ว่าเริ่มเป็น
3: เริ่มที่ยังไม่เคยรักษามาก่อน
0: ใช่ค่ะจนจุดพีคขึ้นสุดอ่ะถึง200แล้วไปที่200แล้วไปที่

0: โรงพยาบาล
1: ก็
0: คือคนอย่างของแอนเนี่ยเป็นความดันสูงนะคะหนึ่งก็คือต้องทานยาตามที่คุณหมอกำหนดให
2: ้
3: ถูกต้องนะคร
2: ับ ใช่
0: ลดภาวะเครียด
2: ถูกต้องค่ะ
0: ลดภาวะเครียดแล้วก็หลีกเลี่ยงอากาศร้อน
3: โอเคก็ถามความรู้เกี่ยวกับพี่แอนเยอะแยะมากมายแล้วนะครับถามอีกนิดเดียวนะฮะไม่รบกวนเพราะว่าต้องค้าขาย
4: ได้ค่ะ
3: ไม่คิดจะใส่ถุงให้เราบ้างหรอครับ
0: แน่นอนเดี๋ยวฝากน้องๆทีมงานไป
3: อยากใช้
0: นะคะ
3: อยากใช้คำว่าเดี๋ยว
0: เดี๋ยวจะคิดว่าพี่กอล์ฟมาไง
3: เด
0: ี๋
3: ยวจะคิดว่าเออรายการทีวีเมคเมิร์กเอ้ยใส่เลยเอาข้าวเม่ามาแพนึงข้าวเม่า
0: โอเคได้ค่ะนะจัดให้พี่กอล์ฟ
3: จับไปเลยนะ
0: โอเคค่ะได้เลย
3: ไม่ต้องกลัวแล้วไปดูอีกตอนนะ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณงานเดี๋ยวรอเก็บด้วยนะฟรีด้วยฟรี
0: เดี๋ยวจัดให้ขอบคุณค่ะ
3: รอเดี๋ยวจ่ายตา

0: เราเดินชมตลาดเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคของความดันโลหิตสูงเอ้าคุณหมอก็เป็นมั้งอยู่วุ่นวุ่น
1: น้ำมืดแรงดันเลือดสูงไปหน่อย
0: ขอทำความเข้าใจกับโรคนี้หน่อยฮะเกิดขึ้นจากอะไร
1: ก็คือแรงดันเลือดแดงค่ะที่มันสูงกว่าค่าปกติก็คือเมื่อไหร่ที่เกินตั้งแต่140ที่เป็นแรงดันเลือดตัวบนนะคะหรือแรงดันเลือดตัวล่างสูงเกิน90นะคะเราถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
0: เด็กเป็นได้ไหมฮะ
1: เด็กก็มีโอกาสเป็นได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีโรคอะไรบางอย่างอยู่ที่ทำให้แรงดันเลือดเขาสูงยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีโรคไตนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคทางต่อมไร้ท่อหรือว่าโรคของเส้นเลือดตีบอะไรบางอย่างที่ทำให้เป็นความดันโลหิตสูงขึ้นมาแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนค่ะ
2: แล้วการนอนน้อยนอนดึกมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะ
1: ก็มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ความดันเราขึ้นได้ค่ะ
0: ที่มีจุดเด่นของตลาดนี้นะครับคือเขาจะมีเป็นกราฟฟิตี้ให้ได้แวะถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะอย่างเงี้ยนี่หนึ่งสองสามปั๊บ
3: เดี๋ยวให้พิธีกรของเราคุณหมอและพี่ตุ้มนั่งพักกินปังเย็นที่ร้านณลาดกระบังและคุยเรื่องโรคความดันโลหิตสูงกันสักหน่อยครับ
0: พี่ครับขนมปังเย็นชามใหญ่ไหมครับใหญ่มากไหมครับพี่เอาเจอกันหน่อยไหมแล้วแหมติดแหมไม่ติดอะโดนไปแล้วร่างกายอยากปะทะช่วงนี้เอาเป็นนมเย็นนะครับพี่ไหนๆก็รอทานแล้ววัดความดันพี่ตุ้มหน่อยดีไหมฮะ
1: ก่อนที่จะวัดเนี่ยครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
1: 1กาแฟอย่าเพิ่งเอาเข้าปาก
0: ก็คือหลีกเลี่ยงคาเฟอีนไปเลย
1: รวมถึงบุหรี่ด้วยเพราะการสูบบุหรี่ก่อนวัดความดันทำให้ความดันขึ้นเหมือนกัน
0: พี่ตุ้มเป็นความดันสูงมานานยังครับ
4: 2-3 ปีได้ค่ะ
0: คืออันนี้คือเรารู้เองหรือบังเอิญไปตรวจแล้วเจอ
4: ไปโรงพยาบาลนะคะตอนนั้นรู้สึกหายใจไม่ค่อยได
0: ้
4: คุณหมอก็เลยตรวจเอ้าความดันสูงนี่
1: ขอแสดงความยินดีกับพี่ตุ้มด้วย ความดันปกติ
5: เท่าไหร
1: ่
5: คะ
1: 125/80
5: ว้าวพอเรากินยา
0: แสดงว่าช่วยได้จริงคุณหมอครับถ้าหากว่าเป็นแล้วเนี่ยปัจจัยเสี่ยงเนี่ยสำหรับโรคที่มันต่อเนื่องมาสำหรับความดันโลหิตสูงนี่มันคืออะไรครับ
1: จากความดันตรงๆก่อนเลย1เส้นเลือดเส้นเลือดแตกโดยเฉพาะเส้นเลือดในสมองอันที่2เป็นผลลัพธ์จากเส้นเลือดตีบคือการที่เรามีแรงดันเลือดสูงๆนานๆเนี่ยหลอดเลือดทั่วร่างกายของเราเนี่ยจะตีบลงเรื่อยๆช้าๆพอตีบลงช้าๆปุ๊บหลอดเลือดที่มีผลทำให้เกิดโรคชัดเจนขั้นที่1หลอดเลือดสมองเกิดอัมพาตอัมพฤกษ์อันที่2ก็คือหลอดเลือดหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นผลลัพธ์ตามมาได้นะคะถ้าเป็นหลอดเลือดที่ไตก็จะมีผลทำให้เกิดภาวะไตวาย
0: โอ้โห
1: คุณกอล์ฟแย่แล้ว
3: เอาแล้วไงครับพิธีกรของเราผมว่างานนี้เตรียมเข้าโรงพยาบาลรามาได้เลยครับ
0: ครับผม
1: ความดันปกติ
0: แย่แล้วอ่ะปกติอ่ะแย่แล้ว
1: 120/80
0: ไอ้อย่างพี่ตุ้มอย่างเงี้ยก็คือเป็นนักแสดงถูกไหมฮะนักแสดงบางทีเนี่ยเราต้องแบบเล่นบทดราม่า

0: ร้องไห้เครียดติดกันแบบ8ฉาก9ฉาก10ฉากอย่างเงี้ยมันจะมีผลกับความดันมั้ยคร
1: ับบีบอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์มีผลกับความดันค่ะก็คือถ้าเราอยู่ในภาวะอารมณ์เครียดตื่นเต้นวิตกกังวลเสียอกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยความดันก็ขึ้นนะไอ้3อไงอาหารออกกําลังกายอารมณ์
2: ถ้าช่วงที่เราไปเดินออกกําลังกายเนี่ยเราเหนื่อยความดันมันก็จะขึ้นใช่มั้ย
1: มันจะขึ้นชั่วคราวค่ะ
2: แต่ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรใช่ในระยะยาวกลายเป็นว่าความดันจะลดถ้าเราออกกําลังกายเป็นประจําเนาะแต่ว่ายังไงเนี่ยแนะนำในคนที่ไม่เคยออกกำลังกายแล้วก็เป็นโรคความดันอยากเริ่มออกกำลังกายปรึกษาคุณหมอก่อนอาจจะต้องเริ่มต้นจากเบาๆก่อนแล้วก็ใช้เวลาไม่มากก่อนเพราะไม่งั้นจะเกิดการบาดเจ็บอร่อยนะเนี่ยโดยเฉพาะวันที่อากาศร้อนๆขนาดนี
2: ้อร่อยดีเน
0: า
2: ะ
0: อันนี้กำลังดีนะไปกินบางร้านแบบหวานแบบ
1: ไม่หวานจัด
0: ใช่ใช่
1: ถือว่าดีเลยอ่ะ
0: และณบัดนี้นะครับจะเป็นการวัดความดันออกรายการทีวีครั้งแรกของผู้หญิงคนนี
3: ้หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
4: ังอยู่กันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวเราลองมาถามชาวบ้านที่นี่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขาเป็นกันบ้างหรือเปล่า
0: เราแวะมาที่ร้านนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยดูเป็นวัยรุ่นรบกวนหน่อยแม่สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่ดูแบบว่ามีเค้าเรียกว่าอยู่ในวัยเสี่ยงแล้วเหมือนกันเนาะแม่มีอาการอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
5: มีอยู่เป็นครั้ง2ครั้งอะเวลาทํางานนี่นั่นแล้วมันจะเมื่อยต้นคอน
1: ี่แล้วคุณแม่มีความดัน
5: ไม่เคยตรวจเลยค่ะ
1: เอาไม่เคยตรวจเลย
2: อายุเท่าไหร่ล่ะคะ
5: จะ70แล้วปีหน้า
0: ไม่แต่ผมว่าดูแข็งแรงอยู่เลย
1: แม่ก็อย่างที่บอกว่าความดันนี่ภายเงียบไม่มีอาการไม่มีใครรู้ถ้าไม่วัดเดี๋ยวเราถือโอกาสวัดความดันให้คุณแม่บ้างดีไหม
0: และณบัดนี้นะครับจะเป็นการวัดความดันออกรายการทีวีครั้งแรกของผู้หญิงคนนี
6: ้เอาละครับแม่ครับเครื่องเสียนะครับไม่สามารถจะวัดได้
0: เป็นไงฮะหมอ
1: สูงจ้า
0: สูงเหรอ
1: 175แล้วตัวล่างประมาณ85
0: แต่ก็ยังไม่ได้สูงจนน่ากลัวอะไรใช่ไหมฮะ
1: แหมคือถ้าเกิดตั้งแต่140ขึ้นไปนี่เราก็ถือว่าเป็นความดันสูงแล้ว
7: เราไม่อยากเขาตื่นเต้นไงเราก็พูดไปก่อนหมอ
0: ไม่ได้น่ากลัวอะไรใช่ไหมฮะหมอ
1: ยังไม่น่ากลัวมาก
0: เอาคุณหมอฮะงั้นบอกวิธีการปฏิบัติตัวให้แม่หน่อย
1: ไปวัดความดันซ้ำก่อนว่าความดันสูงหรือเปล่าคือวัดครั้งเดียวว่าสูงบางครั้งอาจจะตื่นเต้นเนี่ยวันนี้คุณแม่ต้องตื่นเต้นแน่นอน
8: คร
1: ั
8: ้งแรกของชีวิต
1: ครั้งแรกแล้วถ้าสูงจริงอยากให้กินยาต่อเนื่อง
5: ว่าแต่ไม่เคยทานยาไง
1: แม่บอกว่าร่างกายแข็งแรงไม่เคยกินยาใดๆมาก่อนในชีวิต
0: แต่ความดันมันเป็นไปตามอายุแม่มันควรจะทานยาเข้าไปคุมหน่อย
1: ควรทานยาแม่มันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
0: อย่างบางคนเขาจะซื้อเครื่องวัดความดันเนี่ยไว้ที่บ้านเลยนะแล้วก็จะวัดตอนแบบสบายๆชิลๆแล้วค่อยวัดใช่ไหมหมออ่ะเพราะฉะนั้นออกรายการของเรานะแม่กันเองอ่ะปกติข้างนอกเขาขายกันในเครื่องละ 3,500 แต่ถ้าแม่ซื้อผม
1: วันนี้
0: 1,800 เอา
1: คุณแม่บอกมีของแถมอะไรหรือเปล่าถ้าตัดสินใจในวินาทีนี้
0: โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณ
0: ครับขอสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะขอบคุณครับ
9: กุ้งใหญ่พาซ่า
0: ตอนนี้นะฮะเราแวะมาที่ร้านแฟชั่นชื่อดังของหัวตะเข้นะครับบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณจะไปงานที่ไหนก็ตามคุณต้องแวะมาตรงนี้นะครับสวัสดีครับมีชื่อฝรั่งเศสนะครับสวัสดีชมวาเช่แม่บอกไอ้บ้าแม่จ๋าอันนี้เป็นร้านตัดเสื้อหรือเปล่าหรือแค่รับซ
10: ่
0: อม
10: ไม่อะเย็บขายอย่างเดียว
0: พี่ตุ้มเคยมาไหมร้านนี
11: ้เคยค่ะมาอุดหนุนคุณป้าไปตัวนึงเป็นกางเกงขากล้วยเน
0: า
11: ะ
0: แม่ขายตัวเท่าไหร่ครับ
10: ขาย150เองค่ะ
0: 150
1: เอง150
0: เองพี่ตุ้มเอาไปขายต่อตั้ง280ต่อตัวนะคร
11: ับ ไม่รู้ได้ยังไง
0: ล้อเล่นแม่สาลายจ๋าอายุเท่าไหร่แล้วโทษที
10: 67ค่ะ
0: มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงไหมครับ

0: ต้นคอเวียนหัวปวดต้นคอแต่กินยาคุมก็ไม่เป็นแล้ว
1: แล้วอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะความดันขึ้นไหมหมอเพราะว่ามันคอนเซนเทรตอะมันเครียดนะมันจ้องตลอดเวลา
2: เครียดสิน ี่
1: ไง
2: ตะเข็บจะเอียงก็ไม่ได้นะ
1: นี่ไงมันถึงได้ปวดตรงนี้ใช่ไหม
2: บางทีที่คุณแม่ปวดคอนี่อาจจะเกี่ยวกับความดันหรือเกี่ยวกับท่าทางการใช้งานก็ได้นะคะเพราะการที่ลองนึกภาพนะจะต้องแบบว่าเกรงไหล่ใช่ไหมมานั่งเย็บแล้วต้องเกรงให้เส้นมันตรงอะไรอย่างเงี้ยเย็บให้ตรงก็ทำให้ปวดคอบ่าไหล่ได้เหมือนกัน
1: อ้าวไม่รบกวนแม่ละนะฮะเดี๋ยวทำงานต่อนะขอบคุณครับ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณคร
1: ับ ขอบคุณครับเชิญครับคุณหมอเชิญครับ
2: ตัวนี้คุณก๊อฟซื้อไปใส่ที่บ้านตอนอยู่บ้าน
1: นะฮะจะโอ้ตายละเกรงว่ามันจะปูดนะหมออ
2: ะไรปูดคะ
1: เอวเราก็เดินมาท่ามกลางอากาศร้อนจัดวิธีเดียวที่จะรอดได้ก็คือต้นกระบองเพชรมันต้องมีน้ำให้เรากินเราต้องเข้ามากินน้ำกระบองเพชรถึงจะช่วยเราได้พี่ตุ้มครับน้ำคนละ
4: พี่ไม่รับค่ะ
2: ดื่มน้ำมาเยอะแล้ว
1: เอาผมเคยดูอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยกินน้ำจากต้นกระบองเพชรได
4: ้ลองก่อนกัน
1: โทษนะครับแหมเราเจ้าๆกันขนาดนี้เขาไม่สนใจเราเลยสวัสดีครับพี่
4: สวัสด
5: ี
4: ค
5: ่
4: ะ
1: พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไร
5: ชื่อใหม่ครับ
4: ใหม่ไหนพูดใหม่สิ
5: ใหม
1: ่อันนี้คือเพ้นเพื่อขายป่ะครับ
5: ก็ไม่ได้ขายเองคือจ้างเพ้นอะไรอย่างเงี้ยครับร
1: ับ
5: จ้างเพ้น
1: แล้วเราคิดค่าเพ้นยังไง
5: ก็แล้วแต่ไซส์ครับ
1: ไอ้ตรงนี้นี่คือขายหรือเปล่าฮะ
5: ไอ้ตรงนี้คือปลูกเองครับ
1: เอาไว้ดู
5: ใช่ครับ
4: อ๋อแล้วไม่ขายเหรอคะถ้าคนเขาสน
5: ตอนแรกก็ขายแล้วครับแต่ทีนี้มันราคามันแรงทีนี้เขาแบบว่าสู้ราคาไม่ไหว
1: ราคาแรง
5: ครับ
1: มันแรงยังไงยกตัวอย่างซิอ่ะอันนี้เท่าไหร
5: ่ก็เกือบพัน
1: ฮะ
5: คือมันเป็นพันธุ์ของเขาก็คือแบบว่ามันจะไม่เท่ากัน
1: มันปลูกยากด้วยใช่ไหม
5: คือดูแลยาก
1: เพราะนั่นคือต้องเป็นคนที่เล่นถ้าเล่นถึงจะซื้อเพราะว่าจะรู้จักแล้วเข้าใจสายพันธุ์ของเขาเอางี้อันไหนแพงสุด
5: แถวแรกริมสุดที่กระถางเป็นเท็กเจอร
1: ์อันนั้นน่ะหรอ
5: ใช่อันนั้นคือรวมกระถางด้วย
1: เท่าไหร
5: ่ 5,000
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบกระบองเพชรแวะมานะ
5: ได้ครับ
1: แต่ว่าไม่ขายแล้ว
5: ที่มีขายก็มีครับอย่าง
1: เป็น
5: อันนี้คือ 25-50
1: แต่ถ้าบังเอิญมาถูกใจต้นไหนที่แพงอยากจะซื้อก็ลองพูดคุยกันละกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผมจะไปบ้าน3ครูอยู่ไหน
5: อ๋อทางนี่เลยครับข้างๆครับ
1: อ๋อใกล้ๆนี่เหรอ
5: ใช่ครับ
1: ไปอันนี้เขาก็มีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบิด
2: โกโบริโกโบริ
1: แหมเว้ยจำผิดอีกแล้วอ่ะ
6: รุ่นใหญ่พาซ่าที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้นอกจากบรรยากาศจะดีแล้วที่นี่ยังมีงานศิลปะให้เราได้ดูกันอีกด้วยครับ
1: นี่แหละนะฮะบ้าน3ครูคือต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้าน3ครูเนี่ยเป็นศูนย์รวมงานแกลเลอรี่ของคุณครู3คนแล้วก็เขาบอกว่าจะมีผลงานของนักศึกษาก็เอามาแสดงที่นี่ด้วยส่วนอันนี้นะครับเขาไปซื้อพัดลมมาจากฝรั่งเศสนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเอามาทำให้มันเก่า
2: อ๋อ
1: เพื่อมาทำไมพี่ตุ้มทำหน้าอย่างนั้นน่ะเมื่อกี้หน้าพี่ตุ้มมี2แบบที่เกิดขึ้นคือ1ไม่เชื่อเลย2สังเวชใจ
4: เรามาดูอันนี้
2: เรือเก่า
1: ผมเชื่อว่าคุณครูตั้งใจมาตั้งเพื่ออะไรฮะเอาไว้เปรียบเปิดให้ทุกคนที่เข้ามาดูว่าคือครู
4: เป็นเรือจ้า
1: ถูกต้องอันนี้เขาก็มีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบิด
2: โกโบริโกโบริ
1: แหมเว้ยจำผิดอีกแล้วอ่ะจะแปลว่าเขามีเป็นเวิร์กช็อปกันตรงนี้แหละนะฮ
4: ะ
1: แล้วก็ทำนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไป
6: อีกหนึ่งความน่ารักของที่นี่ก็คือร้านขายขนมและของเล่นโบราณครับเห็นของเยอะแยะขนาดนี้ทำเอาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราแอบนึกถึงวัยเด็กกันเลยทีเดียวครับ

0: เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะมีร้านผัดไทยร้านนึงอร่อยมาก
1: ร้านอะไร
0: เขาบอกว่าแนะนำเลยว่าถ้าหากมาตลาดหัวตะเข้ต้องทานนี่ไง
1: น
0: ี่ไงร้านนี้แน่ๆเลย
1: จันจันแน่นอน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ร้านผัดไทยที่ชื่อดังๆใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: ชื่อร้านชื่อ
2: โกจัน
0: โกจัน
4: ให้คุณหมอแสงและพี่ตุ้มนั่งพักกันก่อนครับเพราะพิธีกรของเราจะขอโชว์ลีลาเชฟลองทำผัดไทยกันสักหน่อย
5: ขออร่อยอร่อยนะจ๊ะ
0: ไม่มีปัญหาตอนที่เริ่มปรุงเนี่ยนะครับน้ำตาลพริกป่นมะนาวเนี่ยต้องใช้ไฟอ่อนๆถามว่าทำไมต้องใช้ไฟอ่อนๆตอบง่ายมากครับเพราะว่าแก๊สกำลังจะหมดจะไปแม่
2: ค่ะ
0: เอาใช่ด้วยว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดตายละฉันต้องไปซื้อหวยมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ฮะฝีมือผมเองครับผมเดี๋ยวลองทานเปรียบเทียบครับสองจานนี้เป็นของแม่โกจันทำ
1: แต่โกก๊อฟนี่รู้สึกสีเข้มนะคะ
0: นี่ครับเน
5: ้
0: น
5: เน้นอะไรเนี่ย
0: จัดจ้าน
1: เฮ้ยแต่จริงๆคือคนเป็นความดันนี่สูงนี่เขาห้ามจัดจ้านนะคะ
0: เอาทำไม
1: เพราะว่ามันจะเค็มซอสเกลืออะไรแบบนี้ต้องน้อยกว่าปกติ
0: แล้วอย่างนี้ผัดไทยนี่มีผลกับโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่แนะนำว่าให้ทานเป็นประจำ
0: เพราะว่า
1: อันที่หนึ่งผักน้อยอันที่สองก็คืออาจจะมีน้ำมันนิดนึงไม่งั้นต้องผัดแห้งๆลองของโกก๊อฟสิ
5: อร่อยมากเลย
0: ทำไมสายตาแปลก
5: ๆอร่อยจริงๆอร่อยจริง
1: ๆอร่อยไม่ยอมเชื่อ
0: จริงไหมฮะกูตายแล้ว
2: เป็นไง
0: มันทำอร่อยเว
1: ้
0: ย
1: ไม่น่าเชื
5: ่อนี่ของคุณป้าเขาแห้งดีนะ
0: ใช่ใช่ของเขาแห้ง
5: อันนี้ทำไม
1: เยอะ
5: อ่ะ
0: พิเศษเพิ่มน้ำมัน
4: เดี๋ยวเราให้คุณหมอแสงแนะนำเรื่องอาหารลดความดันอย่าง Dash Diet กันสักหน่อยดีกว่าครับ
0: Dash Diet คืออะไร
1: Dash Diet เนี่ยมันเป็นอาหารที่ช่วยลดความดันอาหารที่เป็น Dash Diet เนี่ยหลักๆก็คืออันที่1คาร์โบไฮเดรตคือเส้นแป้งข้าวอะไรพวกนี้จะต้องเป็นแบบชนิดไม่ผ่านการขัดสีสมมุติเรากินข้าว3มื้อก็กินมื้อละประมาณ2ทัพพีเท่านั้นอันต่อมาก็คือผักเนี่ย 1-2 ถ้วยตวงลองนึกภาพนะคะอาหารจานนึงก็คือเหมือนเป็นผักไปครึ่งจานแล้วอะส่วนผลไม้เนี่ยเราแนะนำว่ามื้อนึงเนี่ยทานประมาณ 7-8 คำ
0: ถ้าเกิดมันเยอะเกินไป
1: เยอะเกินไปมันก็จะมีน้ำตาลกับพลังงานมันก็กลายเป็นว่าเราจะอ้วนพออ้วนก็ทำให้ความดันขึ้นเนื้อสัตว์ก็คือมื้อหนึ่งก็ทานแค่ประมาณสัก3ช้อนกินข้าวเท่านั้
2: นเอง
1: ถั่วเมล็ดแห้งธัญพืชอะไรแบบนี้ควรจะทานประมาณครึ่งถ้วยเนี่ยสัปดาห์ละประมาณ3ครั้ง
0: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้อยู่แล้วเราได้ฟังมาเนี่ยนะฮะคงพึ่งพากินยาเหมือนเดิมแน่ๆเลยดูมันง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะ
5: ต้องพกยาม
0: ันสะสมไหมหมอยา
1: อันนี้หลายคนกลัวอย่างนั้นจริงพูดจริงๆว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่หายขาดแล้วการที่เราไม่กินยาเนี่ยปล่อยให้ความดันสูงเนี่ยกลับกลายว่าเกิดผลเสียต่อร่างกายไม่ใช่ว่าเรามานั่งกลัวเอ๊ะกินยาแล้วเกิดผลเสียต่อร่างกายหรือเปล่าพยายามไม่กินไม่ใช่อันนี้ความเชื่อที่ผิด
5: แล้วถ้าเกิดลืมวันนึงนะคะ
1: สมมุติคุณต้มลืมตอนเช้าคุณต้มมากินมื้อไหนก็ได
5: ้อ๋อค่ะ
0: เช่นสมมุตินึกออกตอน 5:00 น.ก็ทานไปแต่ว่าตอน 8:00 น.เช้าก็ทานต่อได้ตามปกติ
1: คือพูดจริงๆว่ายาลดความดันเนี่ยมันหมดฤทธิ์4ชั่วโมงมันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
5: คุณหมอคะเห็นต้องเคยได้ยินนะคะว่าเวลาเราทานก๋วยเตี๋ยวหรือน้ำซุปอะไรเนี่ยไม่ควรจะซดน้ำเยอะๆอะค่ะ
0: มันเสียมารยาท
1: อ๋อเสียงดังเวลาซดยกชามขึ้นมาดื่มไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตามหลักก็คือว่าน้ำซุปในอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรสจัดนอกจากจะมีการเติมซีอิ๊วน้ำปลาซอสต่างๆเพื่อให้มันอร่อยหอมอะไรเนี่ยมีผงชูรสด้วยแล้วพวกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือเกลือค่ะนะคะคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงก็อยากให้กินเกลือให้น้
0: อ
1: ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยวันหนึ่งแค่ประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นเอง

0: วมทุกมื้อนะ1ช้อนชาคิดดู
1: ทีนี้สมมุติว่านะครับจำเป็นต้องเลือกความดันสูงความดันต่ำดันไปทางไหนดี
0: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยความดันต่ำน่าจะดีกว่าแต่จริงๆคือความดันต่ำเนี่ยอุบัติการในการเกิดพวกโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมันน้อยกว่าคนเป็นความดันโลหิตสูง
1: เอาง่ายโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตน้อยกว่าในเมื่อคุณหมอให้ความรู้เพิ่มเติมขนาดนี้แล้วก็ผมมีของรางวัลมามอบให้กับคุณหมอ
0: โอ้โหอะไรคะ
1: ข้าวต้มน้ำวุ้นน้ำแข็งใสขนมที่ผมบอกเขาบอกว่าอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดคือร้านนี้คือปัจจุบันนี้จะหากินยากนี่ตัวข้าวเหนียวหรือว่าไอ้ข้าวต้มน้ำบุญเนี่ยนะฮะอร่อยมากคือมันแบบหนึบหนึบไม่แข็งเคี้ยวกำลังดีแล้วก็ตัวน้ำเชื่อมอ่ะมันเป็นน้ำเชื่อมใบเตยอ่ะ
0: มันหอม
1: เอาละฮะก็เดินกันพอสมควรพอเหนื่อยพอจะหอบและพอจะความดันขึ้น ถามคุณหมอก่อนเลยคุณหมอเนื่องจากว่าไม่เคยมาเที่ยวที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี
0: ้ประทับใจ มันชิลมันแล้วมันมีบรรยากาศของศิลปะอะไรแทรกซึมอยู่เต็มไปหมดเลย
1: มันเพลินๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: มันเพลินชีวิตของชาวบ้านของชุมชนด้วย
1: ใช่แล้วพี่ตุ้มล่ะครับ
2: เป็นคนชอบบรรยากาศแบบนี้อยู่แล้วมาเมื่อไหร่ก็มีความสุขทุกครั้งก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมว่าลองมาเที่ยวดูนะคะเขาเรียกว่าชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้
1: ครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับพี่ตุ้มรสลินขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่ตุ
1: ้
0: ม
1: หมอแสงขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่ตุ้มสุดสวยนะฮะผ่านไปกี่ปีก็ยังสวยอยู่เสมอผมเจอพี่ตุ้มเนี่ยนะครับตั้งแต่ผมเนี่ยตัวเขานี่ผมนอนอยู่เจอเนี่ยยังเด็กๆ
2: คุณหมอคะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเกี่ยวกับความดันด้วยไหมคะ
0: เกี่ยวค่ะเพราะว่าความดันสูงที่คุมไม่ดีเนี่ย มันก็อย่างที่บอกว่าจะทำให้หัวใจโตแล้วพอโตมากๆมันก็คลากพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดภาวะหัวใจวายแบบเรื้อรังแล้วก็อาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได
1: ้แสดงว่าอายุไม่เยอะก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกันเหมือนเพื่อนผมอายุเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับสามประมาณ30ต้นๆเองก็เสียชีวิตรถชน
3: พี่ตุ้มอ่ะพี่ตุ้มยิ้มมาก่อนเลย
4: รุ่นใหญ่พาซ่า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
7: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
8: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
9: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: โอ้โหูจังจังไม่เป็นมากเลยครับลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
9: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
1: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย้เย้เย
3: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้ว ยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
9: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
10: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

และในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยง

0: ผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

0: พบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียล Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางคูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยล่ะครับ มาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนอื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอด

ทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยังเยอะอยู่เลยเชอรี่
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุด้วยนะคะที่ส่วนหนึ่งเนี่ยตั้งใจเลยนะไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม
0: ่
1: เป็นแบบสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เคยใช้อยู่แล้วก็จริงแต่ทีนี้จะมาร่วมโครงการก็เลยกดยืนยันสิทธิ์ไม่ได้ก็เลยไปหาพี่ๆในส่วนของพนักงานของแบงค์นี่แหละค
0: ่
1: ะคนไทยให้ช่วยกันหน่อยและทางธนาคารก็น่ารักมากทีเดียวนะคือเขาจะมีการแบ่งโซนเอาไว้เลยสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนแล้วก็สำหรับร้านค้าที่จะมีการลงทะเบียนแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆแต่เห็นบอกว่าปัญหาอีกอันนึงนะก็คือเรื่องของสแกนใบหน้าด้วย
0: OTP ด้วย
1: OTP ด้วยค่ะสแกนใบหน้าคือบางคนก็บอกว่าไม่ถึงทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะช่วยอำนวยความสะดวกนั่นเองนะคะ
0: ก็เดี๋ยวมาติดตามกันโดยเฉพาะความคืบหน้าณขณะนี
1: ้
0: ผู้ใช้สิทธิ์กันเท่าไหร่นะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆกระทรวงการคลังผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะครับไปดูกันก่อนครับวันที่2ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus รัฐสนับสนุน 60% ประชาชน 40% ครับก็ลงทะเบียนคือ6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์นี้นะครับดูยอดลงทะเบียนกันก่อนไปดูตัวเลขล่าสุดกันเลยนะครับเดี๋ยวภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะขณะนี้จำนวนสิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่นะครับสิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือ 5,485,684 สิทธิ์เหลืออีกประมาณ5ล้านกว่าๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานนี้ใครที่ไปธนาคารกรุงไทยยังคงมีหวังที่จะได้ใช้สิทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ได้เนี่ยราวๆประมาณ40กว่าล้านนะครับแต่ถ้าเป็นสิทธิ์ของในส่วนของไทยช่วยไทย plus ในส่วนของประชาชนเนี่ย60 40เนี่ยอันเนี้ยจะอยู่ที่30ล้านตอนนี้เหลืออีก5ล้าน4โดยประมาณ
1: ค่ะอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานเห็นมีการรายงานของกระทรวงการคลังบอกว่าตัวเลขเนี่ยพุ่งไปถึง24ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะ
0: ครับไปดูกันในส่วนของการสรุปตัวเลขของกระทรวงการคลังเมื่อวานกันหน่อยอันนี้คือตัวเลขของเมื่อวานตอน 16:00 นะครับเป็นข้อมูลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus 60 404โมงเย็นของเมื่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียนก็คือ 23,597,432 คนลงทะเบียนสำเร็จครับ 17,939,830 คนรอตรวจสอบคุณสมบัติ 5,278,792 คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 378,810 คนเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ 378,635 คนซึ่งตรงเนี้ยแต่ละคนจะมีเพียงแค่1สิทธิ์เท่านั้นนะครับใครที่ถือบัตรสวัสดิ

0: การแห่งรัฐก็ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนไทยช่วยไทยพลัส60-40อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับและอื่นๆเช่นว่าเคยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่งเป็นต้นอันนี้175คนและสิทธิประชาชนคงเหลืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่คือ 5,400,000 กว่าสิทธิ์ครับ
1: ค่ะในส่วนของร้านค้านะร้านค้ารายเดิมที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจำนวนอยู่ที่ 977,296 รายนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างร้านค้าคือเขาบอกว่าต้องมีการกดยอมรับสิทธิ์คือสิ่งหนึ่งอาจจะเกิดความเข้าใจผิดร้านค้าเนี่ยนะคะหลายร้านทีเดียวก็มีการคิดว่าตัวเองเนี่ยเคยร่วมโครงการแล้วครั้งที่แล้วก็คือคนละครึ่งพาสเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าไปในส่วนของการกดยืนยันสิทธิ์ในแอปถุงเงินแต่จริงๆแล้วต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ก่อนนะก็เหมือนกับเราที่เคยมีสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพาสก็ยังต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เพราะฉะนั้นร้านค้าถึงแม้ว่าจะเคยร่วมโครงการแล้วก็ต้องเข้าไปกดยอมรับแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ด้วยนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ 537,001 รายค่ะลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แล้วพร้อมใช้งานเลยนะคะ4,495 รายส่วนร้านค้ารายใหม่เอาเป็นว่าที่เพิ่งสมัครเพิ่งลงทะเบียนนะคะมี 11,788 รายอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ 7,036 รายผ่านการตรวจสอบข้อมูลค่ะ 4,752 รายแล้วก็อยู่ระหว่างร้านค้ายอมรับแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แล้ว660รายลงทะเบียนสำเร็จมีการกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็พร้อมใช้งานอยู่ที่ 4,092 รายนะคะรวมร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แล้วพร้อมใช้งานจะอยู่ที่ 444,387 รายนั่นเองอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการสรุปยอดจากเมื่อวานนี้เวลา 16:00 น.นะคะ
0: ขณะที่นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับว่าขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างดีส่วนในฝั่งของร้านค้าหรือว่าฝ่ายของผู้ขายที่มีการลงทะเบียนมาแล้วประมาณ 9,700,000 ร้านค้าครับ
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยหัวใจสำคัญของเราเนี่ยคือเราต้องการช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงต้นทุนที่มันสูงขึ้นบรรเทาช่วยทั้งผู้ซื้อเพราะว่ารัฐเราสมทบ 60% แล้วก็ประชาชนสมทบ 40% ขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องการประคองกำลังซื้อของร้านเล็กๆรายย่อยในตลาดนะครับก็ยังอยากเชิญชวนนะครับร้านค้าทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนสำหรับเป็นผู้ขายนะครับโดยเฉพาะร้านเล็กๆรายย่อยเนี่ยเราอยากให้คนไทยเนี่ย30ล้านคนที่จะได้สิทธิ์เนี่ยมาช่วยกันทั้งรัฐแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็คนไทยเนี่ยมาช่วยกันช่วยประคองเศรษฐกิจในช่วงที่เรากำลังผ่านพ้นวิกฤตนี้
1: สำหรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันที่2นะคะการลงทะเบียนเริ่มนิ่งนะคะแต่ว่าก็ยังพบว่ามีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยมาเข้าคิวรออยู่ที่หน้าธนาคารกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะไปดูบรรยากาศในพื้นที่ภาคใต้อย่างจังหวัดยะลากันก่อนนะคะก็ปรากฏว่ามีคนมารอรับบัตรคิวเพื่อเตรียมลงทะเบียนตั้งแต่ธนาคารเนี่ยยังไม่เปิดทำการโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาซีโรรถแล้วก็สาขายะลาอำเภอเมืองยะลาค่ะนายเป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์รายใหม่ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์แม้ก่อนแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมที่ประสบปัญหาอย่างเช่นเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่หรือว่าเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่ทำให้ไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้สำเร็จนะคะก็เลยต้องนำโทรศัพท์นี่แหละค่ะมายืนยันตัวตนที่ธนาคารซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็คอยบริหารจัดการเรื่องของคิวให้คำแนะนำแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริการนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะคะไปสอบถามพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนก็บอกว่าดีใจค่ะที่รัฐบาลมีโครงการนี้เพราะว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเงินที่ได้มาก็จะนำไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นในครอบครัวค่ะ
3: ทำครั้งแรกอะไรไม่ผ่านสแกนใบหน้าผ่านแต่ว่าเขาบอกว่าให้มาติดต่อธนาคารก็เลยทำเมื่อวานแล้วก็มาเช้าวันนี้ติดต่อธนาคารคนละครึ่งช่วยเราไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันแย่มากก็เลยดีใจที่รัฐสนับสนุนในครั้งนี้อีกค่ะเป็นรอบที่3แล้วสุดท้าย
4: ทำเกณฑ์ไม่น่าเนี่ย
5: ทำไม่ได
4: ้ทำที่บ้านไม่ผ่านไว้ใจและครอบครัว
0: ไปดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันต่อครับเมื่อช่วงเช้านั้นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการยืนยันตัวตนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทย

0: สาขาบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางมาต่อคิวเพื่อยืนยันสิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ครับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้จากการสอบถามนางเล็กจันโพอายุ74ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มาใช้บริการนะครับคุณเล็กบอกแบบนี้ว่าเดินทางมาตั้งแต่เช้าแต่สุดท้ายไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เนื่องจากโทรศัพท์ที่ใช้งานไม่มีอินเทอร์เน็ตทำให้รู้สึกเสียดายเพราะตั้งใจที่จะนำเงินจากโครงการเนี่ยมาช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
1: ไม่ได้
2: ทำไมจ๊ะเขาบอกว่า
1: เขาบอกไม่มีเน็ต
2: ไม่มีเน็ตของ
3: โทรศัพท์ไม่มีเน
2: ็
3: ต
2: โทรศัพท์ยายเหร
1: อมาตั้งแต
2: ่มากี่โมง
1: 6โมงเนี่ยแล้วเพิ่งมาได้8โมงแล้วทำไม่ได้ด้วย
2: แล้วพอไปยื่น
1: ไปยื่นเขาบอกว่าไม่มีเน็ต
2: ไม่มีเน็ตหมายความว่าโทรศัพท์ยายเหรอ
3: ไม่มีเน็ต
1: จ้าโทรศัพท์ยายไม่มีเน็ต
2: อ๋อแล้วยายใช้โทรศัพท์ไหน
1: ยายใช้แบบอ่ะไอ้โทรเข้าโทรออก
4: ไ
1: ม่เติมเน็ตไง
2: อ
1: ๋
2: อ
4: ไม่ได้เติมเน็ต
1: เออเนี่ย
5: คนจึงบอกว่าราคา
2: อ๋อถ้าโทรศัพท์อย่างนี้แล้วยายไม่เติมเน็ตอ่ะจ๊ะ
1: ไม่ได้ใช้เลยอ่ะไปใช้
3: ใช้มันเป็นไง
2: อ๋อไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตเลย
1: เป็นแต่ไม่ใช้มันแบบมันเปลืองเงินแบบประหยัดแค่โทรแค่โทร
2: อ๋อโทรออกอย่างเดียว
6: สำหรับการใช้จ่ายเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะรัฐบาลก็จะช่วย 60% ประชาชนออกเองเนี่ย 40% เปิดลงทะเบียนเนี่ยไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ก็คือจนถึงวันศุกร์นั่นเองนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มค่ะส่วนร้านค้าถ้าเคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะก็สามารถที่จะไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะซึ่งหากเป็นร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะคือถ้าไม่มั่นใจก็สามารถไปที่ธนาคารกรุงไทยได้นะโดยเฉพาะตามห้างสรรพสินค้าวันธรรมดาก็จะมีในส่วนของสาขาต่างๆที่ไม่ได้อยู่ตามห้างสรรพสินค้าก็พร้อมที่ให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการนะคะ
0: ครับเดี๋ยวว่าการตอบรับเป็นอย่างดีอย่างที่ท่านรัฐมนตรีคลังคุณนิติบอกมาจากปารีสเลยแหมตอนนี้เหลือประมาณ5ล้าน4แสนกว่าสิทธิ์เท่านั้นภาพรวมโครงการถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปภาพรวมณขณะนี้กับท่านพงศ์นครโภชากรครับผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังครับท่านผอ.สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์คุณปัทมาพรครับ
0: ครับแหมต้องหลายคนเขากลัวตั้งแต่เมื่อเช้าอ
6: ่ะ
0: ล่มหรือไม่ล่มสุดท้ายไม่ล่มแล้วทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียกว่าเขาเรียกว่าโฟลว์กันทีเดียวนะครับกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นแม่งานหน่วยงานหนึ่งเหมือนกันอยากจะบอกอะไรพี่น้องประชาชนตั้งแต่การลงทะเบียนเมื่อวานนี้หกโมงเช้าจนถึงณขณะนี้ครับ
7: ก็ถือว่าโครงการ60/40ได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนดีมากนะครับเท
6: ่
7: าที่เราตรวจสอบความพึงพอใจจากโซเชียลเลสเซนนิ่งต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจมากนะครับในภาพรวมเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 24.6 ล้านคนนะครับลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ยหมายความว่าท่านสามารถใช้เงินได้วันที่1มิถุนายนเลยเนี่ย 18.4 ล้านคนนะคร
0: ับ
7: แล้วก็รอตรวจสอบอีก 5.8 ล้านคนเพราะว่า 5.8 ล้านคนเนี่ยไม่ได้มาลงคนละครึ่งคลาสในรอบที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเลยเนี่ยมีประมาณ 419,000 คนซึ่งใน 419,000 คนเนี่ยครับเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตรงนี้ครับไม่ใช่คุณสมบัติของโครงการนี้เพราะว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะไปได้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราเติมเงินเพิ่มไปอีก700บาทเป็น 1,000 บาทเท่ากันอยู่แล้วครับส่วนอีกหนึ่งสาเหตุก็คือที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยแต่มีจำนวนน้อยมากนะครับประมาณ200คนเนี่ยคือมีการทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วก็คนละครึ่งในเฟสที่1ถึง5ในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงคนประมาณ180กว่าคนเกือบ200คนเนี่ยเขาจะถูกตัดสิทธิ์ด้วยนะครับนี่คือฝั่งพี่น้องประชาชนนะครับที่มาลงทะเบียนนะครับส่วนฝั่งร้านค้านะครับผมก็มีความคืบหน้ามาเรียนให้ทราบนะครับคือโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมเนี่ยมีร้านค้าอยู่ในโครงการเนี่ยประมาณ 977,000 ร้านค้านะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการกดยอมรับเนี่ยคือรับเงื่อนไขที่เข้าร่วมโครงการ 60/40 เนี่ยประมาณ 477,000 ร้านค้า
6: ค่ะ
7: แล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จแล้วพร้อมที่จะใช้วันที่1ได้เลยเนี่ยประมาณ 500,000

0: ร้านค้านะครับทีนี้จะมีร้านใหม่เนี่ยที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อนเนี่ยมาสมัครใหม่เนี่ยประมาณ 13,000 ร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปจะมีร้านพร้อมเปิดให้บริการวันที่1มิถุนายนเลยเนี่ยรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ย 55,796 ร้านค้าครับ
1: ค่ะค่ะสอบถามข้อที่จริงสักนิดนึงเพราะว่าตอนแรกที่ยังไม่เปิดให้มีการลงทะเบียนในส่วนของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยช่วงแรกที่มีการแถลงข่าวเองก็บอกว่าสามารถที่จะเลือกได้อย่างใดดังหนึ่งก็คือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจะไปใช้สิทธิ์ในส่วนของไทยช่วยไทย plus แบบนี้ค่ะนั่นหมายความว่าในขณะนี้คนที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถที่จะเลือกได้แล้วหรือคะหรือว่าข้อเท็จจริงหรือว่าความชัดเจนในเรื่องนี้เป็นยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ครับโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยสืบเนื่องจากว่าเรามีสถานการณ์เรื่องของพลังงานใช่ไหมครับราคาน้ำมันแพงแล้วก็ส่งผลกระทบมาจนถึงค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนสูงขึ้นเพราะนั้นจึงเป็นจุดประสงค์ที่รัฐบาลจะต้องทำโครงการนี้แต่ว่าเราก็จะแยกโครงการนี้ครับออกเป็นสองกลุ่มนะครับกล
1: ุ่
0: มแรกเราเรียกว่าเป็นโครงการที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคนกลุ่มนี้ครับมีคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยณวันนี้ 13.2 ล้านคนโดยประมาณนะครับ 13.2 ล้านคนซึ่งเขาเนี่ยไม่ต้องมาลงทะเบียนนะครับเขาก็จะได้รับเงิน700บาทบวกกับ300ที่เขามีอยู่เดิม
1: นะคร
0: ับเป็น 1,000 บาทนะครับอันเนี้ยคือท่านวันที่1พฤศจิกายนมิถุนายนท่านจะได้สิทธิ์ในโครงการนี้อยู่แล้วสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือกลุ่มเปราะบางทีนี้เราก็บอกว่านอกจากกลุ่มเปราะบางแล้วเนี่ยกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพสูงเนี่ยมีใครบ้างนะครับเราก็บอกว่าเราก็เปิดให้ลงทะเบียนในโครงการ60/40แล้วก็คิดว่า30ล้านสิทธิ์เนี่ยน่าจะเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี
1: ้
0: คือกลุ่มที่ไม่ใช่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่กลุ่มเนี้ยเราก็ไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ต้องเปิดสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนนะครับโดยมีคุณสมบัติ5ข้อนะครับอันที่1ก็คือมีบัตรประชาชน2คือมีสัญชาติไทย3คือ18ปีขึ้นไป4คือต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือเงื่อนไขสำคัญนะครับแล้วก็ข้อที่5ต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนนะครับอันนี้คือ2กลุ่มโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือสมมติว่าเราเดินมาเจอ3แยกใช่มั้ยครับเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปกลุ่มเปราะบางคือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนถ้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นกลุ่มที่ 60/40 ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วเนี่ย 24.6 ล้านคนซึ่งต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วปิดวันที่29พฤษภาคมเนี่ยคัดกรองคุณสมบัติตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์จริงๆเนี่ยกี่คนนะครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการคนละครึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับ
1: ค่ะก็คือสรุปว่าถ้าเป็นกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ได้นะคะ
0: ใช่ครับแยกกันชัดเจนครับ
2: ก็เป็นที่ชัดเจนอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันตอนนี้เรื่องของถ้าไปอย่างเมื่อวานนี้ท่านผอ.พงศ์นครฮะไปแบงก์กรุงเทพตามห้างโอ้คนแบงก์กรุงไทยขออภัยคนยังเยอะอยู่เลยฮะปัญหาหลายๆอย่างก็คือที่คนเขาไปรออย่างปัญหาคลาสสิกเลย OTP รหัส OTP ก็บอกขอไปแล้วบางทีส่งมากว่าจะส่งมามันเลย10นาทีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายรหัสนั้นมันก็ใช้ไม่ได้พอขอเข้าไปใหม่อีกระบบก็ล็อกซะอย่างนั้นสแกนใบหน้าเหมือนกันกว่าจะสแกนได้บางคนเนี่ยก็ยากเหลือเกินแก้ยังไงครับเสียงเรียกร้องตรงนี้มาฮะ
0: ครับก็จริงๆเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับก็จะเป็นหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลักวันแรกเนี่ยอาจจะขรุขระนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปจำนวนมากแต่ผมเชื่อว่าวันที่2 3เนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้รับลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มีข้อแนะนำสองสามเรื่องครับที่หนึ่งก็คือว่าเวลาท่านผมคิดว่าช่วงที่ OTP ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับอ
1: ี
0: กช่วงหนึ่งก็คือว่าเวลาท่านถ่ายรูปยืนยันตัวตนใบหน้าหรือว่าบัตรประชาชนเนี่ยครับที่ผมเจอเลยเนี่ยที่โทรมาหาผมเลยเนี่ยก็คือว่าถ่ายรูปใบหน้าไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะต้องดูเรื่องของแสงความพอเพียงของแสงอยู่ในมุมที่ไม่มีแสงหรือเปล่าเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปเป่าตังตรงนี้ก็ถ้าอัปเดตแอปเป่าตังแล้วเนี่ยก็จะสามารถลงทะเบียนได้นะครับแต่ OTP ก็จะเป็นปัญหาใหญ่อีกอันนึงครับที
2: ่
0: ต้องมีการแก้ไขด้วยที่ผมลองกวาดในโซเชียลลิสเทนนิ่งดูนะครับปัญหา OTP ก็อยู่ในอันดับท็อป5นะครับแต่ยังไม่ใช่อันดับสูงสุดอันดับสูงสุดก็คือกลัวว่าลงทะเบียนแล้วจะไม่ได้สิทธิ์นะครับ
1: ทีนี้ ค่ะก็อาจจะมีความเข้าใจผิดเหมือนกันในส่วนของบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะโดยเฉพาะที่เคยร่วมโครงการมาแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการกดยืนยันสิทธิ์เหมือนกับคุณผู้ชมหลายคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus แต่ว่าต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในส่วนของแอปเป๋าตังค์เนี่ยนะคะร้านค้าเองเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเขาเคยร่วมโครงการแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าไปในส่วนของแอปถุงเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จำเป็นเช่นเดียวกันที่จะต้องไปกดยืนยันสิทธิ์ในรอบใหม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับท่านต้องยืนยันเพราะว่าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคนละครึ่งพลัสเน
1: ี่
0: ยท่านต้องกดยืนยันหรือเสมือนว่ากดยอมรับเงื่อนไขก่อนนะครับท่านถึงจะเข้าร่วมโครงการได้นะครับทีนี้ร้านค้าบางร้านเนี่ยอาจจะต้องการคำชี้แจงนะครับว่าจะต้องมีวิธีการทำอะไรยังไงเนี่ยนะครับท่านสามารถโทรไปที่ศูนย์ช่วยเหลือร้านค้าได้นะครับหมายเลข02-111-1122กด3นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับว่าท่านติดขัดปัญหาตรงไหนอะไรต่างๆนะครับก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์นี้แล้วก็กดหมายเลข3นะครับ
2: ครับท่านผอ.ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเราเนี่ยผ่านเกณฑ์เรามีคุณสมบัติเราไม่เคยทำผิดเลยนะคนละครึ่งที่ผ่านมาหรือแม้แต่กระทั่งคนละครึ่ง plus แล้วเขาบอกว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเราอุทธรณ์ได้ไหมครับเราร้องเรียนยังไงได้ไหมฮะ
0: ก็จะมีศูนย์ช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับท่านสามารถโทรไปที่เบอร์02นะครับ111-1122แล้วก็กดหมายเลข2นะครับคือเบอร์มันจะเหมือนกันนะครับถ้ากด2เนี่ยคือเป็นประชาชนผู้ลงทะเบียนถ
2: ้
0: ากด3เนี่ยก็จะเป็นร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สอบถามหรือว่าฝากปัญหาไว้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวรัฐบาลจะไปดูว่าจะทำยังไงกับกลุ่มพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จกลุ่มนี้นะครับ
2: ครับผมครับขอบพระคุณมากครับ
0: คร
2: ับผมสวัสดีครับเราคุยกับท่านผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะครับท่านผอ.พงษ์นครโภชากรนะครับอย่างที่บอกไปตอนนี้ลงทะเบียน24,600,000สิทธิ์โดยประมาณเนี่ยนะครับแต่ว่าสามารถใช้ได้เลยเนี่ยคือ18,000,000กว่าสิทธิ์เท่านั้นยังเหลือการตรวจสอบอีก5,800,000กว่าสิทธิ์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามั่นใจว่าเราเองเนี่ยนะครับมีสมบัติครบถ้วนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็สามารถที่จะ1มิถุนายนเนี่ยได้ใช้กันแน่ๆแต่ถ้ามีเหตุว่าเอ๊ะเราก็มั่นใจว่าเราคุณสมบัติครบนะแต่ทำไมสิทธิ์เราไม่ผ่านยืนยันสิทธิ์ไม่ผ่านอันเนี้ยหมายเลขนะครับ02-111-1122แล้วก็กด2เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบทางหนึ่ง
1: แล้วก็ย้ำนะสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการถึงแม้ว่าจะเคยร่วมโครงการกับรัฐบาลมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นคนละครึ่ง plus เนี่ยนะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในส่วนของประชาชนก็คือแอปเป่าตังค์ร
2: ้
1: านค้าก็คือที่แอปถุงเงินนะคะทีนี้เรื่องของร้านค้าฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็สามารถที่จะร่วมสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ได้นะคะมาดูขั้นตอนในส่วนของร้านอาหารค่ะที่จะต้องสมัครผ่านแอปถุงเงินผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิDelivery นะครับประชาชนก็สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะรัฐบาลนะคะก็มีการเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทย plus 60-40สู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงค่ะประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะคะเริ่มกันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มอย่างร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มค่ะสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะทางนี้ร้านค้าจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะก็จะต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนจากนั้นค่ะไปกดแบนเนอร์

0: าไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาไอ้ฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นล่ะฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนเราคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยค่อยย่องค่อยค่อยย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลุงแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนนสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสอนท่าออกกำลังกายและวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคภูมิแพ้ซึ่งโรคนี้นี่ถือว่าคนไทยเป็นกันเยอะเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นหนูด้วยค่ะดีมากเลยอ๋อคุณหมอก็เป็นด้วยใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าโรคภูมิแพ้ค่ะมันมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
2: จริงๆโรคภูมิแพ้ก็เป็นโรคที่ร่างกายเราไวต่อสิ่งกระตุ้นเจออะไรปุ๊บก็แพ้ง่ายแต่มันแสดงอาการได้หลายระบบนะคะอย่างเช่นที่คนไทยแพ้บ่อยที่สุดมีอาการมากที่สุดก็คือโรคภูมิแพ้อากาศหรือเขาเรียกว่าโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะ
0: คะ
2: คนไทยเนี่ยเป็นเกือบครึ่งนึงอะค่ะหนุ่มซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีอาการเรื่องจามเนื้อมุกคันคัดจมูกนอนโกนเสมหะไหลลงคอกระแอมบ่อยอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือแพ้อากาศนะคะก็เป็นภูมิแพ้ทางจมูกแต่ภูมิแพ้ทางเดินหายใจอันนึงที่เจอได้ก็คือโรคหอบหืดหรือโรคหืดนะคะพวกนี้ก็มีอาการไอหอบเหนื่อยง่ายนี่ก็คือทางเดินหายใจนี่ถ้าทางผิวหนังก็มีอาการเรื่องลมพิษมีผื่นนูนแดงคันเป็นหายๆนะคะรู้จักลมพิษใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้รู้จักดีเลยค่ะ
2: ก็หรือเป็นผื่นแพ้ผิวหนังที่แบบผิวจะแห้งคันลอกเป็นหายๆก็เป็นผื่นแพ้ผิวหนังนะคะหรือผื่นแพ้สัมผัสพวกนี้พอสมมติใส่รองเท้าใส่อะไรเนี่ยก็จะเป็นตามรอยกดทับก็เป็นผื่นแพ้สัมผัสนี่ก็เป็นอาการทางผิวหนังที่เหลือก็อาจจะมีอาการทางเดินอาหารอย่างเช่นแพ้อาหารนะคะบางคนแพ้อาการก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเร็วหรือถ่ายเป็นเลือดได้นะคะจะพบบ่อยในเด็กที่ว่าแพ้นมวัวอย่างเช่นแพ้นมวัวก็มาด้วยทานปุ๊บก็มีเรื่องท้องเสียเรื้อรังหรือไม่ก็มาถ่ายเป็นเลือดได้นะ
0: คะ
2: หรือไม่ก็ภูมิแพ้ที่ทุกระบบของร่างกายนะคะอย่างเช่นพวกนี้จะมีอาการทั้งผิวหนังทางเดินหายใจทางเดินอาหารหรือจนกระทั่งหน้ามืดเป็นลมหมดสติแล้วก็ช็อกได้พวกนี้ก็จะเป็นได้จากแพ้อาหารได้หรือว่าโดนพวกแมลงกั

0: ต่อยหรือว่าแพ้ยาพวกนี้ก็มีอาการหลายระบบของร่างกายงั้นคนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยอาการมันแสดงออกได้หลายระบบอะค่ะ
1: อืมค่ะเพราะว่าโรคภูมิแพ้จริงๆแล้วถือว่ามีหลายประเภท
0: ใช่ค่ะหลายประเภทแล้วคนนึงเนี่ยจะเป็นร่วมกันได้หลายประเภทอย่างเช่นตัวหมอเองเนี่ยเป็นแพ้อากาศกับลมพิษนะคะอย่างเช่นบางคนเป็นหอบหืดก็จะมีแพ้อากาศร่วมด้วยบางคนผื่นแพ้ผิวหนังก็เป็นร่วมกับแพ้อาหารบางทีก็ต้องแบบตรวจให้มันครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย
1: ลักษณะอาการของแพ้อาหารแพ้ลมพิษมีลักษณะอาการมันจะแตกต่างกันด้วยหรือเปล่าคะ
0: ต่างกันแต่ว่าวิธีสังเกตง่ายๆนะคะคือหนึ่งต้องเป็นซ้ำเป็นบ่อยๆนะคะถ้าเป็นครั้งเดียวแล้วหายไปเลยอาจจะไม่ใช่พวกนี้ก็เป็นซ้ำทุกครั้งที่สมมติแพ้อาหารนะคะทานอาหารชนิดนั้นทุกครั้งก็ต้องเป็นทุกครั้งแต่อาการอาจจะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็พวกนี้ถ้าอาการทางผิวหนังสิ่งสำคัญถ้าภูมิแพ้ผิวหนังคือต้องคันพวกนี้จะคันเป็นหายๆนะคะซึ่งพวกนี้ถ้ามีอาการซ้ำเป็นบ่อยๆแล้วก็เป็นหายๆเนี่ยก็ให้สงสัยว่าจะเป็นภูมิแพ้ค่ะ
1: ค่ะคนไทยส่วนมากจะเป็นภูมิแพ้ประเภทไหนคะ
0: แพ้อากาศหรือโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็ประมาณร้อยละ40ถือว่าค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยถึงจะไม่เสียชีวิตแต่ว่าโรคนี้ที่เป็นแล้วรบกวนชีวิตค่ะ
1: ค
0: ุณภาพชีวิตจะเสียเพราะว่าคนเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่มีอาการมากกลางคืนเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องคัดจมูกหายใจไม่สะดวกนอนไม่หลับบางคนก็มาด้วยนอนกรนหรือทางเดินอุดหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับนะคะแล้วก็พวกนี้ก็อาจจะมีอาการเรื่องเป็นหวัดบ่อยเป็นไซนัสอักเสบง่ายนะคะซึ่งปกติคนเราเนี่ยก็จะเป็นหวัดปีนึงสัก 2-3 ครั้งถ้าเป็นเด็กก็เป็นหวัดปีนึงสักประมาณ 5-6 ครั้งแต่ถ้าเป็นหวัดทุกเดือนทุกอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่หวัดธรรมดาให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้หรือว่าแพ้อากาศหรือเป็นไซนัสร่วมด้วยก็ต้องหัดสังเกตดูค่ะ
1: ค่ะมากในผู้หญิงหรือผู้ชายอะคะ
0: พอๆกันนะคะพวกนี้ไม่ค่อยต่างกันมากแต่ถ้าหอบหืดเนี่ยในเด็กจะเป็นผู้ชายมากกว่าแต่ผู้ใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าแต่ถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันมากนะคะแต่มักจะเป็นกับคนในเมืองมากกว่าเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตนะคะสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาเน้นหนักเรื่องภูมิแพ้อากาศดีกว่าเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะในช่วงอายุอะค่ะที่จะเป็นเยอะในโรคนี้เนี่ยจะเป็นช่วงอายุไหนคะ
0: ก็จะเป็นวัยเรียนกับผู้ใหญ่พวกนี้เหมือนกับว่าต้องใช้ชีวิตระดับหนึ่งเจอสารก่อภูมิแพ้เยอะๆถึงจะเป็นนะคะเพราะเด็กเล็กไม่ค่อยเป็นค่ะแต่ว่าไม่จะเป็นเด็กวัยเรียนหรือก็ผู้ใหญ่ก็จะเป็นค่อนข้างมากนะคะทีนี้เนี่ยวิธีอาจจะต้องสังเกตบางคนก็นึกว่าหวัดเพราะว่าอาการคล้ายๆหวัดก็คือมีจามน้ำมูกคันคัดจมูกนะคะแต่พวกนี้เนี่ยต้องสังเกตว่าถ้าเป็นหวัดเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือ1หายภายใน 7-10 วันแล้วก็จะไม่เป็นบ่อยปีนึงสัก 2-3 ครั้งแต่ถ้าเป็นหวัดที่เป็นทั้งปีทั้งชาติเนี่ยก็ให้สงสัยว่าไม่ใช่หวัดอาจจะเป็นภูมิแพ้นะคะนี่อาการแพ้อากาศเนี่ยที่พบได้บ่อยก็คือคัดจมูกแต่ปัญหาคือเวลาคัดจมูกเนี่ยถ้าเวลานอนเราจะไม่ค่อยรู้ว่าคัดเพราะเราทำไงคะเราอ้าปากหายใจงั้นคนไข้ก็จะบอกว่าเหมือนกับหายใจไม่สะดวกกลางคืนแล้วก็ตื่นขึ้นมาคอแห้งเจ็บคอในทุกเช้าเลยเพราะว่าเป็นเพราะอ้าปากหายใจนะคะแล้วบางคนก็มาด้วยนอนกรนหรือบางคนมาด้วย แบบเหมือนกับพอคัดจมูกมากๆน้ำมูกหรือเสมหะมันจะไหลลงคอก็จะแบบกระอำตลอดเวลาพูดแล้วก็ต้องกระอำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็เป็นอาการของแพ้อากาศได้หรือบางคนก็มีน้ำมูกแต่ถ้าแพ้อากาศน้ำมูกจะใสนะคะถ้าเมื่อไหร่น้ำมูกเขียวเนี่ยอาจจะให้สงสัยว่ามีติดเชื้อแทรกซ้อนเช่นอาจจะเป็นไซนัสนะคะหรือบางคนแพ้อากาศก็จะมาด้วยอาการคันตาได้มันจะมีอาการตาแดงคันตาร่วมด้วยค
1: ่
0: ะ
1: เหรอคะซึ่งอันนี้ตัวหนูไม่เป็นสาเหตุของโรคนี้อะค่ะมันเกิดจากอะไรคะ
0: ก็เป็นสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งเลยนะคะพวกไรฝุ่นหรือว่าเป็นพวกมลพิษต่างๆพวกขนสัตว์เกสรหญ้าสร้างแมลงสาบแล้วนอกจากนี้ก็เป็นพันธุกรรมค่ะโรคภูมิแพ้ทุกโรคเนี่ยสิ่งแวดล้อมกับพันธุกรรมน
1: ะ
0: ค
1: ะ
0: มีประวัติครอบครัวก็กระตุ้นให้เกิดได้ง่ายนะคะ
1: ตัวไรฝุ่นนี่ถือเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะ
0: เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งตัวเล็กๆมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องนะคะไม่ใช่ฝุ่นที่เราเห็นแบบ
1: เพราะว่าบางคนจะเข้าใจว่าไรฝุ่นก็คือฝุ่นเฉยๆ
0: ไม่ใช่ค่ะมันเป็นและพวกนี้เนี่ยทานอะไรเป็นอาหารรู้ไหม
1: คะ
0: พวกนี้ทานพวกสะเก็ดรังแคขี้ไข่คนเป็นอาหารเพราะฉะนั้นตัวไรฝุ่นนี้สำคัญมากคือชอบอยู่ตามที่นอนเพราะว่าเวลาเรานอนเราก็มีพวกขี้ไข่รังแคอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็พวกนี้ก็อยู่ตามที่นอนหมอนผ้าห่มตามตุ๊กตาอะไรต่างๆนะคะพวกนี้เวลาเราอยู่ในที่นอนเราก็เจอตัวไรฝุ่นทุกวันนะคะพวกนี้ก็ทำให้เกิดอาการได้ง่ายเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆคนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะมีอาการมากในช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนเพราะเป็นช่วงที่เราสัมผัสตัวไรฝุ่น
1: แล้วก็อยู่ในห้องนอน
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยมักจะมีอาการมากในช่วงอากาศชื้นๆเพราะว่าตัวไรฝุ่นเจริญเติบโตได้ดีที่อากาศชื้นๆนั่นสังเกตไหมคะว่าหน้าฝนหน้าหนาวอาการจะกำเริบได้ง่าย
1: ค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงชื้นสภาวะชื้นใช่ไหมคะ
0: ตัวไรฝุ่นก็จะหนาแน่น
1: ค่ะการวินิจฉัยโรคจะมีการวินิจฉัยลำดับขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: จริงๆก็วินิจฉัยไม่ยากค่ะประวัติพวกนี้จะชัดมากนะคะแต่ถ้าไม่

0: ่นใจแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมก็คือทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังเพื่อให้ทราบว่าแพ้อะไรข้อดีของการทดสอบก็คือนอกจากทราบว่าแพ้อะไรเราหลีกเลี่ยงได้แล้วเนี่ยการรักษาเรื่องแพ้อากาศเนี่ยถ้าใช้ยาไม่ดีขึ้นเราก็มีวัคซีนภูมิแพ้ค่ะวิธีการก็คือเอาตัวที่แพ้ที่เราทดสอบเจอเนี่ยฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อให้กระตุ้นร่างกายเนี่ยสร้างภูมิต่อสิ่งที่แพ้ก็ทำให้หายขาดได้เพราะว่าโรคแพ้อากาศเนี่ยมันจะไม่ค่อยหายค่ะมันแบบเป็นหายโอกาสหายเนี่ยประมาณ 20-30% เองที่เหลือก็เป็นตลอดนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าต้องมีการทดสอบอะค่ะการทดสอบคือเป็นลักษณะยังไงอะคะพอจะอธิบาย
0: ก็มีทดสอบ2 อย่างนะคะภูมิแพ้ทางผิวหนังพวกนี้เนี่ยก็ใช้เข็มเล็กๆสะกิดผิวหนังสักประมาณ 15-20 จุดแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าแพ้ก็มีปฏิกิริยานูนแดงคันที่ผิวหนังภายใน15นาทีวิธีก็ทราบค่อนข้างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะแต่ว่าถ้าจะทดสอบผิวหนังเนี่ยเราต้องงดรับประทานยาต้านฮิสตามีนหรือยาแก้แพ้อย่างน้อย7วันไม่งั้นถ้าทานยาอยู่มันจะทดสอบไม่ขึ้นนะคะ
1: คือผลจะไม่ออกมา
0: ใช่ค่ะถ้าเด็กเล็กหรือหยุดยาไม่ได้เราก็มีวิธีตรวจเลือดก็ตรวจเลือดทดสอบว่าแพ้อะไรก็ได้แต่วิธีนี้ราคาสูงแล้วก็ทราบผลช้าหน่อย
1: ค่ะทราบผลช้านั่นหมายถึงว่าใช้เวลา
0: เป็นอาทิตย์นะคะเป็นสัปดาห
1: ์ค่ะโดยที่เจาะครั้งเดียวแล้วก็จะทราบผลเลยใช่ไหมคะ
0: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในคนที่เป็นแพ้อากาศไม่ได้ทดสอบขึ้นทุกคนนะคะประมาณสัก2ใน3ก็อาจจะขึ้นแต่ถ้าไม่ขึ้นก็เป็นเหมือนกันแต่แพ้พวกกลิ่นควันอากาศซึ่งไม่มีอยู่ในชุดทดสอบอะ
1: ค่ะหลังจากที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือว่าลักษณะอาการออกมาให้เห็นเด่นชัดว่าคนนี้เป็นภูมิแพ้แล้วเนี่ยค่ะการรักษาจะมีวิธีการหลากหลายวิธีไหมคะ
0: เอาเรื่องแพ้อากาศก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเหมือนเดิมค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็แนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นแล้วก็เรื่องการใช้ยาแล้วก็การใช้ยาที่ดีที่สุดของคนแพ้อากาศคือยาพ่นจมูกแต่ก่อนพ่นจมูกเราก็แนะนำให้ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเคยล้างจมูกใช่ไหมคะ
1: ที่ต้องหย่อน
0: เอียงก้มหน้าใช้เส้นสิคือวิธีการล้างจมูกข้อดีก็คือเอาสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในโพรงจมูกออกทำให้หายใจโล่งขึ้นแล้วก็เวลาพ่นยาก็เข้าได้ดีขึ้นพอล้างจมูกในน้ำเกลือเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นหวัดก็ทำให้หวัดหายเร็วขึ้นด้วยค่ะแล้วน้ำเกลือมันไม่ใช่ยาคนไข้ก็ใช้ได้บ่อย
1: ๆ
0: พอล้างจมูกเสร็จก็อาจจะพ่นจมูกหรือว่าพ่นจมูกที่เป็นพ่นสเตียรอยหรือว่าอาจจะเป็นรับประทานยาต้านฮิสตามีนนะคะนี่ถ้าใช้ยาไปแล้วไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าคนนี้จะต้องรับวัคซีนภูมิแพ้ไหมถ้าใช้ยาเต็มที่แล้วปฏิบัติตัวดีแล้วทีนี้การฉีดวัคซีนก็ต้องมาทดสอบก่อนถ้าทดสอบแล้วขึ้นก็ฉีดวัคซีนได้แต่การฉีดวัคซีนจะเหมาะสำหรับอายุเด็ก5ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่อายุสัก55แต่ข้อดีก็คือว่าทำให้หายขาดได้นะคะ
1: คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าในการฉีดน้ำเกลือล้างโพรงจมูกใช่ไหมคะหลายๆคนบอกว่าตัวเองไม่เป็นภูมิแพ้แต่ก็ไม่อยากเป็นก็เลยมาฉีดอย่างนี้มีอันตรายไหมคะ
0: คือมันก็จะช่วยเรื่องกรณีเป็นหวัดทำให้หายหวัดเร็วขึ้นไม่มีอันตรายถ้าล้างถูกวิธีค่ะว่ามันเป็นแค่น้ำเกลือก็ล้างได้ค่ะ
1: ผิดวิธีมี
0: บางคนเขาเลยผิดเอาน้ำเปล่ามาล้างทีนี้ถ้าเอาน้ำเปล่ามาล้างก็ให้ติดเชื้อได้ง่ายแล้วยิ่งคัดจมูกต้องใช้น้ำเกลือ 0.9% โซเดียมคลอไรด
1: ์
0: หรือเขาเรียก normal saline irrigation นะคะต้องเป็นน้ำเกลือสำหรับล้างจมูกโดยเฉพาะนะคะสองเวลาบางคนล้างไม่หมดนะคะก็เอาน้ำเกลือเทกลับเข้าไปในขวดมันก็ติดเชื้อได้ง่ายอีกนะคะ
1: คือใช้ถ้าเทออกมาแล้วต้องทิ้งเลยใช่ไหมคะ
0: ใช้หมดให้ทิ้งหรือบางคนก็ล้างผิดวิธีล้างเสร็จก็บางทีอาจจะหูอื้อได้เพราะว่าใช้ปลายสลิงทะแยงไปทางหูปกติต้องไปสลิงที่ล้างจมูกต้องตรงนิดนึง
1: ใช่ไหมคะอ๋อห้ามใช้น้ำเปล่าใช่ไหมคะ
0: ใช่น้ำเปล่านี่อันตรายมาก
1: หลายๆคนบางคน
0: ใช้น้ำเปล่าล้าง
1: ใช่
0: แต่ต้องใช้น้ำเกลือล้างนะคะแต่ว่าโรคภูมิแพ้จริงๆเนี่ยแพ้อากาศมันไม่ใช่เป็นโรคที่ใช้ยาอย่างเดียวพอดีหมอก็เป็นโรคนี้หมอก็พยายามคิดค้นวิธีทำยังไงให้คนไข้ดีขึ้นโดยการไม่ใช้ยาลดการใช้ยาได้เราเน้นการดูแลตัวเองค่ะเพราะเราก็ทราบว่ามีหลายปัจจัยทำให้โรคกำเริบได้ทั้งสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะทั้งเรื่องอาหารออกกำลังกายแล้วก็ทั้งเรื่องอารมณ์พวกนี้ถ้าเครียดอดนอนนี่จะมาเลยค่ะ นะคะตอนนี้ทางศูนย์ภูมิแพ้ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้นะคะ ซึ่งหมอก็พยายามคิดนวัตกรรมขึ้นมาเราเรียกว่า 4E's model ค่ะ 4E ก็มาจากexercise เพราะว่าการออกกำลังกายทำให้โรคภูมิแพ้ดีขึ้นแล้วก็สนับสนุนคนไข้ออกกำลังกายแล้วก็จะมีประเมินเรื่องภาวะอ้วนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอ้วนก็โรคภูมิแพ้กำเริบนะคะexercise eating อาหารหลายอย่างก็ทำให้แพ้ได้นะคะแล้วก็อาหารที่ทำให้ดีกับภูมิแพ้ก็เป็นอาหารที่มีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์สูงพวกผักผลไม้เนี่ยจะดีหรือที่มีพวกปลาต่างๆวิตามินดีอะไรก็จะดีสำหรับภูมิแพ้นะคะแล้วก็ environment คือสภาพแวดล้อมพวกนี้ก็ในเรื่องพวกปรับสภาพแวดล้อมนะคะอย่างที่หมอพูดไปแล้วว่าคนไทยแพ้อะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายก็คืออีโมชั่นคนไข้หลายคนเนี่ยรักษาภูมิแพ้ไม่ดีเพราะมีภาวะเครียดมีภาวะซึมเศร้าพวกนี้ส่งผลให้โรคภูมิแพ้กำเริบเพราะว่าภาวะเครียดส่งผลต่อระบบอิมมูนของร่างกายโดยเฉพาะนอนเหมือนกันค่ะถ้าอดนอนเนี่ยทำให้อิมมูนร่างกายต่ำ ก็ทำให้ภูมิแพ้กำเริบได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีปรับให้สอนคนไข้เรื่อง 4E's model นะคะมีวิธีปรับแล้วก็มีแบบประเมิน 4E ด้วยคนไข้มาก็จะประเมินว่ามีความเสี่ยง E ไหนไม่ผ่านแล้วก็ส่งไปรักษาด้านนั้น
1: ค่ะแต่เชื่อว่าปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆคนนะคะจะมีการอดนอนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยทำให้เกิดสภาวะเครียดด้วยการอดนอนเนี่ยค่ะถ้าอดนอนแล้วทบไปนอนในอีกวันนึงเพิ่มจำนวนชั่วโมงขึ้นอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ก็ไม่ได้ช่วยมากค่ะเพราะตอนนั้นร่างกายมันเสื่อมไปแล้วเวลาอดนอนเนี่ยมันก็มีผลต่อระบบอิมมูนของร่างกายนะคะ

0: รถอีกวันหนึ่งตอนนั้นมันก็เกิดเรื่องไปแล้ว
1: ะ
0: นะคะมันก็เลยไม่ได้ช่วยจริงๆเนี่ยการนอนหลับเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องภูมิแพ้ทำให้ติดเชื้อได้ยากแล้วก็มีผลต่อการเจริญเติบโตในเด็กที่อดนอนเป็นภูมิแพ้เยอะๆไม่ได้นอนตัวจะเล็กค่ะเพราะว่ากรดฮอร์โมนมันไม่ได้หลั่งนะคะก็แนะนำให้นอนอย่างเพียงพอแล้วก็เป็นคุณภาพที่ดีด้วยถ้าเป็นภูมิแพ้มีภาวะอดนอนจากคัดจมูกมากๆก็คุณภาพไม่ดีก็จะไม่ได้ผล
1: คุณหมอพอจะบอกได้ไหมคะการนอนแนะให้แนะนำดีกว่าการนอนที่ถูกต้องควรจะนอนในช่วงเวลาไหนแล้วก็ระยะเวลาในการนอนจะอยู่ที่กี่ชั่วโมง
0: จริงๆมันเป็นวัยค่ะถ้าวัยเด็กก็ต้องนอนเยอะหน่อยนะ8ชั่วโมงแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆ6ชั่วโมงก็พอแต่ต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพคือหลับสนิทจริงๆนะคะอันจริงๆเนี่ยสภาพแวดล้อมมีความสำคัญมากถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยต้องห้องนอนนี่ต้องเน้นมากให้โล่งโปร่งสบายไม่มีพรมไม่มีม่านแต่นอนห้องแอร์ดีกว่านอนพัดลมนะคะถ้าเป็นภูมิแพ้นอนพัดลมเนี่ยมันจะพัดเอาฝุ่งแล้วก็เอาสารก่อภูมิแพ้กระจายได
1: ้
0: คนเป็นโรคภูมิแพ้ก็ให้นอนที่ห้องแอร์ดีกว่าแต่ว่าแนะนำแอร์ก็ต้องถอดล้างทุก6เดือนไม่งั้นจะมีพวกเชื้อราอะไรมาอยู่ได
1: ้ค่ะก็เรียกได้ว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงทั้งการนอนการทานอาหารใช่ไหมคะแล้วการออกกำลังกายด้วย
0: ซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันก็ดีสำหรับสุขภาพโดยรวมนะคะตอนนี้หมอก็พยายามใช้ 4Es กับตัวเองเนี่ยนอนให้เพียงพอแต่ยังนอนน้อยอยู่แต่มีคุณภาพออกกำลังกายพักผ่อนทำอารมณ์ให้แจ่มใสพวกนี้ก็ทำให้ดีขึ้นแล้วก็ลดการใช้ยาได้แต่สิ่งสำคัญต้องทำสม่ำเสมอค่ะทำหยุดมันไม่ค่อยได้ผลค
1: ่ะถือว่าถ้าเกิดโรคภูมิแพ้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่หายขาดถูกต้องไหมคะเพราะว่าบางทีร่างกายเรา
0: ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวด้วยค่ะถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็อาจจะหายยากหน่อยแต่ถ้าแพ้อาหารเนี่ยเลี่ยงสักพัก 3-5 ปีจะหายได้มันขึ้นอยู่ชนิดของภูมิแพ้
1: ค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะที่อาจจะลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองไปแล้วก็ไม่ได้คำนึงว่าตัวเองจะมีโรคอะไรเข้ามาในชีวิตของเราบ้างอย่างเช่นโรคภูมิแพ้นะ
0: ถ้ามีอาการที่เป็นบ่อยเป็นหายเป็นหวัดบ่อยไม่สบายบ่อยก็มาปรึกษาแพทย์สักครั้งก็เป็นแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ก็ได้ค่ะเพื่อทำการหาสาเหตุแล้วก็แนะนำวิธีดูแลตัวเองถ้าเป็นไม่มากจริงก็อาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้นะคะแต่ต้องแนะนำเรื่องการดูแลตัวเองปรับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติตัวนะคะแล้วก็อาจจะมาปรึกษาแพทย์ปีละครั้งเพื่อดูว่าหายหรือยังจริงๆโรคนี้เป็นโรคที่รักษาได้ไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดนะคะแต่เราต้องใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องแค่นั้นนะคะ
1: ค่ะก็คุณหมอก็แนะนํา 4E ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะตามที่คุณหมอบอกอย่างน้อยนะคะก็สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดกับคุณได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนานุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบทางเดินหายใจที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่าบิดหมุนลำตัวค่ะประโยชน์ของท่านี้นะคะจะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆลำตัวนะคะแล้วก็ปรับระบบการทรงตัวของร่างกายค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คือเก้าอี้แบบนี้ค่ะมีพนักพิงเริ่มต้นก็คือเราจะนั่งหลังตรงไม่พิงพนักเก้าอี้นะคะขาสองข้างวางบนพื้นกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยนะคะมือสองข้างวางบนขาทั้งสองข้างแบบนี้นะคะเริ่มด้วยเราจะหมุนตัวไปทางขวานะคะให้แขนซ้ายวางบนขาขวาและแขนขวาจับที่พนักพิงเก้าอี้นะคะนับ 1-5 ครั้งไว้ค่ะ1 2 3 4 5จากนั้นหมุนตัวมาด้านซ้ายนะคะแขนซ้ายจับพนักเก้าอี้แขนขวาวางบนขาซ้ายนับ 1-5 ครั้งไว้ค่ะ1 2 3 4 5หมุนกลับมาด้านขวาเหมือนเดิมค่ะนับ1 2 3 4 5หมุนไปทางซ้ายค่ะนับ1 2 3 4 5ด้านขวาค่ะ1 2 3 4 5หมุนกลับมาทางด้านซ้ายนะคะช้าๆนับ1สองสามสี่ห้าทำอีกหนึ่งครั้งนะคะหมุนไปทางด้านขวานับหนึ่งสองสามสี่ห้าและทางด้านซ้ายค่ะ

0: นับ1 2 3 4 5สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ 5-10 ครั้งนะคะและขณะทำข้อห้ามข้อควรระวังก็คือในผู้ที่มีอาการปวดหลังเราจะต้องหมุนอย่างช้าๆและมัดระวังค่ะและถ้าทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นให้หยุดทำทันทีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในช่วงใส่ใจในจานวันนี้เราจะทำเมนูผัดมะระใส่วุ้นเส้นกับไข่นะครับเรามาดูสิครับว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ

เราทราบส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พระเอกของเราก็คือตัวมะระนะครับวิธีการเลือกซื้อมะระนะครับมะระนี่ก็คือเป็นมะระจีนนะครับลักษณะของมะระจีนนี่ก็คือเป็นตาใหญ่ๆห่างๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกสีออกเขียวออกขาวนิดๆ นะครับแล้วก็มะระเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าออกขมนะตัวขมนี่นะเดี๋ยวเราไปดูช่วงสุดท้ายนะครับว่ามันมีสรรพคุณทำอะไรบ้างวันนี้เราจะมาดูเนี่ยครับว่าในการเตรียมมะระเนี่ยเราจะเตรียมยังไงไม่ให้มันขมพูดง่ายๆนะครับเราเลือกซื้อไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราไปดูวิธีการที่เราจะเตรียมนะครับนะตัวนี้นะครับเราก็จะหั่นนะฮะแล้วหั่นครึ่งนะครับนะแล้วก็ผ่าครึ่งนี้นะฮะนะครับผ่าครึ่งนี้นะครับนะอย่างนี้แต่ก่อนอื่นอีกนิดนึงนะครับจะลืมพูดไปนิดนึงตอนนี้เราจะแช่ตัววุ้นเส้นเราก็จะใส่วุ้นเส้นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาจากทำมาจากแป้งถั่วเขียวนะครับแป้งถั่วเขียวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะครับก็นี้เราจะแช่น้ำประมาณ10นาทีนะแช่น้ำไว้ก่อนนะครับให้นุ่มนะครับตัวนี้จากนั้นนะครับเราก็จะใช้นะครับช้อนสั้นขูดเอาเนื้อของมะระนะครับโดยเฉพาะที่เป็นนะฮะไส้นะฮะตรงนี้ออกมาให้หมดนะฮะตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ต้องออกให้หมดเลยนะครับต้องให้เรียบเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะซอยนะครับตามขวางนะครับของมะระเนี่ยนะครับเป็นเส้นอย่าให้บางมากนะครับให้หนาประมาณสัก 2-3 มิล นะถ้าบางเกินไปเวลาผัดมันจะเละหมดเลยนะครับจะดูไม่น่ากินนะครับเราก็จะซอยประมาณอย่างนี้นะฮะให้2อุ้ยใช้2อันเนี่ยนะฮะซอยนะครับประมาณนี้นะครับอย่าให้บางมากนะครับอย่าให้หนาเกินไปอย่าให้บางเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคลุกเค้ากับเกลือเล็กน้อยจะช่วยดึงเอาความขมของเค้าออกมานะครับนี่นะครับใส่ลงในกะละมังอย่างนี้นะฮะนะฮะพอเราได้มะระที่เราหั่นไว้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่เกลือเล็กน้อยนะครับนะใส่เกลือประมาณสัก2ช้อนชานะครับอันนี้ใส่ไปเพื่อทำให้เป็นไงครับเราจะดึงเอาความขมของมะระออกมาแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะครับนวดไปเบาๆนะครับนวดเบาๆนะครับนวดเบาๆอย่างนี้นะครับเกลือนี่จะเป็นตัวดึงเอาความขมของตัวมะระเนี่ยออกมานะครับไม่ต้องแรงมากนะครับเบาๆเข้าๆอย่างนี้นะครับนะครับอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆสักประมาณสัก 3-5 นาทีพอเริ่มมีน้ำออกมาแล้วนะครับนะจากนั้นตรงนี้นะครับเราจะเอาไปล้างนะครับแล้วบีบเอาแต่เนื้อมะระออกมาวิธีการล้างมะระนะครับเราก็จะเอานะฮะน้ำเนี่ยใส่ลงไปมะระในมะระเนี่ยนะฮะแล้วเราก็เป็นไงครับขยำขยำจากนั้นก็ล้างประมาณสัก 2-3 น้ำนะครับให้ความขมของเขาเนี่ยออกไปนะจากนั้นนะครับพอละน้ำสุดท้ายนะครับเราก็จะบีบนะฮะเอานะฮะน้ำเนี่ยออกจากมะระไปนะครับก็จะได้หน้าตาที่เป็นอย่างนี้พักเอาไว้ก่อนนะครับบีบอย่างนี้นะฮะอย่าให้แรงมากนะครับนะครับค่อยๆอย่างนี้นะครับนี้นะครับก็จะได้นะครับตัวมะระเนี่ยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือ1ลูกนะครับได้หน้าตาที่เป็นอย่างนี้จากนั้นนะครับวุ้นเส้นเราก็จะได้นะฮะพอดีแล้วนะครับตัวนี้นะครับแช่น้ำเอาไว้อย่างนี้นะครับเราก็จะมาตัดนะครับตัววุ้นเส้นเนี่ยนะครับตัดให้เป็นท่อนนะครับยาวประมาณสัก 2-3 นิ้วนะครับนะครับไม่ให้ยาวเกินไปนะครับประมาณ150กรัมนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะตัวหนึ่งก็จะมีกระเทียมนะฮะเราจะมีกระเทียมสับนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็สับกระเทียมนะครับนะ

ต้องใส่เยอะนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็เปิดไฟนะใส่น้ำมันนะครับมันประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับนะจากนั้นนะครับเราก็จะผัดนะครับน้ำมันกับกระเทียมนะฮะให้พอเหลืองนะครับนะฮะนะครับพอมีลักษณะที่ของกระเทียมพอหอมแล้วนะครับก็จะใส่ตัวมะระที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับนะฮะนี่ฮะใส่ลงไปนะครับนะครับผัดนะครับให้มะระสุกก่อนนะครับนะฮะวิธีการดูมะระที่สุกทำยังไงก็คือลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเข้าไปกับน้ำมันนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับมะระก็จะใสนะครับตัวนี้นะครับเราผัดใจเย็นๆนะครับอย่ารีบนะครับให้มะระสุกก่อนตรงนี้นะครับจะผัดไปประมาณสัก 5-7 นาทีเพื่อให้มันสุกนะครับเพื่อให้มันสุกนะครับจากนั้นนะครับสุกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับลักษณะของเขียวใสเลยก็จะค่อยๆหายไปก็จะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับแล้วก็ออกเขียวขาวๆนะครับจากนั้นนะครับเราจะโรยวุ้นเส้นลงไปนะครับโรยวุ้นเส้นลงไปนะครับนะครับโรยวุ้นเส้นลงไปก็ผัดวุ้นเส้นกับมะระ

นี้เขี่ยเบาๆนะนะบางคนก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยก็สามารถเติมได้นะครับทำให้วุ้นเส้นเป็นไงครับนุ่มขึ้นนะครับครับพอวุ้นเส้นสุกใสเสร็จเรียบร้อยนะครับคนให้เข้ากันจากนั้นเป็นไงครับเราจะใส่ไข่นะครับลงไป

0: นะก็ตีไข่แดงให้เข้ากันนะครับตัวนี้เวลาเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยอย่าไปกลับไปกลับมาบ่อยๆกลิ่นไข่ก็จะเป็นไงครับมีกลิ่นคาวเราแค่แฝกไข่พอสุกก่อนแล้วก็เป็นไงครับกลับแค่นั้นเองนะครับถ้าเราใส่ไข่กลับไปกลับมานะฮะกลิ่นไข่ก็จะมีกลิ่นเหม็นคาวนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเป็นไงครับปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะฮะนะฮะเห็นไหมครับก็ไข่ก็จะเป็นไงครับเริ่มสุกนะไข่ก็ไม่แหลกนะครับถ้ายิ่งเราเขี่ยไข่แหลกๆนะครับก็จะมีกลิ่นคาวเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะครับจากนั้นนะครับเราจะโรยพริกไทยลงไปเล็กน้อยนะครับพริกไทยป่นนะครับเล็กน้อยนะครับลงไปนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับมะระผัดวุ้นเส้นใส่ไข่สรรพคุณของตัวนี้นะครับตัวมะระเนี่ยนะครับก็เป็นสารต่อต้านมะเร็งชนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อนะครับที่ก่อเกิดมะเร็งแล้วสิ่งสำคัญที่สุดตัวมะระเนี่ยนะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงนะครับก็จะช่วยทำให้เจริญอาหารด้วยนะครับเวลาเรากินมะระเนี่ยเจริญอาหารนะครับแล้วก็มันมีความขมเล็กๆเนี่ยนะครับความขมเนี่ยนะครับก็จะดึงเอาน้ำลายเนี่ยออกมาการดึงน้ำลายออกมาก็ทำให้เราเป็นไงครับอยากกินอาหารนะครับทำให้คนที่เหมือนกับว่าเบื่อๆอาหารเนี่ยนะครับอยากจะเป็นไงครับรับประทานอาหารนะครับนี่แหละครับคืออาหารสุขภาพอย่างหนึ่งคือมะระผัดวุ้นเส้นใส่ไข่นะครับเราไปดูนะครับว่าครั้งหน้าที่เราจะทำกันเนี่ยนะครับเป็นเมนูอะไรนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จักคุณหมอทั้งท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการ

0: เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนจะเล่นหรือผู้ปกครองชวนเล่นอะไรได้บ้างแม้เด็กๆทุกคนแตกต่างกันมีเอกลักษณ์การเรียนรู้เฉพาะตัวแต่การเล่นก็ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้เขาค้นพบเข้าใจเรียนรู้และมีพัฒนาการที่สมวัยซึ่งทุกคนสามารถเล่นพูดคุยได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงวัยรุ่นที่ต้องการพื้นที่แห่งความไว้วางใจและการสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาสนใจสร้างบรรยากาศความสุขให้หมุนรอบบนความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1: การเล่นแต่ละช่วงวัยทำได้หลากหลายแต่อยากเน้นว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะยังไม่ทำหรือกำลังค้นหาวิธีการใหม่ๆซึ่งไม่ได้หมายความว่าวัยนี้ต้องทำได้หรือทำได้เท่านั้นเท่านี้อยากชวนให้ผู้ปกครองสังเกตวางใจผ่อนคลายกับการเล่นไปในแต่ละช่วงวัยลดความคาดหวังเพิ่มพลังงานเชิงบวกค่ะการเล่นแต่ละช่วงวัยคืออะไรการเล่นเริ่มได้เมื่อไหร่คะ
0: เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะเมื่อเรารู้ว่ามีเด็กมาอยู่ในครรภ์ของเราเนอะนอกจากว่าเราอ่ะจะดูแลสุขภาพรับประทานอาหารตามโภชนาการฝากครรภ์ตามที่คุณหมอนัดหมายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสัมผัสผ่านท้องของเรานะคะรูปแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนะคะดิ้นเนาะเราก็อาจจะเล่นเหมือนคล้ายๆเล่นจ่าเอกก็ได้เอามือไปวางแล้วก็ให้ไปสัมผัสกันกับตอนที่เขาดิ้นนะคะหรืออ่านหนังสือออกเสียงให้เขาฟังเป็นประจำในช่วงหลังจากช่วงบ่ายที่เรานอนหลับพักผ่อนแล้วหรือว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอ่านหนังสือให้เด็กๆในครรภ์ของเราฟังรวมทั้งอาจจะเปิดเพลงบรรเลงหรือว่ากล่องดนตรีหมุนในช่วงหัวค่ำหรือก่อนนอนก็เป็นการเล่นกับลูกในครรภ์ของเราด้วยเช่นกันค่ะลงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเคยชวนคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยมาเรียนรู้ผ่านการเล่นเราก็ชวนให้คุณแม่เนี่ยค่ะใช้กล่องดนตรีแล้วก็ใช้สัมผัสในการเล่นกับลูกๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องผ่อนคลายนะคะเบาสบายแล้วก็อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้สึกตัวนะคะก็อยู่กับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้การคลอดเนี่ยง่ายคุณแม่ที่ทำงานกับพวกเราเนาะคลอดง่ายคลอดสบายแล้วก็เด็กเกิดออกมายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงกันทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ทีนี้หลังจากที่คลอดแล้วในวัย
0: 0ถึง1ปี
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: 0ถึง1ปีเนี่ยเด็กกำลังทำความรู้จักกับโลกใบใหม่เลยค่ะพี่เหมียวเขาเองนะคะก็อยากจะรู้จักโลกใบนี้สิ่งแรกเลยที่รู้ก็คือการมองการสัมผัสแล้วก็การรับรู้สิ่งรอบตัวเนาะเด็กๆจะชอบยื่นมือมาอย่างสเปะสปะใช่ไหมคะเราเองก็อาจจะเพียงยื่นหน้าเข้าไปให้เขาสัมผัสจมูกสัมผัสแก้มสัมผัสคางแล้วก็ยิ้มให้กับเขานะคะรวมทั้งบางทีเองเนี่ยเราอาจจะสัมผัสพร้อมกับการทำเพลงที่มีจังหวะเนาะกดไปตามจุดต่างๆให้เขารู้ว่านี่คือร่างกายของฉันนะนี่คือการเล่นด้วยกันนะรวมทั้งเราอาจจะพาเขาอุ้มค่ะเดินไปในบรรยากาศต่างๆไม่ว่าจะรับแสงแดดอุ่นยามเช้าสายลมเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นใบไม้โมบายหรือรับฟังเสียงกุ้งกิ้งนะคะต่อจากนั้นใช่ไหมเด็กก็จะเริ่มคว่ำตัวเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ตั้งไข่ต่อมาเนา
1: ะ
0: การทำพื้นที่ให้เหมาะสมให้ไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปเนี่ยก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ย

0: ได้พลิกตัวได้คว่ำตัวได้เล่นกับร่างกายของตัวเองด้วย
1: ในช่วงที่ตั้งไข่ผู้ปกครองก็จะจัดพื้นที่ปลอดภัยเรียบไม่สะดุดแบบนั้นไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะก็อาจจะทำพื้นที่ให้เด็กสามารถที่จะเกาะเดินหรือยืนหรือเราอาจจะทำรถคันเล็กนะคะให้เขาว่าเกาะเดินหรือสิ่งที่เรียกว่าเบบี้วอล์กเกอร์เนาะเด็กจะได้เกาะแล้วก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่อยากจะชวนให้ใช้รถล้อหมุนนะคะเพราะว่าการที่ใช้รถล้อหมุนฝึกเดินนั้นน่ะมันอันตรายเหมือนกันเพราะว่าเด็กอะค่ะถ่ายหรือถีบตัวครั้งนึงอะมันไปไกลถึง3เมตรเลยแล้วมันเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุได้รวมทั้งอะค่ะมันไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้วยพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนั่งอยู่ในรถล้อหมุนหัดเดินเนี่ยเขาจะใช้ปลายเท้าจิกในการเดินแล้วมันทำให้การทรงตัวของเขาอะผิดไป
1: ก็คือทำยังไงให้เด็กได้ค่อยๆฝึกเดินจับไปนะคะ
0: ในพื้นที่ชนบทหรือค่ะต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่ากระแตเวียนจะเป็นไม้ไผ่ปักไปที่พื้นตรงกลางแล้วก็จะมีไม้ไผ่ยื่นออกมาแต่ว่ามันจะฝืดๆหน่อยนะไม่เร็วแล้วเด็กก็จะเกาะแล้วก็เดินเป็นวงกลมเขาก็เลยเรียกว่ากระแตเวียนค่ะ
1: ช่วยในการฝึกเดินทรงตัวของเด็กนะคะ

0: นี้ค่ะพอโตขึ้นมาช่วง 2-3 ปีเนี่ยเด็กๆเขาก็จะชอบหยิบจับตีดึงชิมอะไรพวกนั้นนะคะทำยังไงต่อไปคะในช่วงวัยนี
1: ้สิ่งที่เด็กๆกำลังจับดึงชิมตบหรือว่าปาเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเขาอะอยากจะทดลองการใช้กล้ามเนื้อของเขาเป็นเขากำลังดูว่าเอ๊ะมือของเขาเนี่ยจับได้แข็งแรงขนาดไหนเหวี่ยงได้ไกลขนาดไหนไม่ได้แปลว่าเขาอยากทำลายข้าวของหรือว่าดื้อหรือซนเลยนะคะพี่เหมียวเขากำลังดูว่าแรงของเขาอะมีขนาดไหนกำลังวัดและประเมินอยู่ถ้าเกิดว่าเราหยุดอย่าห้ามไม่บ่อยๆเนี่ยเด็กก็ไม่รู้กำลังตัวเองก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าลองไม่กล้าที่จะค้นหาชีวิตหรือว่าค้นพบว่าโลกนี้เป็นยังไงเนาะเราก็พยายามที่จะใช้คำเหล่านี้เนี่ยให้น้อยที่สุดเลยนะคะเด็กพยายามจะรู้จักร่างกายของตัวเองรู้ว่าร่างกายใช้งานอย่างไรแล้วก็ต่อมาก็คือว่าเขาชอบเรียนแบบเราจะเห็นเนาะว่าเด็กเล็กๆ เนี่ยบางทีเวลาเรากวาดบ้านเขาก็ไปหยิบไม้กวาดอีกอันมากวาดตามตอนนี้แหละเรียกว่าโอกาสทองที่เขาได้เล่นไปกับเราเลยค่ะเล่นในวิถีชีวิตเล่นที่จะกวาดบ้านถูบ้านไปหรือว่าบางทีเราอาจจะมีผ้าผืนเล็กเนาะเราเช็ดอันนี้ก็ให้เขาเช็ดด้วยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาช่วยทำได้เขาภูมิใจในตัวเองแล้วก็เรียนรู้ผ่านการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันไปด้วยกันได้เลยค่ะแล้วการเรียนรู้นี้ทั้งเราและเขานะเขาก็จะเรียนรู้เรื่องความรักด้วยเขาจะรู้ว่าโอ้การที่ได้รับอนุญาตแบบนี้เนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเขาสำคัญรักเขาอยู่เนาะแต่เขาอาจจะทำได้ไม่สะอาดนักแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีเราก็อาจจะชื่นชมให้กำลังใจให้เขารู้สึกอบอุ่นผ่านการสัมผัสการกอดแล้วก็การเล่นไปด้วยกัน
0: ค่ะในวัยนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องการความรักการสัมผัสการกอดการชมก็สำคัญใช่ไหมคะในการที่เราจะค่อยๆเด็กๆ เนี่ยเขารู้สึกถึงความรักที่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีต่อเขาเนาะ
1: ใช่ๆแล้วก็ 2-3 ปีนะอยากให้เขารู้จักกับธรรมชาติให้มากที่สุดให้เขาไปเรียนรู้อาจจะเป็นนอกบ้านนอกรั้วพาไปเดินสนามหญ้าพาไปเล่นดินเล่นหินเล่นทรายเล่นโคลนแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยก็ชอบด้วยชอบที่จะเจอผิวสัมผัสที่หลากหลายค่ะชอบที่จะไปเจอสิ่งแปลกใหม่เวลาที่เขาเห็นผีเสื้อสักตัวนะคะบินอยู่ในสวนเนี่ยเราจะสังเกตว่าเด็กวัยนี้ชอบที่จะวิ่งตามเปิดพื้นที่ให้วิ่งตามไปเลยค่ะการวิ่งตามผีเสื้อเนี่ยมันก็ทำให้จินตนาการล้นแล่นแล้วรวมทั้งกล้ามเนื้อเท้ากล้ามเนื้อขาการเคลื่อนไหวการทรงตัวของเขาแข็งแรงด้วย
0: และในจังหวะที่เขาเห็นผีเสื้อครั้งแรกเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอาจจะบอกนี่คือผีเสื้อค่ะเขาจะบินไปอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะบินขึ้นสูงไปก็จะชวนเด็กเล่นไปเลยกับสิ่งที่เขาเจอสิ่งใหม่เนาะ
1: ผู้ปกครองนะคะลองสังเกตว่าอะไรพื้นที่แบบไหนที่เด็กคนนั้นของเราอะค่ะเพราะอย่างที่พี่เหมียวบอกว่าเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญก็คือผู้ใหญ่อะค่ะเป็นคนสังเกตว่าเขาอะชอบอะไรชอบแบบไหนพื้นที่แบบไหนที่เขาสามารถเล่นจดจ่อได้นานก็ชวนให้ตัวเราเองนะคะหล่อเลี้ยงบรรยากาศนั้นไว้เป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งร้าวรับฟังไม่พูดแทรกแล้วก็สบตาเวลาที่เด็กเล่าเสมอหรือว่าเวลาที่เขาเล่นแล้วเขาเดินมาหา

0: เราเนี่ยเราก็เปิดหัวใจแห่งการรับฟังแล้วก็บอกว่าหนูลองทำต่อเลยนะหนูลองทำแบบนี้หรือว่าหนูอยากจะให้เราลองทำแบบไหนแม่ลองทำแบบไหนก็เลยจะได้เล่นไปด้วยกันเลยต้องเล่าแบบนี้ว่าตอนที่ลูกของจิ๋วเล็กๆน
1: ะ
0: จิ๋วก็จะมีหน้าบ้านที่เป็นสนามหญ้าแล้วเราก็ปูหินละเอียดไว้ใต้ต้นลิ้นจี่เชื่อมะจิ๋วก็นั่งทำงานอยู่เป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยไปซักผ้ามาตากผ้าอะไรเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงซึ่งตอนนั้นเขาก็ประมาณ2ขวบเหมือนกันนั่งเล่นอยู่2ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งเร้าแล้วเขาก็เล่นก้อนหินแล้วเราก็อาจจะมีทัพพีมีช้อนเลยวางไว้แค่ใต้ต้นไม้เขาก็เล่นได้อยู่นานเลยใช้พลังงานแห่งการจดจ่อได้ดีมากๆเลยค่ะ
1: แล้ววัยนี้ก็เป็นวัยที่เริ่มพูดแล้วเนาะเริ่มพูดแล้วแล้วก็เวลาที่เขาพูดกับเราเนี่ยเราอาจจะต้องหันไปสบตาแล้วก็พูดในคำในเสียงที่เป็นสิ่งนั้นเช่นก้อนหินพ่อแม่ผีเสื้อนกแมวหมา
0: ซึ่งเขาอ่ะชอบฟังนิทานมากๆเขาก็เลยมีคลังคำเยอะถ้าบ้านไหนเล่านิทานให้เด็กๆฟังบ่อยเล่านิทานก่อนนอนเป็นประจำเด็กๆก็จะมีคลังศัพท์ใหม่ๆที่จะเอามาสนทนากับเราแล้วเขาก็จะเปิดโลกแห่งทักษะทางภาษาแล้วก็คลังคำด้วย
1: ค่ะ

0: เด็ก4ปีค่ะเด็กวัยนี้จะเริ่มบอกกติกาต่างๆได้แต่อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากเล่นกับพี่ๆค่ะแต่ก็ยังเล่นร่วมกันไม่ได้มากนักแบ่งปันไม่ได้ทั้งหมดรอคอยไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติค่ะสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้คืออดทนที่จะคอยบอกแนะนำให้รู้จักรอคอยอธิบายกติกาแล้วก็เล่นร่วมกันอย่างเป็นมิตรนะคะชวนเล่นเกมที่ผลัดกันเล่น2คนเริ่มจากเกมที่ง่ายๆไปสู่เกมที่มีความท้าทายขึ้นและเมื่อเข้าใจกติกาก็ค่อยขยายการเล่นต่อไปค่ะ
1: อาจจะขยายเวลาขยายจำนวนเพิ่มความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะอาจจะเริ่มจากการเล่น2คนเล่นสร้างเมืองเล่นซ่อนแอบเล่นบทบาทสมมุติมีคุยกัน2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเล่นที่จะมุดกระโจมหรือว่าจะชวนการเล่นแบบว่าผัดวิ่งไล่จับแปะกัน2คน3คนก่อนแล้วก็ค่อยปีคน5คนนะคะเด็กวัยนี้ก็ชอบความสนุกสนานชอบความท้าทายแล้วก็อาจจะเป็นวัยที่พูดเก่งพูดเยอะก็อยากจะชวนให้ผู้ปกครองนะคะรับฟังให้มากๆเนาะเพราะว่าการพูดของเขาก็เหมือนกับการอธิบายสิ่งที่เขาค้นพบใหม่ๆสิ่งที่เขาอยากบอกอะไรกับพวกเราแล้วก็อยากบอกอะไรต่อโลกใบนี้เนาะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นช่วงวัยที่เขาจะสะสมคลังคำค่ะอีกทั้งทำความรู้จักกับความรู้สึกความต้องการของตัวเองนะคะวัยนี้นะคะเราจะสื่อสารกับเขาด้วยความเข้าใจค่ะเพื่อจะลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อเด็กเล่นเยอะๆนะคะเราจะค่อยๆชวนเขาให้ผ่อนแรงลงชักชวนให้เขามาฟังนิทานหรืออ่านนิทานก่อนเข้านอนเป็นประจำทุกวันค่ะ

ด็กในวัย 5-6 ปีนี้นะคะเขาแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะเริ่มจะดูแลพึ่งพาตัวเองได้นะคะอยากจะใช้ร่างกายประสานงานกันได้ดีขึ้นมากขึ้นเนาะชอบปีนป่ายชอบเล่นบทบาทสมมุติมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องเป็นราวสามารถแยกเรื่องจริงกับเรื่องจินตนาการได้ค่ะเขาเข้าใจกติกามากขึ้นกล้าหาญอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากลองนะคะวัยนี้เนาะเราอาจจะชวนให้เขาอะค่ะเล่นในครัวซึ่งเล่นของจริงก็ได้นะคะอาจจะก่อเตาถ่านลองให้เขาลองทำไข่เจียวหรือเราอาจจะให้ใช้มีดปลายมนในการที่จะหั่นผักหั่นแครอทหั่นอาหารแล้วก็ไปปรุงไปด้วยกันนะคะเขาจะได้ชิมด้วยเขาจะได้ทำไปด้วยเรียนรู้ผ่านการเล่นไปด้วยค่ะเด็กๆนะจะสนุกกับวิถีชีวิตแล้วก็งานบ้านงานครัวมากๆเลยในวัยนี้นะคะชอบที่จะแบบว่าไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็อาจจะเผลออุ๊ยตัวเปียกอยากจะเล่นอาบน้ำนานๆเล่นฟองสบู่อะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นความสนุกของเขาค่ะเราก็เพียงอำนวยการให้เขาได้เล่นได้ลองนะคะแล้วก็ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยในการที่ให้เขาอะค่ะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในบ้านเพราะว่าเราเองก็อยากจะให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีวินัยเชิงบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดโอกาสให้เขาได้เล่นผ่านงานบ้านงานครัวเป็นโอกาสทองที่เขาอะค่ะจะได้มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่อย่างพวกเราค่ะตอนที่ลูกจิ๋วเด็กๆอะค่ะสิ่งที่จิ๋วมักจะเล่นประจำเลยในวันหยุดก็คือการใช้ลูกล้างระเบียงบ้านเรานะก็จะเตรียมแปรงในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะให้เขาค้นหาค่ะว่าแปรงแบบนี้ขัดสนุกแปรงแบบนี้อุ้ยแข็งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีหน้าที่ผ่อนคลายแล้วก็ฉีดน้ำขึ้นฟ้าให้เป็นละอองเหมือนสายฝนค่ะแล้วปล่อยให้เขาขัดไปค่ะขัดระเบียงก็สะอาดเขาก็ได้เล่นน้ำแถมเรายังได้ระเบียงที่สดใสในทุกสัปดาห์ด้วยค่ะเป็นกุศโลบายของผู้ปกครองเลยนะคะอยากให้บ้านสะอาดก็ใช้เด็กเขามาเล่นค่ะ

0: เด็ก 7-12 ปีนะคะเป็นวัยที่ต้องการมีตัวตนค่ะร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงตัวสูงขึ้นทรงตัวดีขึ้นเสียงดังพูดชัดชอบเล่นด้วยกันเข้าใจกติกามากขึ้นทำข้อตกลงร่วมกันได้ชอบท้าทายแข่งขันชอบคิดชอบออกแบบชอบอิสระอยากรู้ว่ามีคนกำลังสนับสนุนเขาอยู่นะคะคำชื่นชมกำลังใจและพลังเชิงบวกที่สนับสนุนให้เขากล้าความกล้าหาญของเขาความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อการบ่มเพาะความกล้าหาญความมั่นใจความเป็นผู้นำที่ดีและคุณลักษณะเชิงบวกมากมายในตัวเด็กค่ะการเล่นในวัยนี้เป็นยังไงคะพี่จิ๋ว
1: การเล่นในวัยนี้นะคะก็ชอบปีนค่ะชอบไต่ไม้ชอบการผจญภัยโหนบาร์วิ่งเล่นในที่กว้างๆยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีเลยเนาะบางทีเนี่ยเราไปอยู่บนเนินเขาหรือว่าสนามฟุตบอลเนี่ยเด็กก็วิ่งกันแบบว่าสนุกสนานมากเลยค่ะแค่ที่กว้างๆเขาก็สนุกแล้วนะคะหรือว่าการที่เขาเนี่ยได้ทรงตัวอยู่บนไม้ทางเหนือเรียกว่าโก่งเกงนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของเขาด้วยนะคะพอเด็กเห็นกันและกันว่าคนนี้ทำได้ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ต้องทำได้สิเขาก็ฝึกฝนเนาะการทำซ้ำการทำบ่อยๆครั้งแรกอาจจะยังทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอฝึกฝนมากๆทำบ่อยๆเขาทำได้เขาก็ภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะเด็กวัยนี้ชอบเล่นเกมที่จะต้องแข่งขันกันเล็กๆไม่ว่าจะเป็นโดมิโนการ์ดเกมอูโน่บอร์ดเกมหรือว่างานประดิษฐ์ประดอยงานศิลปะก็ชอบเหมือนกันวัย 7-12 ปีนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้เรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการปักผ้าการเย็บผ้าอันนี้เขาก็ชอบนะคะแล้วเขาก็ได้ออกแบบเส้นหรือลายด้วยเนาะเด็กๆของเราที่โรงเล่นค่ะก็จะมีมุมทอผ้าซึ่งจะเป็นกี่ของจริงด้วยนะคะที่จะได้ทอรวมทั้งเรามีเครื่องทอผ้าจำลองสำหรับเด็กเล็กๆที่กำลังฝึกฝนการทอผ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยทั้งใจเขาตาเขาแล้วมือเขาอะค่ะประสานสัมผัสผ่านการเล่นพวกนี้นะคะที่สำคัญนะคะเด็กๆจะมีคุณลักษณะเชิงบวกเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะผู้อำนวยการเล่นและผู้ใหญ่อย่างพวกเรานะคะช่วยสนับสนุนสร้างข้อตกลงทำให้พวกเขาค่ะเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่เล่นแล้วก็ช่วยทำความสะอาดได้เลยนะคะเด็กวัย 7-12 ปีเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะชวนเล่นอะไรอะค่ะชวนให้เขาเป็นผู้เก็บให้เข้าที่ล้างให้สะอาดเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจบกระบวนการไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยปรับตัวปรับใจเตรียมพร้อมสู่สิ่งที่ต้องทำต่อไปแล้วก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่นะคะยืดหยุ่นรับฟังแล้วก็ชวนดูไปด้วยกันค่ะว่าเป็นยังไงอย่างเช่นเด็กๆ กำลังเล่นบอร์ดเกมเนาะเราอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกประมาณ1ชั่วโมงแต่พอเด็กกำลังเล่นบอร์ดเกมแล้วยังไม่จบเทิร์นนะคะอาจจะขยายเวลาอีก15นาทีก็ชวนให้ผู้ใหญ่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็อาจจะปล่อยเวลาตรงนั้นให้เขาได้เล่นจนจบเกมนี้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เรายืดหยุ่นแล้วก็ผ่อนเวลาบ้างเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเขารับรู้ค่ะว่าเราอ่ะใส่ใจแล้วเขาอ่ะกำลังมองเราเป็นต้นแบบอยู่ค่ะว่าเราเนี่ยผ่อนคลายมากพอหรือว่ายืดหยุ่นมากพอที่จะอนุโลมอารมณ์อร่วยกับสิ่งที่มีเหตุผลตรงนี้อยู่หรือเปล่าเนาะ
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเด็กวัยนี้ค่ะเขาจะสังเกตการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขาค่ะถ้าเราตัดสินใจด้วยความมีวุฒิภาวะเคารพข้อตกลงและทำตามกติกาก็คือการบ่มเพาะคุณลักษณะนั้นให้กับเด็กวัยนี้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็อยากจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะคะ

0: สู่วัย 13-18 ปีค่ะวัยรุ่นชอบทดลองและเรียนรู้กับของจริงต้องการเวลาการรับฟังการเอาใจใส่ด้วยหัวใจด้วยความจริงใจด้วยความอบอุ่นนะคะความเข้าใจการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยกิจกรรมที่ทำด้วยกันเนี่ยก็จะชวนให้เขาเนี่ยเปิดเขาได้ออกแบบนะคะอย่างเช่นว่าอาจจะต้องลองรับฟังว่าเขาอยากจะไปไหนอยากจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรอยากจะทำกิจกรรมอะไรในฐานะผู้อำนวยการเล่นหรือว่าผู้ใหญ่เองอะค่ะก็เพียงสนับสนุนหาวัตถุดิบหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เขาได้เรียนรู้เช่นเขาเองอาจจะอยากทำเมนูพิเศษที่เขาคิดว่าเขาคิดค้นขึ้นมาเนาะเขาอาจจะอยากได้วัตถุดิบต่างๆเราเองในฐานะผู้ใหญ่ก็อำนวยการไปซื้อวัตถุดิบไปเตรียมของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะช่วยกันหาข้อมูลให้มีผู้เชี่ยวชาญบอกเขาบ้างเขาก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายมากขึ้นหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยอยากจะเลื่อยไม้อยากจะลองทำเก้าอี้ตัวเล็กให้กับน้องคนเล็กเนี่ยค่ะก็อาจจะลองดูว่าเราจะสอนเขาเลื่อยไม้ต่อสปูหรือว่าลองใช้อุปกรณ์ต่างๆแบบนี้ได้อย่างไรบ้างเด็กวัย 13-18 ปีก็จะรู้สึกมหัศจรรย์มากที่พอเขาพูดอะไรแล้วมีใครสักคนหนึ่งตั้งใจฟังเขาและอำนวยให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบนั้น
1: เด็กวัยนี้อยากสนุกและอยากรู้ว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อคนอื่นและโลกใบนี้อย่างไรนะคะอาจจะชวนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพาไปพบเห็นความหลากหลายค่ะและเด็กๆก็จะมีความชอบที่หลากหลายนะคะเราก็อาจจะชวนเขาทำกิจกรรมเช่นทำจักรจั่น DIY ประกอบจักรจั่นแล้วทำให้เกิดเสียงนะคะ
0: งาน DIY ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยค่ะเขาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำเลยเนาะแล้วเขาก็จะได้มีทักษะติดตัวไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือการใช้เครื่องวัดการใช้อุปกรณ์การตกแต่งหรือซ่อมบ้านอะไรแบบนี้นะคะงาน DIY เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กกำลังเป็นวัยรุ่นเตรียมตัวเป็นวัยรุ่นแบบนี้เลยเด็กวัยนี้ชอบการทดลองค่ะบางทีเขาอาจจะอยากทำเก้าอี้เนอะอยากลองใช้อุปกรณ์เราเองก็เป็นเพียงคนแนะนำค่ะแต่ไม่ชี้นำนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะแล้วก็อาจจะบอกวิธีการใช้เครื่องมือนะคะไม่ว่าจะการใช้ค้อนการจับตะปูการออกแบบแล้วก็ลองหาไม้ลองหาของต่างๆให้เขาได้ลองเลื่อยได้ลองลงมือทำค่ะให้คำแนะนำหรือจะชวนให้คนรอบบ้านนะคะคนรอบตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำเขาก็ได้อย่างที่ลงเล่นเองค่ะสำหรับเด็กๆที่อยากจะทำงานไม้นะคะเราก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องมือพื้นบ้านเป็นเนี่ยค่ะมาส่งเสริมมาแนะนำแล้วเด็กๆก็จะได้จับเครื่องมือกันถูกเขาก็จะมั่นใจต่อการใช้แล้วก็การลงมือทำมากขึ้นค่ะการเล่นและการทำกิจกรรมในวัยนี้นะคะก็คือการที่ผู้ปกครองได้สะสมความไว้วางใจให้กับเด็กๆให้รับรู้นะคะว่าเราคือพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่ว่าเขาจะพบเจออะไรเราอยู่เคียงข้างเขาเสมอค่ะ

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะว่าแต่ละช่วงวัยเล่นอย่างไรและนี่ก็คือตัวอย่างของเล่นที่เราจะชวนแต่ละวัยเล่นนะคะเริ่มจาก0ถึง2ปีค่ะก็จะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายเน้นเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเช่นพาจ๊ะเอ๋อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: การไปดูโมบายการไปรับรู้ถึงสายลมแสงแดดอันนี้ก็ชวนในวัยนี้นะคะ3ถึง6ปีค่ะ
0: 3ถึง6ปีนะคะวัยนี้ก็ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของเล่นต่างๆก็จะเป็นพวกเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะนี่ยกตัวอย่างเช่นนี่คือวัสดุที่มีพื้นผิวที่หลากหลายนะคะจากธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะทำเอามาเล่นเป็นอีตักค่ะ
1: เราก็หาตะกร้ากระด้งหรือว่าถาดไม้ที่บ้านได้เลยนะคะที่มีแล้วก็เมล็ดพันลูกไม้ต่างๆที่หลากหลายอะค่ะก็เอามาใส่ไว้ในตะกร้านี้ได้เลยนะคะซึ่งแล้วแต่ในภูมิภาคที่เรามีเลยค่ะจากนั้นเองนะคะ

0: ็หาของรอบบ้านอะไรที่มีไม่ว่าจะเป็นตะเกียบทัพพีช้อนหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ให้เขาลองออกแบบเองเด็กบางคนอาจจะชอบคีบค่ะเดี๋ยวเราจะลองคีบไม้สนมาถือไว้ลองคีบมาครับคราวนี้เราลองคีบเมล็ดถั่วดูซิว่าคีบขึ้นได้ไหมแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสำหรับเด็กวัย3ปีนะคะเล็กหน่อยเราก็อาจจะใช้
1: ทัพพีที่มีขนาดใหญ่หน่อย
0: ใช่ค่ะนี่ลูกสมอเลยเขาก็จะได้บังคับมือของเขาการเล่นอีตักนี้นะคะก็เล่นได้หลายช่วงวัยเลยค่ะความท้าทายหรือความยากขึ้นนี้ก็มาตามวัยเนาะเด็กๆเขาก็จะออกแบบกันเองให้ยากขึ้นไปเรื่อยๆเองค่ะ
1: ถัดมานะคะวัย 7-12 ปีค่ะวัยนี้ยังเรียนรู้ผ่านการเล่นและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนทรงร่างกายส่วนสูงที่มันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะการทรงตัวก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็ชอบแบ่งกลุ่มตามเพศนะคะแต่เขาก็จะสามารถเข้าใจกติกาต่างๆได้วัยนี้ก็จะเล่นของเล่นที่มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเช่น
0: โยโย่แล้วเขาก็จะเรียนรู้ค่ะว่าถ้าโยโย่ไม่กลับมาเนี่ยเขาจะทำยังไงเนาะแล้วก็อาจจะชวนให้เล่นอะไรที่จะต้องจดจ่อแล้วก็เล็กลงอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นช้างแบกซุงลองดูซิพี่เหมียวนะคะเคยต่อได้มากสุดถึง50ซุงเลย
2: ก็จะวาง
0: หรือว่าเราอาจจะผัดกันวางก็ได้แล้วแต่นะคะ
1: ถัดมานะคะวัย 13-18 ปีค่ะวัยนี้คือวัยรุ่นนะคะชอบทดลองนะคะเรียนรู้กับของจริงและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ค่ะ
0: อย่างเช่นเกมไม้7ชิ้นนี้นะคะก็คล้ายๆกับว่าให้เขาเนี่ยได้ทบทวนสมองประลองปัญญาอะไรประมาณนี้เราอาจจะลองเริ่มต้นจากการที่ให้เขาลองทำสี่เหลี่ยมง่ายๆแบบนี้ก่อนแล้วก็รีบปิดค่ะรีบปิดเฉลยแล้วก็ให้เขาได้ลองทำว่าจะกี่นาทีต่อจากนั้นเนี่ยก็ลองอาจจะให้หาภาพที่ยากขึ้นแล้วลองดูว่าเขาจะต่อภาพนั้นได้ใช้เวลาเท่าไหร่เด็กที่ชอบความท้าทายแล้วก็ท้าทายตัวเองก็มักจะมาเล่นมุมนี้เนาะแผ่นแกมไม้7ชิ้น
1: และนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะของเล่นตามช่วงวัยค่ะถ้าที่บ้านของเรามีของเล่นอยู่แล้วมีสิ่งของที่เป็นวัสดุก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยได้เลยค่ะ

เรื่องเล่นอยู่รอบตัวนะคะดึงความสุขในวัยเด็กของผู้ปกครองออกมาค่ะมาประยุกต์ชวนเด็กๆเล่นไปด้วยกันค่ะการเล่นไม่จำเป็นต้องมีของเล่นมากมายค่ะไม่จำเป็นต้องหาซื้อนะคะแต่หาได้จากวัสดุรอบตัวสิ่งของรอบบ้านดัดแปลงอุปกรณ์รอบตัวให้เหมาะสมกับเด็กๆค่ะเราอาจจะมีอุปกรณ์ชิ้นเดียวแต่เปลี่ยนไปตามการเล่นของเขาได้มากมายค่ะเพราะเรื่องเล่นไม่ใช่แค่เรื่องเล่นเรื่องเล่นเป็นการเตรียมตัวให้พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและมีความสุขค่ะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนัมมัสสามิก็เป็นวันนี้กันว่าวันไหว้ครูที่จริงแล้วทุกวันก็ควรจะเป็นวันไหว้ครูแต่เราก็จะประกอบพิธีกรรมก็คงไม่ไหวนั้นเราก็มีปีละครั้งเท่านั้นแต่ในความรู้สึกของเราว่าควรจะไหว้ครูทุกวันมีความสำนึกในการเป็นศิษย์มีความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่นำมาสู่ความสุขของเราด้วยเมื่อเราระลึกถึงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นไปก็จะรู้สึกอบอุ่นใจว่าโอ้เรามีบุญเนาะที่เรามีผู้เป็นครูในชีวิตของไอ้ท่านเริ่มตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่และผู้เป็นอุปการีอยู่ในบ้านเราคุณครูที่โรงเรียนตั้งแต่อนุบาลเป็นต้นมามีผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ที่เคยแบ่งปันกับเราทำให้เราได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้ความสามารถหลายๆด้านเพิ่มมากขึ้นตลอดถึงพระสงฆ์และอาตมาเองซึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์โดยตรงในปัจจุบันครูที่จะเปิดเผยความเป็นจริงของชีวิตจะสอนแนวทางไปสู่ความสงบสุขสอนวิธีป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเข้ามาครอบงำจิตใจจนกระทั่งเราเป็นทุกข์และสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นสอนวิธีเสริมสร้างความสุขที่มีความประณีตความละเอียดกว่าความสุขทั่วไปที่ได้โดยสัญชาตญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ดังการระลึกถึงบุญคุณของคุณ

ครูเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองไม่ยึดถือว่าเราเป็นคน ดีกว่าคนอื่นฉลาดกว่าคนอื่นคือไม่ได้ยกย่องตัวเองจนเกินไปไม่คิดเข้าข้างตัวเองจนเกินไปแต่ถ้าจริงแล้วความเป็นครูนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะปรารถนาอยู่เหมือนกันดูรากศัพท์ของคำว่าครูที่จริงก็มีหลายนายแต่ว่านายหนึ่งก็คือมาจากคำว่า สว่างกับมืดครูเป็นผู้ที่นำสิทธิ์ออกจากความมืดไปอยู่ในความสว่างแต่ทีนี้ไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามมันจะความรู้ความเข้าใจในแต่ละเรื่องไม่ว่าเป็นวิชาการวิชาชีวิตไม่ว่าเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่มันมักจะมีความระดับความรู้ที่ไม่ตรงกันฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็มีความรู้มากกว่าเพื่อนแสดงว่าเราสว่างกว่าเพื่อนในเรื่องนี้เพื่อนก็มืดกว่าเราในเรื่องนี้เราก็แบ่งปันเราก็ให้วิทยาทานให้ความรู้ไม่หวงวิชาเราทำหน้าที่เป็นครูเฉพาะเรื่องนั้นในเวลานั้นมีพระผู้ใหญ่ในประเทศจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาหลายร้อยปีแต่ท่านออกบวชตอนอายุ60ปีหลังจากที่เป็นข้าราชการและเป็นนักปราชญ์มาหลายสิบปีแล้วว่าเป็นผู้ใหญ่ในโลกออกบวชอายุ60แต่ท่านก็อธิษฐานจิตท่านไว้ว่าถ้าเจอใครไม่ว่าเป็นใครไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นโยมที่มีความรู้มากกว่าเราเราก็จะขอเรียนรู้กับผู้นั้นอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเราเจอใครที่มีความรู้ในเรื่องไหนก็แล้วแต่มีความรู้น้อยกว่าเราเราก็จะแบ่งปันความรู้ของเราให้กับเขาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อมาท่านอายุ70กว่าจึงสร้างวัดแล้วท่านมีอายุถึง90ปีก็เป็นเจ้าวาดวัดใหญ่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นก็เป็นผู้ที่ชาวจีนเคารพนับถือมากแต่มาชอบที่ว่าท่านไม่ตั้งใจจะเป็นศิษย์อย่างเดียวไม่ตั้งใจจะเป็นครูอย่างเดียวเวลาไหนสมควรจะเป็นศิษย์ก็เป็นศิษย์ถึงจะเป็นศิษย์ชั่วคราวเวลาไหนกรณีไหนควรจะเป็นอาจารย์เราก็เป็นอาจารย์ที่จริงความแตกต่างระหว่างการเป็นศิษย์กับอาจารย์นี่มันบางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนอย่างเมื่อเราเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมักจะมีจุดบอดบางจุดที่เป็นเช่นนี้คือบางทีเราอ่านเราศึกษาเราเรียนไปอาจจะมีบางช่วงบางเรื่องที่ไม่ชัดเจนทีเดียวที่ว่าที่ไม่ชัดเจนนี่หมายว่ายังไม่เข้าใจจริงแต่เรามักจะหลอกตัวเองว่าพอไปได้หรอกพอเข้าใจคร่าวๆก็แค่นี้ก็พอไปได้แล้วคือจะประมาท
เวลาผ่านไปเราก็จะเชื่อว่าตัวเองเข้าใจทั้งหมดที่จริงมันมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจดีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีจุดบอดมีบางสิ่งบางอย่างที่หลอกตัวเองว่ารู้แต่ที่จริงไม่รู้หลอกตัวเองว่าเขาถึงแล้วยังไม่เขาถึงวิธีดีที่สุดคือพยายามถ่ายทอดให้กับคนอื่นแล้วทำหน้าที่เป็นครูพอเมื่อเราจะถ่ายทอดกับคนอื่นก็จะรู้เลยเพราะเราไม่สามารถอธิบายให้เขาฟังได้เขาถามปัญหาแล้วก็ตอบเขาไม่ได้ดังการสอนคนอื่นการเป็นอาจารย์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ส่วนหนึ่งของการทบทวนรู้ของเราว่าใช่หรือไม่ใช่คล่องหรือไม่คล่องฉะนั้นในโรงเรียนบางแห่งถ้าบางนักเรียนบางคนเร็วนักเรียนบางคนช้าคนที่เร็วเขาแอบก็จะรำคาญคนที่ช้าแล้วรู้สึกว่าพวกนี้ทวงเราก็จะปล่อยให้จิตเบื่อว่าเอ๊ะทำไมทุกสิ่งตรงนี้ต้องช้าแต่ถ้าคนนั้นฉลาดจริงเขาก็จะพยายามช่วยคนที่ช้ากว่าเพราะได้ทั้งสองอย่างหนึ่งเขาก็ได้ทำบุญก็ช่วยคนที่เรียนช้าในเรื่องนี้ซึ่งคนนั้นอาจจะเก่งกว่าเราอาจจะเป็นอาจารย์ของเราในเรื่องอื่นก็ได้แต่ที่สำคัญในการที่เราพยายามถ่ายทอดอธิบายเราก็จะได้วิชาใหม่หนึ่งเราก็ได้ทบทวนว่าความรู้ของเราเนี่ยคล่องหรือยังถูกต้องหรือยังเอแต่ในการที่ต้องพยายามอธิบายให้คนหนึ่งฟังบางทีจะเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาที่ไม่เคยมีมาก่อนมันจะเข้าใจลึกกว่าที่เราเคยรู้เรื่องนี้มันมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกมีพระรูปหนึ่งท่านเป็นพระอริยเจ้าขั้นสามพระอริยเจ้ามีสี่ขั้นขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์องค์นี้ถึงขั้นที่สามเรียกว่าเป็นพระอนาคามีแต่ท่านข้ามไปสู่ขั้นสุดท้ายไม่ได้เลยท่านจึงไปกราบพระผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งเล่าให้ท่านฟังว่าเราติดขัดตรงนี้ถึงขั้นที่สามแล้วยังเข้าไม่ถึงขั้นที่สี่ทีนี้พระผู้ใหญ่ที่ท่านไปปรึกษาหารือนั้นที่จริงท่านยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยท่านก็เลยให้ขอแนะนำแบบตามตำราหรือว่าตามที่เรียนมาว่าจะต้องพิจารณาให้เห็นกายกับใจที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเกิดขึ้นแล้วต่อไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในกายในใจท่านก็อธิบายไปตามตำราหรือตามที่เคยฟังมาแต่พระ พระท่านท่านคัดค้านว่าเรื่องนี้รู้แล้วเห็นแล้วแต่ยังไม่จบพระกลุ่มนี้ก็เลยหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะพูดยังไงต่อมันแสดงว่าต้องเป็นพระอรหันต์แน่ๆนะที่เขาถึงขั้นนี้แล้วไม่ใช่แล้วก็ทำพยายามหาคำอุปมาว่าทำไมยังมีอัตตาตัวตนอยู่ลึกๆที่ยังปล่อยไม่ได้ท่านเลยเปรียบเทียบว่าการปฏิบัติธรรมเหมือนการซักผ้าจิตใจของเราเหมือนผ้าที่มันสกปรกโสมมคือด้วยการภาวนาในซักผ้าให้สะอาด
มันสะอาดสะอ้าน

0: ถ้ามองดูแล้วว่าขาวสะอาด
1: เลย
0: แต่มันยังมีกลิ่นอยู่กลิ่นของของอะไรฮะกลิ่นของยาสักฟอกถ้ามองว่าจิตใจของพระอนาคามี

ที่สักสะอาดแล้วยังมีกลิ่นของสิ่งที่ใช้สักฟอกที่นี้ในขณะที่ท่านต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ถ่ายทอดสิ่งลึกซึ้งในจิตใจให้คนอื่นฟังในขณะนั้นท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์และพระกลุ่มนั้นก็บรรลุตามแต่ในพระไตรปิฎกมันก็มีตัวอย่างอื่นที่แต่นี่ชัดที่สุดว่าในการพยายามถ่ายทอดความรู้ที่อยู่ในใจก็ทำให้เราได้เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้แล้วอีกระดับหนึ่งดังนั้นเรื่องการเป็นศิษย์เรื่องการเป็นอาจารย์นี่มันไม่ใช่ตายตัวแน่นอนแต่เราก็มีความรู้พอจะแบ่งปันให้ใครได้ถ้าเขายินดีรับคือไม่ใช่ว่าจะไปบังคับให้ใครเรียนรู้จากเราใช่ไหมด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ส่วนรวมแล้วการทำประโยชน์ส่วนรวมกลับเป็นการทำประโยชน์ให้กับตัวเองในขณะเดียวกันนั้นในความเป็นจริงนี่ครูแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นครูโดยสมมติครูโรงเรียนของเราเป็นต้นก็ยังไม่ใช่ครูที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ครูที่เพอร์เฟกต์ผู้ที่เป็นนักเรียนก็ไม่ใช่นักเรียนที่สมบูรณ์แบบมีเป็นเพอร์เฟกต์ใช่ไหมนั้นเราก็ยอมรับในจุดอ่อนและข้อบกพร่องของสังกัดการและพยายามเสริมให้เราทั้งสองฝ่ายดีขึ้นคือไม่ใช่ว่าบ่นและนินทาลับหลังใช่ไหมแต่เราก็พยายามหนึ่งก็ให้อภัยสังกัดการที่เรายังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่จะมีโอกาสที่จะทำให้ตัวเราดีขึ้นแล้วทำอะไรให้ดีขึ้นให้เสียงสะท้อนด้วยความเคารพในเวลาอันสมควรด้วยความหวังดีโดยภาษาที่สุภาพอ่อนโยนนั่นก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ต่อกันและกันอย่างในวินัยสงฆ์ถ้าลูกศิษย์เห็นท่านเห็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์มีความประพฤติที่ไม่เรียบร้อยลูกศิษย์มีหน้าที่ต้องกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่าผมเห็นอย่างนี้แล้วผมไม่สบายใจครับผมไม่รู้ผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่เห็นว่าผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะถูกอะไรเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะไปสั่งสอนท่านแต่เราให้เสียงสะท้อนอันนี้การเป็นอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์ต้องสั่งสอนอย่างเดียวบางทีเราเป็นอาจารย์ด้วยการเป็นตัวอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนอื่นไม่ทำถ้าคนผ่านเขาคือคนอื่นไม่ทำผมก็ไม่ทำฉันก็ไม่ทำเหมือนกันฉันก็ไม่อยากทำเหมือนกันอันนี้คิดไปผ่านนะแต่ว่าถ้าเป็นนักปราชญ์เขาคิดว่าเขาไม่ทำแต่เราจะทำเพราะว่าเราทำเป็นข้อวัดปฏิบัติของเราทำเพื่อความงดงามของเราของส่วนรวมอย่าเอาจิตไปผูกพันกับคนที่ยังไม่เข้าใจยังเข้าไม่ถึงอย่างในวัดบางในบางทีนิสัยใจคอของคนแต่ละคอไม่เหมือนกันนะแม้แต่ในวัดก็มีนานาจิตตัง มีพระรูปหนึ่งสมัยก่อนตอนอาตมาเป็นชาววัดพาลูกหนึ่งมา

กราบเรียนว่าผมรู้สึกว่าผมพูดอะไรไม่เก่งไม่เหมือนเพื่อนเวลามีการสนทนามีอะไรโอ้เขาผูกเก่งเขาผูกคล่องเขาก็เรียนรู้อะไรผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรผมก็นั่งเฉยๆอยู่นั้นอาตมาก็บอกว่านั่นแหละข้อดีของท่านฮะบางทีเนี่ยคนที่พูดมากบางทีเขาก็ประมาทบางทีเขาก็ลืมตัวแต่น่าท่านก็ทำนาทีที่ดีมากซึ่งผมเห็นหลายครั้งเวลาพระกำลังจะขนองกำลังจะลืมตัวผมมองเห็นตัวท่านนั่งนิ่งๆก็จะแบบได้สติในบางคนก็ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการเคลื่อนไหวด้วยความการพูดการจาก็เป็นดำเรียกว่าเป็นผลสวรรค์หรือว่าเป็นตามนิสัยใจของท่านแต่สิ่งที่ท่านให้ทุกครั้งที่เรามาร่วมกันคือความสงบความสำรวมซึ่งในมู่สงฆ์เนี่ยเรียกว่าเป็นประโยชน์มากท่านก็ได้กำลังใจนั้นเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีแล้วเราอย่าเพิ่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าคนอื่นโอ้เขาเก่งกว่าเราเขานันกว่าเราเขาหนีกว่าเราอย่าไปคิดเลยเราคิดว่าเรามีอะไรบ้างที่เราสามารถให้กับส่วนรวมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้แต่อาจจะมีประโยชน์เท่ากันหรือมากกว่าก็ได้ในแนวในการ ชมรมชุมนุมความเป็นผู้ร่วมอยู่ร่วมอย่างเป็นกัลยาณมิตรแนวเป็นสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ของเราพยายามเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันแล้วที่สำคัญในเมื่อเรามาอยู่ที่นี่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเราก็ต้องมุ่งมั่นต่อการศึกษาในส่วนหนึ่งที่สำคัญมากคือการใช้สติใช้ปัญญาของเราในช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการศึกษาคือเราก็ต้องมีเป้าหมายอย่างนี้อย่างเมื่อปีก่อนตรงที่มีรัฐมนตรีมากราบสมเด็จท่านสมท่านประชุก ท่านสมเด็จเรื่องการบริหารสงฆ์ว่าควรจะปรับปรุงมหาเถรสมาคมอย่างไรหลักการบริหารควรจะเป็นอย่างไรที่นี่ท่านสมเด็จก็ความคิดเห็นว่าทุกวันนี้ที่เรามีปัญหาเพราะไม่มีเป้าหมายในการปกครองดูเหมือนบริหารเพื่อบริหารปกครองเพื่อปกครองแต่ไม่มีคำตามคำถามว่าบริหารเพื่ออะไรปกครองเพื่ออะไรอะไรคือเป้าหมายของสถาบันโรงเรียนของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ถ้าเป้าหมายเราไม่ชัดเจนบางทีก็เอ๊ะทำไมจะต้องอย่างนั้นทำไมจะต้องอย่างนี้ไม่อยากขี้เกียจแต่เมื่อเราเห็นเป้าหมายว่าเนี่ยอย่างกฎระเบียบหรือว่าขอตกลงในโรงเรียนก็ออกแบบหรือว่ากำหนดไว้เพื่อเอื้อที่สุดต่อการศึกษาให้ปกป้องให้ลดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาให้มากที่สุดให้สนับสนุนสิ่งที่จะเอื้อต่อการศึกษามากที่สุดนั้นอย่างอยู่ในห้องเรียนในการที่เราตั้งใจฟังคุณครูไม่พูดคุยเวลาคุณครูกำลังถ่ายทอดวิชาให้ความเคารพคุณครูตั้งอกตั้งใจฟังอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ว่ากฎระเบียบ
เพื่อความเรียบร้อยอย่างเดียวแต่เพราะการไม่พูดไม่คุยการรู้จักพูดในตามกาลเทศะที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจของเราพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะได้เรียนรู้พร้อมที่จะได้กำไรจากวิชานี้ก็มีผลที่ทำให้คุณครูมีกำลังใจว่าได้เตรียมงานเตรียมนี้ไว้ทั้งก่อนคุณครูจะสอนในแต่ละภาคแต่ละครั้งแต่ละคาบต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะในการเตรียมไว้ลองคิดดูสิว่าถ้าเราเขียนบทความหลายชั่วโมงแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังแล้วไม่มีใครตั้งใจฟังจะรู้สึกยังไงไหมว่าคุณครูในก่อนที่จะสอนเราท่านต้องใช้เวลามากในการเตรียมตัวนั้นถ้าคุณครูถ่ายทอดด้วยความหวังดีต่อเราแล้วเราตั้งใจฟังไม่พูดไม่คุยมีสติคุณครูก็มีกำลังใจคุณครูมีกำลังใจความสามารถในการสอนก็เพิ่มมากขึ้นบรรยากาศในห้องเรียนก็ดีขึ้นทุกคนก็มีความสุขในการเรียนคือเราก็ดูข้อตกลงเลยว่าวินัยแต่ละข้อมันเป็นวินัยเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายไม่ใช่วินัยเพื่อวินัยแต่เป็นวินัยเพื่อธรรมเพื่อความเจริญในธรรมในธรรมในที่นี้หมายถึงการพัฒนาของเราทุกคนพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิตพร้อมๆกันดังนั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยความรักตัวเองหวังดีต่อตัวเองเราเห็นว่าในการพัฒนาตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรามากที่สุดการพัฒนาตัวเองทั้งด้านสมองด้วยพฤติกรรมด้วยจิตใจด้วยปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดแต่เราทำได้แล้วก็ต้องรู้จักปล่อยวางความฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรต่างๆให้รู้จักเวลาไหนจิตจะเป็นอกุศลจิตเศร้าหมองมุ่นมัวนี่ให้รู้จักปล่อยวางกลับมาอยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่ในปัจจุบันนั้นวันนี้เราก็ได้ทำและก็ได้ประกอบพิธีไหว้ครูก็เป็นการแสดงความเคารพความกตัญญูและความการยืนยันว่าเราพร้อมที่จะเป็นศิษย์พร้อมที่จะเป็นภาระกับอาจารย์แต่ว่าคำว่าภาระนี้ที่จริงเขาใช้ความหมายในคำว่าสุภาระแปลว่าภาระที่ดีพระที่ต้องเป็นพระที่เป็นภาระที่ดีที่ง่ายที่ไม่หนักกับคารวาสกับผู้เป็นผู้อุปถากเราก็เหมือนกันนะขอให้เป็นภาระแต่ขอให้เป็นภาระเบาๆเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ไม่ใช่ว่าอ้าวเราก็เป็นภาระอยู่แล้วอาจารย์ก็ยอมรับเป็นภาระเลยจะไปแปลกใจอะไรเมื่อไรไม่ทำไม่ใช่นะทุกคนต้องพยายามเป็นภาระที่เบาๆอะไรวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดพอสมควรเวลาที่

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
5: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
4: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
6: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
4: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
6: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
4: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
6: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
4: โอ้ดีจังเลยค่ะ
6: นี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
4: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนเพื่อนลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนเพื่อนก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับก การลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายจัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ร.ต.ครับ การลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตก พราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

นะโมปึ่งซือสะเกียหมอนิฮุกขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกๆรูปด้วยความเคารพยิ่งครับและขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังนะไปพร้อมๆกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งนี้ก็คราวนี้ก็จะเป็นการมาขยายเพิ่มเติมจากตอนที่ผ่านมาที่ได้พูดถึงเรื่องประโยชน์ของสมาธิแล้วก็โยมจะต้องมองเห็นประโยชน์ว่ามันสำคัญกับชีวิตของเราแล้วจะต้องแบ่งเวลาให้กับการฝึกสมาธิสำคัญว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราแบ่งเวลาให้ตัวเองหรือไม่หรือว่าเราทำทุกวันนี้ทำประโยชน์อะไรต่างๆเพื่อแต่ผู้อื่นทั้งหมดแต่สิ่งที่พระอาจารย์แนะนำสะกิดใจให้โยมได้รู้ว่าส่วนมากนะคนส่วนมากนะส่วนมากเราจะมีแต่ทำแต่เรื่องตามงานแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นแต่ไอ้เรื่องที่พัฒนาจิตพัฒนาใจซึ่งมันเป็นของเราจริงๆเนี่ยน้อยมากเลยนะแทบจะไม่ได้ทำด้วยซ้ำนะพระอาจารย์ก็เลยต้องมาให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าเราต้องใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้างเพื่อตัวเองคือเพื่อความสุขกายและสุขใจควบคู่กันเพราะกายกับใจเป็นของที่ต้องควบคู่กันต้องพัฒนาไปควบคู่กันเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยนะเราจะพัฒนาแต่ร่างกายต้องเข้าใจว่าชีวิตของเรามันประกอบด้วยร่างกายกับจิตใจแต่ส่วนมากเราจะให้ความสำคัญเฉพาะร่างกายตื่นมาตอนเช้าล้างหน้าล้างตาเสร็จหิวก็กินกระหายก็ดื่มออกกำลังกายอันนั้นคือร่างกายทั้งหมดเลยอันนั้นคือพัฒนาร่างกายแล้วพอทำงานหนักๆมากพอร่างกายมันล้าสุดๆแล้วมันก็หลับอันนั้นคือกระบวนการของร่างกายนะชีวิตในส่วนร่างกายแล้วส่วนจิตใจล่ะจิตใจนี่น้อยมากที่ในการพัฒนาส่วนมากมีแต่จะใช้จิตใช้ใจไปกับปรุงแต่งในเรื่องต่างๆอันนั้นจะทำให้พลังจิตอ่อนเพราะเราไม่ค่อยได้เติมเพิ่มพลังจิตเรามีแต่ใช้พลังจิตใช้จิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เยอะมากตื่นมาตอนเช้าก็มีแต่เรื่องปวดหัวเรื่องรีบใช่ไหมเรื่องรีบเรื่องที่ต้องลุกลี้ลุกลนกับการเวลาที่จะไปทำมาหากินอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วไปเจอเพื่อนที่ทำงานอีกบางคนปวดหัวตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วนะฮะตื่นมาตอนเช้าก็ทะเลาะกันก่อนออกไปทำงานแล้วบางคนแล้วต่อมาเห็นนะเคยเห็นที่เล่าความจริงเนี่ยบางคนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยโอ้ยพูดกันยังไม่กี่คำเลยทะเลาะกันแล้วนะออกไปทำการทำงานก็เครียดไปเลยระหว่างทางพอไปเจอที่ทำงานก็ไปเจอบรรยากาศดีที่ทำงานพอไม่ถูกใจเจ้านายไม่ถูกใจตัวเองบ้างไม่ถูกใจเพื่อนร่วมงานบ้างนะครับก็กลับกลายเป็นความทุกข์จิตใจมันก็จะหมกมุ่นอยู่แต่กับการที่จะเอาชนะการเครียดแค้นชิงชังการรักโลภโกรธหลงอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ไปหมกมุ่นอยู่ในคำว่ารักโลภโกรธหลงมันก็หมกมุ่นอยู่แต่ตรงนั้นอันนี้ส่วนมากทุกวันจิตของคนเราจะเป็นอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นกายมันก็เหนื่อยใจมันก็เหนื่อยทั้งกายทั้งใจมันก็เหนื่อยไปพร้อมกันผลสุดท้ายหลับไปวันไม่ได้อะไรเลยได้แค่นอนตื่นมาตอนเช้าเอาอีกแล้วทำอยู่แต่แบบเดิมๆแบบนี้อาตมามองว่ามันพัฒนาแต่กายแต่ใจมันน้อยที่จะพัฒนาเพราะการพัฒนาใจเนี่ยนะเป็นเรื่องที่โยมควรจะเอาใจใส่ยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งสำคัญเพราะท้ายที่สุดจะเหลือแต่ดวงจิตดวงเดียวนะที่ข้ามภพข้ามภูมิแล้วโดดเดี่ยวเดียวดายชีวิตในท้ายที่สุดโดดเดี่ยวเดียวดายตายคนเดียวแน่นอนไม่มีใครไปตายกับเราหรอกเราตายคนเดียวจิตของเรามันก็ล่องลอยไปด้วยตัวของมันเดียวด้วยตัวคนเดียวนะถ้าจิตไม่มีบุญจิตไม่มีพลังงานจิตไม่มีเสบียงจิตไม่มีพลังแล้วมันจะไปข้ามภพข้ามภูมิได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้มาเรามาพูดเจาะจงในเรื่องของการพัฒนากายกับจิต
นะฮะโดยการฝึกสมาธิเริ่มต้นสมาธิเริ่มต้นก็จะเพิ่มเติมเป็นสติก็คือการเอาสมาธิที่ฝึกแล้วมาใช้ในชีวิตประจำวันมันจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันโดยใช้กายเป็นฐานกายเป็นฐานคือกายจะเป็นที่พักพิงของจิตนั่นเองนะฮะพระอาจารย์ได้พูดถึงตรงนี้ว่าให้ญาติโยมได้เห็นความสำคัญแล้วก็ให้โยมได้เอาใจใส่ในการฝึกสมาธิด้วยการกันเวลาให้ตัวเองอย่างน้อย5นาทีถึง10นาทีนะครับถ้าทำได้ทุกวันก็ดีทำเวลาไหนดีที่สุดเริ่มต้นจากการฝึกเนี่ยทำในเวลาที่นอนก่อนที่จะนอนหรือก่อนที่จะตื่นตอนเช้าพอเรารู้สึกตัวในยามแรกเรายังไม่ลุกพรวดพราดนะเรายังไม่ลุกพรวดพราดทีเดียวแต่เราเอาจิตอยู่กับกายของเราก่อนเหมือนกับองค์พระแม่กวนอิมปางนอนเนี่ยนี่เป็นปริศนาธรรมแห่งการฝึกจิตในอิริยาบถนอนเป็นการพักผ่อนทางกายที่ผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็เป็นการสำรวมจิตให้อยู่ในกายเรากำลังฝึกจิตในอิริยาบถนอนเป็นอิริยาบถที่เราอยู่ส่วนตัวไม่มีใครรบกวนในเวลานั้นเป็นเวลาของเราเองที่เราสามารถที่จะฝึกจิตของเราได้อันนี้ข้อแม้คือต้องทำเองไม่มีใครช่วยได้เรื่องแผ่พลังจิตนะต้องฝึกเองจริงๆโยมบางคนก็บอกว่าไร้สาระเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ไงเราไม่รู้ว่ารูปกับนามเราไม่รู้ว่ากายกับจิตเราไม่รู้ชีวิตคือประกอบขึ้นด้วยอะไรแต่ถ้าโยมศึกษาธรรมแล้วโยมจะรู้ว่าจริงนะชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าประกอบขึ้นด้วยรูปกับนามอันนั้นคือภาษาธรรมแต่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าชีวิตก็คือกายกับจิตกายกับใจนี่แหละสองอย่างรวมกันจะแยกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ชีวิตคืออะไรชีวิตคือการรวมกันระหว่างกายกับจิตกายกับจิตรวมกันเป็นหนึ่งนั่นคือชีวิตแต่ทุกวันนี้เราอยู่แต่พัฒนากายอย่างเดียวเราไม่ได้พัฒนาจิตเพราะรายการในวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการพัฒนาจิตพัฒนากายได้โยมพัฒนากันอยู่แล้วแต่พัฒนาจิตเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้รายการทีวีจึงได้มานำเสนอให้รู้ว่าการที่จะพัฒนาจิตเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตมันประกอบด้วยกายกับจิตนะจิตตรงเนี้ยหลังจากที่เราให้เวลาตัวเอง5นาที10นาทีควรจะเลือกอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งในยืนเดินนั่งนอนในชีวิตประจำวันควรจะปลีกวิเวกออกมาห่างจากเพื่อนมาสัก5นาทีเริ่มต้นหรือจะให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะหลับก่อนที่เราจะหลับนะมันจะมีช่วงหนึ่งก่อนที่เราจะหลับเนี่ยส่วนมากคนธรรมดาเขาถึงเวลาหลับก็หลับตาเลยอันนั้นคือถ้าร่างกายมันล้ามันจะหลับใช่ไหมแต่จิตมันไม่หลับสิจิตมันเนี่ยมันก็จะฟุ้งอ่ะคือถ้าจิตมันหลับในขณะที่ร่างกายล้าร่างกายมันเหนื่อยมันเมื่อยจากการทำการทำงานต่างๆเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติรับรู้อารมณ์มันร่างกายมันหลับจิตมันก็บังคับไม่ได้เพราะร่างกายมันล้าจิตมันบังคับไม่ได้แต่จิตมันยังมีตัวคิดอยู่มันก็เลยกลายเป็นฝันฟุ้งฝันกับฟุ้งนี่แหละมันก็ทำให้จิตเหนื่อยจิตมันทำงานจิตมันทำงานแต่ที่มันหลับที่มันไม่รู้ตัวคือสมองมันพักสมองตัวที่จิตมันมาทำงานร่วมกับสมองคือตัวนั้นมันพักแต่จิตจริงๆนะมันยังทำงานอยู่ถ้าจะให้จิตพักผ่อนจริงๆนะสมาธิเท่านั้นจิตที่จะพักผ่อนได้คือจิตที่เป็นสมาธิเท่านั้นคือเป็นอารมณ์ที่จิตที่พักผ่อนแล้วมันไม่ได้แค่พักผ่อนธรรมดามันพัฒนาด้วย

จิตตัวนี้มันอัศจรรย์มากนะครับเพราะฉะนั้นญาติโยมหลายๆท่านเนี่ยยังฝึกจิตตัวเองให้เข้าสู่ความสงบยังไม่ได้เลยวันนี้พระอาจารย์ก็เลยจะมาบอกวิธีการให้ง่ายๆแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะกันเวลาให้ตัวเองแล้วให้เอาสำรวมกายวาจาจิตให้มันเอาเข้าไว้ในกายกายนี่เหมือนถ้ำเป็นที่อยู่ของจิตตรงนี้เราต้องจับพิกัดจับเรื่องราวตัวนี้ให้ได้ก่อนแม้แต่เวลาเรานอนเราทอดกายนอนตะแคงขวาหรือนอนหงายก็ตามจิตให้เอามาไว้ในกายก็ให้มันมาพักอยู่ในกายของเราอยู่ในกลางกายก็ได้นะครับชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปเรื่อยๆจิตที่สงบนั้นเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จจากพลังงานธรรมชาติให้เอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลังงานธรรมชาติให้เอาจิตเป็นพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลังที่อยู่รอบกายของเรานั่นคือพลังงานทั้งหมดที่อยู่ล้อมรอบกายของเราเนี่ยพลังงานความสงบให้เอาจิตเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความว่างสิ่งที่อยู่รอบกายของเรามันคือความว่างทั้งหมดคืออากาศธาตุนะให้เอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอากาศธาตุตรงนี้เข้าใจไหมโยมคือแยกจิตของเรานะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างเปล่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนน้ำเนี่ยมีคำถามสั้นๆน้ำมีอยู่หยดเดียวแต่ทำยังไงจะให้น้ำนั้นเนี่ยกลายเป็นน้ำทั้งมหาสมุทรทั้งทะเลมหาสมุทรล่ะก็เอาน้ำหยดนั้นน่ะไปหยดลงในทะเลซะมันก็จะกลายเป็นมหาสมุทรแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเหมือนกันจิตของเราดวงเดียวเนี่ยทำยังไงจิตของเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างสงบในอากาศธาตุก็ให้เอาจิตของเรารวมกันกับอากาศธาตุซะเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซะมันก็จะกลายเป็นความว่างเสมอกันพอจะเข้าใจไหมแต่มาว่าไม่ยากนะตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างเนี่ยเราต้องจูงจิตด้วยการบริกรรมการมีการบริกรรมคือเป็นการรวมจิตไม่ให้มันฟุ้งซ่านเอาอารมณ์แห่งความฟุ้งซ่านมาเป็นหนึ่งเข้าไปในกายให้ได้ตรงนี้โยมทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนะพอทำให้ได้แล้วตอนนี้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้การยืนเดินนั่งแล้วก็นอน4อิริยาบถใหญ่ๆเนี่ยเอาสมมติว่าโยมกำหนดจิตก่อนนอนแล้วโยมก็หลับอันนั้นคือนอนนะอิริยาบถหนึ่งคือนอนแล้วตอนเช้าแล้วตอนไงตื่นมาก็ต้องนั่งเห็นไหมลุกนั่งก่อนลุกนั่งจิตโยมต้องต่อเนื่องเลยพอเรารู้สึกตัวจากการตื่นตอนเช้าทุกวันเนี่ยพอเรารู้สึกตัวว่าเราตื่นนอนแล้วนะจิตโยมก็มาอยู่ในขณะที่นั่งให้กำหนดรู้ว่าเรากำลังนั่งกำหนดรู้นะสมาธิมันต่างไปแล้วสมาธิเป็นความสงบกำหนดรู้ตัวนี้เป็นสติแล้วต้องเอาสติเพิ่มขึ้นมานั่งปั๊บเราจะรู้เออเรากำลังนั่งนั่งเสร็จจะทำยังไงลุกขึ้นยืนเสร็จเดินไปไหนเดินไปห้องน้ำไงใช่ไหมนี่ชีวิตมันจะวนอยู่อย่างนี้นอนลุกขึ้นมานั่งนั่งยืนเสร็จแล้วก็เดินตอนเดินเนี่ยจิตเราต้องอยู่ที่ไหนตอนเดินให้นับเท้าตอนเดินนับเท้าก็คือจิตต้องอยู่ที่เท้านะเดินไปไหนไปนั่งไปเข้าห้องน้ำก็ต้องนั่งนั่งพับตอนที่เรานั่งจิตก็ให้อยู่ที่กายนะฮะจิตให้จดจ่ออยู่ที่กายของเราอยู่กับอิริยาบถที่เรากำลังทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็ต้องยืนอีกแหละยืนแล้วก็เดินนับเท้านั่งให้นับลมหายใจนอนตอนนอนนี่นับอะไรนับท้องท้องยุบพองยุบนั่งนับลมหายใจเดินนับเท้านอนนับท้องมันต้องนับการนับนี่แหละ

คือการฝึกสติตรงนี้แหละครับมันจะทำให้จิตของโยมเนี่ยพลังงานมันจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นโยมจะไปล้างจานโยมเดินไป

พวกขยะทิ้งไปเศษอาหารทิ้งไปเอาไปล้างลงในน้ำแฟบน้ำยาใช่ไหมฮะลงไปน้ำยาล้างจานเสร็จแล้วก็เอาไปน้ำสะอาดหนึ่งน้ำน้ำที่สองเสร็จแล้วโยมก็จับจานเอาไปวางไว้ในที่วางจานจิตโยมต้องอยู่ในขณะที่โยมกำลังทำงานในขณะที่เรากำลังล้างจานนั้นเรากำลังล้างใจของเราไปสติตรงนั้นนะมันต่อเนื่องจิตโยมจะไม่ฟุ้งซ่านแล้วพลังจิตมันจะเพิ่มขึ้นมันจะสนุกกับงานมันจะไม่รู้จักเบื่อแต่ถ้าโยมทำงานล้างจานไปด้วยใจโยมก็คิดไปด้วยโอ้จานทำไมมาเยอะแยะทำไมเราต้องมาทำอยู่แบบนี้โอ้ยังไม่หมดอีกเลยเนี่ยมันทำไมไม่ล้างเองเราทำไมต้องมาล้างจิตมันจะเป็นลบไปหมดเลยอันนั้นนะฟุ้งซ่านแล้วอันนั้นจะทุกข์จะล้างจานไม่มีความสุขเลยอันนั้นไม่ใช่ล้างใจแล้วอันนั้นโยมกำลังเพิ่มเติมขยะใจให้กับตัวเองแล้วโอ้จานมาเยอะจังเลยกองแค่นี้10ใบไม่พอมาอีก20ใบมองไปโต๊ะอาหารโอ้เมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ยเป็นร้อยใบเลยโอ้โหต้องทำอีกกี่วันอีกกี่เวลานี่กว่าจะหมดอะไรเงี้ยใจมันจะปรุงแต่งไปในทางลบหมดเลยแต่ถ้าจิตโยมอยู่กับปัจจุบันได้เมื่อไหร่นะถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันได้เท่าไหร่นะมามากเท่าไหร่โยมก็ไม่หวั่นเพราะจิตโยมอยู่กับจานที่โยมกำลังล้างจานถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเราก็ลังล้างใจของเราด้วยอันนี้เรียกว่าการเอาสมาธิที่ฝึกอยู่ในปัจจุบันมาใช้ในชีวิตประจำวันอันนั้นเป็นจะแยกเป็นสองลักษณะอันนั้นเป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิแบบลืมตานะสมาธิแบบหลับตากับลืมตานี่ต่างกันแล้วนะสมาธิแบบหลับตาเนี่ยก็คือจะหลับตาในขณะที่โยมกำหนดจิตฝึกสมาธิอนาสมาธิหลับตานะแต่ในขณะที่เราเอาจิตมาทำงานในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เป็นการเพิ่มพลังสมาธิอีกเหมือนกันแต่นั้นเป็นสมาธิแบบลืมตา สมาธิแบบลืมตาเนี่ยคำภาษาพระเขาเรียกสติคือการฝึกในชีวิตประจำวันคือการฝึกสติจำไว้นะสมาธิเนี่ยมีสมาธิหลับตากับลืมตาทั้งสองอย่างต้องควบคู่กันโอเคไหมโยมลองเอาไปใช้ว่ามันจะเป็นจริงไหมแล้วตอนนี้มีคำถามมามากมายในเรื่องของการฝึกสมาธิหลายคนก็บอกพอฝึกทีไรมันหลับทุกทีเลยหลวงพ่อมันคืออะไรมันแปลว่าร่างกายของโยมล้าละหนึ่งสองจิตใจเราเองก็พอมันรวมเนี่ยมันจะปรับเขาเรียกว่ามันจะปรับอารมณ์มันจะหลับอันนี้เป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาเริ่มต้นของการฝึกสมาธิการหลับการอะไรนี่มันเป็นการให้โยมส่งสัญญาณให้โยมได้รู้ว่าจิตของเราเริ่มมาถูกทางแล้วนะจิตของเราเริ่มรวมได้แล้วจิตของเราเริ่มรวมได้แล้วเนี่ยพอจิตมันมารวมอยู่ในอารมณ์ความสงบแล้วมันก็จะเริ่มปรับมันจะเข้าสู่โหมดแห่งความสงบมันจะค่อยๆเคลียร์ความคิดเคลียร์ความฟุ้งซ่านต่างๆเพราะความฟุ้งซ่านเป็นของหนักนะแต่เราก็ปล่อยจิตฟุ้งกันจนชินอะไอ้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ญาติโยมไม่รู้ตัวว่าเรากำลังสร้างทุกข์โดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะการปล่อยจิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความทุกข์โดยที่เราเองไม่รู้ตัวนะแต่ถ้าเราเข้าใจด้วยปัญญาว่าชีวิตนี้จะต้องเป็นสุขจากการฝึกสมาธิให้ได้เราก็เริ่มลงมือฝึกในการที่ฝึกเรารวมจิตมาเริ่มต้นรวมเขาเรียกว่าสำรวมคำพูดสำรวมความคิดสำรวมการกระทำสำรวมกายสำรวมคำพูดสำรวมความคิดไงกายวาจาใจนั่นแหละสำรวมลงมาอยู่ในกายแล้วพอเริ่มหมดเข้าสู่โหมดความสงบเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่โหมดความสงบนี้ตอนนี้จิตมันจะได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนอันนี้เป็นบุญนะโยมไม่ต้องตกใจหลายคนอาจจะกังวลใจว่าโอ้นั่งสมาธิทีไรหลับทุกทีอ่ะก็นั่งต่อไปสิเอาวันนี้5นาทีพอแล้ววันพรุ่งนี้อีก5นาทีวันต่อไปอีก5นาทีพลังจิตที่โยมสะสมทุกวันมันจะชินแล้วมันจะเริ่มแปลงทางที่จะเข้าสู่ความสงบถ้าจิตเป็นสมาธิเข้าสู่ความสงบแล้ววันนั้นมันจะผ่องใสแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในสภาวะที่ว่างโล่งโปร่งสบายสภาวะนั้นเป็นสภาวะที่ไม่คิด

จิตที่สงบคือจิตที่ไม่คิดและจิตที่สงบนี่คือความสงบไม่มีสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบอย่างภาษาพระที่ท่านบอกว่านัตติสันติปรังสุขังสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าชีวิตของเรามันมีกายกับใจทุกวันนี้เรามีแต่พัฒนากายนะเราไม่ได้มีพัฒนาจิตการพัฒนากายโยมทานอาหารทุกวันออกกำลังกายทุกวันพักผ่อนทุกวันนะครับอันนั้นอ่ะพัฒนากายกายก็จะเติบโตนะตั้งแต่เด็กจนกระทั่งมาถึงวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นจะเป็นสู่วัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่สู่วัยชรานั้นเราพัฒนากายมาโดยตลอดนะฮะหิวก็กินกระหายก็ดื่มอันนั้นคือของที่เอามาพัฒนากายใช่ไหมแล้วใจล่ะใจเนี่ยเราอาหารใจคืออะไรอาหารใจคือความสงบคือสมาธิคือจิตที่ไม่คิดตัวเนี้ยโยมได้ให้อาหารใจไหมเราเคยได้ให้อาหารใจเราบ่อยไหมวันหนึ่งวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราให้อาหารใจของเราเนี่ยวันละ5นาทีอ่ะเราเคยให้เขาไหมเราไม่เคยเรามีแต่คิดแล้วก็คิดมากก็ฟุ้งซ่านแล้วก็มีแต่ความทุกข์ทั้งที่มันดูแล้วมันง่วงก็นอนกระหายก็ดื่มหิวก็กินเมื่อยก็พักแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังทุกข์อยู่มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันไม่พอมันยังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วท้ายที่สุดพอจิตฟุ้งนะพลังจิตอ่อนเนี่ยตัวรักตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันมาแล้วไอ้พวก3ตัวเนี่ยกิเลสมันเข้ามาแล้วมันทำงานกันเป็นทีมนะกิเลสอ่ะมันเป็นพวกนะมันไม่ใช่ตัวลำพังกิเลสมันจะมีอยู่3ตัวอาตมาเรียกว่ามันเป็นตัวเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราจิตเราเศร้าหมองไงไอ้ตัวนี้แหละที่มาทำให้เราวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี่ยก็จริงนะจริงที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไปบอกกิเลสเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองใครไปข้องเกี่ยวกับมันแล้วมันทำให้เราหมกมุ่นและเกลือกลั้วอยู่กับโลกใบนี้ไม่มีที่สิ้นจบข้ามภพข้ามภูมินู่นน่ะทำไมโอ้โหมันเป็นเรื่องร้ายแล้ว3ตัวนี้มันกลัวอะไรรู้ไหมความสงบอะถ้าจิตโยมสงบเมื่อไหร่นะจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติที่ว่างเมื่อไหร่นะเขาเรียกว่าลูกแก้วกำแพงแก้วมันจะห่อหุ้มกายของโยมในขณะที่จิตเราเข้าสู่ความสงบนั่นเองไอ้กิเลส3ตัวนี้มันก็นั่งง้อยอยู่งั้นแหละมันเข้ามาทำอะไรเราไม่ได้เพราะใจเราไม่ได้เป็นไปกับมันในเมื่อเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้มันก็ต่างคนต่างอยู่ไอ้ตัวนั่นแหละคืออำนาจจิตเนี่ยพอมันพัฒนาถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะมีกำแพงแก้วคุ้มกันตัวกิเลส3ตัวนั้นมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้ถึงอาจจะแวบและเผลอโลภไปบ้างโกรธไปบ้างหลงไปบ้างแต่มันก็แค่แป๊บเดียวพอจิตเรารู้ตัวทันแล้วโอ้พอจิตเรามีพลังพอเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะหงอยเลยกิเลส3ตัวมันจะหงอยเลยนะให้โยมมองอย่างนี้แล้วโยมจะรู้ว่าเออถ้าเราตั้งหลักได้แบบนี้ชีวิตของโยมจะเข้าสู่ความสุขอย่างแท้จริงแล้วมีน้อยก็อยู่ตามน้อยมีมากก็อยู่ตามมากอยู่แบบพอดีพอเพียงก็คือเพียงพอกับชีวิตของเราที่มีพอเราไม่อยากได้อยากมีอะไรจนเกินไปมันก็อยู่ได้ในชีวิตนี้อยู่เพื่อรอวันตายวันหนึ่งท้ายที่สุดวันหนึ่งมันก็จากกันไปโยมว่าจริงไหมล่ะนี่คือสัจธรรมเป็นแบบนี้ตอนนี้พอเราเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นทุกวันงานไม่มีอะไรหรอกโยมมีแต่งานศพเดี๋ยวก็ไปงานนนเดี๋ยวก็คนนั้นตุยแล้วคนนี้ตายอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นสัจธรรมชีวิตตั้งแต่ชั้นสูงลงมาถึงชั้นล่างเหมือนกันหมดเลยวนวงจร
แล้วเราจะหาอะไรเป็นนักหนักกันหนาทุกวันนี้ปวดหัวใช่ไหมไอ้ช่วงหนึ่งก็สนุกแหละโอ้โหสนุกหาสนุกทำสนุกเป็นในท้ายที่สุดพอมาถึงวันหนึ่งชักจะเหนื่อยชักจะเหนื่อยตอนนี้กำลังจะแสวงหาความสุขของชีวิตอีกหมวดหนึ่งก็คือความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองมีไหมเพราะอันที่มันเป็นทุกทุกวันนี้ทุกเพราะหาเงินหาทองแล้วมันจึงทุกแต่ความสุขที่ไม่ต้องมีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องอ่ะมีไหมมีคือความสุขตัวนี้นี่แหละนะแล้วโยมจะโยมไปคิดดูนะว่าจริงไหมถ้าเราอยู่แบบตามมีตามเกิดตามสติตามปัญญาของเราเราก็อยู่แบบนี้อย่าเกินตัวถ้าเกินตัวมากเมื่อไหร่มันก็ทุกข์มากเมื่อนั้นเหมือนอาตมาสร้างวัดเหมือนกันแรกๆก็วัดเล็กๆก็ดีอยู่แล้วพอทำวัดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสนุกในการสร้างช่วงหนึ่งนะฮะแต่พอทำถึงวันหนึ่งอ้าวเดี๋ยวอันนั้นก็พังอันนี้ก็พังตอนนี้ก็ต้องซ่อมแล้วไม่ได้สร้างแล้วซ่อมแล้วนะเหมือนวัดครูบาอาจารย์หลายวัดเห็นไหมพอทำวัดใหญ่โตไปพอหมดบุญบารมีครูบาอาจารย์ปั๊บสมภารรูปใหม่ขึ้นมาเนี่ยอย่าว่าแต่สร้างใหม่เลยนะโยมไอ้แค่จะซ่อมของเก่าเนี่ยยังคิดหนักเลยเห็นไหมอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นความสุขไม่ได้อยู่ที่การสร้างการอะไรมากมายแล้ววันนี้มันมาเจอด้วยตัวเองในระดับหนึ่งแล้วจึงเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพอชีวิตย่างเข้าวัย50สังขารก็โรยราโรคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้าเรามานั่งคิดโอ้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อายุ39ปีพออายุจะ50 60เรายังไม่ได้ครึ่งอะไรของพระองค์เลยเหรอพระพุทธเจ้าเป็นพระหนุ่มนะพระพุทธองค์นะอายุ39ปีนะตรัสรู้พระหนุ่มนะไม่ใช่93นะ39อายุพระองค์39บรรลุธรรมใช่ไหมพระองค์ทำงานอยู่ถึง40กว่าปีจนละสังขารปรินิพพานอายุ80เพราะฉะนั้นวันนี้เราอายุเท่าไหร่เราคิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะฝึกจิตได้หรือยังโยมถ้าใครเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้ที่รับชมอยู่ณขณะนี้นะโยมจะได้เปรียบแล้วโยมจะได้เข้าถึงธรรมมากกว่าผู้อื่นพอเข้าถึงธรรมได้มากผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราจะเห็นถึงความสุขที่มีอยู่ในตัวตนและเราสร้างด้วยตัวเองนะขอเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกท่านหวังว่าคติธรรมคำสอนนะฮะแม้แต่เพียงดูไม่เยอะแต่เอาไปฝึกแล้วโยมจึงจะได้พบกับความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราได้อย่างแท้จริงหุกโจ้ป๋อหอกวงอิมหุกโจ้ป๋อเพ่งอังเฮงเฮงเฮงบ่วงสื่อเฮงอ๋อนี่ถอหุกอาบิตพุทธเจริญพร

สดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้นำเรื่องของความกตัญญูความเพียรเป็นคุณสมบัติของคนดีและสิ่งที่ไม่ควรกระทำกับพ่อแม่นะคะมานำเสนอในรายการด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัตสสะตังชีเวกุสิโตหีนวิริโยเอกหังชีวิตังไสโยวิริยังอารภโตทันหันติอีขอแสดงความนับถือมายังพระมหาดร.อเนกกิติปาโลพระคุณเจ้าเจริญพรคุณแม่สมถวัลย์ชัยทรัพย์ลูกๆหลานๆแล้วก็บรรดาญาติสนิทสหายที่มาร่วมงานทำบุญอายุ80ปีของคุณแม่สมถวัลย์ชัยทรัพย์ซึ่งวันนี้ตรงกับวันเกิดไหมตรงไหม80ครบหรือย่าง80ย่างใช่ไหมย่างแล้วหอมยังหอมยังย่างแล้วหอมยังหอมแล้วนะฮะคนนั้นอายุ80ของคุณแม่สมถวัลย์จริงอาตมาก็รู้จักมาหลายปีแล้วนะแม่นะสักร่วม20ปีแล้วนะตอนนั้นจำได้ว่าคือมันต้องจำได้คนเราเนี่ยมาบรรยายเรื่องอะไรก็ไม่ทราบคุณแม่ท่านก็จัดสำรับให้สำรับสวยเชียวเป็นสำรับลายทองนะแต่ลุ่มมุกแต่กับข้าวมันไหว้ศาลเจ้าอ่ะมีทั่วละนิดละนิดละนิดจะฉันอะไรมันเต็มอื้อก็ไม่ได้ท่านสำรับสวยเนี่ยมันอาหารมันไม่อร่อยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็สั่งน้ำพริกหลงเหลือไปแล้วใช่ไหมน้ำพริกตาแดงนะฮะเดี๋ยวเสด็จอาตมาไปหาเองกับปลาดุกไม่เป็นไรหรอกแถวนครนายกบอกคลองมันเยอะนะก็อายุ80ปีท่านย่าง80ก็ถือว่าให้ลูกๆหลานๆและพวกเราเข้าใจท่านผู้ชมที่ชมโทรทัศน์ก็เหมือนกันให้เข้าใจว่า80ปีเนี่ยเป็นการเสวยอายุพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ย

มีอายุ80ปีแต่80ปีของพุทธเจ้ามันก็มีมารท่านหนึ่งขันธมารขันธมารคืออะไรท่านร่างกายก็เริ่มโดยอายุของมนุษย์สมัยนี้นะฮะสมัย 2,500 กว่าปีเนี่ยขันธมารก็มีแล้วใช่ไหมท่านปวดหัวตัวร้อนไม่สบายอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของขันธมารเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีนะลูกหลานก็ดูแลแม่มีคนนอนด้วยไหมกับแม่ใครนอนกับแม่หนูเหรอแล้วคุณนี่เป็นคุณยายหรือคุณย่าลูกคุณยายนะต้องดูแลเราเป็นหลานยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมลูกไม่มีก็อย่าไปมีมันนะลูกอยู่เป็นเพื่อนคุณยายใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนคุณยายไปก่อนทุกคนก็รักหลานหมดแหละท่านอาตมามีหลานเล็กๆหรือเด็กเล็กๆก็รักมันน่ารักมันประหล่อเรากินจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแต่เด็กนะก็ต้องดูแลไปว่าคุณยายคุณย่ามีขันธมารอะไรแล้วก็เตรียมเบอร์โทรศัพท์เรื่องโรงพยาบาลไว้เตรียมผู้คนไว้เตรียมรถสำหรับจอดเอาไว้หนึ่งทุกวันตอนเย็นๆเนี่ยต้องมีรถของอะไรของชลพฤกษ์รีสอร์ทมาจอดเอาไว้ต้องประสานโรงพยาบาลเอาไว้นะฮะนี่ทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะคุณแม่สมถวันนะมีอะไรฉุกเฉินก็ไปโรงพยาบาลก็ต้องติดต่อโรงพยาบาลว่าอันนี้สำคัญยาเฉพาะหน้ากับยาที่หมอจะให้พอท่านทั้งหลายที่มาก็เหมือนกันที่อายุเยอะๆหรือใครมีพ่อมีแม่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหน้าที่ของลูกมีความสำคัญลูกเนี่ยจะเป็นอุดมมงคลพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคละมุตตมังเคยได้ยินใช่ไหมที่สวดมงคลสูตรผู้ปรารถนามงคลที่สูงสุดในโลก1ใน38ประการคือมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคละมุตตมังการบำรุงบิดามารดานำมาซึ่งมงคลคราวนี้คนเราก็แปลว่าบำรุงเพราะว่าอะไรคือบางทีเราแปลพุทธพจน์เนี่ยเราไม่ได้แยกศัพท์มาตาปิตุคืออะไรมาตาคือแม่ปิตุพ่ออุปะแปลว่าเข้าไปใกล้ฐานะแปลว่าไปอยู่ด้วยเอตมังครมตมังเป็นมงคลสูงสุดบรรดามงคลในโลกนี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ข้อนี้แหละคุณแม่สมถวันเจริญมาก็เพราะว่ามงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกที่เป็นมโนธรรมสำนึกของมนุษย์เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่หรือที่ตรูทัยก็มองเห็นแล้วต้องมองแย้งในมุมแย้งว่าแล้วไอ้ที่มันไม่เจริญล่ะที่คนมันไม่เจริญเนี่ยมันต้องมองข้อเดียวท่านอาตมาอยากให้มองข้อเดียวเพราะอะไรเพราะพระอินทร์ท่านสั่งนามณีเมขลาเอาไว้ว่ามีหน้าที่รักษามหาสมุทรให้ดูว่าถ้าสำเภาล่มให้ช่วยคนที่มีคุณธรรมก่อนคุณธรรมข้อแรกที่ควรจะช่วยคือบุคคลใดมีความกตัญญูต่อบิดามารดาให้ช่วยบุคคลคนนั้นก่อนส่วนไอ้ความขยันถ้าสมหาสมุทรล่มใช่ไหมกลัวตายไหมท่านกลัวตายคนกลัวตายมันก็ต้องว่ายน้ำคนอยากประสบความสำเร็จมันก็ต้องว่ายน้ำอะไรก็แล้วแต่คนว่ายน้ำเพื่อพ่อเพื่อแม่คือใครเพราะฉะนั้นเมื่อสำเภาล่มพระมัชชนกว่ายน้ำเจ็ดวันนางมณีเมขลามาช่วยอะไรเพราะมัชชนกว่ายน้ำด้วยความกตัญญูท่านเพราะจึงเป็นความกตัญญูเพราะแม่ของพระมาชนกเป็นอดีตพระเทวีเป็นอดีตพระเทวีซึ่งตกยากเกิดสงครามแล้วนางก็หนีไปอุ้มท้องลูกหนีไปแล้วก็ไปอยู่จำปากนครจากนั้นมามาชนกเมื่ออะไรออกมาแล้วแม่ตกอยู่ในภาวะสองประการคือจนกับจรแล้วไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติเมื่อรู้ความจริงๆแล้วมาชนกจึงตั้งใจที่จะกู้หน้าแม่ตั้งใจไว้6เรื่องท่าน1กลัวพ่อแม่อับจน
สองกลัวพ่อแม่อับอายสามกลัวพ่อแม่อับเฉาสี่กลัวพ่อแม่อับปางห้ากลัวแม่พ่อแม่อับโชคหกกลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกแล้วไม่มีเงินทำบุญอุทิศกุศลคนเราถ้ากลัวหกเรื่องนี่นะฮะไม่มีหายนะมีแต่ความเจริญหนึ่งกลัวพ่อแม่อับจนลูกที่มันขยันทุกคนเนี่ยท่านสังเกตดูกลัวพ่อแม่อับจนถึงพ่อแม่นะเกิดมาพ่อแม่ไม่มีอะไรเลยท่านเด็กพวกนี้จะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะต้องเลี้ยงพ่อแม่เราให้ลืมตาอ้าปากเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินให้ได้ถ้าพ่อแม่มีฐานะล่ะเด็กพวกนี้จะขยันต่อไปถ้าเกิดมาพ่อแม่มีฐานะปู่ย่าตายายมีฐานะนะมันได้กำไรใช่ไหมท่านมันได้กำไรแต่ลำบากไหมลำบากพอกันหนูเกิดมาเป็นหลานคุณยายใช่ไหมก็ลำบากไม่แพ้กับเกิดเป็นหลานคนจนถ้าผู้ชมสักอย่าไปนึกว่าเฮ้ยเขาเกิดมารวยอ่ะเขาสบายคนรวยไม่มีสบายถ้าคนรวยสบายนะฮะมันก็เป็นอัมพาตนอนกินสักกระจกไปใช่ไหมคนรวยลำบากกว่าคนจนนะท่านเพราะอะไรฮะเพราะบริวารเยอะกว่าการที่มันบริวารเยอะกว่ามีความสำคัญเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเพราะเขารวยแล้วเขาถึงได้สบายคนรวยไม่มีสบายเพราะฉะนั้นคนต้องคิดว่ากลัวพ่อแม่อับจนไอ้จนอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วท่านมันก็ไม่เขาถือว่าจนอยู่แล้วกินอะไรก็ได้แต่รวยแล้วตกต่ำน่ากลัวกว่าจนแล้วได้ดีแล้วต้องประคองฐานะให้ดีถ้าประคองฐานะไม่ดีนะฮะถือว่าไม่กตัญญูเพราะนั้นเกิดมาเป็นคนเนี่ยคนละถ้ากลัวพ่อแม่อับจนนะท่านนะฮะคนคนนั้นจะมีความกตัญญูบวกกับความเพียรกตัญญูนี่มันต้องมีแรงบวกนะไอ้คนกตัญญูเฉยๆเนี่ยนะไม่จริงนะท่านคนกตัญญูต้องมีแรงบวกคนกตัญญูจะบวกกับความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติคนพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรกำลังของความเพียรจะบวกกับความกตัญญูจะเป็นสองแรงแล้วตรงนี้คือความเจริญของมนุษย์ท่านถ้าตกต่ำจะงอกเงยถ้างอกเงยและจะงอกงามถ้ามั่งคั่งและจะมั่นคงนี่คือข้อแรกที่เป็นสิ่งสำคัญที่ลูกหลานของคุณแม่สมถวรรค์เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของความกตัญญูเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมทุกคนเข้าใจว่าที่ทุกคนเจริญเนี่ยเพราะว่าละกลัวพ่อแม่อับจนแล้วจะมีความขยันไม่มีตกคุณแม่สมถวรรค์กลัวพ่อแม่อับจนไหมกลัวไหมเกิดมารวยไหมเกิดมาบนกองเงินกองทองไหมไม่รวยเกิดไม่ได้รวยละแต่ทำไมจึงสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีทองเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระใส่แล้วนะท่านก็ทุกคนเนี่ยที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้เอาว่ามันดีกว่าเดิมเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ที่ความกตัญญูเพราะนั้นใครไม่กตัญญูไม่มีทางเจริญท่านอาตมาไม่เห็นทางเจริญเลยเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่อับอายจะมีความกตัญญูบวกกับหิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวบาปเด็กพึ่งนี้ไม่เลวท่านคนเราท่านลองนะทำอะไรนะฮะความชั่วเนี่ยมันทำกันได้ทุกวันนะทำได้ไหมมีโอกาสทำความชั่วทุกคนแหละแต่ทำไมบางคนเขาไม่ทำล่ะเพราะเขานึกถึงหน้าพ่อแม่ว่าพ่อแม่จะเสียหายจะเสียใจความชั่วอยู่ข้างหน้ามันจะถูกมันจะกลายถูกเผาโดยตบะคำว่าหิริโอตตัปปะเป็นตะบะแล้วถ้าคิดอย่างนี้นะฮะคนนั้นจะไม่ชั่วตลอดชีวิตหิริโอตตัปปะมันจึงเป็นตะบะอันเผาบาปเพราะตะบะของพระอริยบุคคลคืออะไรนั่นเป็นเรื่องของพระอริยบุคคลแต่ตะบะของพวกเราเนี่ยคืออะไรคือความอายชั่วกลัวบาปกตัญญูบุกอายชั่วกลัวบาปไม่ทำความชั่วญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่หรือที่สุขบ้านใช่ไหมเคยคิดอยากจะทำความชั่วไหมคิดทุกคนแหละอาตมาเป็นพระยังคิดเลยพอนึกถึงแม่จนๆอยู่ที่บ้านนะท่านแม่ตมาจนนะพ่อแม่จนเกิดมาไม่มีที่ดินสักคืบท่านอาศัยเขาอยู่คนมีตังค์นี่คนมีสมบัตินี่มันเหนื่อยนะท่านนะก่อนจะมาเนี่ยกระจายไปหมื่นกว่าบาทท่านพออีกสองสามวันจะมีบัณฑิตเจ้าอาวาส
ไปแลกตังค์มาหมื่นกว่าบาทเอาไปตัดหญ้ากันไป

0: ไปตัดหญ้าไปเป็นไปตัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาอายเขาแล้วมึงขบาดเอาที่ไหนอ่ะก็ต้องขบีดเกษียณท่านเนี่ยมีสมบัติเยอะนะต้องเช็ดพระต้องเช็ดอะไรออกพรรษาก็ต้องเช็ดพระเปลี่ยนรถฟงรถพายกระเป๋าไป 7-8 แสนกฐินหลวงจะมามีทรัพย์สมบัติไม่ใช่ดีถ้าผู้ชมต้องเข้าใจว่ามันเหนื่อยกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านทำนาไร่หนึ่งกับทำนาร้อยไร่เนี่ยใครเหนื่อยกว่ากันร้อยไร่เหนื่อยกว่าแต่หันมาดูอ่ะคนที่มันจะดีได้เนี่ยต้องนึกถึงหน้าพ่อแม่เอาไว้ว่าหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยท่านจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่นั่งๆกันอยู่ที่เนี่ยที่ไม่ทำความชั่วเพราะอะไรท่านกลัวท่านอายใช่ไหมกลัวท่านเสียหน้าแต่ถ้าทำความดีท่านจะได้หน้าไปทอดกฐินใครไปทอดกฐินมั่งมาสองสวรรค์เนี่ยเห็นว่าตะลุยทอดกฐินกันตั้งเยอะแยะใช่ไหมใครที่โทรไปหาอาตมาไปทอดกฐินใช่ไหมไปทอดกฐินน่ะเห็นไหมเพื่ออะไรพอนำสกุลบ้างประธานบ้างคุณแม่สมถวันชัยทรัพย์ได้บริจาคทรัพย์มาเท่านั้นเท่านี้ได้หน้าไหมแม่ได้หน้าไหม
1: ได้ค
0: ่ะได้หน้าชื่นใจได้หน้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นลูกที่ดีนะมั้งก็จะได้พ่อแม่ได้หน้าเพราะว่าลูกเป็นลูกสำคัญลูกหลานเป็นลูกสำคัญพอพ่อแม่ได้หน้าก็มีน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจชื่นใจไหมชื่นใจไหมแม่ชื่นใจไหมถ้าลูกทำความชั่วไปกับท่านเงยหน้าก็อายฟ้าก้มหน้าก็อายดินไปดูคนที่สูงกว่าเราเข้าหน้ากับเขาไม่ได้แล้วลูกหลานเลวเดินก้มหน้างอกงอกยายไปไหนล่ะไปเยี่ยมลูกหลานถามทำไมบางขวางติดคุกขายยาบ้าค้ายาเสพติดเห็นไหมแล้วไปนั่งงอกงอกอยู่ข้างหน้าคุกนะโยมไม่เคยไปอ่ะเพราะลูกหลานไม่เลวอาตมานี่เคยไปบรรยายท่านพอไปแล้วโมโหโมโหฉันโมโหไอ้พวกคนในคุกแดนหนึ่งแดนมันยกมือไหว้ไม่รับไหว้เลยนึกในใจพวกมึงนี่มันคนเลวแล้วเขาไปให้บรรยายพอไปบรรยายปุ๊บมันโดนเนี่ยท่านเนี่ยโซ่ใช่ไหมไอคนที่เชื่อพ่อแม่รักพ่อแม่หูฟังพ่อแม่เขาก็มีต้มหูใส่เพชรพลอยไอคนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็เจาะหูแหกหูระเบิดหูแล้วก็โดนตบหูท่านโดนตีท่านดอกไม้ไอคนที่เชื่อพ่อแม่ก็มีสายสร้อยใส่ท่านนะมีสายสร้อยใส่มีเพชรมีพลอยใส่มีสร้อยมุกใส่ไอคนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็มีสายโซ่คล้องคอท่านคนที่ช่วยพ่อแม่ก็มีแหวนเพชรแหวนพลอยใส่ใช่ไหมฮะคนเชื่อคนช่วยพ่อแม่เนี่ยท่านไม่นานหรอกไอ้มือที่ช่วยพ่อแม่ไม่มีตกงานท่านเชื่อเถอะเด็กคนไหนช่วยพ่อแม่แต่เล็กๆไม่มีตกงานและอีกหน่อยจะมีละมีแหวนใส่มีสายสร้อยทองใส่มีนาฬิกาใส่ไอ้ที่ไม่เชื่อพ่อแม่เนี่ยเดินมาอย่างนี้ท่านนั่นแหละไอ้ที่เดินย่ำเท้าไปช่วยงานพ่อแม่นะก็ต้องมีรองเท้าดีๆใส่ไอ้ที่มาที่อาตมาเห็นเนี่ยมีแต่สายโซ่สายเดินกรอกแก๊กกรอกแก๊กนั่งอยู่บนธรรมาสนั่งมองนี่ท่านมา200กว่าชีวิตเดินมาแถวก็จะนั่งกับพระไม่ต้องนั่งอ่ะไม่เทศนะแล้วขออภัยท่านผู้ชมนะฮะอย่าพูดหยาบเพิ่มมึงนะอายุยังไม่ถึง50ถ้ามึงเชื่อพ่อแม่มึงไม่กลัวพ่อแม่มึงอับอายมึงไม่เลวขนาดนี้นี่อยู่แดนประหารนะท่านนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ประหารเขารอถวายฎีกาใช่ไหมให้ติดคุกตลอดชีวิตเพราะพวกนี้ไม่มีตบะธรรมตบะธรรมเนี่ยหิริโอตปะเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เผาบาปในมนุษย์เพราะพ่อเพราะแม่เพราะนั้นถ้าพ่อแม่อับอายแล้วจะดีทุกคนโกรธพ่อแม่อับเฉาจะมีความกตัญญูบวกกับอะไรขันติธรรมเรื่องไม่ดีไม่พูดให้พ่อแม่ฟังไอ้ลูกคนใดนะฮะที่โตขึ้นนะมีแต่เรื่องเลวๆไปหาพ่อแม่นะพอกลับมาพ่อแม่นั่งเงี้ยท่านเคยเห็นบัวแรงน้ำมั้ยเคยมั้ยข้างๆทางเคยเห็นมั้ยบัวหลวงอ่ะท่านน่าเดือนกุมภาใช่มั้ยท่านต้นตั้งเงี้ยน้ำไม่มีเนี่ยคอมันหักเงี้ยบางคนนะท่านไปหาพ่อหาแม่ปู่ย่าตายายทีไรเอาแต่เรื่องเลวๆไปเล่าให้ฟังแล้วท่านจะทำยังไงล่ะคนแก่ทำไงท่านไม่มีเป็นไม่เป็นไม่เป็นน้ำที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงดอกบัวเลย ลูกที่ดีมันต้องมีอะไรดีไปคุยให้พ่อแม่ฟังไม่ใช่น้ำหูไปหาน้ำตาไปฝากแล้วท่านจะทำยังไงเนี่ยไอ้สุขไม่ไปให้พ่อแม่ฟังทุกไปให้พ่อแม่ฟังไม่เจริญนะคนใดเนี่ยไม่เล่าเรื่องที่ทุกข์ยากพ่อแม่ฟังคนนั้นจะมีขันติธรรมชั้นสูงท่านและพวกนี้นะจะทนต่ออารมณ์อื่นๆได้ไปอยู่กับใครนะท่านจะกลายเป็นนักบริหารอารมณ์ที่ดีที่สุดมันตั้งแต่เด็กแล้วท่านดูลูกมอลูกพม่าใช่ไหมที่นี่มีคนงานต่างชาติไหมมันเคยไล่พ่อแม่ฟังบ้างไหมไม่เคยเด็กพวกนี้เด็กกตัญญูท่านมันเสี่ยงมาใช่ไหมท่านอะไรจะเกิดขึ้นบริษัทถ้าดีแล้วมาเจอชลพฤกษ์รีสอร์ทหรือดีมันไปเจอเจ้านายดีถ้าเจอไม่ดีล่ะถ้ารูปร่างไม่ดีก็โดนเขาข่มเหงใช่ไหมท่านผู้หญิงฮะถ้ารูปร่างดีเป็นไงฮะโดนเขาข่มขืนต่อมาบอกว่าไอ้กรรมเวรเนี่ยนะฮะนี่ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมว่าถ้ามันท้องแล้วไม่ต้องมีข้อแก้ตัวพ่อแม่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายบังคับให้ลูกสาวลูกชายนะฮะไปร่วมกันทำแท้งนะพ่อแม่คู่แรกต้องรับบาปไป 30% พูด30หมอทำแท้งอีก20ผู้หญิงรับแค่ 10% แต่ถ้าข่มขืนก็ดีกรณีข่มขืนนะผู้หญิงไม่ต้องรับอย่าไปกังวลแต่มาดูว่าเด็กพวกนี้มันเคยเอาความทุกข์ไปบอกพ่อแม่ไหมไม่มีมันคุยกันทุกวันกับพ่อแม่ยังมีโทรศัพท์มือถือไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรพ่อแล้วมันมาอยู่ได้อย่างไร1ความอดทนสูง2 อยากจะมีคู่ครองไหมอยากจะมีกับเขาเหมือนกันแต่บ้านยังจนอยู่ความอดกั้นทางอารมณ์เขาเรียกอธิวาสนคันติในแบบเยาวชนไงท่านจะมีคุณค่าสูงในการปฏิบัติธรรมในอนาคตนี่เขาเรียกว่าพ่อแม่อับเฉาเพราะฉะนั้นไปหาพ่อแม่ทีแรกเอาเรื่องดีๆไปคุยอาตมาบอกเลยว่าบรรดาพี่น้องหลานเหลนเนี่ยอย่าให้แม่รู้นะว่าเอาเรื่องไม่ดีมาคุยถ้าแม่ปาลบเมื่อไหร่หรือออกปากเมื่อไหร่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะจะเอาเลือดหัวออกจะเอาเลือดหัวมึงออกไม่ดีมาบอกนี่บอกลุงๆนี่บอกลุงพี่มึงนี่แม่แก่แล้วทำยังไงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่ชมรายการโทรทัศน์เหมือนกันหัดมีขันติธรรมชั้นสูงเพื่ออนาคตที่ยาวไกลแล้วคนไม่มีคติธรรมเป็นไงแตะกันนิดนึงก็ฆ่ากันตายแล้วท่านนอกจากไม่กลัวพ่อไม่อับอายแล้วนะฮะยังขาดคติธรรมใช่ไหมที่มันฆ่ากันทุกวันนี้ท่านยิงกันฆ่ากันนั่นแหละท่านขาดคติธรรมชั้นสูงนั่นเริ่มพ่อเริ่มแม่สำคัญแล้วยิ่งแม่เราก็ครองความเป็นม่ายกี่ปีแล้วคุณยายเธอเป็นม่ายมากี่ปีแล้ว18ปีใช่ไหมท่านอย่าไปเอาอะไรมาเล่าให้แม่เขาฟังนะเล่ามั้งเปล่าไม่เคยไม่มีอะไรก็แม่ถามอะไรก็ท่านทนไม่ไหวก็นั่งอย่างนี้ท่านนี่วิธีการจะไม่ให้น้ำตาไหลให้แม่นั่งอย่างนี้มองเพดานเขาว่าน้ำตามันลงคอยนะท่านพระกลัวพ่อแม่อับเฉากลัวพ่อแม่อับปางอย่าเอาเงินทองไปใช้ลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าพ่อแม่จะอับปางหนึ่งลูกไปสร้างคดีไว้แล้วต้องไปแล้วฮะไปประกันนั้นอับปางแล้วท่านสองเล่นการพนันหมดท่านเอาเงินพ่อแม่ไปใช้หมดนะเล่นการพนันสามลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าทำเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับปางกลัวพ่อแม่อับโชคเดี๋ยวให้พ่อแม่รู้สึกว่าโชคดีมีอะไรแปลกๆมาให้กินบ้างไหมเนี่ยฮะมีอะไรไหมมีอะไรไหมไปไหนมาไหนเนี่ยหาอะไรแปลกๆมาให้กินมาสิไอสิ่งที่มันในชลพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยมันก็ธรรมดากินทุกวันนี่ฉันก็โกรธแม่สมถวันอับโชคก็นุ่นอะไปเอาหมูมาจากฮ่องกงอยู่ในถุงอะระวังมันแย่งนะแม่นะหมูแผ่นๆนะนะจากฮ่องกงนะกินเขาก็ต้มอะไรเนี่ยจังหวะมันชื่นใจนะแล้วอ่านไม่ออกด้วยมีแต่หนังสือจีนใช่ไหมพออ่านไม่ออกมันต้องเป็นของนอกใช่ไหมลูกนั่นแหละภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างภาษาญี่ปุ่นบ้างเอาไปเถอะพอกินแล้วนะมันก็ธรรมดานี่แหละแต่มันปลื้มใจไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูสิมัน น้ำพริกนี่ก็ธรรมดา

ทำไมอร่อยแสนอร่อยในเมืองไทยนะธรรมดาลองไปต่างประเทศเอามาหรือไม่ก็ไปซื้อไอ้ที่เขาอ่านไม่ออกอ่ะรู้ไหมลูกพอเปิดมาแล้วมันก็ถั่วลิสงนี่แหละลูกเปิดกระป๋องมาแล้วมันก็อะไรไปถั่วลิสงก็อะไรมะพร้าวใช่ไหมเหลือถั่วอะไรนะเขาเรียกอะไรแมคคาเดเมียอะไรอีกอัลมอนด์อัลมอนด์มันก็ถั่วลิสงแล้วนี่แหละแต่ว่ามันมีภาษาอังกฤษไอ้ตรงกระป๋องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งสำคัญให้รู้เป็นโชคแม่ออกรถใหม่แม่ไปเจิมให้หน่อยไม่ต้องให้พระเจิมนะท่านนะถ้าหวังว่ารถจะเป็นมงคลนะฮะคนแรกที่จะขึ้นรถคือพ่อกับแม่ไปแล้วลูกไปให้พระเจิมให้มาอเนกท่านเจิมเถอะท่านขังขังเดียวผมไม่เอาแม่พระที่หลังเอาแม่นั่งก่อนแล้วเตรียมพรมอะไรวะผมแม่นั่งที่เราคนขับใช่ไหมเอาพรมอะไรให้คล้องเอาประสิทธิ์ประสาทพรแล้วก็ยืนรับพรแล้วก็พาไปกินข้าวมื้อหนึ่งคราวนี้บางคนว่าเกิดขึ้นไม่มีรถชนอาตมาแนะนำนะถ้าขึ้นรถมาพระยังไม่ทันเจิมนะไอ้หนุ่มซื้อรถอีสาวนั่งพอขึ้นรถพอสตาร์ทรถออกจากอู่นะอีสาวก็เอียงแก้มมาไอ้หนุ่มก็หอมฟอดข้างขวาข้างขวามึงก็เฉียวข้างขวาถ้าหอมข้างซ้ายก็เฉียวข้างซ้ายถ้าจูบหน้าผากก็ชนกันข้างหน้าถ้าจำตะปะดนชนข้างหลังเละทั้งคันท่านเพราะอะไรคนที่จะให้เรามีโชคคือพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่เอาลูกไปตั้งเอาพ่อแม่นะวันนี้ออกรถนะเอาลูกไปตั้งเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวหนูออกรถท่านได้ยินท่านอยู่บนสวรรค์ถ้าตายไปแล้วให้เราเข้าใจอย่างนี้แต่ถ้ายังอยู่นะไอ้ท่านมีโชคบ้างเอารถไปรับไปกินข้าวกันมื้อหนึ่งแล้วเวลาเดินควงกับลูกหลานเป็นไงชื่นใจไหมแม่เธอคือใครเคยพาแม่ไปกินข้าวไหมเดินกับลูกเป็นไงพี่รู้สึกเป็นไงปลื้มใจไหมถ้าลูกทำท่าประคองแล้วตักข้าวกินเป็นไงชื่นใจเท่านั้นแหละเพราะนี่กลัวพ่อแม่อับโชคบ้านอื่นเนี่ยนะเขาจนๆเขายังสร้างฐานะให้พ่อแม่ได้มีบ้านมีช่องมีรถไอ้เรื่องโชคของพ่อแม่เนี่ยท่านจะรู้สึกในใจแล้วท่านจะให้พรหรอนี่กลัวพ่อแม่อับโชคกลัวพ่อแม่ตายไปประโลกละโลกแล้วไม่มีเงินอุทิศกุศลอันนี้คิดยาวเลยถ้าพ่อแม่ตายไปจัดศพอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีพ่อแม่อับจนถ้าท่านเป็นเทพเบื้องบนอย่าให้อับอายเขาวิญญาณมันอายเหมือนกันท่านไอ้ซากเนี่ยมันไม่อายแล้วท่านแต่ถ้าศพเสียศักดิ์ศรีผีอับจนผีอายคนอื่นเขาขึ้นสวรรค์เจ็ดวันเขานะถึงจิตเขาจะต่ำเขายังได้ขึ้นสวรรค์หรือเป็นเทพเราไม่ได้เป็นลูกไม่มีเงินทำบุญกุศลให้เทพองค์อื่นเขาเกิดเป็นเทพแล้ว7วันเนี่ยนะฮะแสงสว่าง500แรงเทียนมันเนี่ยภายใน7วันมันเป็น 1,000 2,000 3,000 ขยายแสงสว่างของความเป็นองค์เทพนะฮะในเทวโลกในพรหมโลกแต่เทพองค์นี้ใน7วันไม่มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นเขารู้เลยว่าลูกหลานที่อยู่ในมนุษยโลกนั้นไม่ได้ทำบุญไปให้ความอับอายก็เกิดขึ้นแล้วนานยิ่งอายทำไม่ทำภายใน7วันนะ50วันรอดูไม่50วัน100วันแล้วอีกปีหนึ่งปีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ดับท่านเทพเนี่ยมันก็เหมือนแสงไฟละเทวะเลยละเป็นว่าภาวะของร่างกายที่มีแสงสุขสว่างตามบุญกุศลตามสีแห่งสภาวะจิตถ้ามีคนทำบุญทิศให้นะไม่สว่างหรอกคนเรานะฮะถ้าลูกหลานทำบุญทำดีให้จิตใจมันก็ผ่องใสเหมือนคุณแม่สมถวันวันนี้ผ่องใสแม่แม่ชื่นใจไหมอยากจะอยู่เป็นผู้เป็นคนอีกนานไหมเนี่ยฮะถ้าลูกหลานเนี่ยอยากจะอยู่อยากอยู่ไหมอยากอยู่นี่ไงมนุษย์มันสำคัญที่ลูกหลานถ้าลูกหลานเนี่ยมันอยากอยู่เพราะฉะนั้นเป็นลูกเนี่ยนะปฏิบัติพ่อแม่เป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจธุระไม่พระหนีรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคูณทวีเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นเป็นลูกแก้วนิรมิตสมจิตปองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงลับดับชีวิตประคองจิตให้สด

ใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรองจิตคิดไตรตรองจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีทุกๆข้อทุกๆขั้นนี้นั้นหนาองค์สมเด็จบรมศาสดาตรัสบ่งชี้เรียกว่าลูกกตัญญูกตเวทีทำแล้วมีมงคลแก่ตนเอ้ยเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเชื่อว่าเถอะคำสอนพ่อแม่เอื้ออาทรกิจธุระไม่พระหนีท่านใช้อะไรแต่เด็กๆอย่าลืมนะมันตั้งเดี๋ยวนี้อย่ามีเดี๋ยวก่อนรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณทวีอย่าทำให้มันเสียชื่อถ้าตระกูลเสียชื่อนะพึ่งใครไม่ได้พ่อแม่เนี่ยพอจะพึ่งได้แต่ญาติไม่ต้องไปพึ่งแล้วทำให้ตระกูลเขาเสียชื่อเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเค็ญตั้งใจเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่าท่านลำเค็ญพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างของความกตัญญูที่ดีที่สุดในโลกท่านมีหลายเรื่องที่อาตมาประทับใจทุกเรื่องในความกตัญญูแต่มีเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากตอนที่ท่านเกิดเป็นพญาวานรมีน้องอีกตัวหนึ่งสองตัวนี้ชื่อนันทิยะกับจุรนันทิยะและสองตัวนี้เป็นวานรที่มีความสามารถมีปัญญาสูงก็มีบริวารข้างละ500ข้างละ500แต่ดูแลแม่อย่างดีต่อมาแม่ก็ชราภาพแม่พญาวานรก็ชราภาพตาไม่เห็นสายตาเสื่อมมันก็เป็นหน้าที่ที่สองตัวจะต้องดูแลวันหนึ่งสองตัวนี้ก็มาหาแม่แม่พวกเราลูกสองคนนี่นะจะต้องเข้าป่าหาผลไม้หน้านี้มันหาผลไม้ยากเพราะฉะนั้นลูกจะให้บริวารดูแลแม่อยู่แล้วก็จะส่งผลไม้มาให้แม่แต่แม่ในฐานะที่แม่ตาไม่เห็นนะถ้าผลไม้ผลใดที่ลูกส่งมาให้แม่จับแล้วมีรอยฟันแม่อย่าโกรธลูกนะเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ลูกพิสูจน์แล้วอร่อยและไม่มีพิษเพราะตอนที่ลูกเล็กๆผลไม้อร่อยทุกชนิดและไม่มีพิษทุกอย่างนั้นลูกจะเห็นรอยฟันแม่ตลอดจริงไหมท่านเรื่องจริงไหมป้อนข้าวลูกเนี่ยต้องกินก่อนไหมแม่กินก่อนไหมหนึ่งเค็มไปไหมเผ็ดไปไหมอร่อยไหมมีพิษไหมถ้ามีพิษคนเป็นแม่ตายก่อนนี่คือข้อพิสูจน์นะท่านนะคนเป็นแม่มันสำคัญท่านไอ้ที่แม่มาร้อนไปเป่าให้เย็นก่อนใส่ปากลูกลิงก็เหมือนกันพญาวานรก็บอกถ้าแม่จับแล้วมีรอยฟันลูกนะไม่ใช่ของเหลือเด่นนะแม่หนึ่งเป็นผลไม้ที่อร่อยและไม่มีพิษลูกทำเหมือนที่แม่ทำให้ลูกและสองวานรนี้ก็ตั้งวานรให้ดูแลแม่แล้วก็ออกไปพาบริวารไปหากินก็ส่งผลไม้มาท่านต่อมาก็วานรตัวพี่ก็กลับมาก่อนพอพาฝูงกลับมาหน้าผลไม้มันก็ฝนตกผลไม้ก็ดีแล้วเหมือนนครนายกไหมฮะดกดื่นไหมตอนนี้ดกดื่นไหมนครนายกจริงมันก็แหมอุดมสมบูรณ์นะยิ่งมีเขื่อนอะไรท่านขุนด่านตระการชนใช่ไหมนั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวเป็นเขื่อนดินบดใช่ไหมใครจะคิดได้ล่ะท่านคนนครนายกเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งผลิตอะไรฮะผลหมากรากไม้พืชไร่ให้มันพอกับแถวราชบุรีให้มันพอกับที่กันนครปฐมเนี่ยท่านเพราะมันมีคลอง1คลอง2คลอง3เดี๋ยวนี้บ้านจัดสรรมันขึ้นหมดน้ำเสียหมดก็กลับมาท่านพอผลไม้มันพอฝนตกผลไม้มันก็ดกใช่มั้ยก็กลับมาก็รีบมาหาแม่ผู้พี่ไอ้ตัวพี่มาหาแม่แม่ก็นั่งพิงต้นไม้อยู่ท่านขึ้นต้นไม้ไม่ไหวละแม่ทำไมแม่ผอมขนาดนี้ล่ะผลไม้ที่ลูกส่งมาเนี่ยไม่ถูกปากแม่หรือไงแม่ก็ตามไม่เห็นก็ถามลูกส่งอะไรมาบ้างลูกที่ให้มาเนี่ยพระเจ้าวันนั้นก็บอกส่งวันนั้นประมาณวันที่วันนั้นวันนั้นวันนั้นส่งนั้นนั้นมาขนาดเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแม่บอกว่าไอ้ที่ลูกพูดน่ะแม่ไม่ได้กินเลย

นะแม่ไม่ได้กินเลยลูกโอ้โหท่านเสียใจเสียใจแสดงว่าลิงที่เป็นบริวารนั้นโกงแม่ระหว่างทางว่าลิงแก่ตาบอดไม่รู้ไม่เห็นอะไรกินอะไรก็ได้รู้เลยว่าที่ฝากมานั้นแม่ไม่ได้เสียใจท่านเสียใจก็เลยเรียกน้องมาน้องกลับมาพอน้องกลับมาก็เห็นสภาพแม่ก็ซักไซ้กับพี่สิต่างคนต่างโกรธกันกับท่านไอ้พี่ก็บอกว่าน้องเอางี้บริวาร500ตัวเนี่ยน้องไปเป็นหัวหน้าไปพี่ยกให้เป็นพันตัวไอ้น้องถามแล้วพี่จะทำอะไรอ้าวพี่จะอยู่ดูแลแม่พี่จะดูแลแม่ไอ้ตัวน้องมาบอกพี่แม่เนี่ยแม่พี่คนเดียวแล้วไม่ใช่แม่ผมด้วยเหรอเอาก็แม่เธอไงก็นั่นน่ะสิก็แม่ผมคนอื่นนะไม่ใช่คนของเราเรื่องยศศักดิ์ความเป็นหัวหน้านั้นนะไม่มีประโยชน์เลยฮะถ้าเราทิ้งไปแล้วแม่เราต้องมีสภาพไปอย่างนี้ก็เลยตกลงกันท่านตกลงเรียกบริวารมาไปบริหารกันเองยศศักดิ์ไม่มีความสำคัญเนี่ยเป็นตัวอย่างท่านเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไม่มีความสำคัญก็แบบเรื่องจีนน่ะคุณนางท่านหนึ่งเป็นคุณนางระดับโตใช่ไหมท่านนะไปขอลาออกจากราชการจากฮ่องเต้บอกขอลาออกพระเจ้าค่ะเราออกทำไมล่ะเป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่เราได้อาศัยเธอเนี่ยในการดูแลประเทศบอกโอ้คุณยายที่เลี้ยงมาแก่แล้วไม่สบายขอเราออกไปปฏิบัติคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีโอ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติอยู่ด้วยใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่มันต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่อยู่ที่นั่นแหละยากดีมีจนใช่ไหมคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้ต้องให้ลาออกนะท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนเลยท่านเมื่อลาออกแล้วเมื่อวานเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ถ้าน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยยากไหมแม่ต้องเอากระดิ่งผูกขาใช่ไหมผูกมือหนึ่งกลัวมดกลัวแมงมันได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็ไปแล้วมดแมงเพราะมันกลัวเสียงกระดิ่งนั้นต้องผูกขาผูกแข้งไว้นะใครเลี้ยงเด็กสมัยนี้นะฮะไม่เอากระพวนเขาเรียกกระดิ่งแล้วกระพวนกระพวนใช่ไหมผูกขาไว้ถ้ารวยหน่อยก็ใช้ไปแล้วใช้เป็นอะไรนาคใช่ไหมฮะจนเราก็จะไปสเตลเลตก็ได้สังกสีก็ได้มันก้องแกงก้องแกงไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูยังขอจะไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นควายฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวจะท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายว่าเพื่ออะไรไล่สัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบอยู่ที่ไหนตกน้ำหรือเปล่าทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎีของการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้น
เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านวันนั้นไม่ได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะติลิงแก่มันไม่มีราคานะท่านนะแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนั้นก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงอ่ะไอ้ลิงโตๆมาถึงพอดีเห็นในพรานก็เลยจะยิงแม่แล้วอย่ายิงเอาล่างไปบังแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงลูกตายนะฮะพญาวานรตายก็ดึงล่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดของมันอ่ะไอ้เสียงของพญาวานรเนี่ยมันดังก้องป่าท่านน้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบมาท่านเห็นนายพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพหนึ่งดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอยิงท่านแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวนึงแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มา3ลำท่านเอาไม้ไผ่2ลำวางแล้วก็ตอกเนี่ยท่านเอาซากศพลิง3ตัวเนี่ยใส่เลื่อนใช่มั้ยเลื่อนกลับบ้านดึงล่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านท่านท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าผ่าบ้านมึงเนี่ยลูกมึง2คนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่านทิ้งร่างลิงน่ะวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่มันคานตรงเนี้ยบ้านไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดิดเปี้ยนี่ตบปังเดียวท่าน4ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเตือนเสมอใครมีลูกหลานใครที่ทำร้ายคนกตัญญูนะลูกพม่าลูกมอญอะไรเป็นแล้วแค่ตกต่ำท่านทำมาหากินไม่เจริญเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโดยขายแรงงานช่วยกันดูนะแล้วดูดีๆเพราะเผื่อเราได้เป็นลูกเป็นเต้าใช่ไหมท่านได้เป็นลูกเป็นหลานแล้วพวกนี้มันจะรักเราแต่ถ้ารังแกมันนะไอพี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายท่านนะที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนๆกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสำคัญต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุขแล้วจะหาที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยหาที่ไหนอะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอไหมเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนนึงเนี่ยแล้วทำมาหากินไปให้ใครอะถามว่าแม่กินวันละเท่าไหร่กินข้าวเกินมื้อละ20คำไหมแม่เกินไหมไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่ไหมท่านมาไหมโรงเรียนมาไหมสถานที่ราชการใช่ไหมท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าที่ประชุมแต่ว่างบไม่พอครับมีไหมงบไม่พอมีไหมเอาเท่านี้นะครับคราวที่แล้วมหาวิทยาลัยอะไรมาหรือฉันมาบรรยายบอกนี่เช่าก็เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องครับท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพื่อสังคมเพราะไอ้การเป็นผู้ชายเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจําได้นะว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยจําได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปรประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนยิ้มยิ้มเขาไว้เป็นผู้ใหญ่ก็ยิ้มเขาใช่ไหม

หน้าตาเขาแสดงซึ่งภาวะทางจิตใจเขาละเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบอยากกอดใจดีแล้วผู้ใหญ่ใจดีมันอยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่เขาว่างี้นะไม่เป็นไรแม่อย่างนั้นอย่างนี้

0: เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพราะถ้าฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการรู้ไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวเถอะแต่พอปกติแล้วไม่ได้โกรธใครกับท่านเพราะโบราณก็สอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนอ่อนเป็นอย่างเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็เหมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านไหมผูกเสือได้ไหมได้ไหมผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่าเส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งแข็งเป็นเช่นวิเชียรจักได้เจียนแต่กระจกจิรนายแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถืออย่างนั้นนะถ้าอยู่กติไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่านทำไมมาฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรนี่เห็นเจ้าคุณองค์อื่นเขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อนนี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้างหนึ่งให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกเต้ามันต้องกินก่อนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นไหมท่านสามถ้ามียาพิษไอ้พวกนี้ตายก่อนแล้วยาพิษเขามันจะใส่ของอร่อยอร่อยมาเซ็ตยาพิษไม่มีใส่ปลาท่านใช่ไหมถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพิษใส่ปลาใช่ไหมท่านยี่นี้ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้ถือบรรพาเป็นคนถือนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าไม่ไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาอาหารเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะแบบพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าอังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีท่านแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงน้ำใจผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่านเกิดปัญหาว่าพระชโอรสไปข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนการท่อพระโลงแล้วผิดจริงพระเจ้าอังรีท่านเมื่อนะสอบสวนแล้วผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบันเทนบาลจับพระชโอรสมัดแล้วแทงลูกตาสองข้าง
1: ท่านผู้ชมคะการที่ไม่ทำให้พ่อแม่อับจนอับอายอับเฉาอับรางอับโชคเป็นสิ่งที่ท่านเจ้าคุณได้สอนและเตือนสติให้เราทุกคนไม่ควรทำกับพ่อแม่นะคะคุณผู้ชมคะการบรรยายธรรมในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ

0: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้

ากว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักกันออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนจะเล่นหรือผู้ปกครองชวนเล่นอะไรได้บ้างแม้เด็กๆทุกคนแตกต่างกันมีเอกลักษณ์การเรียนรู้เฉพาะตัวแต่การเล่นก็ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้เขาค้นพบเข้าใจเรียนรู้และมีพัฒนาการที่สมวัยซึ่งทุกคนสามารถเล่นพูดคุยได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงวัยรุ่นที่ต้องการพื้นที่แห่งความไว้วางใจและการสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาสนใจสร้างบรรยากาศความสุขให้หมุนรอบบนความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1: การเล่นแต่ละช่วงวัยทำได้หลากหลายแต่อยากเน้นว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะยังไม่ทำหรือกำลังค้นหาวิธีการใหม่ๆซึ่งไม่ได้หมายความว่าวัยนี้ต้องทำได้หรือทำได้เท่านั้นเท่านี้อยากชวนให้ผู้ปกครองสังเกตวางใจผ่อนคลายกับการเล่นไปในแต่ละช่วงวัยลดความคาดหวังเพิ่มพลังงานเชิงบวกค่ะการเล่นแต่ละช่วงวัยคืออะไรการเล่นเริ่มได้เมื่อไหร่คะ

0: เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะเมื่อเรารู้ว่ามีเด็กมาอยู่ในครรภ์ของเราเนอะนอกจากว่าเราอ่ะจะดูแลสุขภาพรับประทานอาหารตามโภชนาการฝากครรภ์ตามที่คุณหมอนัดหมายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสัมผัสผ่านท้องของเรานะคะรูปแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนะคะดิ้นเนาะเราก็อาจจะเล่นเหมือนคล้ายๆเล่นจ่าเอกก็ได้เอามือไปวางแล้วก็ให้ไปสัมผัสกันกับตอนที่เขาดิ้นนะคะหรืออ่านหนังสือออกเสียงให้เขาฟังเป็นประจำในช่วงหลังจากช่วงบ่ายที่เรานอนหลับพักผ่อนแล้วหรือว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอ่านหนังสือให้เด็กๆในครรภ์ของเราฟังรวมทั้งอาจจะเปิดเพลงบรรเลงหรือว่ากล่องดนตรีหมุนในช่วงหัวค่ำหรือก่อนนอนก็เป็นการเล่นกับลูกในครรภ์ของเราด้วยเช่นกันค่ะลงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเคยชวนคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยมาเรียนรู้ผ่านการเล่นเราก็ชวนให้คุณแม่เนี่ยค่ะใช้กล่องดนตรีแล้วก็ใช้สัมผัสในการเล่นกับลูกๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องผ่อนคลายนะคะเบาสบายแล้วก็อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้สึกตัวนะคะก็อยู่กับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้การคลอดง่ายคุณแม่ที่ทำงานกับพวกเราเนาะคลอดง่ายคลอดสบายแล้วก็เด็กเกิดออกมายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงกันทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ทีนี้หลังจากที่คลอดแล้วในวัย0-1 ปีเป็นยังไงบ้างคะ
0: 0-1 ปีเนี่ยเด็กกำลังทำความรู้จักกับโลกใบใหม่เลยค่ะพี่เหมียวเขาเองนะคะก็อยากจะรู้จักโลกใบนี้สิ่งแรกเลยที่รู้ก็คือการมองการสัมผัสแล้วก็การรับรู้สิ่งรอบตัวเนาะเด็กๆจะชอบยื่นมือมาอย่างสะเปะสะปะใช่ไหมคะเราเองก็อาจจะเพียงยื่นหน้าเข้าไปให้เขาสัมผัสจมูกสัมผัสแก้มสัมผัสคางแล้วก็ยิ้มให้กับเขานะคะรวมทั้งบางทีเองเนี่ยเราอาจจะสัมผัสพร้อมกับการทำเพลงที่มีจังหวะเนาะกดไปตามจุดต่างๆให้เขารู้ว่านี่คือร่างกายของฉันนะนี่คือการเล่นด้วยกันนะรวมทั้งเราอาจจะพาเขาอุ้มค่ะเดินไปในบรรยากาศต่างๆไม่ว่าจะรับแสงแดดอุ่นยามเช้าสายลมเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นใบไม้โมบายหรือรับฟังเสียงกุ้งกิ้งนะคะต่อจากนั้นใช่ไหมเด็กก็จะเริ่มคว่ำตัวเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ตั้งไข่ต่อมาเนา
1: ะ
0: การทำพื้นที่ให้เหมาะสมให้ไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปเนี่ยก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้พลิกตัวได้คว่ำตัวได้เล่นกับร่างกายของตัวเองด้วย
1: ในช่วงที่ตั้งไข่ผู้ปกครองก็จะจัดพื้นที่ปลอดภัยเรียบไม่สะดุดแบบนั้นไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะก็อาจจะทำพื้นที่ให้เด็กสามารถที่จะเกาะเดินหรือยืนหรือเราอาจจะทำรถคันเล็กนะคะให้เขาว่าเกาะเดินหรือสิ่งที่เรียกว่าเบบี้วอล์กเกอร์เนาะเด็กจะได้เกาะแล้วก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่อยากจะชวนให้ใช้รถล้อหมุนนะคะเพราะว่าการที่ใช้รถล้อหมุนฝึกเดินนั้นมันอันตรายเหมือนกันเพราะว่าเด็กอะค่ะถ่ายหรือถีบตัวครั้งนึงอะมันไปไกลถึง3 เมตรเลยแล้วมันเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุได้รวมทั้งอะค่ะมันไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนั่งอยู่ในรถล้อหมุนหัดเดินเนี่ยเขาจะใช้ปลายเท้าจิกในการเดินแล้วมันทำให้การทรงตัวของเขาอะผิดไป
1: ก็คือทำยังไงให้เด็กได้ค่อยๆฝึกเดินเกาะจับไปนะคะ
0: ในพื้นที่ชนบทหรือค่ะต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่ากระดาษแปรเวียนจะเป็นไม้ไผ่ปักไปที่พื้นตรงกลางแล้วก็จะมีไม้ไผ่ยื่นออกมาแต่ว่ามันจะฝืดๆหน่อยนะไม่เร็วแล้วเด็กก็จะเกาะแล้วก็เดินเป็นวงกลมเขาก็เลยเรียกว่ากระดาษแปรเวียนค่ะ
1: อ๋อช่วยในการฝึกเดินทรงตัวของเด็กนะคะ

0: นี้ค่ะพอโตขึ้นมาช่วง 2-3 ปีเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะชอบหยิบจับตีดึงชิมอะไรพวกนั้นนะคะทำยังไงต่อไปคะในช่วงวัยนี
1: ้สิ่งที่เด็กๆ กำลังจับดึงชิมตบหรือว่าปาเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเขาอะอยากจะทดลองการใช้กล้ามเนื้อของเขาเป็นเขากำลังดูว่าเอ๊ะมือของเขาเนี่ยจับได้แข็งแรงขนาดไหนเหวี่ยงได้ไกลขนาดไหนไม่ได้แปลว่าเขาอยากทำลายข้าวของหรือว่าดื้อหรือซนเลยนะคะพี่เหมียวเขากำลังดูว่าแรงของเขาว่ามีขนาดไหนกำลังวัดและประเมินอยู่ถ้าเกิดว่าเราหยุดอย่าห้ามไม่บ่อยๆเนี่ยเด็กก็ไม่รู้กำลังตัวเองก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าลองไม่กล้าที่จะค้นหาชีวิตหรือว่าค้นพบว่าโลกนี้เป็นยังไงเนาะเราก็พยายามที่จะใช้คำเหล่านี้เนี่ยให้น้อยที่สุดเลยนะคะเด็กพยายามจะรู้จักร่างกายเองรู้ว่าร่างกายใช้งานอย่างไรแล้วก็ต่อมาคือว่าเขาชอบเรียนแบบเราจะเห็นเนาะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเวลาเรากวาดบ้านเขาก็ไปหยิบไม้กวาดอีกอันมากวาดตามตอนนี้แหละเรียกว่าโอกาสทองที่เขาได้เล่นไปกับเราเลยค่ะเล่นในวิถีชีวิตเล่นที่จะกวาดบ้านถูบ้านไปหรือว่าบางทีเราอาจจะมีผ้าผืนเล็กเนาะเราเช็ดอันนี้ก็ให้เขาเช็ดด้วยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาช่วยทำได้เขาภูมิใจในตัวเองแล้วก็เรียนรู้ผ่านการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันไปด้วยกันได้เลยค่ะแล้วการเรียนรู้นี้ทั้งเราและเขานะเขาก็จะเรียนรู้เรื่องความรักด้วยเขาจะรู้ว่าโอ้การที่ได้รับอนุญาตแบบนี้เนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเขาสำคัญรักเขาอยู่เนาะแต่เขาอาจจะทำได้ไม่สะอาดนักแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีเราก็อาจจะชื่นชมให้กำลังใจให้เขารู้สึกอบอุ่นผ่านการสัมผัสการกอดแล้วก็การเล่นไปด้วยกัน
0: ค่ะในวัยนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องการความรักการสัมผัสการกอดการชมก็สำคัญใช่ไหมคะในการที่เราจะค่อยๆทำให้เด็กๆ เนี่ยเขารู้สึกถึงความรักที่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีต่อเขาเนาะ
1: ใช่ๆแล้วก็ 2-3 ปีนะอยากให้เขารู้จักกับธรรมชาติให้มากที่สุดให้เขาไปเรียนรู้อาจจะเป็นนอกบ้านนอกรั้วพาไปเดินสนามหญ้าพาไปเล่นดินเล่นหินเล่นทรายเล่นโคลนแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยก็ชอบด้วยชอบที่จะเจอผิวสัมผัสที่หลากหลายค่ะชอบที่จะไปเจอสิ่งแปลกใหม่เวลาที่เขาเห็นผีเสื้อสักตัวนะคะบินอยู่ในสวนเนี่ยเราจะสังเกตว่าเด็กวัยนี้ชอบที่จะวิ่งตามเปิดพื้นที่ให้วิ่งตามไปเลยค่ะการวิ่งตามผีเสื้อเนี่ยมันก็ทำให้จินตนาการล่นแล่นแล้วรวมทั้งกล้ามเนื้อเท้ากล้ามเนื้อขาการเคลื่อนไหวการทรงตัวของเขาแข็งแรงด้วย
0: และในจังหวะที่เขาเห็นผีเสื้อครั้งแรกเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอาจจะบอกนี่คือผีเสื้อค่ะเขาจะบินไปอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะบินขึ้นสูงไปก็จะชวนเด็กเล่นไปเลยกับสิ่งที่เขาเจอสิ่งใหม่เนาะ
1: ผู้ปกครองนะคะลองสังเกตว่าอะไรพื้นที่แบบไหนที่เด็กคนนั้นของเราอะค่ะเพราะอย่างที่พี่เหมียวบอกว่าเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญก็คือผู้ใหญ่อะค่ะเป็นคนสังเกตว่าเขาอะชอบอะไรชอบแบบไหนพื้นที่แบบไหนที่เขาสามารถเล่นจดจ่อได้นานก็ชวนให้ตัวเราเองนะคะหล่อเลี้ยงบรรยากาศนั้นไว้เป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งร้าวรับฟังไม่พูดแทรกแล้วก็สบตาเวลาที่เด็กเล่าเสมอหรือว่าเวลาที่เขาเล่นแล้วเขาเดินมาหาเราเนี่ยเราก็เปิดหัวใจแห่งการรับฟังแล้วก็บอกว่าหนูลองทำต่อเลยนะหนูลองทำแบบนี้หรือว่าหนูอยากจะให้เราลองทำแบบไหนแม่ลองทำแบบไหนก็เลยจะได้เล่นไปด้วยกันเลยต้องเล่าแบบนี้ว่าตอนที่ลูกของจิ๋วเล็กๆน
0: ะ
1: จิ๋วก็จะมีหน้าบ้านที่เป็นสนามหญ้าแล้วเราก็ปูหินละเอียดไว้ใต้ต้นลิ้นจี่เชื่อมั้ยจิ๋วก็นั่งทำงานอยู่เป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยไปซักผ้ามาตากผ้าอะไรเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงซึ่งตอนนั้นเขาก็ประมาณ2ขวบเหมือนกันนั่งเล่นอยู่2ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งเร้าแล้วเขาก็เล่นก้อนหินแล้วเราก็อาจจะมีทัพพีมีช้อนเลยวางไว้แค่ใต้ต้นไม้เขาก็เล่นได้อยู่นานเลยใช้พลังงานแห่งการจดจ่อได้ดีมากๆเลยค่ะ
0: แล้ววัยนี้ก็เป็นวัยที่เริ่มพูดแล้วเนาะเริ่มพูดแล้วแล้วก็เวลาที่เขาพูดกับเราเนี่ยเราอาจจะต้องหันไปสบตาแล้วก็พูดในคำในเสียงที่เป็นสิ่งนั้นเช่นก้อนหินพ่อแม่ผีเสื้อนกแมวหมา
1: ซึ่งเขาอ่ะชอบฟังนิทานมากๆเขาก็เลยมีคลังคำเยอะถ้าบ้านไหนเล่านิทานให้เด็กๆฟังบ่อยเล่านิทานก่อนนอนเป็นประจำเด็กๆก็จะมีคลังศัพท์ใหม่ๆที่จะมาสนทนากับเราแล้วเขาก็จะเปิดโลกแห่งทักษะทางภาษาแล้วก็คลังคำด้วย
0: ค่ะ

0: ด็ก4ปีค่ะเด็กวัยนี้จะเริ่มบอกกติกาต่างๆได้แต่อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากเล่นกับพี่ๆค่ะแต่ก็ยังเล่นร่วมกันไม่ได้มากนักแบ่งปันไม่ได้ทั้งหมดรอคอยไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติค่ะสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้คืออดทนที่จะคอยบอกแนะนำให้รู้จักรอคอยอธิบายกติกาแล้วก็เล่นร่วมกันอย่างเป็นมิตรนะคะชวนเล่นเกมที่ผลัดกันเล่น2คนเริ่มจากเกมที่ง่ายๆไปสู่เกมที่มีความท้าทายขึ้นและเมื่อเข้าใจกติกาก็ค่อยขยายการเล่นต่อไปค่ะ
1: อาจจะขยายเวลาขยายจำนวนเพิ่มความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะอาจจะเริ่มจากการเล่น2คนเล่นสร้างเมืองเล่นซ่อนแอบเล่นบทบาทสมมุติมีคุยกัน2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเล่นที่จะมุดกระโจมหรือว่าจะชวนการเล่นแบบว่าผัดวิ่งไล่จับแปะกัน2คน3คนก่อนแล้วก็ค่อยเป็น4คน5คนนะคะเด็กวัยนี้ก็ชอบความสนุกสนานชอบความท้าทายแล้วก็อาจจะเป็นวัยที่พูดเก่งพูดเยอะก็อยากจะชวนให้ผู้ปกครองนะคะรับฟังให้มากๆเนาะเพราะว่าการพูดของเขาก็เหมือนกับการอธิบายสิ่งที่เขาค้นพบใหม่ๆสิ่งที่เขาอยากบอกอะไรกับพวกเราแล้วก็อยากบอกอะไรต่อโลกใบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นช่วงวัยที่เขาจะสะสมคลังคำค่ะอีกทั้งทำความรู้จักกับความรู้สึกความต้องการของตัวเองนะคะวัยนี้นะคะเราจะสื่อสารกับเขาด้วยความเข้าใจค่ะเพื่อจะลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อเด็กเล่นเยอะๆนะคะเราจะค่อยๆชวนเขาให้ผ่อนแรงลงชักชวนให้เขามาฟังนิทานหรืออ่านนิทานก่อนเข้านอนเป็นประจำทุกวันค่ะ

ด็กในวัย 5-6 ปีนี้นะคะเขาแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะเริ่มจะดูแลพึ่งพาตัวเองได้นะคะอยากจะใช้ร่างกายประสานงานกันได้ดีขึ้นมากขึ้นเนาะชอบปีนป่ายชอบเล่นบทบาทสมมุติมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องเป็นราวสามารถแยกเรื่องจริงกับเรื่องจินตนาการได้ค่ะเขาเข้าใจกติกามากขึ้นกล้าหาญอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากลองนะคะวัยนี้เนาะเราอาจจะชวนให้เขาหาเล่นในครัวซึ่งเล่นของจริงก็ได้นะคะอาจจะก่อเตาถ่านลองให้เขาลองทำไข่เจียวหรือเราอาจจะให้ใช้มีดปลายมนในการที่จะหั่นผักหั่นแครอทหั่นอาหารแล้วก็ไปปรุงไปด้วยกันนะคะเขาจะได้ชิมด้วยเขาจะได้ทำไปด้วยเรียนรู้ผ่านการเล่นไปด้วยค่ะเด็กๆนะจะสนุกกับวิถีชีวิตแล้วก็งานบ้านงานครัวมากๆเลยในวัยนี้นะคะชอบที่จะแบบว่าไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็อาจจะเผลออุ๊ยตัวเปียกอยากจะเล่นอาบน้ำนานๆเล่นฟองสบู่อะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นความสนุกของเขาค่ะเราก็เพียงอำนวยการให้เขาได้เล่นได้ลองนะคะแล้วก็ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยในการที่ให้เขาอะค่ะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในบ้านเพราะว่าเราเองก็อยากจะให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีวินัยเชิงบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดโอกาสให้เขาได้เล่นผ่านงานบ้านงานครัวเป็นโอกาสทองที่เขาอะค่ะจะได้มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่อย่างพวกเราค่ะตอนที่ลูกจิ๋วเด็กๆอะค่ะสิ่งที่จิ๋วมักจะเล่นประจำเลยในวันหยุดก็คือการใช้ลูกล้างระเบียงบ้านเรานะก็จะเตรียมแปรงในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะให้เขาค้นหาค่ะว่าแปรงแบบนี้ขัดสนุกแปรงแบบนี้อุ้ยแข็งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีหน้าที่ผ่อนคลายแล้วก็ฉีดน้ำขึ้นฟ้าให้เป็นละอองเหมือนสายฝนค่ะแล้วปล่อยไปค่ะขัดๆๆๆและเบียงก็สะอาดเขาก็ได้เล่นน้ำแถมเรายังได้ระเบียงที่สดใสในทุกสัปดาห์ด้วยค่ะเป็นกุศโลบายของผู้ปกครองเลยนะคะอยากให้บ้านสะอาดก็ใช้เด็กเข้ามาเล่นค่ะ

0: เด็ก 7-12 ปีนะคะเป็นวัยที่ต้องการมีตัวตนค่ะร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงตัวสูงขึ้นทรงตัวดีขึ้นเสียงดังพูดชัดชอบเล่นด้วยการเข้าใจกติกามากขึ้นทำข้อตกลงร่วมกันได้ชอบท้าทายแข่งขันชอบคิดชอบออกแบบชอบอิสระอยากรู้ว่ามีคนกำลังสนับสนุนเขาอยู่นะคะคำชื่นชมกำลังใจและพลังเชิงบวกที่สนับสนุนให้เขากล้าจะขยายความกล้าหาญของเขาความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อการบ่มเพาะความกล้าหาญความมั่นใจความเป็นผู้นำที่ดีและคุณลักษณะเชิงบวกมากมายในตัวเด็กค่ะการเล่นในวัยนี้เป็นยังไงคะพี่จิ๋ว
1: การเล่นในวัยนี้นะคะก็ชอบปีนค่ะชอบไต่ไม้ชอบการผจญภัยโหนบาวิ่งเล่นในที่กว้างๆยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีเลยเนาะบางทีเนี่ยเราไปอยู่บนเนินเขาหรือว่าสนามฟุตบอลเนี่ยเด็กก็วิ่งกันแบบว่าสนุกสนานมากเลยค่ะแค่ที่กว้างๆเขาก็สนุกแล้วนะคะหรือว่าการที่เขาเนี่ยได้ทรงตัวอยู่บนไม้ทางเหนือเรียกว่าโก่งเก่งนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของเขาด้วยนะคะพอเด็กเห็นกันและกันว่าคนนี้ทำได้ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ต้องทำได้สิเขาก็ฝึกฝนเนาะการทำซ้ำการทำบ่อยๆครั้งแรกอาจจะยังทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอฝึกฝนมากๆทำบ่อยๆเขาทำได้เขาก็ภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะเด็กวัยนี้ชอบเล่นเกมที่จะต้องแข่งขันกันเล็กๆไม่ว่าจะเป็นโดมิโนการ์ดเกมอูโน่บอร์ดเกมหรือว่างานประดิษฐ์ประดอยงานศิลปะก็ชอบเหมือนกันวัย 7-12 ปีนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้เรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการปักผ้าการเย็บผ้าอันนี้เขาก็ชอบนะคะแล้วเขาก็ได้ออกแบบเส้นหรือลายด้วยเนาะเด็กๆของเราที่โรงเล่นค่ะก็จะมีมุมทอผ้าซึ่งจะเป็นกี่ของจริงด้วยนะคะที่จะได้ทอรวมทั้งเรามีเครื่องทอผ้าจำลองสำหรับเด็กเล็กๆที่กำลังฝึกฝนการทอผ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยทั้งใจเขาตาเขาแล้วมือเขาอะค่ะประสานสัมผัสผ่านการเล่นพวกนี้นะคะที่สำคัญนะคะเด็กๆจะมีคุณลักษณะเชิงบวกเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะผู้อำนวยการเล่นและผู้ใหญ่อย่างพวกเรานะคะช่วยสนับสนุนสร้างข้อตกลงทำให้พวกเขาค่ะเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่เล่นแล้วก็ช่วยทำความสะอาดได้เลยนะคะเด็กวัย 7-12 ปีเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะชวนเล่นอะไรอะค่ะชวนให้เขาเป็นผู้เก็บให้เข้าที่ล้างให้สะอาดเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจบกระบวนการไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยปรับตัวปรับใจเตรียมพร้อมสู่สิ่งที่ต้องทำต่อไปแล้วก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่นะคะยืดหยุ่นรับฟังแล้วก็ชวนดูไปด้วยกันค่ะว่าเป็นยังไงอย่างเช่นเด็กๆกำลังเล่นบอร์ดเกมเนาะเราอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกประมาณ1ชั่วโมงแต่พอเด็กกำลังเล่นบอร์ดเกมแล้วยังไม่จบเทิร์นนะคะอาจจะต้องขยายเวลาอีก15นาทีก็ชวนให้ผู้ใหญ่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็อาจจะปล่อยเวลาตรงนั้นให้เขาได้เล่นจนจบเกมนี้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เรายืดหยุ่นแล้วก็ผ่อนเวลาบ้างเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเขารับรู้ค่ะว่าเราใส่ใจแล้วเขาอ่ะกำลังมองเราเป็นต้นแบบอยู่ค่ะว่าเราเนี่ยผ่อนคลายมากพอหรือว่ายืดหยุ่นมากพอที่จะอนุโลมอารมณ์อร่อยกับสิ่งที่มีเหตุผลตรงนี้อยู่หรือเปล่าค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะคะเด็กวัยนี้ค่ะเขาจะสังเกตการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขาค่ะถ้าเราตัดสินใจด้วยความมีวุฒิภาวะเคารพข้อตกลงและทำตามกติกาก็คือการบ่มเพาะคุณลักษณะนั้นให้กับเด็กวัยนี้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็อยากจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะคะ

0: สู่วัย 13-18 ปีค่ะวัยรุ่นชอบทดลองและเรียนรู้กับของจริงต้องการเวลาการรับฟังการเอาใจใส่ด้วยหัวใจด้วยความจริงใจด้วยความอบอุ่นนะคะความเข้าใจการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยกิจกรรมที่ทำด้วยกันเนี่ยก็จะชวนให้เขาเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้ออกแบบนะคะอย่างเช่นว่าอาจจะต้องลองรับฟังว่าเขาอยากจะไปไหนอยากจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรอยากจะทำกิจกรรมอะไรในฐานะผู้อำนวยการเล่นหรือว่าผู้ใหญ่เองอะค่ะก็เพียงสนับสนุนหาวัตถุดิบหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เขาได้เรียนรู้เช่นเขาเองอาจจะอยากทำเมนูพิเศษที่เขาคิดว่าเขาคิดค้นขึ้นมาเนาะเขาอาจจะอยากได้วัตถุดิบต่างๆเราเองในฐานะผู้ใหญ่ก็อำนวยการไปซื้อวัตถุดิบไปเตรียมของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะช่วยกันหาข้อมูลให้มีผู้เชี่ยวชาญบอกเขาบ้างเขาก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายมากขึ้นหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยอยากจะเลื่อยไม้อยากจะลองทำเก้าอี้ตัวเล็กให้กับน้องคนเล็กเนี่ยค่ะก็อาจจะลองดูว่าเราจะสอนเขาเลื่อยไม้ต่อตะปูหรือว่าลองใช้อุปกรณ์ต่างๆแบบนี้ได้อย่างไรบ้างเด็กวัย 13-18 ปีก็จะรู้สึกมหัศจรรย์มากที่พอเขาพูดอะไรแล้วมีใครสักคนหนึ่งตั้งใจฟังเขาและอำนวยให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบนั้น
1: เด็กวัยนี้อยากสนุกและอยากรู้ว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อคนอื่นและโลกใบนี้อย่างไรนะคะอาจจะชวนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพาไปพบเห็นความหลากหลายค่ะและเด็กๆก็จะมีความชอบที่หลากหลายนะคะเราก็อาจจะชวนเขาทำกิจกรรมเช่นทำจักรจั่น DIY ประกอบจักรจั่นแล้วทำให้เกิดเสียงนะคะ
0: งาน DIY ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยค่ะเขาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำเลยเนาะแล้วเขาก็จะได้มีทักษะติดตัวไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือการใช้เครื่องวัดการใช้

อุปกรณ์การตกแต่งหรือซ่อมบ้านอะไรแบบนี้นะคะงาน DIY เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กกำลังเป็นวัยรุ่นเตรียมตัวเป็นวัยรุ่นแบบนี้เลยเด็กวัยนี้ชอบการทดลองค่ะบางทีเขาอาจจะอยากทำเก้าอี้เนาะอยากลองใช้อุปกรณ์เราเองก็เป็นเพียงคนแนะนำค่ะแต่ไม่ชี้นำนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะแล้วก็อาจจะบอกวิธีการใช้เครื่องมือนะคะไม่ว่าจะการใช้ค้อนการจับตะปูการออกแบบแล้วก็ลองหาไม้ลองหาของต่างๆให้เขาได้ลองเลื่อยได้ลองลงมือทำค่ะให้คำแนะนำหรือจะชวนให้คนรอบบ้านนะคะคนรอบตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำเขาก็ได้อย่างที่ลงเล่นเองค่ะสำหรับเด็กๆที่อยากจะทำงานไม้นะคะเราก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องมือพื้นบ้านเป็นเนี่ยค่ะมาส่งเสริมมาแนะนำแล้วเด็กๆก็จะได้จับเครื่องมือกันถูกเขาก็จะมั่นใจต่อการใช้แล้วก็การลงมือทำมากขึ้นค่ะการเล่นและการทำกิจกรรมในวัยนี้นะคะก็คือการที่ผู้ปกครองได้สะสมความไว้วางใจให้กับเด็กๆให้รับรู้นะคะว่าเราคือพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่ว่าเขาจะพบเจออะไรเราอยู่เคียงข้างเขาเส

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะว่าแต่ละช่วงวัยเล่นอย่างไรและนี่ก็คือตัวอย่างของเล่นที่เราจะชวนแต่ละวัยเล่นนะคะเริ่มจาก0ถึง2ปีค่ะก็จะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายเน้นเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเช่นพาจะเอ๋อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: การไปดูโมบายการไปรับรู้ถึงสายลมแสงแดดอันนี้ก็ชวนในวัยนี้นะคะ3ถึง6ปีค่ะ
0: 3ถึง6ปีนะคะวัยนี้ก็ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของเล่นต่างๆก็จะเป็นพวกเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะนี่ยกตัวอย่างเช่นนี่คือวัสดุที่มีพื้นผิวที่หลากหลายนะคะจากธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะทำเอามาเล่นเป็นอีตักค่ะ
1: เราก็หาตะกร้ากระด้งหรือว่าถาดไม้ที่บ้านอะไรก็ได้เลยนะคะที่มีแล้วก็เมล็ดพันลูกไม้ต่างๆที่หลากหลายอะค่ะก็เอามาใส่ไว้ในตะกร้านี้ได้เลยนะคะซึ่งแล้วแต่ในภูมิภาคที่เรามีเลยค่ะจากนั้นเองนะคะเราก็หาของรอบบ้านอะไรที่มีไม่ว่าจะเป็นตะเกียบทัพพีช้อนหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ให้เขาลองออกแบบเองเด็กบางคนอาจจะชอบคีบค่ะเดี๋ยวเราจะลองคีบไม้สนมาถือไว้ลองคีบมาครับคราวนี้เราลองคีบเมล็ดถั่วดูซิว่าคีบขึ้นได้ไหมแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสำหรับเด็กวัย3ปีนะคะเล็กหน่อยเราก็อาจจะใช้
0: ทัพพีที่มีขนาดใหญ่หน่อย
1: ใช่ค่ะนี่ลูกสมอเลยเขาก็จะได้บังคับมือของเขาการเล่นอีตักนี้นะคะก็เล่นได้หลายช่วงวัยเลยค่ะความท้าทายหรือความยากขึ้นนี้ก็มาตามวัยเนาะเด็กๆเขาก็จะออกแบบกันเองให้ยากขึ้นไปเรื่อยๆเองค่ะ
0: ถัดมานะคะวัย 7-12 ปีค่ะวัยนี้ยังเรียนรู้ผ่านการเล่นและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนทรงร่างกายส่วนสูงที่มันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะการทรงตัวก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็ชอบแบ่งกลุ่มตามเพศนะคะแต่เขาก็จะสามารถเข้าใจกติกาต่างๆได้วัยนี้ก็จะเล่นของเล่นที่มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเช่นโยโย
1: ่แล้วเขาก็จะเรียนรู้ค่ะว่าถ้าโยโย่ไม่กลับมาเนี่ยเขาจะทำยังไงเนาะแล้วก็อาจจะชวนให้เล่นอะไรที่จะต้องจดจ่อแล้วก็เล็กลงอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นช้างแบกซุงลองดูซิพี่เหมียวนะคะเคยต่อได้มากสุดถึง50ซุงเลย
2: ก็จะวาง
1: หรือว่าเราอาจจะผัดกันวางก็ได้แล้วแต่นะคะ
0: ถัดมานะคะวัย 13-18 ปีค่ะวัยนี้คือวัยรุ่นนะคะชอบทดลองนะคะเรียนรู้กับของจริงและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ค่ะ
1: อย่างเช่นเกมไม้7ชิ้นนี้นะคะก็คล้ายๆกับว่าให้เขาเนี่ยได้ทบทวนสมองประลองปัญญาอะไรประมาณนี้เราอาจจะลองเริ่มต้นจากการที่ให้เขาลองทำสี่เหลี่ยมง่ายๆแบบนี้ก่อนแล้วก็รีบปิดค่ะรีบปิดเฉลยแล้วก็ให้เขาได้ลองทำว่าจะกี่นาทีต่อจากนั้นเนี่ยก็ลองอาจจะให้หาภาพที่ยากขึ้นแล้วลองดูว่าเขาจะต่อภาพนั้นได้ใช้เวลาเท่าไหร่เด็กที่ชอบความท้าทายแล้วก็ท้าทายตัวเองก็มักจะมาเล่นมุมนี้เนาะแทนแกมไม้7ชิ้น
0: และนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่าง

างๆนะคะของเล่นตามช่วงวัยค่ะถ้าที่บ้านของเรามีของเล่นอยู่แล้วมีสิ่งของที่เป็นวัสดุก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยได้เลยค่ะ

เรื่องเล่นอยู่รอบตัวนะคะดึงความสุขในวัยเด็กของผู้ปกครองออกมาค่ะมาประยุกต์ชวนเด็กๆ เล่นไปด้วยกันค่ะการเล่นไม่จำเป็นต้องมีของเล่นมากมายค่ะไม่จำเป็นต้องหาซื้อนะคะแต่หาได้จากวัสดุรอบตัวสิ่งของรอบบ้านดัดแปลงอุปกรณ์รอบตัวให้เหมาะสมกับเด็กๆค่ะเราอาจจะมีอุปกรณ์ชิ้นเดียวแต่เปลี่ยนไปตามการเล่นของเขาได้มากมายค่ะเพราะเรื่องเล่นไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆเรื่องเล่นเป็นการเตรียมตัวให้พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและมีความสุขค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรางุปัชฌายังนัมมัสสามิก็เป็นวันนี้กันว่าวันไหว้ครูที่จริงแล้วทุกวันก็ควรจะเป็นวันไหว้ครูแต่เราก็จะประกอบพิธี

กิจกรรมก็คุมไม่ไหวนั้นเราก็มีปีละครั้งเท่านั้นแต่ในความรู้สึกของเรามันควรจะไหว้ครูทุกวันมีความสำนึกในการเป็นศิษย์มีความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่นำมาสู่ความสุขของเราด้วยเมื่อเราระลึกถึงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นไปเราจะรู้สึกอบอุ่นใจว่าโอ้เรามีบุญเนาะที่เรามีผู้เป็นครูในชีวิตของเราหลายท่านเริ่มตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่และผู้เป็นบุพการีอยู่ในบ้านเราคุณครูที่โรงเรียนตั้งแต่อนุบาลเป็นต้นมามีผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ที่เคยแบ่งปันกับเราทำให้เราได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้ความสามารถในหลายด้านเพิ่มมากขึ้นตลอดถึงพระสงฆ์และอาตมาเองซึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์โดยตรงในปัจจุบันผู้ที่จะเปิดเผยความเป็นจริงของชีวิตจะสอนแนวทางไปสู่ความสงบสุขสอนวิธีป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเข้ามาครอบงำจิตใจจนกระทั่งเราเป็นทุกข์และสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นสอนวิธีเสริมสร้างความสุขที่มีความประณีตความละเอียดกว่าความสุขทั่วไปที่ได้โดยสัญชาตญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ดังการระลึกถึงบุญคุณของคุณครูเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองไม่ยึดถือว่าเราเป็นคน ดีกว่าคนอื่นฉลาดกว่าคนอื่นคือไม่ได้ยกย่องตัวเองจนเกินไปไม่คิดเข้าข้างตัวเองจนเกินไปแต่ถ้าจริงแล้วความเป็นครูนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะปรารถนาอยู่เหมือนกันดูรากศัพท์ของคำว่าครูที่จริงก็มีหลายนายแต่ว่านายหนึ่งก็คือมาจากคำว่า สว่างกับมืดครูเป็นผู้ที่นำสิทธิ์ออกจากความมืดไปอยู่ในความสว่างแต่ทีนี้ไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามมันจะความรู้ความเข้าใจในแต่ละเรื่องไม่ว่าเป็นวิชาการวิชาชีวิตไม่ว่าเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่มันมักจะมีความระดับความรู้ที่ไม่ตรงกันฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็มีความรู้มากกว่าเพื่อน

แสดงว่าเราสว่างกว่าเพื่อนในเรื่องนี้เพื่อนก็มืดกว่าเราในเรื่องนี้เราก็แบ่งปันเราก็ให้วิทยาทานให้ความรู้ไม่หวงวิชาเราทำหน้าที่เป็นครูเฉพาะเรื่องนั้นในเวลานั้นมีพระผู้ใหญ่ในประเทศจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาหลายร้อยปีแต่ท่านออกบวชตอนอายุ60ปีหลังจากที่เป็นข้าราชการและเป็นนักปราชญ์มาหลายสิบปีเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ในโลกออกบวชอายุ60ท่านก็อธิษฐานจิตท่านไว้ว่าถ้าเจอใครไม่ว่าเป็นใครไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นโยมที่มีความรู้มากกว่าเราก็จะขอเรียนรู้กับผู้นั้นอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเราเจอใครที่มีความรู้ในเรื่องไหนก็แล้วแต่จะมีความรู้น้อยกว่าเราก็จะแบ่งปันความรู้ของเราให้กับเขาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อมาท่านอายุ70กว่าจึงสร้างวัดแล้วท่านมีอายุถึง90ปีก็เป็นเจ้าวาดวัดใหญ่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นท่านเป็นผู้ที่ชาวจีนเคารพนับถือมากและอาตมาชอบที่ว่าท่านไม่ตั้งใจจะเป็นศิษย์อย่างเดียวไม่ตั้งใจจะเป็นครูอย่างเดียวเวลาไหนสมควรจะเป็นศิษย์ก็เป็นศิษย์ถึงจะเป็นศิษย์ชั่วคราวเวลาไหนกรณีไหนควรจะเป็นอาจารย์เราก็เป็นอาจารย์ที่จริงความแตกต่างระหว่างการเป็นศิษย์กับอาจารย์นี่มันที่มันก็ไม่แน่ไม่นอนอย่างเมื่อเราเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมักจะมีจุดบอดบางจุดที่เป็นเช่นนี้คือบางทีเราอ่านเราศึกษาเราเรียนไปอาจจะมีบางช่วงบางเรื่องที่ไม่ชัดเจนทีเดียวที่ว่าที่ไม่ชัดเจนนี่แปลว่ายังไม่เข้าใจจริงแต่เรามักจะลอกตัวเองว่าพอไปได้หรอกพอเข้าใจคร่าวๆก็แค่นี้ก็พอไปได้แล้วคือจะประมาทเวลาผ่านไปแล้วก็จะเชื่อว่าตัวเองเข้าใจทั้งหมดที่จริงมันมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจดีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีจุดบอดมีบางสิ่งบางอย่างที่หลอกตัวเองว่ารู้แต่ที่จริงไม่รู้หลอกตัวเองว่าเขาถึงแล้วยังไม่เขาถึงวิธีดีที่สุดคือพยายามถ่ายทอดให้กับคนอื่นแล้วทำหน้าที่เป็นครูพอเมื่อเราจะถ่ายทอดกับคนอื่นก็จะรู้เลยเพราะเราไม่สามารถอธิบายให้เขาฟังได้เขาถามปัญหาแล้วก็ตอบเขาไม่ได้ดังการสอนคนอื่นการเป็นอาจารย์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ส่วนหนึ่งของการทบทวนความรู้ของเราว่าใช่หรือไม่ใช่คล่องหรือไม่คล่องฉะนั้นในโรงเรียนบางแห่งถ้าบางนักเรียนบางคนเร็วนักเรียนบางคนช้าคนที่เร็วเขาแอบก็จะรำคาญคนที่ช้าแล้วรู้สึกว่าพวกนี้ทวงแล้วก็จะปล่อยให้จิตเบื่อเบื่อว่าเอ๊ะทำไมทุกสิ่งทุกอย่างต้องช้าแต่ถ้าคนนั้นฉลาดจริงเขาก็จะพยายามช่วยคนที่ช้ากว่า
พราะได้ทั้งสองอย่างหนึ่งเขาก็ได้ทำบุญก็ช่วยคนที่เรียนช้าในเรื่องนี้ซึ่งคนนั้นอาจจะเก่งกว่าเราอาจจะเป็นอาจารย์ของเราในเรื่องอื่นก็ได้แต่ที่สำคัญในการที่เราพยายามถ่ายทอดอธิบายเราก็จะได้วิชาใหม่หนึ่งเราก็ได้ทบทวนว่าความรู้ของเราเนี่ยคล่องหรือยังถูกต้องหรือยังเอแต่ในการที่ต้องพยายามอธิบายให้คนหนึ่งฟังบางทีจะเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาที่ไม่เคยมีมาก่อนมันจะเข้าใจลึกกว่าที่เราเคยรู้เรื่องนี้มันมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกมีพระรูปหนึ่งท่านเป็นพระอริยเจ้าขั้นสามพระอริยเจ้ามีสี่ขั้นขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์องค์นี้ถึงขั้นที่สามเรียกว่าเป็นพระอนาคามีแต่ท่านข้ามไปสู่ขั้นสุดท้ายไม่ได้เลยท่านจึงไปกราบพระผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งเล่าให้ท่านฟังว่าเราติดขัดตรงนี้ถึงขั้นที่สามแล้วยังเข้าไม่ถึงขั้นที่สี่ทีนี้พระผู้ที่ท่านไปปรึกษาหารือนั้นที่จริงท่านยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยท่านก็เลยให้ขอแนะนำแบบตามตำราหรือว่าตามที่เรียนมาว่าจะต้องพิจารณาให้เห็นกายกับใจที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเกิดขึ้นแล้วต่อไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในกายในใจท่านก็อธิบายไปตามตำราหรือตามที่เคยฟังมาแต่พระ พระท่านคัดค้านว่าเรื่องนี้รู้แล้วเห็นแล้วแต่ยังไม่จบ พระกลุ่มนี้ก็เลยหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะพูดยังไงต่อมันแสดงว่าต้องเป็นพระอรหันต์แน่ๆนะที่เขาถึงขั้นนี้แล้วไม่ใช่แล้วเขาทำพยายามหาคำอุปมาว่าทำไมยังมีอัตตาตัวตนอยู่ลึกๆที่ยังปล่อยไม่ได้ท่านเลยเปรียบเทียบว่าการปฏิบัติธรรมเหมือนการซักผ้าจิตใจของเราเหมือนผ้าที่มันสกปรกโสมมคือด้วยการภาวนาในซักผ้าให้สะอาดมันสะอาดสะอ้านถ้ามองดูแล้วว่าขาวสะอาดเลยแต่มันยังมีกลิ่นอยู่กลิ่นของอะไรฮะกลิ่นของยาสักฟอกถ้ามองว่าจิตใจของพระอนาคามีเป็นอย่างนี้คือมันชำระทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากเครื่องชำระเครื่องสักฟอกผู้ภาวนายังมีอยู่การภาวนาถึงที่สุดแล้วแต่ยังมีผู้ภาวนาเหมือนเสื้อผ้าที่สักสะอาดแล้วยังมีกลิ่นของสิ่งที่ใช้สักฟอกทีนี้ในขณะที่ท่านต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ถ่ายทอดสิ่งลึกซึ้งในจิตใจให้ให้คนอื่นฟังในขณะนั้นท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์และพระกลุ่มนั้นก็บรรลุตามแต่ในพระไตรปิฎกมันก็มีตัวอย่างอื่นที่แต่นี่ชัดที่สุดว่าในการพยายามถ่ายทอดความรู้ที่อยู่ในใจก็ทำให้เราได้เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้แล้วอีกระดับหนึ่งดังนั้นเรื่องการเป็นศิษย์เรื่องการเป็นอาจารย์นี่มันไม่ใช่ตายตัวแน่นอนแต่เราก็มีความรู้พอจะแบ่งปันให้ใครได้

าเขายินดีรับคือไม่ใช่ว่าจะไปบังคับให้ใครเรียนรู้จากเราใช่ไหมด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ส่วนรวมแล้วการทำประโยชน์ส่วนรวม

เราเป็นต้นก็ยังไม่ใช่ครูที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ครูที่เพอร์เฟกต์ไอ้ผู้ที่เป็นนักเรียนก็ไม่ใช่นักเรียนที่สมบูรณ์แบบมีเป็นเพอร์เฟกต์ใช่ไหมนั่นเราก็ยอมรับในจุดอ่อนและข้อบกพร่องของสังกัดและการและพยายามเสริมให้เราทั้งสองฝ่ายดีขึ้นคือไม่ใช่ว่าบ่นและนินทาลับหลังใช่ไหมแต่เราก็พยายามหนึ่งก็ให้อภัยซึ่งกันและกันที่เรายังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่จะมีโอกาสที่จะทำให้ตัวเราดีขึ้นแล้วทำอะไรให้ดีขึ้นให้เสียงสะท้อนด้วยความเคารพในเวลาอันสมควรด้วยความหวังดีโดยภาษาที่สุภาพอ่อนโยนนั่นก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ต่อกันและกันอย่างในวินัยสงฆ์ถ้าลูกศิษย์เห็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์มีความประพฤติที่ไม่เรียบร้อยลูกศิษย์มีหน้าที่ต้องกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่าผมเห็นอย่างนี้แล้วผมไม่สบายใจครับผมไม่รู้ผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่ที่ผมเห็นว่าผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะถูกอะไรเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะไปสั่งสอนท่านแต่เราให้เสียงสะท้อนอันนี้การเป็นอาจารย์นะมันไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์ต้องสั่งสอนอย่างเดียวบางที่เราเป็นอาจารย์โดยการเป็นตัวอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนอื่นไม่ทำถ้าคนผ่านเขาคือคนอื่นไม่ทำผมก็ไม่ทำฉันก็ไม่ทำเหมือนกันฉันก็ไม่อยากทำเหมือนกันอันนี้คิดไปผ่านนะแต่ว่าถ้าเป็นนักปราชญ์เขาคิดว่าเขาไม่ทำแต่เราจะทำเพราะว่าเราทำเป็นขอวัดปฏิบัติของเราทำเพื่อความงดงามของเราของส่วนรวมอย่าเอาจิตไปผูกพันกับคนที่ยังไม่เข้าใจยังเข้าไม่ถึงอย่างในวัดปังในบางทีนิสัยใจคอของคนแต่ละคอไม่เหมือนกันนะแม้แต่ในวัดก็มีนานาจิตตัง มีพระรูปหนึ่งสมัยก่อนตอนอาตมาเป็นชาววัดพระรูปหนึ่งมากราบเรียนว่าผมรู้สึกว่าผมพูดอะไรไม่เก่งไม่เหมือนเพื่อนเวลามีการสนทนามีอะไรโอ้เขาผูกเก่งเขาผูกคล่องเขาก็เรียนรู้อะไรผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรผมก็นั่งเฉยๆอยู่นั้นอาตมาก็บอกว่านั่นแหละข้อดีของท่านฮะบางทีนะคนที่พูดมากบางทีเขาก็ประมาทบางทีเขาก็ลืมตัวแต่น่าท่านก็ทำนาทีที่ดีมากซึ่งผมเห็นหลายครั้งเวลาพระกำลังจะขนองกำลังจะลืมตัวผมมองเห็นตัวท่านนั่งนิ่งๆก็จะแบบได้สติในบางคนก็ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการเคลื่อนไหวด้วยความการพูดการจาก็เป็นดำเรียกว่าเป็นผลสวรรค์หรือว่าเป็นตามนิสัยใจขอของท่านแต่สิ่งที่ท่านให้ทุกครั้งที่เรามาร่วมกันคือความสงบความสำรวมซึ่งในหมู่สงฆ์เรียกว่าเป็นประโยชน์มากท่านก็ได้กำลังใจนั้นเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีแล้วเราอย่าเพิ่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าคนอื่นโอ้เขาเก่งกว่าเราเขานั่งกว่าเราเขาหนีกว่าเราอย่าไปคิดเลยเราคิดว่าเรามีอะไรบ้างที่เราสามารถให้กับส่วนรวม
อาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้

แต่อาจจะมีประโยชน์เท่ากันหรือมากกว่าก็ได้ในการชมรมชุมนุมความเป็นผู้ร่วมอยู่ร่วมอย่างเป็นกัลยาณมิตรแนวเป็นสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ของเราพยายามเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันแล้วที่สำคัญในเมื่อเรามาอยู่ที่นี่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเราก็ต้องมุ่งมั่นต่อการศึกษาในส่วนหนึ่งที่สำคัญมากคือการใช้สติใช้ปัญญาของเราในการช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการศึกษาคือเราก็ต้องมีเป้าหมายอย่างนี้อย่างเมื่อปีก่อนตรงที่มีรัฐมนตรีมากราบสมเด็จท่านสมท่านประชุก ท่านสมเด็จเรื่องการบริหารสงฆ์ว่าควรจะปรับปรุงมหาเถรสมาคมอย่างไรหลักการบริหารควรจะเป็นอย่างไรที่นี่ท่านสมเด็จก็ความคิดเห็นว่าทุกวันนี้ที่เรามีปัญหาเพราะไม่มีเป้าหมายในการปกครองดูเหมือนบริหารเพื่อบริหารปกครองเพื่อปกครองแต่ไม่มีคำตามคำถามว่าบริหารเพื่ออะไรปกครองเพื่ออะไรอะไรคือเป้าหมายของสถาบันโรงเรียนของเราก็เหมือนกันถ้าเป้าหมายเราไม่ชัดเจนบางทีก็ทำไมจะต้องอย่างนั้นทำไมจะต้องอย่างนี้ไม่อยากขี้เกียจแต่เมื่อเราเห็นเป้าหมายว่าเนี่ยอย่างกฎระเบียบหรือว่าขอตกลงในโรงเรียนก็ออกแบบหรือว่ากำหนดไว้เพื่อเอื้อที่สุดต่อการศึกษาให้ปกป้องให้ลดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาให้มากที่สุดให้สนับสนุนสิ่งที่จะเอื้อต่อการศึกษามากที่สุดนั้นอย่างอยู่ในห้องเรียนในการที่เราตั้งใจฟังคุณครูไม่พูดคุยเวลาคุณครูกำลังถ่ายทอดวิชาให้ความเคารพคุณครูตั้งอกตั้งใจอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ว่ากฎระเบียบเพื่อความเรียบร้อยอย่างเดียวแต่เพราะการไม่พูดไม่คุยการรู้จักพูดในตามกาลเทศะที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจของเราพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะได้เรียนรู้พร้อมที่จะได้กำไรจากวิชานี้ก็มีผลที่ทำให้คุณครูมีกำลังใจว่าได้เตรียมงานเตรียมนี้ไว้ทั้งก่อนคุณครูจะสอนในแต่ละภาคแต่ละครั้งแต่ละคาบต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะในการเตรียมไว้ลองคิดดูสิว่าถ้าเราเขียนบทความหลายชั่วโมงแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังแล้วไม่มีใครตั้งใจฟังจะรู้สึกยังไงไหมว่าคุณครูในก่อนที่จะสอนเราท่านต้องใช้เวลามากในการเตรียมตัวนั้นถ้าคุณครูถ่ายทอดด้วยความหวังดีต่อเราแล้วเราตั้งใจฟังไม่พูดไม่คุยมีสติคุณครูก็มีกำลังใจคุณครูมีกำลังใจความสามารถในการสอนก็เพิ่มมากขึ้นบรรยากาศในห้องเรียนก็ดีขึ้นทุกคนก็มีความสุขในการเรียนนี่คือเราก็ดูข้อตกลงเลยว่าวินัยแต่ละข้อมันเป็นวินัยเพื่อประโยชน์ก
ของทุกฝ่ายไม่ใช่วินัยเพื่อวินัยแต่เป็นวินัยเพื่อธรรมเพื่อความเจริญในธรรมในธรรมนั้นที่นี่หมายถึงการพัฒนาของเราทุกคนพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิตพร้อมๆกันดังนั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยความรักตัวเองหวังดีต่อตัวเองเราเห็นว่าในการพัฒนาตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรามากที่สุดการพัฒนาตัวเองทั้งด้านสมองด้วยพฤติกรรมด้วยจิตใจด้วยปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดแต่เราทำได้แล้วก็ต้องรู้จักปล่อยวางความฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรต่างๆให้รู้จักเวลาไหนจิตจะเป็นอกุศลจิตเศร้าหมองมุ่นมัวนี่ให้รู้จักปล่อยวางกลับมาอยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่ในปัจจุบันนั้นวันนี้เราก็ได้ทำและก็ได้ประกอบพิธีไหว้ครูก็เป็นการแสดงความเคารพความกตัญญูและความการยืนยันว่าเราพร้อมที่จะเป็นศิษย์พร้อมที่จะเป็นภาระกับอาจารย์แต่ว่าคำว่าภาระนี้ที่จริงเขาใช้ความหมายในคำว่าสุภาระแปลว่าภาระที่ดีพระที่ต้องเป็นพระที่เป็นภาระที่ดีที่ง่ายที่ไม่หนักกับคารวาสกับผู้เป็นผู้อุปถัมภ์เราก็เหมือนกันนะขอให้เป็นภาระแต่ขอให้เป็นภาระเบาๆเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ไม่ใช่ว่าอ้าวเราก็เป็นภาระอยู่แล้วอาจารย์ก็ยอมรับเป็นภาระเลยจะไปแปลกใจอะไรเมื่อไรไม่ทำไม่ใช่นะทุกคนต้องพยายามเป็นภาระที่เบาๆอะไรวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดพอสมควรเกี่ยวเวลาที่

0: ความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
4: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดี
5: พี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
3: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
4: กัปตันก.ล.ต.
5: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
3: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
5: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
3: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
4: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาท
5: หนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะถ้าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
3: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
5: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
3: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผน
5: ส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยง รามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
4: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
3: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
5: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี
3: ้ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
5: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
3: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ Suitability ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
4: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
3: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
5: บายค่ะบายครับกัปตัน
3: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน และใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Application ปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2-3คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะ

ครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับ
2: พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตอันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
2: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
2: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเรา ซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงาน

่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านก็เราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

ได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษยานังเป็นศาสดา

ู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จัดการ

ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาว

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายนั้นก็คือการถวายพรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นนะซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปข้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีก

ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่คล้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณหรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จักรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าธรรมใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำก็หมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าผู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติทำเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุเมื่อไรมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญ

ให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์2,600ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ2,600ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านพิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทําอัญชลีกระทําการนบนอกกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกข้าวหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญญาเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้ว
การให้ทําการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายก

อันแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทําเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่สองก็คือในขณะที่เราทํานั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียกสองครั้งสามครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายนะอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่สองเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่สามหลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือน2เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้ง3ส่วน3ประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้ง3ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆ

ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทถวายพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่26พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนได้ช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะสาเหตุหลักนะคะมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะระวังฟ้าผ่าในช่วงฝนฟ้าคะนองส่วนชาวเรือควรติดตามสภาพอากาศแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคลื่นลมแรงด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความสะของบรรพบุรุษไทย

0: นี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูน้อสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมาสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสัมเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ินิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ

0: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
1: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
2: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
3: ไหวครับ
1: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
2: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบสีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วอเตอร์ภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
1: เมื่อกี้ครูพูดว่าวอเตอร์ภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวอเตอร์ภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวอเตอร์ภัยให้ฟังนะวอเตอร์ภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
3: เฮ้ยน่ากลัว
1: โรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
2: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
1: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
6: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
2: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไว

0: ีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะจริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
2: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
3: โอ้โหจังจังเลยนะ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
4: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
5: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
4: เย้
0: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
5: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
4: ใช่ครับ
6: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
2: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

0: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
1: ไฟป่า
0: วิ่งตามพ่อมานะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

ำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะๆแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1.ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ2เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า employee's choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้สมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ4ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย Bอายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้

0: สวัสดีครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: Cryptocurrency ทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะ

0: Funding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมกันศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและแนะนำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่จะสอนคุณผู้ชมให้ทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นโรคยอดฮิตเลยใช่ไหมคะในประเทศไทย
2: ครับก็ในอดีตนะครับก็โรคนี้เป็นโรคที่ยอดฮิตเพราะว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของสตรีไทยนะครับแต่เนื่องจากการรณรงค์ที่ค่อนข้างเยอะปัจจุบันก็เสียอันดับแชมป์จาก1มาเป็น2น
0: ะคร
2: ับแต่ก็ยังคงเป็นอันดับ2ก็ไม่น้อยหน้าใครอยู่นะครับซึ่งมันก็ไม่น่าชื่นชมนักนะครับ
0: แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี่คืออันดับ1เป็นโรคมะเร็งอะไรอะคะ
2: เป็นมะเร็งเต้านมแทนนะครับ
0: เป็นมะเร็งเต้านมค่ะก็ต้องถามก่อนเลยค่ะว่ามะเร็งปากมดลูกอะค่ะสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
2: ครับก็ปัจจุบันนะครับเราสาเหตุสรุปได้ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเชื้อไวรัส HPV หรืออาจจะเรียก

0: ว่าเชื้อไวรัสก่อมะเร็งครับสาเหตุจริงๆก็ส่วนใหญ่มาจากได้ทางโรคทางเพศสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าโรคชนิดนี้นะครับถ้าเป็นสตรีสาวโสดไม่เป็นแน่ๆนะครับแต่สำหรับผู้ชมทางบ้านส่วนใหญ่วัยนั้นน่าจะมีครอบครัวกันทั้งหมดแล้วนะครับฉะนั้นก็คงจะต้องก็ต้องให้ระวังและเป็นวัยที่กำลังที่จะเกิดได้โดยเฉพาะสตรีที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปนะครับ
1: ช่วงอายุที่เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกนี้ได้จะอยู่ในช่วงอายุไหนคะ
0: ครับก็โดยทั่วไปนะครับพวกนี้มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ได้รับเชื้อสมัยตอนที่ยังเป็นช่วงสาวๆนะครับซึ่งเชื้อพวกนี้ติดเชื้อไปมานะครับก็ประมาณอย่างน้อย10ปีคราวนี้โรคนี้ก็จะค่อยๆพัฒนาตัวไปเรื่อยๆนะครับมีภาวะก่อนมะเร็งแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆจนเป็นมะเร็งเฉลี่ยแล้วก็10กว่าปีฉะนั้นเมื่อสมมติถ้ากรณีที่สตรีมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุประมาณ20ก็ประมาณ40ปีก็ประมาณเนี้ย40ปีก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องมะเร็งปากมดลูกถ้ามีนะครับ
1: นั่นแปลว่าก็ระยะเวลาการก่อตัวก็ใช้เวลานานเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: นานมาก
1: ลักษณะอาการที่จะแสดงออกมาจะมีลักษณะอาการบ่งบอกบ้างไหมคะ
0: ก็อันแรกคือถ้าเป็นระยะแรกจริงๆนะครับจะไม่มีอาการเลยนะครับเราจะตรวจพบได้คือจากการที่เราเรียกว่าเราตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับอันนี้จะไม่มีอาการแต่ถ้าพอเริ่มเป็นระยะที่เริ่มที่โรคมีอาการบ้างนะครับก็อาจจะมีเรื่องของก้อนที่มันอยู่ที่ปากมดลูกเขาอาจจะมีเรื่องปัญหาเลือดออกผิดปกตินะครับหรือเวลายุ่งกับแฟนแล้วก็มีเลือดออกหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าตกขาวมีกลิ่นเหม็นซึ่งปัญหาตกขาวมีกลิ่นเหม็นนี่เป็นปัญหาที่เยอะมากเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่ง
1: คร
0: ั้งนี้สตรีบางครั้งอายุน้อยๆพอตกขาวมีกลิ่นเหม็นก็กลับเป็นกลัวมะเร็งปากมดลูกแต่คนที่ควรจะกลัวจริงๆกลับไม่กลัวนะครับฉะนั้นจริงๆก็ส่วนใหญ่ในมะเร็งระยะนี้นะครับส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการแล้วถ้าในกรณีถ้ามะเร็งเนี่ยเป็นมากๆขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแต่ว่าต้องทิ้งไว้เนิ่นนานคราวนี้อาจจะเริ่มแพร่กระจายไปนะอาจจะไปที่ปอดไปที่อวัยวะไกลๆแล้ว
1: ครา
0: วนี้เขาก็จะมีปัญหาจากที่อวัยวะข้างเคียงเขาครับเช่นสมมติถ้าเกิดเข้าไปก้อนนี้มันไปทางกระเพาะปัสสาวะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะหรืออาจจะเบียดซะจนไตวายก็ได้นะครับหรือถ้ามันไปทางด้านหลังทวารหนักนะครับเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องก็เรียกว่ามีถ่ายเป็นเลือดได้หรือมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายแต่ก็คงอย่าให้ถึงขั้นนี้เลยนะครับ
1: คือเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยสามารถลุกลามกระจายไปส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะมีโอกาสที่จะรักษาได้หายขาดไหมคะโรคนี
0: ้ก็ต้องถือว่าโรคนี้สามารถหายรักษาได้หายขาดนะครับแม้ว่าเป็นในระยะแรกเนี่ยการรักษาได้ผลดีมากแต่แม้กระทั่งโชคร้ายเป็นมะเร็งท้ายๆเลยนะครับก็สามารถรักษาก็ยังอยู่ได้นานเพราะว่าโรคนี้ธรรมชาติมันเดินหน้าไปช้ามากปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าส่วนใหญ่จะมาหาแพทย์เมื่อช้ามากเลยครับ
1: คือเป็นระยะท้ายๆที่อาการรุนแรงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับโรคนี้ค่ะนอกจากเราทราบสาเหตุแล้วการวินิจฉัยเป็นสิ่งสำคัญมากจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
0: ขั้นแรกก่อนนะครับคือส่วนใหญ่ที่เขารณรงค์ก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราหวังว่าเราจะเจอภาวะก่อนมะเร็งหรือมะเร็งระยะแรกๆเพราะการรักษาระยะพวกนี้ได้ผลดีมาก
1: ค
0: ราวนี้ในกรณีที่เราอาจจะเคยได้ยินที่เขาตรวจแพปซิเมียที่ตรวจนะครับคือตรวจแล้วถ้ามีความผิดปกติเราก็คงจะมาส่องกล้องขยายดูแล้วก็คลิปเนื้อไปตรวจบ้างนะครับแล้วถ้าเมื่อได้การวินิจฉัยเราก็จะรักษาไปตามนั้นแต่ถ้าในกรณีถ้าเราได้วินิจฉัยแล้วนะครับเราก็คงจะต้องมากำหนดโรคก่อนนะครับอาจจะตรวจเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่เจาะเลือดเอ็กซเรย์แล้วค่อยมาวางแผนการรักษาว่าจะต้องผ่าตัดหรือให้ฉายรังสีนะครับหรืออาจจะผ่าตัดแล้วตามด้วยฉายรังสีคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นน่ะเป็นระยะอะไรถ้าเป็นระยะน้อยๆเนี่ยบางครั้งอาจจะทำการรักษาได้ผลดีมากต้องยอมรับว่าเป็นระยะเป็นน้อยๆรักษาได้ผลดีกว่าเป็นระยะเยอะๆนะครับ
1: สามารถเป็นจากรุ่นสู่รุ่นหมายถึงถ่ายทอดทางกรรมพันธุกรรมได้ไหมคะ
0: อันนี้โรคนี้ไม่ได้ถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับนะอาจจะกล่าวได้ว่าโรคนี้ถ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยนะครับน่าจะไม่เป็นน
1: ะ
0: ครับเพราะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแนะนำให้ทุกคนไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับคงไม่ใช่นะครับ
1: ก็เพราะว่าปัจจุบันนี้คนที่เป็นมีครอบครัวก็เยอะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกก็มีสูงด้วยหรือเปล่า
0: อ๋อใช่ครับก็คงจะต้องติดตามครับว่าเรื่องนี้ก็มีครอบครัวก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่การตรวจติดตามก็น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจมาตรวจติดตามแล้วก็มาตรวจคัดแกรองมะเร็งปากมดลูกเพราะทุกคนก็รู้กันดีครับแต่ปัญหา

0: ส่วนใหญ่คือว่าไม่มาเพราะอายมากกว่าปัญหาใหญ่เลยครับ
1: เราจะต้องสังเกตตัวเองยังไงคะว่าเราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะได้ยังไงล
0: ัก
1: ษณะอาการ
0: ขั้นแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงนี่คือถ้าสมมติถ้าใครที่แบบมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับหรือว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแฟนบ่อยนะครับหรือตัวสามีมีแฟนหลายคนนะครับมีกระจุกกระจิกเยอะอันนี้เราก็มีความเสี่ยงนะครับหรืออาจจะเคยได้โรคทางเพศสัมพันธ์ก็หมายความว่าเราน่าจะได้เชื้ออะไรพวกนี้มาด้วยอันนี้คือความเสี่ยงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกคนแต่เมื่อเรามีความเสี่ยงแล้วก็คงจะต้องขยันใส่ใจตรวจคัดกรองก่อนอย่ารอให้แบบมีอาการแล้วมาพบแพทย์นะครับให้ไปตรวจคัดกรองตามกำหนดที่เรียกว่าตรวจภายในตรวจเช็คมะเร็งแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับสำหรับผู้ที่แบบมีครอบครัวแล้วนะครับ
1: คือการตรวจคัดกรองนี่คือหมายถึงการไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างนั้นด้วยใช่ไหม
0: ครับมันก็มักจะส่วนใหญ่ก็มักจะแนะนำแต่ส่วนใหญ่ก็บางครั้งก็จะหลบเลี่ยงตรวจบางส่วนนี้ไม่ตรวจ
1: ค่ะเพราะว่าสาวๆปัจจุบันนี้จะขี้อายคนไทยจะค่อนข้างขี้อาย
0: อันนั้นคือปัญหามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับ
1: หลังจากที่คุณหมอทราบว่าผู้ป่วยอะค่ะเป็นมะเร็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องมีการรักษาขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: ขั้นตอนนะครับก็คืออันที่หนึ่งเราจะกำหนดโรคให้ได้ก่อนว่าระยะโรคเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเป็นระยะแรกนะเช่นส่วนใหญ่คือระยะหนึ่งนะครับก็มักจะส่วนใหญ่ถ้าคนไข้สุขภาพฟิตดีเราก็แนะนำผ่าตัดนะครับผ่าตัดเสร็จแล้วก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยการใช้รังสีเพิ่มเติมในบางกรณีแต่ในกรณีถ้าโชคร้ายระยะนี้เกินระยะหนึ่งไปแล้วนะครับโดยทั่วไปมักจะรักษาด้วยการฉายรังสีเป็นหลักอาจจะไม่ให้มีเคมีบำบัดร่วมด้วยนะคร
1: ับ คือการทำเคม
0: ีใช่ครับเพราะปัจจุบันรังสีรักษากับเคมีที่เรารู้จักกันเนี่ยมักจะไปด้วยกันนะครับให้ไปพร้อมๆกัน
1: แล้วจำเป็นไหมคะว่าผู้ที่รักษาด้วยการฉายแสงทำเคมีเนี่ยค่ะจะต้องผมร่วงอะค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่นะครับก็เคมีบำบัดก็จะมีฤทธิ์ข้างเคียงจะให้ผมร่วงแต่ผมร่วงแล้วพอหยุดปั๊บก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับบางครั้งอาจจะดกดำกว่าเก่าด้วยครับ
1: ค่ะเพราะว่าหลายๆคนถ้าพอรู้สึกว่าได้ยินคำว่ามะเร็งจะกลัวที่จะต้องมีการรักษาด้วยการทำเคมีแล้วผมก็จะต้องร่วงแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่อยากไปหาหมอไม่อยากไปพบแพทย์ไม่อยากทำการรักษาอยากปล่อยไปเลย
0: ใช่ครับฉะนั้นก็เราอย่ารอให้ตัวเองอยู่ในภาวะนั้นนะครับก็คงควรจะรีบตรวจคัดกรองนะครับให้เจอแต่เนิ่นจะได้ไม่ต้องมากลัวภาวะนี้ถ้ารอให้ลุกลามแล้วก็จะต้องมานั่งกลัวปัญหาอะไรนี้ฉะนั้นเป็นแต่เนิ่นๆได้ผลดีกว่าครับงั้นรีบหาตรวจหาแล้วจะได้รักษาแต่เนิ่น
1: ๆหลายคนอาจจะกลัวการที่จะต้องไปตรวจคุณหมอพอจะอธิบายได้ไหมคะว่าขั้นตอนการตรวจของผู้ที่อาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะมีการตรวจยังไงคะ
0: ก็โดยทั่วไปก็คงจากเราต้องมีเตียงตรวจภายในนะครับที่เรียกเตียงขายหยั่งนะครับแล้วก็ขึ้นตรวจแล้วเราจะแพทย์จะใส่เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือตรวจนะครับใส่เข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ขยายเพื่อให้เห็นปากมดลูกหลังจากนั้นก็อาจจะเก็บเครื่องมือจะมีเครื่องมือที่ขูดผิวไปตรวจเท่านั้นเองแต่ในกรณีถ้าเกิดเราเห็นมีลักษณะผิวปากมดลูกที่ผิดปกติแพทย์อาจจะคลิปชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยการตรวจด้วยการคลำอีกทีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้ยาชาเพราะมันไม่ได้เจ็บอะไร
1: ไม่ได้เจ็บใช่ไหมคะหลายคน
0: ส่วนใหญ่จะกลัวเป็นหลักมากกว่าเจ็บครับ
1: เพราะว่าลักษณะท่าทางพอเห็นเตียงก็จะอุจจัยไม่ดีแล้วอย่าง
0: เงี้ยครับ
1: จริงๆไม่เจ็บใช่ไหมคะ
0: ไม่เจ็บครับส่วนใหญ่กลัวมากกว่าเจ็บครับ
1: ค่ะแล้วระยะที่เป็นนะคะจะมีการแบ่งระยะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับมะเร็งปากมดลูก
0: โดยทั่วไปหลักๆนะครับโรคพวกนี้จะแบ่งเป็น4ระยะนะครับก็คือระยะ1 2 3 4นะครับก็แบ่งตามว่าระยะ1ก็คงเป็นอยู่เฉพาะอยู่แค่ปากมดลูกระยะ2 3ก็คือก็แบ่งตามว่ามันค่อนข้างออกไปนอกมดลูกไกลหรือใกล้แค่ไหนนะครับ2กับ3แล้วก็ระยะ4นี่คือเริ่มอาจจะไปไกลแล้วฮะอาจจะไปปอดไปตับหรืออะไรอันนี้ก็คือโดยหลักๆก็คือเป็นหลักๆแค่นี้ครับ
1: ส่วนมากที่คุณหมอพบอะค่ะคนไข้จะมาพบคุณหมอในช่วงระยะไหน
0: ส่วนใหญ่ระยะที่เราพบบ่อยจริงกลับเป็นระยะ2กับ3นะครับที่น่าเสียใจจริงๆเลยเพราะว่าแล้วบ่อยครั้งพวกนี้ครับไม่ได้มีประวัติไม่เคยตรวจภายในมาเลยนะครับบ่อยครั้งเลยมักว่าการตรวจภายในกลายเป็นว่าลูกคนสุดท้ายที่คลอดบุตรแล้วตรวจหลังจากนั้นก็มักจะไม่ตรวจอีกเลยนี่คือน่าเสียดายมาก
1: ค่ะก็คือเหมือนพอคลอดแล้วก
0: ็ตรวจสักครั้งหนึ่งแล้วเลิกนะครับนี่คือน่าเสียดายครับ
1: คือซึ่งการตรวจเนี่ยจะต้องมีความถี่ในการตรวจขนาดไหนคะบ่อยขนาดไหน
0: โดยทั่วไปนะครับปัจจุบันเนี่ยครับก็การตรวจดีขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับชนิดตรวจนะครับหมายถึงว่าเทสที่ตรวจก็มีนะครับก็อย่างน้อยได้

0: นะครับ1 ปี2 ปีครั้งยังได้ยังดีครับส่วนใหญ่ที่เราเจอปัญหากันคือไม่ตรวจกันเป็น10 ปีนะครับ
1: คือทิ้งไว้นาน
0: นานมากครับเขาให้ตรวจนะครับแม้กระทั่งอย่างขั้นต่ำนะครับถ้าเป็นของที่คำแนะนำนะขั้นต่ำอย่างน้อยควรจะ5 ปีอย่างน้อยนะครับสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะไม่ใช่ประเภท20 ปีไม่ตรวจเลยนะครับ5 ปีอย่างน้อยเลยนะ
1: ช่วงอายุส่วนมากที่คุณหมอพบว่าคนไข้เข้ามาแล้วก็เป็นมะเร็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนเยอะที่สุด
0: ก็ส่วนใหญ่ประมาณ40-50เนี่ยช่วงนี้กำลังนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ40-50แต่จะมีส่วนย่อยนะครับถ้าคนไข้ที่อายุน้อยๆนะฮะหรือแบบว่ามีเรื่องเข้าสู่วงการเรื่องนี้เร็วมากนะครับอาจจะอายุน้อยกว่านั้นเช่นบางคนเนี่ยอายุที่น่าเป็นห่วงคือบางครั้งเด็กอายุสัก15-16ก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งพวกนี้ในอนาคตอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มเป็นเร็วกว่าเราที่คุยว่าอายุ40กว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะแค่30กว่า
1: ก็
0: จะ
1: ประสบแล้วใช่ไหมคะ
0: หรือมีภาวะบางอย่างเช่นเป็นโรคทางพวกที่เรียกว่าโรคเอดส์เรื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าโรคมะเร็งปากมดลูกก็จะดำเนินโรคเร็วกว่าปกติฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงบางครั้งถ้าอายุน้อยๆมีเพศสัมพันธ์เร็วนะครับแล้วถ้าเกิดบางครั้งติดโรคร้ายพวกนี้มาอีกนะครับมะเร็งปากมดลูกก็จะมาเยือนเร็วขึ้นมากเลย
1: ที่คุณหมอกล่าวว่าผู้ที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะบางทีอาจจะเกิดจากการที่เคยมีโรคทางเพศสัมพันธ์โรคทางเพศสัมพันธ์มันมีโรคอะไรบ้างอะคะ
0: โรคทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่เราอาจจะรู้จักคือพวกเป็นพวกหนองในบ้างนะครับหรือโรคพวกอะไรซิฟิลิสนะครับหรือโรคปีกมดลูกอักเสบหรืออะไรที่เคยเป็นทีนี้โดยทั่วไปแล้วนะครับโรคพวกนี้หรืออาจจะเป็นพวกหูดหูดต่างๆซึ่งโรคพวกนี้เวลามีเพศสัมพันธ์ที่โรคทางเพศสัมพันธ์มันมักจะมี1แถมอาจจะมีแถมนู่นแถมนี่จนบางครั้งอาจจะได้โรคเอดส์แถมมาด้วยก็มีฉะนั้นเวลาการที่เราได้โรคเพศสัมพันธ์มาทางโรคหนึ่งหมายความว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะได้โรคอื่นๆมาโดยไม่รู้ตัวอีก
1: ถือว่าถ้าเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์สูงขนาดไหนคะที่จะนำไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกอะคะ
0: คงประเมินไม่ได้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับคงจะให้ต้องระมัดระวังเท่านั้นเองเพราะว่าโดยภาพรวมเราก็คงดูว่าอัตราการเกิดของหญิงไทยประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ก็เราอาจจะไม่ใช่เป็นตัวแทนโรคขนาดนั้นแต่ให้ควรจะเรียกว่าให้ระมัดระวังและดูว่าคอยหมั่นตรวจนะครับอย่างน้อย5 ปีสักหนก็ยังดีนะฮะดีกว่าเราไม่ตรวจเลยนะ
1: เราจะมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองไม่ให้มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับอันแรกที่1 นะครับอันนี้อาจจะหนะสายไปแล้วเช่นโดยทั่วไปนะครับก็อันที่1ก็คือพฤติกรรมก็คงจะ1มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่วัยอันควรพอนะไม่ใช่แหมอายุน้อยๆนะครับก็คือ20ขึ้นไปก็คือมีครอบครัวอันที่2ก็คงควรจะเป็นว่าครอบครัวเดียวไม่ใช่บอกว่ามีหลายคนนะครับเช่นมีกิ๊กอะไรเนี่ยอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงนะครับอันต่อไปก็คือนี่คือหลีกเลี่ยงพวกนี้อันต่อไปคืออาจจะการใช้วัคซีนป้องกันนะครับก็เหมาะสำหรับอายุน้อยๆซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มกระทรวงก็น่าจะให้สำหรับเด็กน้อยๆนะครับเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันสำหรับรุ่นถ้าสายไปแล้วก็คงอาจจะประโยชน์น้อยแล้ว
1: หมายถึงเป็นวัคซีนป้องกันที่การที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยหรอคะ
0: ได้ครับก็แนวโน้มน่าจะเป็นวัคซีนที่จะให้กับเด็กในอนาคตนะครับก็เริ่มทำบ้างในบางจังหวัดแล้วนะครับอย่างเช่นแถวอยุธยาก็เริ่มโครงการนำร่องน่าจะขยายไปทั่วประเทศแต่สำหรับผู้ฟังที่อายุ 40-50 แล้วคงจะสายไปซะแล้วสำหรับเรื่องวัคซีนนะครับและเมื่อถึงวัยนั้นก็คงจะต้องพยายามตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับไหนๆมาตรวจร่างกายเช็คอะไรแล้วนะครับก็แวะตรวจสักนิดนึงเพียงแต่คำแนะนำก็คืออย่าอายที่จะตรวจเลยครับ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้หญิงที่ชมอยู่ทางบ้านที่อาจจะเขินอายกับการที่จะต้องไปตรวจภายในหรือว่าตรวจสุขภาพประจำปีในจุดที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งอะค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆนิดนึงค่ะ
0: ก็อย่าอายในสิ่งที่เรื่องที่การตรวจครั้งนี้นะครับเพราะว่าเมื่อถ้าเราละเลยที่จะตรวจภายในนะครับแล้วถ้าเกิดมีโรคร้ายที่เกิดขึ้นนะครับโรคพวกนี้จะรบกวนชีวิตประจำวันนะครับบางครั้งอาจจะมีกลิ่นเหม็นนะครับจนรบกวนอันนี้อาจจะน่าอายกว่าอีกนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้อย่าอายนะครับมาตรวจตามกำหนดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนะครับหรือถ้าเกิดแล้วเราจะได้รักษาแต่เนิ่นๆนะครับผลการรักษาจะดีมากครับ
1: ค่ะก็ถ้าเรา

เขินอายเราก็อาจจะป่วยนะคะแล้วก็นำไปสู่การเป็นมะเร็งต่างๆได้ดังนั้นผู้หญิงไทยสมัยนี้นะคะต้องกล้าที่จะไปตรวจสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายคุณเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วง

0: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะคือผ้าค่ะความยาวประมาณนี้นะคะและเก้าอี้สำหรับนั่งค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้ขาทั้งสองข้างวางบนพื้นไม่พิงพนักเก้าอี้นะคะหยิบผ้าขึ้นมาในลักษณะตั้งตรงแบบนี้แขนซ้ายอยู่ข้างบนแขนขวาจับข้างล่างค่ะจากนั้นออกแรงบิดผ้าให้แขนทั้งสองข้างของเราหมุนเข้าข้างลำตัวแบบนี้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการกางแขนแบบนี้จากนั้นเราก็จะหมุนผ้าบิดเข้ามาในลักษณะให้แขนหุบเข้าข้างลำตัวค้างไว้นะคะนับ1 2 3 4 5แล้วปล่อยออกค่ะหมุนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 1สองสามสี่ห้าแล้วปล่อยออกค่ะหมุนแขนบิดเข้ามานะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลองทำอีกครั้งหนึ่งนะคะหมุนแขนบิดเข้ามาค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ 5-10 รอบนะคะและถ้าทำแล้วมีอาการปวดหรือว่าเมื่อยก็ให้หยุดพักทันทีนะคะ
1: สวัสดีครับวันนี้ช่วงใส่ใจในจานเราจะมาพบกับเมนูน้ำพริกเห็ดผักต้มนะครับก่อนจากนั้นนะครับเราจะไปดูนะครับว่าส่วนผสมเรามีอะไรบ้างนะครับ

ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการทำนะครับน้ำพริกเห็ดนะครับพระเอกวันนี้ของเราก็คือเห็ดฟางนะครับวิธีการเลือกซื้อเห็ดฟางนะครับก็คือหนึ่งลักษณะของเขาเนี่ยคือดอกของเขาก็จะไม่บานออกมาอย่างนี้จากนั้นนะครับเราก็จะมานะฮะผ่านะครับประมาณสัก3ถึง4แล้วแต่ว่าดอกเล็กดอกใหญ่นะครับนะแล้วเรานำเอาย่างครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไปย่างนะครับเป็นเตาอบลมร้อนหรือฝาย่างลมร้อนนะครับวางลงไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ย่างนะครับเวลาเราย่างเนี่ยนะครับเราจะใช้ความร้อนประมาณสัก170นะครับแล้วก็ระยะเวลาก็ประมาณ 7-8 นาทีนะครับให้ลักษณะของเห็ดมีลักษณะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆจากนั้นนะครับเราก็จะมีพริกหนุ่มหรือพริกอ่อนนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเลือกซื้อนะครับก็จะต้องจับดูเป็นไงครับต้องไม่นุ่มไม่นิ่มเกินไปไม่เหี่ยวเกินไปเราทานเองทำเองก็จะใหม่สดนะครับตัวนี้นะหลังจากผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วเห็ดของเราก็เริ่มเป็นไงครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับครับเราก็จะตักเห็ดเนี่ยนะครับออกนะครับใส่ถ้วยนะครับนะครับเห็ดที่สุกนะครับก็จะออกมีน้ำนะครับออกมาเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้พริกหนุ่มนี่นะฮะใส่ลงไปในตัวเตาย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกเหลืองนะครับแล้วก็ย่างเหมือนเดิมนะครับ 7-8 นาทีระหว่างนั้นนะครับเราก็จะมีตัวหัวหอมนะครับกับกระเทียมนะครับเราก็จะซอยหยาบๆเอาไว้นะครับซอยหยาบๆเอาไว้นะฮะเนี่ยนะฮะอย่างนี้นะฮะซอยหยาบๆก็ย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็จะใส่ลงไปนะฮะพร้อมกันในนี้ก็ได้นะครับ

ครับพอหอมเริ่มจะเหลืองนะครับเราก็เอาขึ้นนะครับนะครับเนี่ยนะฮะไอตัวไหนที่ยังไม่สุกเราก็กลับนะครับกลับด้านซะอันไหนที่สุกเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเราก็เป็นไงครับตักขึ้นนี่นะอันนี้ก็รอให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะลอกผิวเนี่ยออกนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเห็ดเนี่ยนะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนะอย่างนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่เราจะได้รับประทานง่ายนะครับเห็นไหมครับเห็ดจะนุ่มนะครับแล้วก็หอมนะครับน้ำพริกเห็ดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับเพราะพริกไอเห็ดเนี่ยก็จะหวานพริกก็จะหวานนะครับหอมกระเทียมก็จะหวานเห็นเนื้อเห็ดก็นะครับไม่ต้องให้หยาบมากนะครับแค่นี้เองพอแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับพอเราได้อย่างนี้เราก็จะลอกนะครับคนส่วนใหญ่ก็บางทีก็ตำไปเลยพริกเหลืองนี่จะช่วยทำให้หอมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้มีดนะฮะนะสับหยาบๆนะครับขั้นต่อไปนะครับเราจะโขกนะฮะหอมกับกระเทียมนะครับให้ละเอียดก่อนนะครับที่เตรียมเอาไว้นะครับที่เราย่างเรียบร้อยแล้วนะครับให้ละเอียดก่อนแล้วก็ตามด้วยนะฮะพริกนะครับครับโขกนะครับย้ำลงไปครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดฟางนะครับครับย้ำลงไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใส่งานะครับเกลือนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องย้ำให้งาเนี่ยมีลักษณะแตกเล็กน้อยนะครับจะได้หอมนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ากนั้นนะครับนะฮะเราก็จะโรยด้วยผักชีและงาหั่นฝกโรยนะครับนะครับน้ำพริกเห็ดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับรับประทานคู่กับผักต้มนะครับในน้ำพริกเห็ดเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเหมือนเขาเรียกว่าเวลาเรารับประทานเห็ดก็ช่วยลดอาการภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องการคันนะครับแล้วก็ทำให้เราเจริญอาหารนะในเห็ดนี่ก็จะมีกลุ่มของวิตามินดีช่วยทำให้เราเป็นไงครับอาหารย่อยง่ายนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับนะฮะวันนี้เราก็ทราบถึงสรรพคุณของน้ำพริกเห็ดนะครับกับผักต้มเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูนะครับครั้งหน้าเราจะพบกับเมนูอะไรนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมที่ต้องการติดตามชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการฝากคำถามสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผย

0: แพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียSearch Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: เวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะจนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11หูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11
1: ทำงานก็สุด
0: ค่ะ
1: ปาร์ตี้ก็สุดสุดท้ายไปเจอไทรอยด
0: ์จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

0: นี่แหละแต่งตัวออกกำลังกายแล้วนี่แหละ
1: ก็มีบอดี้เวทแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งวันตื่นมาอย่างแรกอาบน้ำเพื่อจะแต่งตัวออกกำลังกาย
2: ในบางวันเราก็จะมีออกไปวิ่งด้วยถ้าเราวิ่งสัก5กิโลเราก็มาเล่นตรงนี้น้อยหน่อยเหมือนอาจจะลดวิ่ง5กิโลก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวแล้วก็มายืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกไปวิ่งก็จะเล่นลูกกลิ้งกับบอดี้เวทแบบนี้นะคะจุดประสงค์แรกๆเลยคือลดความอ้วนไม่ได้คิดว่ามาทำแล้วได้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการลดความอ้วนประมาณ2ปี2ปีได้12กิโลเองค่ะด้วยที่ว่าเราไม่ได้อ้วนจากการกินแล้วอ้วนแบบบวมจากการเป็นโรคอ่ะมันจะยากเริ่มปี60พอหมอให้หยุดยาไทรอยด์ก็เริ่มลงมือออกกำลังกายได้เพราะว่าตอนที่เราเป็นไทรอยด์เราจะเหนื่อยง่ายซึ่งตอนที่เป็นสาวๆก็ไม่เคยให้ตัวเองอ้วนนะคะจะดูแลตัวเองตลอด

0: ามว่ารักสวยรักงามไหมมันก็เริ่มมีเนาะเรามีแบบเพื่อนเขาก็แต่งตัวเราก็ต้องแต่งตามเขาแต่ว่าเสื้อผ้ายานิสสมัยก่อนทำงานออฟฟิศคือเราจะตัดอย่างเดียวเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เลยนะก็จะมีกัน3คนก็ทำเหมือนแข่งกันแต่งตัวแหละไม่ใช่แข่งกันแบบว่าอิจฉากันอ่ะมันสนุกดี
1: ย่านนี้พี่ถือว่าเป็นอดีต working woman ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พีชครับทำงานชอบและรักในการทำงานทุ่มเทในการทำงาน
2: คน active มาก
1: จนเจ้าของบริษัทเนี่ยรักแต่ว่าในขณะที่เป็น working woman ในการทำงานหนักเนี่ยก็ปาร์ตี้หนักด้วยทำงานเสร็จปาร์ตี้กับเพื่อนหมอพีช
2: เราเรียกว่าสุด
1: ใช่ฮะสุดทั้งเรื่องงานสุดทั้งเรื่องปาร์ตี้ด้วยตีสองตีสามว่าไปและก็เป็นนี้อยู่หลายปี
0: ทำงานเนี่ยนี่ทำงานเป็นออฟฟิศเป็นเสมียนคนแรกตอนหลังก็มาเรียนต่อปวส.บัญชีเพิ่มอีกเพื่อว่าจะทำบัญชีแต่พอว่าพอหลังจากที่ไปเรียนปวส.ต้องเพิ่มเป็นปริญญาตรีก็ไม่เรียนละเป็นจัดซื้อทำทุกอย่างไปทำงาน7โมงเช้าเย็นกว่าจะกลับบางทีก็6โมงทุ่มนึงคือเราตามเงินก็เราอะไรเงี้ยทำงานราชการด้วยอะไรด้วยทำหนังสือคำประกันซองคำประกันสัญญาย่างที่ทำหมดเลยนะเครียดจริงนะโอ้ตอนนั้นไม่มีที่คลายแล้วเพราะเราทำงานบอกได้เลยไม่มีที่คลายเครียดเลย
2: เวลาที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรามันจะอยู่ท่าเดิมนานๆนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการปวดมือค่ะยืดตึงต่างๆเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยลดอาการตึงอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบางคนจะปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขนถ้าเราขยับบ่อยๆเช่นทุกๆ20นาทีเนี่ยเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยก็จะช่วยหรือบางคนเนี่ยก็จะมียืดเหยียดก็มีค่ะในออฟฟิศเพื่อลดอาการปวดเมื่อยขณะเดียวกันเนี่ยชาวออฟฟิศเองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆคุณย่านี้คือสุดคือสุดอยู่ออฟฟิศแล้วก็บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันก็มากับการทำงานนะคะนอกจากปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราพบว่าการไม่ออกกำลังเนี่ยน้ำหนักตัวที่เกินค่ะความดันโลหิตสูงจากความเครียดค่ะของพวกนี้ก็จะตามมาก็มีอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอของพีทค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดอาจารย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังมากหลายสิบปีที่แล้วจะบอกพี่ออกกำลังว่าไม่ออกอาจารย์ไม่ไหวทำงานอยู่เวรก็จะตายอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็บอกว่าแล้วทำไมพีทไม่เวลากินข้าวอ่ะพีทก็บอกว่าอ๋อใช่ก็ต้องกินสิคะอาจารย์เราหิวว่าจะบอกน่ะไปหิวออกกำลังให้เหมือนหิวข้าวถึงเวลาออกกำลังปุ๊บทำอะไรหยุดก่อนหยุดก่อนไปออกกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อเหมือนเราไปแวะกินข้าวก่อน

0: าณปี54ที่ยันนี่จะออกจากงานคือยันนี่เป็นขนาดที่ว่าอย่างนั่งโต๊ะทำงานอะเท้าเราบวมอะบวมเลยต้องให้เด็กคนงานทำเหมือนม้านั่งมาให้เราเพื่อจะวางขาให้มันสูงขึ้นอะใช่ค่อยๆบวมแล้วน้ำหนักมันเหมือนเริ่มขึ้นอะพอเริ่มขึ้นแล้วมันเหมือนลงที่หัวเข่าพอไปหาหมอเขาก็บอกเป็นเข่าเสื่อมฉีดยาเข้าหัวเข่าอ้าวเวลาฉีดมันก็หายประมาณ2ปีหนึ่งก็ปวดอีกซึ่งตอนนั้นเริ่มแบบมือไม้สั่นแล้วเริ่มแบบเหนื่อยอ่ะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยซึ่งไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยเป็นคนขอโทษนะขนาดกินเหล้าถึงเช้าตีห้าอาบน้ำมาทำงานยังไม่เหนื่อยเลยตอนหลังมันเป็นเรารู้สึกว่าทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละเริ่มแบบเริ่มท้อกินข้าวร้องไห้เลยนะออกจากงานมา2ปีถึงจะตรวจเจอตอนที่อยู่ที่ทำงานก็ยังตรวจไม่เจอนะแล้วหมอจะให้ไปเดินในลู่วิ่งลู่เดินอ่ะเดินไม่ถึง5นาทีต้องให้ปิดเครื่องอ่ะเพราะว่าเราจะล้มเราเดินไม่ได้เข่าเรามันไปแล้วตอนนั้นนะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกงั้นขอตรวจไทรอยด์อีกตัวนึงเลยได้โรคเป็นของตัวเองมันโล่งไงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไงไม่งั้นเราก็ไม่รู
1: ้โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์

0: ทำงานน้อยสิ่งที่จะตามมาเมื่อไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยก็คือน้ำหนักจะมากขึ้นค่ะเราจะมีความรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้นไม่สดชื่นในผู้สูงวัยหลายคนก็อาจจะมีเรื่องของท้องผูกตัวบวมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเราไม่แน่ใจค่ะบางทีเราต้องเจาะเลือดคัดกรองดูระดับค่าไทรอยด์ด้วยการทำงานผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยมันอาจจะบังเอิญเจอก็ได้หรือถามว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตไหมมันก็ไม่เชิงตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากอาการที่เราฟังคุณย่านี้เล่าเนี่ยว่าน้ำหนักตัวชักจะเยอะดูเชฟไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแล้วไปตรวจแล้วเลยเจอไทรอยด์เนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงไทรอยด์เป็นก่อนแล้วก็เลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เป็นไปได
1: ้มาบวกกับการใช้ชีวิตเข้าไปด้วย
0: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราปาร์ตี้หนักสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแคลอรี
1: ่
0: ค่ะแคลอรี่ทั้งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากน้ำตาลต่างๆโซเดียม
1: ค่
0: ะรวมไปถึงจากอาหารต่างๆที่เราทานเนี่ยทีนี้ถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตสายสุดคือทำงานในออฟฟิศสุดกับปาร์ตี้สุดเนี่ยเราลืมสุดไปอีกอย่างนึงค่ะพี่บอยก็คือเราไม่ได้ออกกำลัง
1: แ
0: ล้วไม่ได้ดูแลสุขภาพกายให้สุดชายมันโบไปอันนึงค่ะก็เลยอาจจะทำให้ในระหว่างเนี้ยมันมีโรคที่ค่อยๆเป็นเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันเป็นชัดเนี่ยก็เลยทำให้ชีวิตเหมือนจะต้องหยุดมาฟื้นฟูสภาพก่อนค่ะ
1: ครับ
2: พอเรารู้เรารู้สึกไม่เครียดแต่ตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกินยาตัวไหนแล้วอ่ะกินยามาประมาณน่าจะ4ปีพอตอนที่เป็นอ่ะเป็นแล้ว2ปีที่เราตรวจไม่เจอก็มารักษาอีก4ปีย่านี่เป็นตั้งแต่ปี5 53 54ชาย60ประมาณกลางปีที่หมอให้เลิกยาเลิกกินยาหมอให้หยุดยาแล้วเราไปออกกำลังกายแล้วเราได้เหงื่อเราจะดีใจมากรู้สึกแบบโอ๊ยเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะพอเริ่มมาถามแล้วเจอโควิดพอดีเนาะ60มาถึง62ก็เข้าฟิตเนสไม่ได้ก็เอ้ยเล่นที่บ้านก็ได้มีขวดน้ำแค่2ขวดเล่นในบ้านกับเสือโยคะทำยังไงก็ได้เดี๋ยวมีบันไดก็ขึ้นลงบันไดเอาเหงื่อเอาความอ้วนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์เราคิดว่าเราก็ทำตามภาษาเราเนี่ยกินก็ตามภาษาเราอย่างทุกวันที่เหมือนคนจะถามว่ายานิกินอะไรกินอาหารเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กิน

0: จนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11เราก็ไม่รู้จักร่อง11เราก็ถามคุณสามีตัวเองทำไมท้องก็เป็นแบบนี้เขาบอกตัวเองมีร่อง11เราก็โอ้นี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11แล้วเราก็มาได้ตอนที่เราอายุ58ปีถ้าเราขยันฝึกไม่ถึงเดือนหรอกค่ะไม่ถึงเดือนอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะบอกว่านานไหมบางคนก็อยู่สเต็ปหนึ่งอยู่เป็น 2-3 เดือนก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกทุกวันยานี้ใช้เวลา6เดือนยานี้เล่นสุดแขนแล้วอาหารการกินยานี้ก็จริงๆยานี้เป็นคนที่เน้นกินผักกินน้ำพริกแล้วก็มีไข่คำว่าหมูกับไก่มันก็ต้องมีส่วนผสมเข้ามาแต่เน้นจริงๆส่วนมากจะเป็นไข่กินไข่วันหนึ่งตกเกือบ5ใบแต่ยานี่เป็นไข่ต้มต้มเป็นอย่างมาถึงยานี่เป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่กินข้าวน้อยแต่จะเน้นกินกับข้าวกินผักเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่มเข้ามาคือยานี่ใช้น้ำผักผลไม้ปั่นตัวนี้กินมาตั้งแต่ปี60คนก็เลยเพื่อนๆก็เลยถามว่าอาจจะเป็นตัวนี้ที่ยานี่ไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะกินเป็นน้ำใบยะนางบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็เหมือนว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนผักไหนที่เรากินได้กินเป็นแล้วก็เอามาปั่นให้หมดเลยกระชังกระชายตะไคร้ข่าอะไรเนี้ยใส่หมดเลยถ้ามีเอาที่มันมีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมาเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องเป็นผักอย่างเดียวกันตลอดอะไรเนี้ยค่ะ
1: ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ต้องดูช่วยประคองอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็ตามแต่ละวันนะฮะว่าวันนี้จะเจ็บจะขึ้นบันไดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปหยิบอันนู้นไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ก็รักษาได้ถูกก็ฟื้นเร็วทางที่ดี

0: ที่สุดก็คือทำตามที่หมอบอกก่อนก็มียาอะไรก็ว่าไปไปตรวจร่างกายตามอันนั้นไปแล้วเราก็มาปรับเรื่องการออกกำลังกายแล้วผลที่ได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในระยะ4ปีนั้นถ้าอย่างนี้เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือผมเองเนี่ยจะไม่ออกทุกวันก็จะมีรีแลกพักบ้างเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้ามีงานก็ไปทำถ้าผมมีงานก็ไปทำเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาชอบออกกำลังกายแบบนึงเราอีกแบบนึงก็แยกกันไป
1: ถ้าผู้สูงวัยที่ตอนนี้เป็นไทรอยด์อยู
2: ่ค่ะ
1: ดูแลตัวเองยังไงดี
2: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไทรอยด์ต่ำหรือไทรอยด์สูงแปลว่าไทรอยด์ทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเรามียารับประทานเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจวิธีการรับประทานยาไทรอยด์ด้วยยาบางอันต้องกินก่อนอาหารยาบางอันกินหลังอาหารรวมไปถึงจะต้องมีการติดตามกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ควรหยุดยาเองไทรอยด์เนี่ยพอเรารักษาไปดีๆแล้วเนี่ยค่ามันดีแล้วแล้วเราไปหยุดยาเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม
1: ่
2: เราก็จะโซมใหม่อีกค่ะเพราะว่าไทรอยด์เนี่ยจริงๆเป็นต่อมไร้ท่อที่ส่งฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยควบคุมสมดุลหลายๆอย่างในร่างกายถ้าเผื่อว่าเราหยุดยาทานเองเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียระบบอีกระบบทุกระบบในร่างกายเราเนี่ยก็จะเสียอีกมันก็จะกลับมาโซมได้อีกเหมือนกันค่ะ
1: ครับ

ก็เริ่มมาอยากวิ่งเห็นเพื่อนชวนวิ่งก็ลองมาวิ่งกันเน้นแฟนซีสนุกดีค่ะก็ไม่ได้หวังว่าไปวิ่งเอาชนะใครเราก็อยากลงสนามวิ่งดูเพื่อนจากเยอรมันบอกว่าเราขายอุปกรณ์ออกกำลังกายขายลูกกลิ้งอยู่นะถ้าเราไม่ใส่ไม่อวดตัวเองว่าเราทำแล้วได้จริงๆใครก็จะเชื่อที่มาของการใส่ครั้งแรกนั่นแหละปี65ก็เริ่มใส่จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

ไปยังไปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสู้ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วครึ่งทาง

ู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆเลยที่ภูมิใจมากที่สุดคือรุ่น60ขึ้นไปหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะย่านนี้ทำได้เขาก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องสู้ต้องไม่ท้อดีที่สุดคือ

0: ขภาพดีมาที่หนึ่งความอ้วนเริ่มหายหุ่นเริ่มดีมีกำไรตามมาคือหุ่นดีอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจู้มันหรือเปล่าถ้าเราสู้อายุก็ทำอะไรเราไม่ได้เป้าหมายทุกวันนี้คืออยากแค่แบบอยู่ในวัยของเราออกกำลังกายแล้วก็เป็นการเที่ยวเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มออกกำลังกายกัน
1: แล้วจากลูกกลิ้งคราวนี้กระเถิบไปเป็นมินิมาราธอนนะครับ
2: นี่ค่ะในกรณีที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองรวมไปถึงค่ะอย่างคุณย่านนี้เนี่ยจริงๆถ้าฝึกลูกกลิ้งนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะดีกล้ามเนื้อประคองเข่าประคองหลังจะดีอยู่แล้วการมาวิ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราบอกว่าเราไม่อยากฝึกแบบคุณย่านี้เราอยากจะมาวิ่งเลยเนี่ยอันที่1เนี่ยไม่แนะนำให้วิ่งเลยเพราะว่าแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อเท้าจะเยอะเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะด้วยมันอันที่1อ่ะควรจะเดินเร็วก่อนเดินเร็วพอสมควรก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะรวมไปถึงต้องดูรองเท้ารองเท้าที่ใส่เนี่ยในการเดินหรือวิ่งเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลดแรงกระแทกแล้วมันจะทำให้เกิดข้อต่อต่างๆเนี่ยที่บาดเจ็บได้
0: การออกกำลังกายนี่แหละความจุการทำกับข้าววันไหนที่เรามีออเดอร์มีคนมาสั่งกับข้าวแล้วเราก็มีความสุขคำว่าแก่ทำอะไรเราไม่ได้อย่าเอาคำว่าแก่มาบั่นทอนจิตใจนะเราจะไม่มีความจุกับมัน

0: จอันแน่วแน่เอากันสักตั้ง
1: ผู้สูงวัยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามาพร้อมกับความที่มีอายุเพิ่มขึ้นค่ะพี่บอยก็คือหลายคนเนี่ยอวัยวะต่างๆเกิดความเสื่อมมีโรคเราก็สิ่งที่จะตามมาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งคนใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่อยากทำที่สุดคือไม่อยากพึ่งใครถ้าเราไม่อยากพึ่งใครในอนาคตข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองให้เรามีความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไปนานๆซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มเมื่อไหร่ดีเสมอ
0: แค่10กิโลมันก็แค่ปากซอย
2: คำว่าแก่ของเราแก่แบบไหนทำไมเราต้องแต่งตัวตามความแก่ของเราไหมเราต้องทำตัวให้แก่ไหมไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าต่อให้เราอายุ70 80แต่ถ้าเราทำตัวให้กระชุ่มกระชวยให้มีความสุขยังไงเราความแก่ก็ทำอะไรเราไม่ได้
0: ใครก่อนเรา

ทำชีวิตเราให้มีความสุขนะทำอะไรอย่ามองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้

ได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆกลต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกลต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

เมื่อบรรดาเราเนรคสัตว์ทั้งหลายนั้นได้รับได้ส่วนบุญที่เขาอุทิศไปให้เรียกว่าปัตตานุโมทนามัยบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนารับเอาส่วนบุญก็หลุดพ้นจากเมืองนรกไปจุติในภพภูมิของตนตามที่ปรากฏนั่นส่วนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพระคุณเจ้ารันตมาลัยนั้นนี่หลังจากไปบิณฑบาตฉันภัตตาหารหรือทำภัตตกิจอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าในตรงนั้นก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากจนเข็นใจมีชื่อปรากฏว่าทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจในครอบนี้ในครอบครัวนี้เป็นที่น่าสงสารก็เนื่องจากว่าหลังจากที่บิดานั้นเสียชีวิตตายไปแล้วเหลือเฉพาะแม่อย่างเดียวบุตรชายนั้นมีความกตัญญูรู้คุณทำการงานต่างๆในการเลี้ยงดูมารดาของตนด้วยความจริงจังมีอาชีพในการที่เข้าไปในป่าเก็บเอาในส่วนของสิ่งของที่มีในป่านั้นนำมาแลกเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีพวันนั้นออกจากป่าแล้วอากาศมันร้อนเดินผ่านพระไปก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นเพราะจิตใจนั้นไม่สงบเมื่อลงยังสระแล้วได้เอาน้ำชำระร่างกายนิดหนึ่งก่อนจะขึ้นจากสระเห็นดอกบัว8ดอกมีความสวยงามก็เก็บขึ้นมาคนเราเวลาที่ความทุกข์มาลดความสุขปรากฏจิตใจก็แจ่มใสหน้าตาก็ยิ้มแย้มเบิกบานเหลียบแลไปรอบตัวเห็นพระเถระนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ก็คิดในใจว่าในบางคราวเรามีเครื่องทายธรรมแต่ไม่พบพระก็ทำบุญไม่ได้

0: วันไหนที่เราไม่มีเครื่องทายธรรมแต่พบพระก็ทำบุญไม่ได้วันนี้เรามีดอกบัวเป็นเครื่องทายธรรมพระสงฆ์ก็มีอยู่แล้วตรงหน้าก็จึงได้เข้าไปสู่ยังที่นั่งของพระคุณเจ้าอาตมาในเสร็จแล้วก็จึงได้ถวายดอกบัวทั้ง8ดอกแก่พระเถระพร้อมกับถามว่าขอพระคุณเจ้าผู้เจริญการทำบุญให้ทานการถวายทานในส่วนนี้ข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่ยากจนเข็นใจนี่ทำอย่างไรจะให้กลายเป็นในส่วนของทิฏฐเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลปัจจุบันจะได้หรือไม่อย่างไรพระเถระก็จึงได้บอกว่าดูก่อนทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจการทำบุญให้ทานนั้นมันมีอยู่ตามนัยยะที่พระศาสดาได้ทรงสอนไว้ว่าคนทำบุญให้ทานนั้นต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ4ประการที่เรียกว่าสัมปทาคุณทั้ง4อย่างอย่างแรกคือวัตถุสัมปทาหมายถึงตัวบุคคลผู้จะรับทานนั้นจะต้องเป็นพระอรหันต์ประการที่2ปัจจัยสัมปทานสิ่งของที่เราจะถวายหรือจำรกให้มอบให้ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือเป็นสังฆทานก็ตามต้องเป็นของบริสุทธิ์ที่เราแสวงหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงเข้ามาทำบุญให้ทานประการที่3เจตนาทั้ง3การเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจตนาในเบื้องต้นเจตนาในท่ามกลางและเจตนาในที่สุดเมื่อเราให้ทานแล้วไม่มีตัดมัจฉริยะคือความตระหนี่ให้หมดสิ้นไปสุดท้ายคุณาเตเลกสัมปทาก็คือหมายความว่าเรามีโอกาสถวายทานแด่พระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมันจะได้ผลเป็นปัจจุบันทันตาเห็นแต่ว่าในส่วนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ข้อสุดท้ายเราเป็นพระอรหันต์ก็จริงแต่ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วไม่สามารถจะโปรดเธอได้แต่วิธีการทำบุญอย่างนั้นตามที่กล่าวตามคำสอนที่กล่าวแล้วทุกขตาบุรุษผู้เห็นใจก็ทราบความที่พระเถระได้ชี้แจงก็จึงได้มีความชื่นชมยินดีตั้งความปรารถนาไว้ว่าเกิดชาติหนึ่งชั้นใดขอข้าพเจ้านั้นจะได้ยากจนเข็นใจเหมือนในชาตินี้พระคุณเจ้าอนันตมาลัยก็อนุโมทนาต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปพระคุณเจ้าอนันตมาลัยนั้นก็พิจารณาถึงสถานที่ต่างๆที่เรียกว่าสัตตมหาสถานสถานที่7แห่งที่เคยไปถวายนมัสการหมดแล้วซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระศาสดาตรัสรู้ไม่ว่าสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงตรัสเทศนาธรรมจักรกับพระตรัสสูตรสถานที่ที่เป็นในส่วนของเสด็จดับขันธปรินิพพานตลอดจนถึงเจดีย์สถานอีก4แห่งด้วยกันอันประกอบด้วยธาตุเจดีย์บริโภคเจดีย์ธรรมะเจดีย์อุเทศิกะเจดีย์รวมไป7แห่งไปถวายนมัสการมาแล้วบุคคลผู้ไปถวายนมัสการมาทั้ง8ที่นี้ท่านกล่าวว่าเวลาที่ดับจิตละสังขารไปแล้วปิดประตูอบายไปสู่สุคติอย่างเดียวเท่านั้นก็นึกว่าวันนี้เราได้รับถวายดอกบัว8ดอกจากทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจเราควรจะนำไปบูชาพระจุฬามณีเจดีย์สถานซึ่งเป็นเจดีย์ที่สำคัญที่สร้างขึ้นโดยเท้าสักกะเป็นที่บรรจุพระเมาลีหรือพระมวยผมของพระศาสดาตอนเสด็จออกแสวงหาพระเนตรสุพรหมบำเพ็ญพรตณฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีซึ่งเท้าสักกะได้รับมาบรรจุไว้ณสถานที่นี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือในคราวถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้าวสักกะก็ได้นำเอาพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาด้านบนของพระศาสดานั้นมาประดิษฐานสถานที่นี้แล้วก็พระจุฬามณีเจดีย์สถานแห่งนี้เป็นที่บรรจุสิ่งสำคัญ2สิ่งของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นที่ทำบุญให้ทานของพวกทวยเทพทั้งหลายเนื่องจากว่าการไหว้การนมัสการซึ่งพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นการเพิ่มบุญกุศลให้กับทวยเทพทั้งหลายมีอานิสงส์มากจากเทพที่มีผิวพรรณร่างกายเศร้าหมองหรือแก่เฒ่าเวลาที่ไหว้แล้วนี่รูปร่างของตนจะดีขึ้นวัยจะดีขึ้นฉะนั้นจึงเป็นที่ทำบุญส่วนหนึ่งพระคุณเจ้าทำอะไรเพื่อคิดอย่างนั้นก็เข้าฌานสมาบัติมาปรากฏยังลานพระจุฬามณีเจดีย์สถาน ถวายดอกบัวบูชาพระจุฬามณีทั้ง8ดอกเสร็จแล้วก็ทำประทักษิณคือการเดินเวียนขวารอบเจดีย์3รอบแล้วถอยหลังออกมานั่งอยู่ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งซึ่งเป็นในปราจินของเวชยันตปราสาทยับยั้งรอท่าเท้าสักกะจะได้มาถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถานขอพระคุณเจ้าซึ่งสมมุติตัวด้วยตนเนี่ยรับตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือเท้าสักกะได้ดำเนินสมมุติตนดำเนินเรื่องนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ตัดสมิงคะเนสโกเทวราชาบรรณลสีอุโปสัทภาทิวโตเอวะจินเตโตสภารังการภูสิโตสัปริวาโรภควโตจุรามณีเจติยังปทักกินังเอกมันตีติอนุสนธิระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพสมมุติตนด้วยตนให้รับในหน้าที่ของพระอินทร์หรือว่าเท้าสักกะองค์อมรินทราเทราจะได้นำเหล่าบริวารสาวสาวทั้งหลายในคราวครั้งนี้ที่อยู่บนสวรรค์ไปทำการบูชาพระจุฬามณีเจดีย์เท้าสักกะก็มาคบคิดว่าโอ้วันนี้เป็นวันพระวันบรรณรสีอุโบสถ15ค่ำจำเราจะไปถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถานคิดขึ้นเช่นนี้จึงประกาศให้เราสาวสาวสวรรค์ได้รู้ได้ทราบว่าใครต้องการที่เสด็จตามในคราวครั้งนี้ก็ให้เตรียมกายให้พร้อมเท้าสักกะก็เข้ายังเวชยันตปราสาทแต่งองค์ทรงเครื่องให้มีความเรียบร้อยเรียกช้างตัวประเสริฐตนหนึ่งเป็นพาหนะที่นั่งของตนเพราะไปโดยอากาศเวหาไปปรากฏอยู่ที่พระจุฬามณีเจดีย์สถานทำการนมัสการเวียนขวา3รอบบูชาด้วยดอกไม้ของหอมที่นำติดมาในคราวครั้งนี้แล้วก็หาที่ส่วนสมควรส่วนข้างหนึ่งนั่งปล่อยให้สาวๆที่เสด็จตามในคราวครั้งนี้ได้ทำการบูชาพระจุฬามณีเจดีย์เช่นกันสาวสาวสวรรค์ทั้งหลายนั้นเวียนขวาได้2รอบสายพระเนตรพระกันไปประสบพบกับพระเถระรูปหนึ่งนุ่งสบงทรงจีวรอันเป็นที่เรียบร้อยรูปร่างก็สะโอดสะโองเสียงกระซิบกระซิบเหล่านั้นมาถึงพระเนตรพระกันของเท้าสักกะเท้าสักกะก็เหลือบนายเนตรไปประสบพบก็มีความครั่นครานมีความเกรงกลัวด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระคุณเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าไปสนทนาปราศัยก็จะไม่รู้ไม่ทราบความเป็นไปเป็นไปนาเหตุผลที่ขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้มีเหตุผลเป็นประการใดจึงแข็งพระทัยเข้าไปใกล้ๆไปถึงแล้วจึงสิโรราบอภิวาทกราบไหว้มีพระราตรัสถามพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าขึ้นมาบนสวรรค์มีธุระเป็นประการใดระพระคุณเจ้าขา
0: ขอถวายพระพรมหาบพิต
1: ร
0: นะที่อาตมาภาพมายังสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อยู่3ประการประการแรกต้องการที่จะถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถานองค์เจดีย์ที่สำคัญณสถานที่นี้ตัวหนึ่งประการที่ประการที่2 อยากจะสนทนาประสัยกับมหาบพิตรประการที่3 อยากจะสนทนากับหนอพระพุทธพงศ์องค์พระศรีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่สิ้นศาสนาของพระสมณะโคดมในพัทรกัปปนี้อีกประการหนึ่งเป็น3ประการด้วยการขอถวายพระพร
1: ท่านเตก้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้ต้องการที่จะศึกษาเรื่องเนื้อหาสาระที่ประดิษฐานอยู่ในพระจุฬามณีเจดีย์สถานประการที่1ประการที่2 อยากจะเที่ยวชมดูสวรรค์ต่างและประการที่3พระคุณเจ้าก็จะสนทนากับหนอพระพุทธองค์พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามีวิธีการอย่างไรแล้วพระคุณเจ้าขาถึงได้ขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้ได้นะพระคุณเจ้าขา
0: จริงๆตามคัมภีร์ตามฎีกานั้นได้กล่าวถึงว่าพระคุณเจ้าตำรานั้นมาด้วยในส่วนของการเข้าฌานสมาบัติลัดนิ้วมือเดียวที่เรียกว่าอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้ของพระนั้นส่วนหนึ่งดังนั้นในโอกาสที่จะสนทนาปราศัยกันในส่วนนี้ก็จึงจะได้มีคำถามที่ขอโอกาสจากมหาบพิตรได้ถามว่าโดยปกติแล้วชาวโลกทั้งหลายเวลาที่เขาทำบุญให้ทานก็อยากมายังโลกสวรรค์แห่งนี้ซึ่งเป็นที่ที่มีความสุขอะไรก็แล้วแต่มาสำเร็จเป็นทิพย์ พียงแต่คิดนึกอยากจะทำอะไรก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการอีกส่วนหนึ่งในเบื้องต้นอยากจะถามว่าโดยปกติคนในเมืองมนุษย์นั้นเรียกหลายอย่างพระอินทร์ก็เรียกท้าวสักกะก็เรียกท้าวบุรินทร์ท้าวเขาเรียกฉะนั้นในส่วนของชื่อของมหาบพิตรมีกี่ชื่อในแต่ละชื่อมีนัยยะมีความหมายได้มาโดยอย่างไรขอถวายพระพร
1: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญจริงๆแล้วโยมเนี่ยมีเจ็ดชื่อด้วยกันนะพระคุณเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อมัคโคไม่ว่าจะเป็นบุรินทโทไม่ว่าจะเป็นสักโกไม่ว่าจะเป็นวาสโบไม่ว่าจะเป็นสหัสเนตโตและสุชัมปติเทวานมินโทพันเตก้าแต่พระคุณเจ้าเจริญโยมนี่มีชื่อ7ชื่อประการที่1ชื่อว่ามัคโคสมัยเกิดเป็นมนุษย์นั้นได้ชื่อว่ามัคคะมานพมีจิตอาสานะพระคุณเจ้าค่ะประการที่2บุรินทโทโยมเนี่ยสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญก่อนใครเพื่อนใครเขาประกาศเชิญชวนเนี่ยทำบุญทำกุศลที่ไหนก็แต่ยกมือเป็นอันดับแรกเมื่อขึ้นมาถือกำเนิดเกิดเป็นพระอินทร์เป็นเทวดาจึงมีชื่อว่าปุรินทโทประการที่3ชื่อว่าสักโกเมื่อสมัยโยมเกิดเป็นมนุษย์นั่นนะโยมทำบุญแต่ละครั้งแต่ละที่ในแต่ละสถานะด้วยความเคารพไม่เคยดูถูกไม่เคยดูหมิ่นว่าเราจะทำบุญน้อยหรือทำบุญมากทำด้วยความเคารพตั้งจิตอธิษฐานจึงได้ชื่อว่าสักโกนะพระคุณเจ้าค่ะชื่อที่4ชื่อว่าวาสโวในสมัยที่โยมเป็นมนุษย์นั่นน่ะเคยให้ที่พักอาศัยสร้างศาลาแห่งหนึ่งจึงมีชื่อว่าวาสโวนะพระคุณเจ้าชื่อต่อไปชื่อว่าสหัสเนโตโยมมีความคิดรู้เดียวพันเรื่องพันอัดคือมีความเฉลียวฉลาดจึงได้ชื่อว่าอะไรแล้วพระคุณเจ้าที่ชื่อที่5เนี่ยมีความคิดชั่วคู่ชั่วอัดประการที่6โยมได้ชื่อว่าสุชัมปติในสมัยที่โยมเป็นมนุษย์นั่นน่ะคือเมมเหสีหรือว่ามีภรรยาชื่อว่านางสุชาดาชื่อสุดท้ายชื่อว่าเทวานมินโทเพราะเป็นใหญ่อยู่บนสวรรค์ณพระคุณเจ้าค่ะ
0: ท่านเป็นที่ไปที่มาของชื่อของคนที่ได้ปรับคุณงามความดีทีนี้ว่าคนที่ในโลกมนุษย์นั้นถ้าว่าอยากจะเกิดเป็นท้าวสักกะต้องทำบุญให้ทานหรือวิธีการทำอย่างไรถึงจะเกิดเป็นท้าวสักกะได้นะมหาบพิตร
1: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะเกิดบนสวรรค์เนี่ยต้องรักษาศีลขั้นต้นเรียกว่าศีลทั้ง5ประการนี้ให้บริบูรณ์สมบูรณ์ประการที่2ต้องหาโอกาสกินศีล8ซะบ้างในบางครั้งบางคราวเราก็ปฏิบัติไปตามศีล8ประการและประการสำคัญต้องสร้างวัด7วัดนะพระคุณเจ้าค่ะวัด7วัดนี่คือข้อวัดปฏิบัตินะพระคุณเจ้าค่ะ
0: มีอะไรบ้างเอ่ย
1: ประการที่1เลี้ยงดูบิดามารดาตลอดชีวิตประการที่2ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิตประการที่3มีวาจาอ่อนหวานชีวิตประการที่4มีวาจาไม่ส่อเสียดตลอดชีวิตประการที่5มีใจปราศจากความตณีมีการให้ทานตลอดชีวิตประการที่6มีวาจาสัตย์ตลอดชีวิตพูดอย่างไรก็ทำไม่ได้อย่างนั้นประการสุดท้ายไม่โกรธพระคุณเจ้าถึงว่ามีความโกรธเกิดขึ้นก็ข่มความโกรธเอาไว้ได้นะพระคุณเจ้าขาม
0: ีคุณธรรมสำหรับที่ควรจะไปเกิดเป็นเท้าสักกะใครๆก็สามารถทำได้แต่ว่าถ้าทำวันสองวันเดือนสองเดือนไปไม่ถึงต้องทำตลอดชีวิตที่เป็นนัยยะเป็นที่ไปที่มาจะถามอีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าโดยปกติแล้วทวยเทพแต่ละองค์นั้นมีนางเทพอับสรก็คือเป็นนางสนมของเท้าสักกะหรือของทวยเทพทั้งหลายได้ยินมาว่ามหาบพิตรนั้นเนี่ยมีบาทบริการจาริกาเนี่ยมากถึงเป็นจำนวนที่ถึง2โกฏกับ5ล้านเนี่ย
1: ครับ
0: โกฏไปจำนวนนับเทียบกับภาษาไทยเนี่ยเท่ากับ100ล้าน
1: ครับ
0: 2โกฏ200ล้านและยังมีพ่วงท้ายอีก5ล้านคนจริงๆแล้วเนี่ยไหวเนี่ยเป็นมีเมียเยอะขนาดนั้นเนี่ย
1: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญไหวนะพระคุณเจ้า
0: ในเมืองมนุษย์ที่เขาบอกว่ามีเมียสองต้องห้าม
1: อ๋อ
0: มันจะทะเลาะกัน
1: ครับ
0: มีเมียสามนี่ ม้ามแตกถูกทรมานทรกรรมเลยพอเมียสี่เนี่ยดีแตก
1: ดีแตก
0: พอเมียห้าหน้าแตกพอเมียหกหกแตก
1: มากเกิน
0: พอเมียเจ็ดเสร็จเลยตาย

0: ่อ
1: เมียมากมี
0: ทุกข์ทั้งขนาดนั้นบนโลกมนุษย
1: ์แต่ว่ามหาบพิตรมีเยอะ
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยรักใครเห็นว่ามีอยู่4พระองค์ด้วยกันหรือ4พระนางเนี่ยม
0: ี
1: ชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรในขอดองชี้แจงแสดงให้ปรากฏสักเล็กน้อยหน่อย
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าเป็นองค์อรหันต์นี่ก็อยากจะรู้เรื่องของมนุษย์เหมือนกันนะพระคุณเจ้าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญมเหสีทั้ง4พระองค์นี่มีชื่อเสียงเรียงนามนะพระคุณเจ้าค่ะองค์ที่1ชื่อว่านางสุทันมาองค์ที่2ชื่อว่านางสุจิตตาองค์ที่3ชื่อว่านางสุนันทาและองค์สุดท้ายชื่อว่านางสุชาดานะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันหรือทำอะไรกันมาถึงได้ตะตามมาเกิดร่วมกันในชาตินี้ด้วย
0: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญมเหสีทั้ง4พระองค์ของโยมเนี่ยมีความรักร่วมชาติตักบาตรร่วมขันอธิษฐานร่วมกันมาแต่ชาติเป็นมนุษย์นะพระคุณเจ้าสมัยที่โยมเป็นมัคคะมานพเนี่ยมีจิตอาสาเรียกว่ามีจิตเป็นใจบุญสุนทานได้สร้างศาลาหลังหนึ่งศาลาหลังนี้สร้างด้วยความประณีตมีความเรียบร้อยอ่อนช้อยด้วยศิลปะของพื้นบ้านภรรยาคนที่หนึ่งชื่อว่านางสุทันมาเนี่ยก็อยากจะร่วมบุญด้วยก็เลยสร้างช่อฟ้าร่วมกับมัคคะมานพจึงได้ชื่อว่านางสุทันมาภรรยาคนที่สองชื่อว่านางสุจิตตาเห็นว่าภรรยาคนแรกเนี่ยสร้างช่อฟ้าแล้วตัวเองก็เลยสร้างสวนเรียกว่าสวนจิตรดานะพระคุณเจ้าภรรยาคนที่สามเห็นว่าทั้งสองเนี่ยทำแล้วคนที่สามชื่อว่านางสุนันทาก็เลยขุดสระไว้ข้างๆสระน้ำร่วมบุญกับมัคคะมานพแต่ว่าภรรยาคนสุดท้องน้องคนสุดท้ายเนี่ยชื่อว่านางสุชาดาเนี่ยเบื้องต้นไม่ทำอะไรเลยพระคุณเจ้าเอาแต่แต่งหน้าทาปากตัดเล็บทาผิวดูการละเล่นไปวันๆคิดว่าโอ้ผัวทำแล้วเนี่ยบุญจะตกถึงเมียละไม้คล้ายว่าสามีของเราไปทำแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำหรอกรับบุญเราก็ได้แต่ว่าเหตุการณ์ไม่เป็นไปเช่นนั้นพระพุทธองค์ตัดเอาไว้ว่าเรื่องของบุญทานการกุศลเนี่ยใครได้เหมือนกับเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเรารับประทานข้าวเราก็อิ่มเองจะให้สามีเราทานสองจานเราจะอิ่มด้วยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบุญเนี่ยใครทำใครได้นะพระคุณเจ้านางสุชาดาก็เลยพลาดโอกาสไม่ได้เกิดเป็นนางฟ้าสาวสวรรค์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าพระอินทร์มีความรักข้ามภพข้ามชาติก็เลยไปแนะนำเมื่อไปเกิดเป็นนางนกกระยางก็เลยไปแนะนำให้รักษาศีลเบื้องต้นนางนกกระยางนี่ก็ตวาดบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกเราต้องกินปลากินปลาก็เท่ากับการฆ่าสัตว์พระอินทร์แปลงกายเป็นนกก็เลยให้อุบายว่าก็เลือกกินแต่ปลาตายดินางสุชาดาเป็นนางนกกระยางก็เลยเชื่อกินปลาตายวันแล้ววันเล่าปลาตายไม่มีนางนกกระยางก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกอสูรจนสุดท้ายรักษาศีลจึงมาถือกำเนิดเกิดเป็นภรรยาของท้าวสักกะพระอินทร์ชื่อว่านางสุชาดาณพระคุณเจ้าขาน
1: ี่เรียกว่าเป็นที่ไปที่มาของภรรยาหรือเอกครมเหสีของท้าวสักกะทั้ง4พระนางอีกส่วนหนึ่งขอพูดกันสั้นๆง่ายๆเพื่อให้เวลานั้นรวบเข้ามาไม่ต้องนั่งนานนิดหนึ่งจริงๆเรื่องของบุญทานการกุศลนั้นมีขั้นมีตอนอยู่ว่าทำบุญให้ทานมีอานิสงส์ผลที่ได้รับในอนาคตเป็นอย่างไรคำว่าวิมานในสวรรค์นั้นก็เป็นที่เที่ยวเล่นของบรรดาเทพทั้งหลายที่ได้ทำความดีด้วยสำเร็จด้วยอำนาจของการบุญการกุศลพูดกันง่ายๆว่าการที่อยากกระทำคุณงามความดีต่างๆเหมือนกับหน่อพระพุทธองค์ของพระสีอริยเมตไตรก็เช่นเดียวกันบารมีทั้งติดทัดไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีปัญญาบารมีอุเบกขาบารมีเหล่านี้สามารถประพฤติปฏิบัติมาแล้วโดยตลอดอย่างมากฉันใดก็ฉันนั้นทวยเทพทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติตั้งใจอยู่ในส่วนการให้ทานในเบื้องต้นยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราทำบุญให้ทานให้กับสัตว์เดรัจฉานอานิสงส์ถึงติดอัตภาพด้วยกันแต่ถ้าให้กับคนทุศีลคือหมายความว่าคนที่รักษาศีลแล้วทำให้ศีลขาดทะลุมีอานิสงส์มากกว่าให้กับสัตว์เดรัจฉานถึง10เท่าแต่ถ้าเรานั้นทำบุญให้ทานกับคนที่มีศีลอานิสงส์ก็จะมากเพิ่มขึ้นอีกเป็น10เท่าถามว่าทำไมมันถึงแตกต่างกันไปคนผู้ทุศีลคนที่ไม่ทุศีลอย่างไรเจ้าก็มีพ่อมีแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังทำประโยชน์ให้กับสังคมอานิสงส์จึงมากกว่าสัตว์เดรัจฉานค คนที่มีศีลนั้นประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของทั้งตัวบทกฎหมายอยู่ในกรอบของจารีตประเพณีวัฒนธรรมของสังคมอานิสงส์ก็เยอะขึ้นผลเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าทำบุญให้ทานถวายเป็นกับพระสงฆ์ก็ถือว่าได้อานิสงส์เยอะแต่เป็นสังฆทานสงฆ์ทั้งสี่รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอานิสงส์ก็มากขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นในยกโดยจะเก็บจริงๆการทำบุญให้ทานมีหลักหรือมีเกณฑ์มีอานิสงส์อยู่ถึง14ขั้นตอนด้วยกันแต่ที่อะไรก็ตามท่านทั้งหลายนั้นได้ประพฤติปฏิบัติในส่วนของการที่จะรักษา

รกับนี้หลังจากสิ้นศาสนาของพระสมณโคดม 5,000 ปีแล้วเนี่ยเพราะว่าในวันนั้นเป็นปรสิทธิ์15ค่ำดังที่กล่าวแล้วในตอนต้นว่านอพระพุทธพงศ์ของพระศรีอริยเมตไตรเรียกสิทธิวสันต์ดุสิตเทพบุตรนั้นได้มานมัสการพระจุลามณีเจดีย์สถานหลังจากทำกิจของตนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีโอกาสพบกับพระมาลัยโดยการแนะนำของท้าวสักกะมีโอกาสได้สนทนาปราศัยกันโดยตั้งเขตอย่างนี้ว่าพระมาลัยถามนอพระพุทธพงศ์พระศรีอริยเมตไตรว่าการที่จะไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเมื่อไหร่แล้วก็นอพระพุทธองค์นั้นก็ได้ถามกัมมิกาพระมาลัยว่าคนชาวโลกเขาทำบุญให้ทานเขามีความคิดมีความปรารถนาอย่างไรเป็นประเด็นคำถามทั้งสองสนทนาปราศัยกันพระคุณเจ้าอรหันตมาลัยก็บอกว่าคนในโลกมนุษย์นั้นเวลาทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมต่างๆมีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าจะให้เกิดทานสารของพระศรีอริยเมตไตรแล้วควรจะทำอย่างไรบ้างนอพระพุทธองค์พระเสด็จพระยาก็จึงได้บอกว่าขอถวายปามนมัสการพระคุณเจ้าในส่วนของคนที่ตั้งใจเกิดทางศาสนาของโยมนั้นนี่ต้องประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในกรอบของจารีตประเพณีการสมาทานรักษาศีลโดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกุศลกรรมบททั้ง10ประการกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรมอีก3ให้อย่างเคร่งครัดแล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติในส่วนของเทวธรรมคือริความละอายชั่วโอตปะกลัวต่อบาปทั้งสองส่วนแน่นอนว่าจะไปสุคติโลกสวรรค์อย่างชัดเจนแต่ถ้าหากเกิดทันศาสนาของพระเสียงเมตไตรเราสายหนึ่งจะต้องฟังพระธรรมเทศนาที่ชื่อว่ามหาเวทราชาดกทั้ง13การให้ครบจบในวันเดียวพร้อมทั้งบูชาด้วยธงฉัตรราชวัตรอีกติ่งละ 1,000จึงจะสามารถเกิดทันศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรได้ในส่วนของศาสนาที่พระศรีอริยเมตไตรนั้นจะไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมันมีความสุขมีความสะดวกมีความสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเนื่องจากอานิสงส์หรือผลที่พระศรีอริยเมตไตรนั้นได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วอย่างที่กล่าวแล้วว่าเรื่องของทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีต่างๆที่เรียกว่าบารมีสิทธัตของพระพุทธเจ้าในอดีตก็ตามที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตก็ตามเนี่ยประพฤติปฏิบัติเต็ม3รอบก็จึงเรียกว่า3สิทธัตอย่างเช่นการให้ทานในเบื้องต้นนั้นบุคคลให้ทานธรรมดาก็เป็นในส่วนของเรื่องราวของการให้สิ่งของให้อามิตรอันนี้ก็เป็นทานในเบื้องต้นแต่ตามขั้นที่2ที่ดีเลิศกว่านั้นการบริจาคอวัยวะในร่างกายของตนเป็นให้กับเลือดเนื้อของตนให้กับบุคคลอื่นซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคนบริจาคเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดวงตาไม่ว่าจะเป็นไตอย่างนี้เป็นต้นก็บริจาคให้อานิสงส์ก็จะเพิ่มขึ้นอีกบางคนบริจาคถึงสละชีวิตให้กับบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าทำใน30ตั้ง3อย่างนี้มันจะครบถ้วนกระบวนความและอานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นเมื่อไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไปตรัสรู้ใต้ต้นกาลกทิงแต่ต้นอะไรก็แล้วแต่ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้แล้วเนี่ยเขาก็เรียกว่าต้นโพโดยตลอดหนุมานจากนั้นในสถานที่นั้นในคราวครั้งนั้นเนี่ยประชาชนในคนใจชมพูทวีปหรือในโลกมนุษย์จะมีรูปโฉมโนมพันที่สวยสดงดงามด้วยอานิสงส์ที่ได้ทำไปแล้วดังที่กล่าวไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายต่างๆนั้นก็จะมีรูปร่างสะสวยงดงามทั้งหมดยกตัวอย่างเห็นง่ายๆว่าแม่น้ำสายเดียวนำมาไหลขึ้นไหลลงอย่างละซี่เวลาจะไปไหนใช้เรือนี่ก็เพียงแต่บ่ายหัวเรือนั้นลงไปในทางที่นั้นจะขึ้นจะลงก็ไปได้โดยสะดวกแม้แต่เมล็ดข้าวสาลีหล่นไปยังนาของใครแค่เม็ดเดียวก็จะผลิดอกออกผลคนไม่ต้องทำไร่ทำนาทั้งหมดมีความสะดวกมีความสบายอย่างนี้เป็นต้นเนื่องจากอานิสงส์ที่พระศรีอริยเมตไตรได้ประพฤติปฏิบัติแล้วและมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่คนในชาวโลกหรือชมพูทวีปนั้นเนี่ยมีความมุ่งมั่นปรารถนาเมื่อการสนทนาปราศัยระหว่างพระศรีอริยเมตไตรกับพระมาลัยจบลงแล้วได้โอกาสแล้วพระคุณเจ้าธรรมรายก็จึงถวายพระพรลาท้าวสักกะพร้อมทั้งพระศรีอริยไตรเข้าชาสมาบัติรัตที่มือเดียวกลับมายังมนุษยโลกตอนเช้าที่พระคุณเจ้านั้นไปบิณฑบาตในบ้านโลหะชนบทนำข่าวสารการบุญทั้งหลายแจ้งให้กับประชาชนในชมพูทวีปในครั้งนั้นได้รับรู้รับทราบต่างก็อนุโมทนาสาธุการกับท่านพระมาลัยเป็นอย่างยิ่งท่านสาธุชนพุทธบริษัทการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในดี

กาพม่าลายนั้นถือว่าเป็นโบราณประเพณีเป็นจารีตที่ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้เป็นต้นซึ่งเป็นนัยยะเป็นเนติเป็นแนวคิดว่าถ้าคนเรานั้นกลัวนรกก็พูดง่ายๆว่าละอายต่อความชั่วกลัวต่อบาปไม่ทำความผิดแล้วสังคมโลกก็จะมีความสุขขึ้นถึงแม้จะเป็นในส่วนของบุคลาธิฐานธรรมาธิฐานทั้งสองส่วนแต่ว่าถ้าคนรู้จักรับกระทบในสิ่งเร้าภายนอกที่เรียกว่าปรโตโคสะแล้วมาวิเคราะห์คิดในภายในที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการตริกตรองโดยบาลที่ชอบและใจผนวกรวมให้ดีคิดให้เป็นนำให้ถูกเพื่อคนไม่ทำความชั่วก็ไม่ต้องไปตกนรกหรือพูดง่ายๆไม่ต้องไปติดคุกติดตารางหรือถูกทรมานทรกรรมตามโรงพยาบาลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นและสังคมเราก็จะมีความสุขได้มีความเจริญได้สังคมที่มีความสุขมีความเจริญนั้นเปรียบได้เหมือนกับเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นประพฤติตนปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของกฎกติกาทางสังคมสืบต่อไปอาตมาภาพทั้งสองรูปได้รับอาราธนาให้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นฎีกาพระมาลัยนั้นไม่ว่าจะเป็น1ธรรมะ2ธรรมะ3ธรรมะก็ตามเนี่ยแต่ว่าเทศนาให้รู้เรื่องเข้าใจคนฟังนำไปประพฤติปฏิบัติได้สาระประโยชน์ก็คือตรงนี้ได้ก็จึงขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าพ่อหลักก็คือท่านผู้หญิงวิลาวันวิรานุวัฒน์ในคณะพร้อมด้วยคุณสมปรารถนานาวงศ์ตลอดจนถึงทุกคนทุกท่านและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดให้มีพระธรรมเทศนาในคราวครั้งนี้ด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญให้ทานรักษาศีลสดับพระฟังพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะให้ธรรมะเป็นทานที่มีคำกล่าวว่าธรรมทานังที่นาธรรมทานังที่นาตังการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงอย่างนี้เป็นต้นกุศลจริยาสมาปฏิบัตินี้ตรงสำเร็จประโยชน์แก่คณะท่านเจ้าภาพดังที่กล่าวนำแล้วขอความดีงามอย่างนี้เราก็จะได้ร่วมกันถวายเป็นพระพรชัยมงคลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาณปีนี้ดังอาตมาภาพรับแสดงพระธรรมเทศนาพอเป็นอนุตตริยานิสงส์ยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกที่10แห่งเดนมาร์กกรุงโคเปนเฮเกนในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569ขณะท่านนายมิคาเอลคาเวลัชวิลีประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียกรุงทวิลีซีในโอกาสวันเอกราชของวันและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569วันนี้เวลา 15:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2568รายงานความคืบหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง31ธันวาคม2568สิริราชมูลนิธิจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2512เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลอันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานกรรมการท่านนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่สิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B ไม่เว้นวันหยุดราชการและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและสวนเพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้เวลา 19:00 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ซึ่งวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558มีกิจกรรมเด่นของชมรมคือการกำหนดให้มีวิชา To Be No. 1ในวันพุธสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทำให้สมาชิกกล้าแสดงออกชมรมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสถานศึกษาดีมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาส่วนศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีอาสาสมัครประจำศูนย์28คนมีระบบไลน์กลุ่มในรูปแบบแชทจบครบเร็วสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาและหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการแก้ปัญหาพัฒนา EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกเช่นงานหัตถศิลป์สร้างรายได้การประดิษฐ์ต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นของฝากตกแต่งบ้านส่งจำหน่ายในจังหวัดเพชรบุรีศิลปะการตกแต่งเค้กและผงหม้อแกงเมืองเพชรสำเร็จรูปแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2568และน้ำหอมชิมเมอร์กลิ่นเอกลักษณ์เมืองเพชรและแรงบันดาลใจจากคำขนานนามของจังหวัดว่าเป็นเมืองสามรสได้แก่เค็มเปรี้ยวหวานมาสร้างสรรค์เป็นกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการ To Be No. 1เพื่อดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ To Be No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be No. 1จากนั้นพระราชทานพระบรมโอกาสให้สมาชิกครเจ็ดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจพระราชทานคำแนะนำให้แน่วแน่และตั้งใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำตามความฝันที่จะประกอบอาชีพได้สำเร็จตามที่มุ่งมั่นทางได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกTo Be No. 1จากสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีทั้งเรื่องการเรียนครอบครัวและปัญหาในวัยรุ่นก่อนเสด็จกลับทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับTo Be No. 1 Idol รุ่นที่16
ทั้งนี้ในปี2569จังหวัดเพชรบุรีมีอำเภอและชมรมที่ผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศ20แห่งมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุ 6-24 ปีจำนวน 93,256 คนมีชมรมทุกประเภท271ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ18แห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลลาโมดองมาเจสเต้รอยัลไทยเดรสfrom traditional to modernity ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:12 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังมิวเซ่เดซาเดคอราทีฟหรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมภริยานายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีสพร้อมคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลลาโมสองมาเจสเต้รอยัลไรเดส from tradition to modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและมิวเซ่เดซาเดคอราทีฟหรือแมตต์ปารีสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและวาระครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส
1: Madame la ministre Monsieur le président de la Autocratie Madame la directrice.L'excellence, chers amis, mesdames, messieurs. I would like to say a very welcome to you all. This truly special event, and I am very, very happy to be here with you this evening. For me, this exhibition was created to be honor the legacy of Her Majesty.Queen Sirikit, my beloved grandmother, who played a key role in preserving and giving a new life our traditional craft. When I see the beautiful display, my grandmother's showcase of craft in these exhibitions.I'm proud to say that our traditional art and craft and a living culture that continue to evolve. I wish to thank all the French and Thai partnership for specialist role organizations these exhibitions. Please enjoy.Memorial occasions. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากล La Mos en Majesté Royal Prides From Tradition to Modernity ที่นำเสนอรูปแบบเครื่องแต่งกายของราชสำนักไทยการถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการรวมทั้งพระฉายาลักษณ์และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ต่างๆโดยแบ่งเป็น7ส่วนจัดแสดงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกประกอบด้วยห้องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์จัดแสดงวิดิทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตโดยจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดราตรีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2503 ห้องชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชวินิจฉัยและทรงออกแบบชุดไทยพระราชนิยมตั้งแต่พุทธศักราช2503โดยมีรากฐานมาจากธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีในราชสำนักสยามและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่เป็นชุดประจำชาติสำหรับสตรีไทยมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ในปี2569เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกห้องสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่ครั้งหนึ่งเกือบสูญหายไปจากประเทศไทยแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพณสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมงานหัตถศิลป์หลากหลายแขนงปัจจุบันคือสถาบันสิริกิติ์เพื่อสืบสานงานช่างฝีมือแขนงต่างๆเช่นงานถมงานคร่ำและงานจักสานย่านลิเผานอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพระพัชนีด้ามจิ้วและเครื่องเบญจรงค์ที่เขียนลวดลายและสีสันอย่างวิจิตรงดงามห้องจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบันแมงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปีแอร์บันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2502นับเป็นจุดเริ่มต้นของนายบันแมงในการถวายงานการออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ต่อมาได้พระราชทานผ้าไทยให้นายบันแมงไปออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ผสมผสานงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยนายฟรองซัวเลอชาร์ดเป็นพระราชกุศโลบายในการเผยแพร่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศห้องผ้ายกมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดแสดงฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขิดและผ้าแพรวาห้องผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลจัดแสดงฉลองพระองค์ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่รองพระบาทที่ใช้ผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงคัดเลือกและวิดิทัศน์แสดงขั้นตอนการเลี้ยงไหมการสาวไหมและการทอผ้าห้องชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์จัดแสดง3ชุดประกอบด้วยชุดราตรีจากผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่มีแรงบันดาลใจจากชุดไทยโบราณที่มีสบาย2ชายปักลวดลายรวยเชิงบนผ้าและจับเดรปด้านหน้าแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดราตรีเข้ารูปจากผ้าไหมมัดหมี่เพิ่มลูกเล่นด้วยการจับจีบด้านหน้าอย่างประณีตประดับงานปักรูปปัดสามมิติเป็นรูปดอกจำปาขาวดอกไม้ไทยโบราณและชุดแจ็คเก็ตสีขาวที่ได้แรงบันดาลใจจากกายราชปะแตนของบุรุษสยามเติมความอ่อนช้อยด้วยลูกเล่นงานปักช่วงแขนรูปดอกผู้ซ้อนกระโปรงสั้นจับเดรปทิ้งชายสะท้อนการนุ่งห่มและการจับผ้าแบบไทยโบราณรวมทั้งผลงานดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยที่ถ่ายทอดบทบาทผู้สืบทอดและตีความศิลปะวัฒนธรรมไทยในมิติใหม่ได้แก่ธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นห้องเสื้อธีรพันธ์ พลพัฒน์อัศวประภาแบรนด์อาสวาวทิตวิรัชพันธ์และอิทธิเมธนีแบรนด์วทิตอิทธิวชิรวิทย์อัครสันติสุขแบรนด์วชิรวิทย์และพัฒน์พลาดิแบรนด์

มิวเซียมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวัณณวรีแอทเทอริเย่แอนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาด้วยต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องซาลงมินเนิบซองทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสุสากลลาโมสองมาเจสเต้รอยัลไทรเดส from tradition to modernity ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการรวมทั้งต่อยอดไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในปีนี้โดยมีบุคคลสำคัญระดับสูงทั้งจากประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสอาทิประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสประธานบริหารของสมาพันธ์แฟชั่นและการตัดเย็บชั้นสูงสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมาชิกวุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศสและบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นระดับโลกเข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัตราสุสากล La Mose en Majesté Royaute en Dé from Tradition to Modernity เปิดให้เข้าชมได้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเป็นประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันอสัญกรรมครบ7ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานสงฆ์ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานองคมนตรีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันอสัญกรรมครบ7ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ26 พฤษภาคม 2569โดยมีพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพลเอกเปรมตินสุรานนท์หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเริ่มรับราชการทหารเมื่อปี2484ตลอดระยะเวลาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับอาทิผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการทหารบกด้านการเมืองเคยดำรงตำแหน่งวุฒิชิกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยหลังจากยุติบทบาททางการเมืองได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23 สิงหาคม 2531และในวันที่29 สิงหาคม 2531มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาเมื่อวันที่4 กันยายน 2541ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีโดยรัชกาลปัจจุบันคือดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และได้รับความไว้วางพระราชฤทัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพลเอกเปรมตินสุรานนท์นับเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของประเทศที่คนรุ่นหลังควรศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตโดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินมากมายทั้งยังเป็นผู้เสียสละให้กับบ้านเมืองมาตลอดชีวิตวางตนเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเชิดชูโดยเฉพาะการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำรงไว้อย่างตั้งมั่นมาตลอดชีวิตประธานองคมนตรีเป็นประธานการประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระสิทธิ์นครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้โรงแรมอวานี่รัชดากรุงเทพมหานครพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระสิทธิ์นครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานการประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระสิทธิ์นครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิรับทราบกำหนดการจัดประชุมสามคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2569และกำหนดการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ซึ่งในปีนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันพุธที่18 ตุลาคม 2569ณพระที่นั่งสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะ
วันนี้เวลา 13:52 นาทีณศาลาดุสิตดาลัยสุจิตรดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบยส.รุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะจำนวน79คนสำหรับหลักสูตรบยส.จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรกระบวนการยุติธรรมองค์ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในภาครัฐภาคเอกชนได้เสริมสร้างความรู้และวิทยาการด้านกระบวนการยุติธรรมการเมืองการปกครองสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติโดยรุ่นนี้อบรมระหว่างเดือนกันยายน2567ถึงเดือนกรกฎาคม2568โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรมความสำคัญตอนหนึ่งว่าการที่ท่านทั้งหลายสำเร็จการอบรมในหลักสูตรนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ประการหนึ่งว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ในกระบวนการยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ได้แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้การปฏิบัติงานของท่านสำเร็จผลได้ตามวัตถุประสงค์นั้นคือการมีใจสุจริตเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงท่านที่พระคุณสมบัติดังกล่าวเป็นทั้งพื้นฐานหลักยึดเครื่องนำทางและเป้าหมายสูงสุดที่จะทำให้ทุกคนสามารถคิดพิจารณาได้อย่างถูกต้องว่าจะประพฤติตนปฏิบัติงานอย่างไรให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ไม่มีโทษเสียหายและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนได้โดยเสมอหน้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถปลูกฝังสร้างเสริมความสุจริตเที่ยงธรรมให้เกิดขึ้นภายในจิตใจได้อย่างลึกซึ้งและเจริญงอกงามขึ้นเป็นคุณสมบัติประจำตนสืบไปองค์คมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 13:45 นาทีณวัดโคกเขมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวัชรธรรมโควิดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโควิดสุตตการเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชรธรรมโควิดตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปใช้ในภารกิจของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเฮ้ไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นล่ะฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคุณจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: 4 5 6คงจะได้แล้ว
1: เศรษฐีค
2: ่
1: ะ
2: ไม่เคยเล่นน่ะเคยเล่นน่ะเพิ่งเห็นเล่นกับหลานครั้งนี้นะครั้งก่อนอีกแบบนึงอันนี้มันคนละแบบ
1: ก็คือเขาให้เลือกตัวละครค่ะแล้วก็เป่ายิงฉุบกันค่ะที่ชนะก็ได้ทอยลูกเต๋าก่อนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราทอยได้เลขอะไรแล้วเราก็เดินตามที่เราได้เลขอันนั้นค่ะจากนั้นก็ให้เราหยุดแล้วเราก็ถ้าเกิดเราอยากสร้างที่ดินเราก็สร้างที่ดินแล้วเราก็จ่ายเงินแล้วก็เอาโฉนดค่ะจากนั้นพอเล่นรอบที่2ถ้าเกิดเราตกอยู่ที่ที่ของเราเราก็สามารถที่จะสร้างบ้านได้ค่ะ
0: พ
3: ี่2
0: 1 2
3: วายตกบ้านหนูจ่ายเงินมาเลย
2: ร้านรองเท้าเท่าไหร่ 2,000 ต้องไปจ่ายให้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะนี่แกนี่อ่ะ
3: นำสินค้าไปขายในงานเทศกาลได้เงิน 2,500 บาท
2: สนุกดีลุ้นกันว่าจะต้องเสียเงินจ่ายเงินยังไงสนุกดีเหมือนกัน
1: สนุกมากเลยค่ะ
2: โอ้โหโดนตกไอ้หลุมต้องจ่ายเงินไปหลายพันเลยจำไม่ได้โอ้โหจ่ายไปหลายครั้งเลยเสียเยอะเลยเนี่ยแทบจะหมดกองหน้าตักเลย
1: โดนเยอะด้วยค่ะโดนเป่าตังเยอะมากค่ะ
2: เกมมันสนุกดีเนอะเขาเรียกเกมอะไรเนี่ย
1: เขาเรียกว่าเกมเศรษฐีค่ะเป็นเกมกระดานค่ะมีอีกเยอะเลยนะคะเป็นร้อยๆเกมเลยค่ะคุณปู่อยากไปไหมล่ะคะ
2: เอ้าอยากไปสิ
1: ถ้างั้นไปกับหนูไหมล่ะคะ
2: ไปสิ
1: เอ้
2: าเย่เอาไปเลยไปเลยเร็ว
1: ไปเที่ยวที่งาน TK Park Board Game ค่ะมีเกมกระดานสมัยใหม่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีแต่คนฮิตเกมกระดานกันด้วยค่ะ
4: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะมีเกมสนุกรอท้าทายมันสมองของทั้งสองคนอยู่ไปติดตามชมกันเลยครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วนั่นก็คืออุทยานการเรียนรู้หรือที่เรารู้จักกันดีว่า TK Parkที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน TK Board Game Festival ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเหล่าบรรดาเกมกระดานต่างๆที่น่าสนใจมาไว้ที่นี่โดยวันนี้มีผู้ที่หลงใหลในเกมกระดานเดินทางกันมาเป็นจำนวนมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของงานกันนะครับว่าชวนให้ร่วมสนุกกันขนาดไหนไปเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้มีเกมอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย
5: มีหลายแบบครับคุณหนูก็แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนมีทั้งแบบวางแผนวางแผนแบบว่าเป็นเรือดำน้ำที่แบบว่าจะคอยต้องยิงหัวตรงข้ามวางแผนว่าจะยังไงหรือจะเป็นเกมแบบว่าแล้วก็เป็นแม่มดคนนึงแล้วที่เหลือต้องพยายามที่จะแบบจับแม่มดว่าแม่มดอยู่ไหนหร
2: ือ
5: แบบเป็นหมาป่าก็มีครับแบบว่าจับหมาป่าบางคนจะมีหมาป่าบางคนเป็นหมาป่าคนต้องพยายามจับเพราะใครเป็นหมาป่าหาเจอได
2: ้โอ้เยอะแยะเลยแล้วที่สนใจอะไรบ้างอ่ะ
1: เกมนี้คือเกมอะไรอะคะ
5: เกมนี้เรารับบทเป็นเหมือนคนคุมหุ่นยนต์ค่ะโดยที่เราอะต้องพยายามที่จะคอยเต๋าพวกเนี้ยเพื่อว่าโจมตีฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เช่นพี่เดินเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่คอยเต๋าปุ๊บ
2: ต้องคอยลูกเต๋า
5: ใช่ครับถ้าคอยต่างกัน5สีอย่างเงี้ยก็สามารถจะโจมตีใส่ตัวละครของตัวน้องได
2: ้โอ้
5: แบบนี้ใช่
2: อ่ะลอง
5: คอยดูไหม
2: ลองปาลูกเต๋าอ่ะ
5: ลองห้าลูกคอย3ครั้งให้ได้สีต่างกันมาปุ๊บ
2: โอ้
5: ได้3สีแล้วอีก2ครั้งคอยให้ได้มันคอยให้ไม่ได้สีเนี้ยคอยให้ไม่ได้อันนี้เขียวได้แล้วเอาได้เลย5สีเนี่ยถูกต้องแล้วก็จะสามารถโจมตีไปสงครามด้วยการโจมตีที่ติดได้ประมาณนี้มันก็ตีได้ใช่
4: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือ ทรนเนอร์ปุ้ยจากหมอแดนอเกมคนนี้นี่เอง
6: มาเยอะแยะเนี่ยเขาคิดกันนานไม่เลย
7: ใช่ค่ะตอนนี้กำลังคิดเลยค่ะบอร์ดเกมค่ะเพิ่งประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาได้ 3-4 ปีแล้วค่ะที่คิดกันเยอะๆค
6: ่
7: ะ
6: อยากทราบว่าเกมที่ฮิตน่ะคิดแบบไหนครับ
7: ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยมันช่วยให้สนุกสนานเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นนะคะแบบตอนนี้เกมที่ฮิตๆกันก็จะมีปาร์ตี้เกม Family Game เกมกลยุทธ์บอร์ดเกมเนี่ยหรือเกมกระดานเนี่ยเป็นที่นิยมมากที่อเมริกากับที่ยุโรปนะคะอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นเมืองหนาวเพราะฉะนั้นเล่นมากันแล้ว 30-40 ปีค่ะแล้วส่วนเมืองไทยเนี่ยเราเพิ่งที่จะเริ่มมาเล่นกันนะคะก็โดยมีเอาฝรั่งเอามาเล่นบ้างนะคะเราหรือพวกที่ไปเรียนเมืองนอกก็เอามาเล่นมันทำให้คนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็จะเล่นกันเนี่ยค่ะอย่างที่พี่คนรู้จักเนี่ยเล่นกันมาแล้วตั้ง 40-50 ปีตั้งแต่เด็กโตมาก็เล่นนี้อันนี้จะเป็นปาร์ตี้เกมนะคะเป็นเกมที่ใครๆทุกวัยมาเล่นด้วยกันได้แล้วก็แกล้งกันแย่งกันมีบลัฟกันบ้างนะคะแข่งความเร็วอย่างเงี้ยค่ะใครเร็วก่อนก็ชนะนะคะแล้วเป็นเกมที่ไม่ต้องคิดมากไม่ซับซ้อน
2: ถ้าใครเลือกตัวที่ตัวชอบมากก็จะชนะ
7: ค
2: ่
7: ะเนี่ยม้าหรือเขาน้องเขาก็จะได้ไปก่อนใครเห็น
8: ยาง
9: อังกูแพนด้าย
8: ิงยาง
9: คุณนมเอาไ
5: ปคุณนม
9: คุณได้มานับ
5: ชีส
9: แครอท
7: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เยอะแยะเอาง่ายๆก็ส่วนใหญ่ที่เห็นนะคะอย่างเมืองไทยเนี่ยก็จะมีแบบคนเยอรมันเอาเกมคาทานมาเล่นนะคะอย่างคนอเมริกาก็จะเอาเกมแบบ Ticket to Ride อะไรอย่างเงี้ยค่ะคาซองแบบคือเกมที่เขาเล่นเป็นที่นิยมเล่นกันไม่ยากมาเล่นในเมืองไทยแล้วพอมาเล่นกันเยอะๆมันก็มีเริ่มมีเป็นแบบนัดกันเล่นได้มาจากเมืองนอกสักกล่อง2กล่องก็มีเขียนถึงกันว่าเอ้ยมีเล่นกันที่นี่ที่นี่แต่พอตอนหลังเนี่ยมันก็มีเปิดร้านกันมากขึ้นนะคะเป็นร้านแล้วก็เปิดให้คนมาเล่นเสียตังค์แล้วก็เปิดมาเล่นเกมนี้จะเป็นเกม Family Game ค่ะสำหรับเล่นกันในครอบครัวเด็กๆก็เล่นได้กับพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะอย่างเกมนี้เราฝึกกันเป็นนักปรุงเวทมนต์นะคะก็จะมีลูกแก้วเป็นสูตรปรุงยาเวทมนต์นะคะใครปรุงได้เสร็จได้คะแนนสูงสุดก็ชนะ
10: เกมที่เหมาะกับทั้งวัยเด็กแล้วก็วัยผู้สูงอายุที่จะเล่นด้วยกันเนี่ยนะคะก็น่าจะต้องเป็นเกมที่ไม่อันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายนะคะเกมที่ต้องใช้พละกำลังเยอะหรือว่าอาจจะเสี่ยงกับการบาดเจ็บที่รุนแรงได้เนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับทั้งสองวัยนะคะแล้วก็เกมที่ควรจะเล่นในวัยนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ทุกๆคนเล่นด้วยกันได้แล้วก็ฝึกทักษะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านสมองนะคะยกตัวอย่างเช่นการวางแผนนะคะการบวกลบเลขการวางความคิดนะคะในเรื่องของการเล่นเกมรวมไปถึงการเล่นเกมที่ฝึกทักษะอย่างอื่นด้วยเช่นการฝึกเรื่องของมือการเอามือหยิบนะคะแผ่นป้ายต่างๆเอาไปวางของพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเกมที่สามารถฝึกได้หลากหลายทักษะร่วมกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะรวมไปถึงก็ควรจะต้องพิจารณาว่าเกมเหล่านั้นไม่อันตรายในผู้สูงอายุและในวัยเด็กค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยอย่างแรกที่คุณปู่กับคุณหลานจะต้องเรียนรู้กันก่อนนั่นก็คือเกมกระดานหรือบอร์ดเกมมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีลักษณะและการเล่นอย่างไรซึ่งดูแล้วมีหลายเกมที่เป็นที่น่าสนใจของทั้งสองคนมากเลยทีเดียว
1: เทรนเนอร์ครับผมอยากจะทราบว่าที่เด็กมาเล่นกันเยอะๆเนี่ยมีบอร์ดเกมมีกี่ประเภทครับ
2: ค่ะประเภทแรกก็เป็นเราเรียกเป็นนิวคลาสสิกนะคะส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันโอคลาสสิกหมากรุกหมากฮอสอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้บอร์ดเกมก็จะมีนิวคลาสสิกเป็นเกมที่สร้างมาแล้วสัก20ปี30ปีแต่ก็ยังคนยังเล่นอยู่เช่นพวกคาทานชิกเก็ตทูไรท์ค่ะ
3: แล้วประเภทต่อไปอะคะ
2: เป็นเกม strategy game ค่ะเป็นเกมที่ใช้กลยุทธ์ในการเล่นนะคะมันอาจจะซับซ้อนขึ้นมีสเต็ปเยอะมากขึ้นแล้วก็ต้องใช้หัวคิดในการแก้ปัญหาเพื่อจะแข่งขันกันให้ชนะค่ะ
1: เกมอันนี้เล่นไม่ยากเลยครับอย่างเช่นว่าแต่ละเครื่องก็จะมีเครื่องดนตรีในวงออเคสตราทั้งวงเลยรวมถึงคาแรคเตอร์ที่เป็นออกแบบด้วยของฟิล์มคนไทยทั้งหมดเลย
4: คร
1: ับ ครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นเครื่องเชลโล่เนี่ยครับก
4: ็
1: จะบอกได้เลยว่านั่งอยู่ตรงไหนในวงออเคสตรามีการไฮไลท์ด้วยแล้วก็สามารถเรียนกันได้สำหรับเด็กที่ตาบอดสีก็เล่นได้ด้วยซึ่งวิธีเล่นก็ง่ายๆทำเองก็ได้ให้เรียงการ์ดให้เป็นสีเดียวกันให้เร็วที่สุดเราลองเล่นเลยไหมโอเคจ้า

0: าวงี้ดีกว่าพี่อยากรู้ตรงนี้มีอะไรเรียกหมดเลยสี่ใบ
1: โอ้โห
0: ตาตาเกมนี้คือเกมนี้มันจะเน้นเหมือนว่าบลัฟฟิ้งนะครับเพราะว่าใครหลอกใครได้มากกว่ากัน
1: งั้นขอเลข2ใบเลยค่ะ
0: 2ใบเลยนะคะ
1: เย้ได้ค่ะ
0: นะแต่อย่าลืมนะนี่แค่เทอร์นที่2นะเรามีอีก2ตานะ
2: รู้สึกมีความสุขครับเหมือนกับว่าเห็นคุณปู่คุณหลานเล่นเกมด้วยกันแล้วก็พอดีเกมที่เราทําแล้วก็เห็นแบบว่าครอบครัวเล่นด้วยกันสนุกผมเลยรู้สึกมีความสุขมากครับเมื่อกี้ชื่อเกม The Little Orchestra ครับเป็นเกมเป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ของวิทยาลัยโดยยางศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวิธีการเล่นก็คือแข่งกันเรียงการ์ดให้เครื่องดนตรีประเภทเดียวกันอยู่ด้วยกันให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งแต่ละเครื่องจะแบ่งไปตามสีต่างๆแล้วก็มีเรื่องลูกทรงเลขาคณิตสำหรับเด็กตาบอดสีเล่นได้ด้วยครับผม
1: เสียงดวงเขาแล้วงั้นหนูขอแลกใบเดียวค่ะ
0: ใบเดียวเหรอคะใบไหนเอ่ยเลือกดีๆนะมีคอนดักเตอร์ด้วยนะคอนดักเตอร์มีลบนะ
1: ชนะ
0: เฮ้ยเฮ้ยโอเคครับโชว์เลยเฮ้ยเก่งอะ
1: ดวงดีจังเลย
3: โอ้โห
0: ได้
1: เก่ง
3: มากเก่งเก่งโอ้โห
0: เฮ้ยเปอร์เซ็นต์การได้เนี่ยยากมากนะตั้งแต่ที่ทำเกมมา
3: อย่างนี้ผมเลยใบเดียวใช่ไหม
0: อันนี้เลยใบเดียวแต่ว่าถ้าน้องเขาได้4ใบอันนี้เราไม่ต้องนับแต้มเลยโอ้โหชนะไปเลยอย่างเงี้ยถ้าจะได้จะเอาไดโนเสาร์ผู้ชายหรือผู้หญิง
1: เขาผู้หญิงนะคะผู้ชายดูแบบว่า
0: ผู้ชายดู
3: โอ้เก่ง
0: ชนะคือวิธีเล่นก็เล่นง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วสมมติถ้าหนูได้ไดโนเสาร์3ตัวหนูชนะเกมนี้ไปเลยคือแข่งกันว่าใครได้ไดโนเสาร์3ตัวเยอะกว่าซึ่งคราวนี้เราสามารถเอาการ์ดนี้ออกแล้ว

0: มกับการ์ดเนี่ยเต็มไปหมดเลยพวกการ์ดตรงนี้มีทั้งหมดให้เล่นอ่ะ69ใบเล่นเท่าไหร่ก็ได
1: ้
0: เล่นได้แบบเล่นได้แบบ210คนเลย
1: วันนี้เล่นเกมไพ่ค่ะเขาก็ให้แบบว่าส่งไพ่ไปมาให้ถึง4อันค่ะจากนั้นก็สลับกันเปิดทีละการแล้วก็สะสมแลกการ์ดค่ะแล้วใครที่ได้ครบ4อันก็เป็นผู้ชนะค่ะก็ให้เราจดจำว่าอันที่อยู่ตรงกลาง

0: สามเกมรู้สึกว่าเริ่มสนุกแล้วพอเริ่มเข้าใจเริ่มสนุกแล้วเกี่ยวกับเนี่ยหาเครื่องดนตรีให้มันครบสีมีอยู่4ใบให้ครบกันเขาครบก็จะชนะ
1: อันนี้เป็นตัวละครที่เราวาดให้มันสนุกมากขึ้นหนึ่งใบได้กี่แต้ม
2: 1ใบได้ลบ5แต่2ใบได้5และ
1: 3
2: ใบลบ5
1: ฉะนั้นที่ดีที่สุดคือต้องมี2ใบเท่านั้น
2: ใช่
1: เราแกล้งกันได้แล้วก็เราใส่คอมโพเซอร์คอมโพเซอร์คือ
2: คอมโพเซอร์
1: คือนักแต่งเพลงใช่ไหมมี3แต้มใบนี้ไม่ต้องพูดกับใครเลย
2: เห็นแล้วคือ
1: ใส่ใช่พวกเป็นโน้ตเลยใช่การ์ตูนเนี่ยจะทำให้เด็กชอบกันแต่คราวนี้พอหนูชนะเนี่ยหนูต้องเป็นคนเริ่มก่อนหนูจะเป็นคนหมุนเทิร์นแกร็กได้นะไม่ยากนะ
3: ตอนแรกตอนอธิบายรอบแรกอาจจะงงนิดนึงนะฮะแต่ว่าพอรอบ2คือก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรครับพอดีผมออกแบบเกมนี้ให้เด็ก4ขวบขึ้นไปเล่นได้ซึ่งจะทำให้เข้าได้กับทุกเพศทุกวัยครับ
2: ได
1: ้มีอะไรให้ดู
0: ผมใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: สองใบ
1: สองใบคุณปู่แน่ใจอ่ะครับ
0: แน่ใจ
2: เอาหมดก็ได้นะ
1: อ๋อเอาสองใบกันตรงนี้
0: สองใบตรงนี
1: ้สองใบกับผมงั้นโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอาแค่นี้แล้วกันอ๋อเดี๋ยวพี่ยังแลกกับเราได้ดิ
2: ใช
1: ่พอใจหรือเปล่าเรียกคอนดักเตอร์เชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อ
2: เชื่อค่ะไม่เชื่อ
0: ชนะอีกแล้ว
1: ใช
2: ่โอ้โหเออฮ
0: ะโ
1: อ้ได้อีกแล้ว
2: ชนะหลายรอบเลยค่ะ
0: เล่นทีไรก็แพ้หลานทุกทีเลยโอ้โหมันความจำเขาดีเขาเล่นมีชั้นเชิงดีกับปู่อีกปั๊บเดียวเขาชนะ2เกมโอ้โหปู่ทึ่งเลยว่าทำได้ยังไงปู่ยังงงๆเลยแต่ว่าสนุกเริ่มสนุกแล้วพอเริ่มสนุกก็จบ
4: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันนะครับการเล่นบอร์ดเกมเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งเพราะเป็นเกมที่ไม่จำกัดผู้เล่นเล่นคนเดียวก็ได้เล่นเป็นคู่ก็ดียิ่งเล่นเป็นแก๊งยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่บางเกมสามารถเล่นได้สูงสุดมากกว่า10คนที่สำคัญเล่นได้ทุกเพศทุกวัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเองก็สามารถเล่นกับบุตรหลานของท่านได้ง่ายๆถือเป็นการฝึกสมองประลองปัญญาเพิ่มทักษะการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

0: และแล้วก็มาถึงช่วงสำคัญที่บรรดาเทรนเนอร์ผู้นำออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณปู่กับคุณหลานด้วยบททดสอบการแข่งขันบอร์ดเกมนี้ครับ
1: วันนี้เรามีภารกิจมาให้คุณปู่กับคุณหลานเล่นแข่งกันนะคะเรามีเพื่อนซีน้องพีกับน้องดีมาแข่งร่วมกันนะคะวันนี้เกมที่เราจะมาเล่นกันชื่อเกม Survive หลบหนีข้ามมหาสมุทรค่ะ
0: สำหรับกติกาของเกม Survive ก็ตรงตามชื่อเกมเลยแหละครับคือการที่ผู้เล่นจะต้องนำหมากของตัวเองให้รอดจากเกาะกลางทะเลมาขึ้นฝั่งโดยที่จะขี่เรือหรือเจ้าปลาวาฬโดยในวันนี้ทุกคนจะมีหมากคนละ5ตัวผลัดกันทอยลูกเต๋าและเดินตามแต้มที่ทอยได
1: ้เราสามารถเริ่มเลยนะคะโดยที่ผลัดกันวางค่ะเอาตัวของเราไปวางบนเกาะได้เลยค่ะ
2: เกม Survive หนีมหาภัยจากทะเล
3: ก็กติกาก็คือให้ทุกคนอ่ะเอาตัวรอดในเกาะค่ะแล้วก็ให้ใครก็ได้ค่ะมาโจมตีอีกฝั่งหนึ่งค่ะใครที่แบบว่าหนีรอดจากเกาะได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะค่ะ

0: เต็ปนะคะ
1: และทุกๆการทอยลูกเต๋าผู้เล่นจะสามารถเลือกเปิดแผ่นป้ายเป็นพื้นของเกาะได้1แผ่นป้ายแต่ละแผ่นป้ายจะมีคำสั่งต่างๆให้ทำตามโดยผู้ที่เล่นจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายอย่างเช่นถ้าเจอปลาวาฬเราก็สามารถขี่ได้แต่ถ้าเจอน้ำวนมากตัวนั้นก็จะเสียโดยทันทีหรือถ้าเจอปลาฉลามก็จะถูกกัดจนเรือแตกหรือหมากถูกกินไปได้เลย

0: มันก็สนุกดีเล่นเป็นทีมว่าเอาตัววิธีการเอาตัวรอดในเกมอ่ะมันมีแล้วแต่ดวงเหมือนกันนะหนีแบบตายเจอปลาวาฬเจอมังกรเจอโอ้โหไอ้น้ำดูดไปโอ้โหไม่รอดรอดไม่รอดแลแล้วแต่ดวง
1: ไม่ค่อยเป็นค่ะก็ช่วยอยู่ค่ะแต่ว่าคุณปู่ก็เล่นเก่งอยู่นะคะคุณปู่แบบว่าล่าเริงแล้วก็ว่าแบบว่าตลกด้วยค่ะแล้วก็เก่งมากเลย

0: ปู่อีกแล้ว
1: คุณปู่ถูกฉลามกินอีกแล้วตายแล้วนะคะ
2: แหมดูท่าทางคุณปู่ของเรากำลังตกที่นั่งลำบากแล้วล่ะครับเพราะเสียหมากไปเยอะเลยแต่จนแล้วจนรอดก็ยังสามารถนำหมากขึ้นฝั่งมาได้1ตัวคุณปู่รอดมาแล้ว1ตัวแต่เจ้าหลานนี่แหละครับยังไม่สามารถนำหมากขึ้นฝั่งได้เลยสักตัวเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้แต่น้องเคที่ของเราก็ไม่ยอมแพ้นะครับเพราะสุดท้ายก็ยังนำหมากรอดขึ้นฝั่งมาได้ถึง2ตัว
1: 1 2 3โอเคเปิดปะเปิดแผ่นเลยค่ะ
3: ย
1: ่
3: า
1: เลยคุณปู่
4: โอ้มังกร
1: โอเคมังกรอย่าลืมเล่นป้ายนะคะถ้าเกิดเล่นไปกันช่วงต้นนะคะอ่านน้องดีขอโทษค่ะน้องอ่านน้องดีต่อเลยน้องดีโยนลูกเต๋าต่อค่ะเจอมังกรค่ะมังกรได้หนึ่งค่ะค่ะตาคุณปู่คุณปู่สามารถตัวนี้สีเหลืองค่ะตัวนี้ค่ะดูสนุกนะคะดูสนุกกันทั้งคู่แต่ตอนแรกๆคุณปู่อาจจะงงเรื่องกติกานิดนึงเพราะว่ามันมีขั้นตอนเยอะกว่าเกมที่คุณปู่เคยเล่นนะคะแต่พอเล่นไปไลฟ์สักรอบสองรอบคุณปู่ก็เล่นใช้ได้ค่ะ
4: ป่ะเนื้อสองได้สอง
2: และการหาผู้ชนะของเกมเซอร์ไวก็คือการนำคะแนนจากหมากของผู้เล่นที่เหลือรอดมานับคะแนนรวมกันโดยคะแนนจะอยู่บริเวณด้านล่างหมากแต่ละตัวงานนี้จะเหลือหมากมากหรือน้อยอาจจะต้องอาศัยดวงเข้าช่วยแล้วล่ะครับและสุดท้ายผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือเพื่อนสีน้องบีและน้องพีที่เอาชนะคู่คุณปู่และคุณหลานไปได้เฉียดฉิวเลยล่ะครับ
4: แพ้ว่ะ
1: ค่ะรวมกันไม่ได้เท่าไหร่คะ5กับ3
4: 8
1: 8เอาเพชรตบมือให้เพื่อนสี
4: ชนะเออ
1: 8ต่อ6
4: เราแพ้
1: สนุกไหมคะ
4: โอ้ค่ะค่ะ
1: วันหลังที่เล่นอีกนะคะ
4: ครับครับปีหน้านะฮะ
1: ปีนะ
4: ไอ้ฝั่งมันชนะเราแพ้ลุยเลยแพ้แพ้ไม่สี่แต้มรอกระโถไม่ทิ้งขาดก็รอ
5: แพ้แต่ไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้าจะชนะให้ได้คอยดูครั้งหน้าจะชนะให้ได้
4: เขาก็พยายามเล่นนะให้ได้แต้มแต้มดีกับผมอีกแต่เรารวมแล้วสู้ฝั่งนู้นไม่ได้เฮ้อน่าเสียดาย
2: สำหรับใครที่สนใจการเล่นบอร์ดเกมหรือเกมกระดานสนุกสนุกแบบนี้ TK Park มี TK Park บอร์ดเกมคลับที่จะมีการนัดหมายจัดกิจกรรมกันอยู่ตลอดหากสนใจติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook ของ TK Park ได้เลยครับ
1: เหมาะมากๆค่ะเพราะเนื่องจากว่าผู้ใหญ่แล้วเนี่ย

0: เล่นเกมฝึกความสัมพันธ์มีความสุขนะคะแบบว่าไม่งั้นผู้ใหญ่หลายท่านก็จะเป็นโรคซึมเศร้าพอได้เจอได้เล่นก็จะมีความสุขมากขึ้นที่หนึ่งแล้วก็อย่างอีกอย่างก็คือเวลาเล่นเกมกระดานอย่างเงี้ยค่ะเราต้องขยับเบี้ยขับขยับอะไรเนี่ยจะทำให้ได้ร่างกายขยับขยื่นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้ฝึกความคิดด้วย
1: การเล่นเกมเนี่ยถ้าถามว่าช่วยป้องกันอัลไซเมอร์นะคะหรือว่าภาวะหลงลืมภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัยหรือเปล่าเนี่ยการศึกษายังไม่แน่ชัดนะคะแต่เราพบว่าหลายๆเกมเนี่ยค่ะที่ช่วยฝึกทักษะของสมองในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะทำไปเรื่อยๆก็จะทำให้สมองเนี่ยในทักษะด้านที่อาจจะพัฒนาไม่ดีนะคะหรือว่าด้านที่เราไม่เก่งเนี่ยค่ะพัฒนาได้ดีขึ้นโดยหลักการเนี่ยถ้าเราดูในทางโครงสร้างของสมองเนี่ยก็คือมันไปทำให้โครงข่ายของใยสมองเนี่ยมันแน่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าป้องกันได้เลยไหมคงไม่ใช่แต่ช่วยพัฒนาทักษะหลายๆด้านในด้านที่ทั้งเราถนัดและเราไม่ถนัด
2: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ในรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ต่อมาก็ฟังท่านพระครูพิสารธรรมโกศลนุตตาพระยมประยูนท่านบอกท่านก็มีคาถาท่านก็มีคาถาเวลาสีสิพึ่งโอมสีสีหน้าโกรีเหมือนหน้าขวางแสดงว่าหน้าสวยหน้าเรียวเหมือนหน้าขวางฟัดกูหาเหมือนคลาดนาอันนี้หนักผู้หญิงเห็นกูแล้วให้มันก็แมวเห็นหมาแล้วมันจะไปได้ไงท่านผู้ชมมันจะไปเจอกันยังไงแมวเห็นหมามันก็ว่าแมวก็หนีหมาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเชื่อกันแต่จริงๆแล้ววัตถุมงคลมีจริงดีจริงถ้าพระเป็นพระจริงเสร็จได้จริงแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเมตตาว่าถ้าจะอยู่กับสัตว์ให้สัตว์มันมีไมตรีอยู่กับคนให้คนปราณีอยู่กับผีให้ผีรักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครองต้องการปฏิบัติโบราณบางทีท่านก็เตือนรุนแรงท่านบอกว่าอย่างนี้อาตมาก็ไม่ทราบว่าใครเขียนไว้ท่านเขียนไว้อย่างนี้อันวิชาอาคมผสมเสน่ห์อันนี้ท่านเจ้าคุณราชสุรวาทีวัดมหาธาตุท่านบอกอาตมามาเป็นอาจารย์เป็นหลวงพี่ท่านก็ท่องกลอนให้ฟังว่าอันวิชาอาคมผสมเสน่ห์สำแดงเล่ห์หลอกคนว่ามนต์ขลังเสียเวลาพาประวิงไม่จริงจังอันมนต์ขลังมีอยู่ทั่วในตัวเราคือกิริยาวาจาอัจฉาใสแม้ทำไว้ให้ดีไม่มีเฉาประชาชนยนต์พักย่อมรักเราไม่ต้องเป่าเสกสั่งก็ขลังเองก็แปลว่าเรามีทางเลือกอีกทางหนึ่งทางเลือกแบบเสน่ห์แบบเสกสวดก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ทางเลือกโดยการปฏิบัติที่พระเจ้าสอนก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งและถ้าสองทางมาผสมผสานกันมันก็ถือว่าเราได้ทั้งสองอย่างแล้วต่อมาก็ใช้ได้ผลมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วท่านแต่เราก็มีทางเลือกที่พระเจ้าท่านสอนคือกริยมัตตสูตรพระองค์สอนอย่างไรท่านผู้ชมทั้งหลายถ้ามี Google ก็ไปเปิดดูประวัติของกรณีมัตตสูตรเราจะเห็นชัดเจนเราพิจารณาฟังการสวดการเสกแต่เราไม่ได้ฟังการสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้เมื่อครั้งสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มีภิกษุกลุ่มหนึ่งมาขอรับพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามป่าเรียกว่าเป็นรุกขมูลิกังคะคืออยู่โคนไม้เป็นระยะเวลา3เดือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงนะอนุญาตแล้วก็ให้พระกรรมฐานไปภิกษุเหล่านั้นไปอยู่ในป่านั้นยังไม่ถึง3เดือนพอเข้าไปป่าโยมที่เขาเลื่อมใสเห็นสมณะมาปฏิบัติธรรมเขาปรณาว่าหากแม้ว่าคุณเจ้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่เช้าก็ขออารัธนามาที่หมู่บ้านนี้มารับอาหารบิณฑบาตเช้าๆโยมจะอุปถัมภ์กันขอให้พระคุณเจ้าปฏิบัติธรรมให้มีความสุขเพราะพระราชาทรงอนุญาต

ต้นไม้ทุกต้นให้พระปฏิบัติธรรมแต่ไม่ให้เป็นเจ้าของภิกษุเหล่านั้นก็ไปปฏิบัติธรรมเมื่อภิกษุนั่งที่โคนต้นไม้ก็ปรากฏว่าเกิดปัญหารุกขเทวดาซึ่งเขามีวิมานต้นไม้อยู่เขาเกรงใจพระจะอยู่เหนือเศียรพระเหนือศีรษะพระก็เกรงใจก็เลยตกลงกันว่าเราควรไปอาศัยเทวดาที่อื่นอยู่ก่อนเพื่อเปิดโอกาสพระคุณเจ้าได้ปฏิบัติสมณธรรมให้มีความสุขเทวดาทั้งหลายซึ่งเป็นลูกเทวดาที่อาศัยต้นไม้อยู่ก็ไปขออาศัยลูกเทวดาที่อื่นๆอยู่คณะท่านผู้ชมทั้งหลายก็คงจะสงสัยว่าแล้วทำไมเทวดาท่านอยู่ที่ต้นไม้เพราะต้นไม้มีออกซิเจนมีไอน้ำการที่จิตของมนุษย์ทั้งหลายและชีวิตกับจิตวิญญาณจิตใจนั้นจะต้องมีออกซิเจนประกอบกันเราจึงมีชีวิตและจิตใจถ้าขาดออกซิเจนสักอย่างหนึ่งชีวิตกับจิตมันก็แยกกันเรียกว่าตายคนเรามีธาตุสีต้องอาศัยออกซิเจนหนาแน่นรวมทั้งน้ำซึ่งเป็นออกซิเจนที่หนาแน่นเทวดาเขาไม่ได้มีธาตุดินเขามีแต่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุแสงคือไฟและจิตเขาจึงจำเป็นต้องอาศัยธาตุน้ำเป็นเครื่องปรากฏเป็นรัศมีเราจึงจับต้องเทวดาไม่ได้ฟันไม่ตายนะยิงไม่ตายเพราะธาตุน้ำก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าก็เหมือนที่ท่านผู้ชมทั้งหลายดูการฉายภาพเขาเรียกบนฉากน้ำนั่นแหละเรายิงแสงไปบนฉากน้ำที่น้ำมาไหลลงมาฉากน้ำยิ่งละเอียดเท่าไหร่ภาพยิ่งชัดเท่านั้นออกซิเจนละเอียดละออที่ไม่เป็นพิษการปรากฏการณ์เทวดาจะมีรัศมีเหมือนกับที่เราดูภาพยนตร์หรือภาพฉายบนฉากน้ำที่กล่าวอย่างนี้ก็เพื่อท่านทั้งหลายเข้าใจในความเป็นจริงของเทวดาเมื่อไปอยู่แล้วพิสุทธาก็ปฏิบัติธรรมกันแต่พอนานๆเข้าเทวดาเขาไปอาศัยคนอื่นต้นไม้อื่นคนอื่นเทวดาอื่นเขาก็อึดอัดสิท่านผู้ชมแล้วไม่รู้พระคุณเจ้าจะอยู่ในระยะเวลาเท่าไหร่เมื่ออยู่นานๆเข้าพระคุณเจ้าเหล่านั้นก็ไม่ได้บอกเทวดาว่านะญาณิทภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานุอันตริเคสสัพเพภูตาไม่เคยบอกนี่เป็นการขอที่อยู่เทวดาการขอเทวดานั้นได้คุ้มครองไม่ได้สวดไม่ได้บอกเป็นภาษาที่เป็นเครื่องภาษาบาลีให้เทวดามาคุ้มครองในการปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นแล้วจะต้องสวดแหละบทอาตานิจปริตเพื่อกำจัดผู้ผีปีศาจนอกจากนั้นแล้วจะต้องสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพื่อแก้ขนพองสยองกล้าวแล้วจากนั้นจะต้องสวดบทวิรูปักเขเพื่อไม่ให้สัตว์บนภาคพื้นดินมารบกวนนะนี่เป็นการสวดท่านผู้ชมทั้งหลายไปในที่ไหนก็ตามพกหนังสือสวดมนต์เล็กๆ เท่าฝ่ามือไปอย่าลืมเข้าไปแล้วนะจะไปอยู่โรงแรมอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สวดซะหนึ่งตั้งนโมซะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคืออิติปิโสสวัคโตสุปฏิโมจบและเกิดอะไรขึ้นต้องตั้งมั่นอยู่ในสติอันนี้สองนะถ้าไปอยู่ตามพื้นดินก็สวดบทวิรูปักเขอัตมาเรียกง่ายๆกันแล้วกันที่ในภาษาบาลีก็เรียกยากพวกเจ้าสัตว์ทั้งหลายไม่มาทำร้ายทำลายสัตว์มันจะหนีไปด้วยอานุภาพของมนต์และด้วยคำสั่งของเทวดาที่รักษาพื้นดินนอกจากนั้นก็สวดบทอาตานิปริตผู้ผีปีศาจที่มีสัมมาทิฏฐิก็จะคุ้มครองรักษาแต่ผู้ผีปีศาจที่มีมิจฉาทิฏฐิที่มาหลอกหลอนคนดีมาล้อเล่นมาหลอกมาหลอนก็จะหนีไปด้วยอำนาจของมนต์ปริตนี้แล้วก็สุกริมัตสูตรซึ่งอันนี้ว่ากันทีหลังเมื่อเทวดาทั้งหลายเขาไม่รู้เนี่ยว่าพระภิกษุเหล่านั้นจะอยู่ใช้เวลานานเท่าไหร่ไปอยู่บ้านอื่นมันอึดอัด

ก็เลยมาปรึกษากันว่าพระภิกษุเหล่านี้ขาดมารยาทตอนมาก็ไม่ขอที่มาอาศัยจะอยู่กี่วันก็ไม่บอกไม่กล่าวทำให้เจ้าของที่เขาอึดอัดลูกเทวดาเหล่านั้นก็เลยต้องไล่ภิกษุชุดด้วยการแปลงตัวเป็นพูดผีปีศาจมีแต่หัวไม่มีตัวล่องลอยมาตามต้นไม้ต่างๆมีแต่ตัวไม่มีหัวเขาเรียกผีหัวขาดเป็นงูใหญ่เลื้อยเพ่นพ่านมาเป็นเชื้อโรคมาเป็นสารพัดอย่างภิกษุคณะนั้นได้พบกับสิ่งอันน่าสะพรึงกลัวจึงมารวมตัวกันรอที่เวลาเช้าแล้วก็บอกกล่าวญาติโยมว่าอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่ถามทำไมเอองูเยอะผีดุเชื้อโรคมากขอลาญาติโยมกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทราบโดยพระญาณว่าภิกษุทั้งหลายที่ไปปฏิบัตินั้นยังไงก็ไม่สำเร็จแต่เป็นประสบปัญหาณวันที่ภิกษุทั้งหลายเดินทางกลับมาเฝ้านั้นพระองค์ก็รอรับอยู่ท่ามกลางประชาชนพุทธศาสนิกที่มาฟังพระธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้ญาติโยมก็ต้องเข้าใจนะมีคนก็ถามอาตมาว่าคำสอนพระพุทธเจ้าคืออะไรก็มีคนใช้ศัพท์สูงๆอาตมาบอกคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า how to คือวิธีปฏิบัติและเป็นกระบวนการที่ละเอียดถี่ถ้วนไม่สลับขั้นกันภิกษุเหล่านั้นมาด้วยความสะพรึงกลัวลาญาติโยมมาแล้วพระเจ้าก็ตรัสถามต่อหน้าพุทธบริษัทว่าภิกษุทั้งหลายเธอไปปฏิบัติธรรมได้รับความสุขสบายดีหรือภิกษุทั้งคณะนั้นจึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเพราะเธอทั้งหลายไม่ได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่จะเข้าไปอยู่ร่วมจึงเป็นที่น่ารังเกียจการที่เทวดาทั้งหลายเขารังเกียจนั้นเพราะเธอไม่ได้อยู่ร่วมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนแบบการอยู่ร่วมกันและไม่มีระยะเวลาเพราะสงฆ์และญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันการที่เราจะไปค้างบ้านใครไปเยี่ยมใครนั้น 1. ต้องมีการบอกล่วงหน้าว่าเขาสะดวกไหมอย่านึกเอาในใจว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องไปไม่ใช่เขามีกิจส่วนตัวของเขาเขามีภาระส่วนตัวห้องหับอาหารทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องถูกแบ่งเราไม่ใช่ไปโรงแรมอะไรล่ะการไปบ้านญาติบ้านเพื่อนฝูงให้จำไว้ต้องปรึกษาเขาก่อนถ้าเขาอึดอัดใจฟังเสร็จแล้วเขาอึดอัดใจอย่าไปอยากให้มาเป็นเพื่อนแล้วไปได้ไม่ใช่พิสุทธิปัตตุกะอาคันตุกะจะไปวัดไหนแล้วต้องสอบถามก่อนเขาสะดวกไหมไม่สะดวกไปนอนกลางดินไปพอสุทธาก็มีเยอะมาเที่ยวมาขอพักบอกมาจะไหนแล้วเบอร์บ้ามาเนี่ยมาธุระอะไรให้พักเนี่ยมันให้ได้นสุทธิมีไหมจะอยู่กี่วันพระองค์ไม่เข้าใจท่านแล้วเราไปพูดต้อนรับเราจะคิดยังไงและอาหารมื้อหนึ่งกับลูกศิษย์กับพระเนี่ยที่ปฏิบัติมันยุ่งยากนะเพราะฉะนั้นขอญาติโยมท่านเข้าใจว่าแม้เป็นญาติกันแม้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นเพื่อนกันจะไปหาใครนั้นต้องบอกเขาถ้าเขาบอกไม่ค่อยสะดวกอย่าไปท่านไปแล้วต้องถามเขาว่าสะดวกกี่วันแล้วถึงวันกลับต้องกลับและยามตกอับอย่าไปพักบ้านใครท่านจำไว้ยามเราตกอับตกต่ำไม่มีใครยินดีกับเราอย่าไปพักบางคนไม่เข้าใจนึกจะไปก็ไปนึกจะกลับก็กลับพอโถท่านผู้ชมลองคิดดูเขากินข้าวมื้อหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปสองคนเขาต้องหุงข้าวเพิ่มเท่าไหร่ห้องจัดยังไงมุ้งหมอนที่นอนเสื่อเขามีแอปเปิลอยู่2 ลูก
พอกับกินกับครอบครัวเขาเราไปอีกคนหรือสองคนเขาต้องผ่าเท่าไหร่เขามีของอันเป็นสมบัติล้ำค่าของเขาเราไปแล้วถ้าของหายทำยังไงท่านสิ่งเหล่านี้รู้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากไม่จำเป็นอย่าไปค้างบ้านใครไปค้างแล้วต้องบอกกล่าวเล่าแจ้งเขาให้เขารู้จักให้เขารู้ระยะเวลาที่เราจะอยู่และไปแล้วก็มีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากเขาบ้างไม่ใช่ไปพึ่งพาเขายกไว้ในกรณีที่เขาบอกชวนเราว่าผ่านมาบ้านหน่อยสิเพื่อนพาลูกพาเมียมาเออมาพักกันนานๆคิดถึงเว้ยแล้วไม่ต้องอะไรมาถ้าอย่างนี้เขาเชื่อเชิญไปแล้วเขาไม่อึดอัดใจเป็นข้อปฏิบัติที่อยากจะฝากท่านทั้งหลายอาตมาก็ไม่เคยไปค้างนะไปที่ต่างประเทศเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกพระบอกไปค้างบ้านน้ำบันที่บอกไม่ได้คนเขามีครอบครัวเขามีห้องน้ำเราไปกัน 4-5 องค์ห้องน้ำ 4-5 รูปเนี่ยจะเข้าทีเนี่ยพอจะสิ้นสุดเนี่ยไปรบกวนห้องน้ำเขาที่หลับที่นอนสารพัดและต่างคนต่างไม่สะดวกพักอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมที่มันปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอบายมุขดีกว่าเพราะเกรงใจเขานี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจำต้องปฏิบัติจำต้องใส่ใจในวิถีชีวิตประจำวันของเราไม่ฉะนั้นแล้วไม่ได้และพอเขารังเกียจทีเดียวนะท่านไม่มีสิทธิ์จะกลับไปอีกนะพระพุทธเจ้าจะบอกว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เรียกว่ากิจนิมนต์นิมันตนะเพราะเชื้อเชิญอารัธนาเพราะอ้อนวอนเขาจึงมีฎีกาคำว่าฎีกานิมนต์นะด้วยขึ้นคำว่าอารัธนานะเพราะเขาเชื้อเชิญเขาอยากให้ไปเขาเห็นความสำคัญอยู่ดีโผล่พรวดพลาดไปไม่ได้พระสงฆ์เราก็เหมือนกันอาตมาเห็นนะบางทีชอบไปบ้านโยมที่มีฐานะมีเงินมีทองโดยไม่บอกกล่าวเล่าแจ้งเขาจะไปเรียกอะไรถามว่าเขายินดีไหมผิดพระวินัยนะญาติโยมต้องเข้าใจพระองค์ใดโผล่พรวดมาเนี่ยโดยไม่บอกกล่าวเล่าแจ้งเราไม่รัตนาผิดพระวินัยแม้แต่การเทศก็เหมือนกันการให้ศีลบัญญัติไปให้ศีลคนไม่ได้จะทำต้องขอศีลก่อนเราถึงจะให้ศีลได้จะสอนคนถ้าเขาไม่เชื้อเชิญด้วยภาษาบาลีพรหมาจโรกาศนะไม่ได้เขาต้องเชิญด้วยความอ่อนน้อมเมื่อเขาอ่อนน้อมแสดงคำสอนของเราเป็นประโยชน์อยู่ดีๆจะไปนั่งเทศสอนเขาไม่ได้พ่อแม่ก็เหมือนกันอย่าไปสอนสวนลูกคุยกับมันก่อนเอาพ่อจะคุยอะไรให้ฟังนะลูกนะแม่จะคุยอะไรให้ฟังพร้อมจะฟังไหมลูกไม่ใช่ด่าไปสอนไปคนด่าไปสอนไปใครมันจะฟังไม่มีใครในโลกหรอกตีไปสอนไปปัญญามันจะเข้าได้ไงเป็นสิ่งที่ไม่ได้เราไปเรียนหนังสือเพราะเราไปหาครูชั้นใดนั่นเราไปพระเทศก็เหมือนกันพ่อแม่ก็เหมือนกันยันนึกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายจะสอนลูกหลานได้ทันทีไม่ได้รักเขาปรารถนาต่อเขาต้องคุยกับเขาช้าๆให้เขาพึงพอใจแล้วก็นั่งคุยกันกินข้าวมันอิ่มซะก่อนดับอารมณ์โกรธซะก่อนเรียบเรียงสิ่งที่จะสอนมองให้เห็นประโยชน์ในการเขาปฏิบัติตามคำสอนให้เขามองเห็นโทษในการที่เขาไปกระทำผิดคำสอนเราจะเป็นประโยชน์ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วไม่เป็นประโยชน์หรอกท่านเด็กมันเบื่อลำคาญลำคาญดูเด็กทำหน้าอะไรจังเลยสอนจังเลยลำคาญต้องเข้าใจชีวิตความเป็นจริงของมนุษย์พุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้การเชื่อเชิญเป็นความสำคัญการรัตนาเป็นความสำคัญบางทีเขาไม่จัดรางครั้งเดียวไม่ได้แล้วเขาจะมากราบอ้อนวอนมายกมือไหว้ไปหน่อยเถอะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นข้อปฏิบัติที่เราทุกคนจะต้องปฏิบัติจะถึงวิสาสะไม่ได้พระเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็เพราะเธอไม่ถามตถาคตว่าการจะไปอยู่ร่วมกับคนอื่นนั้นเป็นไรมาตถาคตจะสอนวิธีการอยู่ร่วมเรียกว่ากะ

นิยเมตตสูตรประกระบวนการประพฤติปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมการอยู่ร่วมอาตมานำไปวิเคราะห์อยู่กับสัตว์สักก็มีไมตรีอยู่ร่วมกับสัตว์อยู่ยังไงอยู่กับคนคนก็ปราณีเมตตาปราณีอยู่ยังไงท่านเด็กอยู่กับผู้ใหญ่อยู่ยังไงผู้ใหญ่อยู่กับเด็กเพื่อการอยู่ด้วยกันให้มันเมตตาปราณีกันคนอยู่ในองค์กรพนักงานอยู่ในองค์กรอยู่ยังไงอยู่กับผีเราต้องอยู่กับผีทุกวันให้ผีรักษาถ้าผีเกลียดไม่ได้ท่านเดี๋ยวนี้ก็มีรายการพิสูจน์ผีพิสูจน์ผีอาตมาก็ดูเอาอะไรมาพิสูจน์ผีล่ะเอาแหละเอาความขลังเอาตาวิเศษมาที่ในพิสูจน์ผีผีอย่าไปพิสูจน์พุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่ทรงเห็นด้วยนะด้วยพระองค์เองแล้วด้วยพระญาณแล้วถ้าไม่มีคนเห็นซ้ำสองมาถามพระองค์พระองค์จะไม่ตรัสจะไม่ตรัสเรื่องพูดผีวิญญาณเทวดาเด็ดขาดนั่นแหละการพิสูจน์ผีอะไรเนี่ยท่านเอาเถอะไปเจอของจริงแล้วจะหนาวท่านแล้วจะหนาวแต่ไปกันเป็นกลุ่มเป็นพวกผีไม่ยุ่งหรอกไม่ไปยุ่งเลยแล้วก็ไปสร้างสมมติฐานมารู้จักผีไม่จริงนะท่านอย่าไปยุ่งกับเขาผีมันมีตั้งหลายแบบผีสิงผีหลอกผีลวงผีตัวบุญคุณผีตัวบุญกุศลผีตัวสมบัติคนตนขืนถามว่าเอ้าโยมอาจจะถามว่าท่านจะคุณรู้ยังไงอาตมาเห็นมาแล้วทุกผีนั่นแหละท่านสัมผัสกับผีกับมีปฏิกิริยากับคนผีกับผีคนกับคนกับผีเห็นมาแล้วหมดสิ่งเหล่านี้จึงเป็นข้อเตือนใจก็ตื่นใจเพราะนั้นการที่สร้างหนังผีก็เหมือนกันอย่าสร้างมันตลกโปกฮาอย่าไปหลอกเดี๋ยวผีไม่มีเทวดาไม่มีหลอกไม่ได้มันเสียสถาบันผีเขาเพราะมันมีในพระไตรปิฎกมันมีตั้งแต่ขบรมกรงโคตรฤษีและกระบวนการวิชาต่างๆเช่นตะปุกใบหนาดอย่างนี้ต้องมียานไล่ผีอย่างนี้ต้องมีการเลี้ยงผีอย่างนี้ต้องมีการกวนน้ำที่สุขสนรวมทั้งเทวดาด้วยอย่าไปปัดอย่าไปอวดดีกับผีกับสางเทวดาเนี่ยท่านเวลาตายแล้วท่านอย่าลืมนะผีไม่มีความผิดนะฟ้องศาลไม่ได้นะท่านอย่าลืมไม่มีใครฟ้องผีได้หรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกเขาจะเล่นอะไรกับเรื่องผีเรื่องวิญญาณนั้นนะกรุณาตั้งใจให้ดีถ้าไม่จริงๆอย่าเล่นมีงานอื่นทำต้องเยอะแยะแล้วผีก็มีมาหลายรูปแบบยมพบาลก็มาหลายรูปแบบเดี๋ยวท่านผู้ชมชมไปเถอะถึงโอกาสบางกรณีอาตมาเขาจะเล่าให้ฟังพระเจ้าจึงตรัสสอนว่ากรณียมัตกรณียมัตถกุสเรนยันตังสันตังปะทังอภิสเมธจะต้องเพ่งต้องเชื่อต้องปฏิบัติต้องใคร่ครวญอายุกษัตริย์สัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนเมตตาปราณีอยู่กับผีผีรักษาอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครองมีข้อปฏิบัติ15ประการพระองค์จึงตรัสประกาศแล้วว่า1สักโกพึ่งตนได้นะใจกล้าหาญพึ่งตนได้ใจกล้าท่านจำคำง่ายข้อแรกสักโกสอเสือแม้กายกอไก่สระโอกอไก่สักโกแปลว่าเป็นผู้กล้าเป็นที่พึ่งได้คือพึ่งตนได้นะใจกล้าคนจะอยู่กับคนเนี่ยจะอยู่ในวัยไหนก็ตามเด็กจะอยู่กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะอยู่กับเด็กเพื่อนจะอยู่กับเพื่อนใครจะอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ต้องทำตนให้เขาพึ่งได้ทำแต่เขาพึ่งได้ถ้าพึ่งไม่ได้เขาก็ไล่เราหนีลูกเต้าพ่อแม่เบื่อพึ่งอะไรไม่ได้เลยถูบ้านก็ไม่ถูอยู่แบบเอารัดเอาเปรียบหุงข้าวก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเมียอยู่กับผัวก็พึ่งอะไรไม่ได้ผัวอยู่กับเมียบางคนก็พึ่งอะไรไม่ได้ลูกพ่ออยู่กับพ่อแม่บางทีก็ถือว่าความเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาบอกอะไรหน่อยก็ไม่ทำท่านและอ้างว่าฉันเป็นพ่อแกจะเป็นแม่แกจะเป็นปู่ย่าตายายแกแ

0: แม่อย่าลืมรองน้ำไว้ด้วยนะเขาว่าวันนี้น้ำจะน้อยประปาจะขาดระยะนี้นะฮะแม่ช่วยหน่อยนะเดี๋ยวหลานกลับมาแล้วไม่มีน้ำอาบยายแม่ก็นั่งฟังธรรมะธรรมโมไปพอเย็นกลับมาน้ำอาบไม่มีทั้งบ้านท่านคิดว่าลูกคิดอะไรคิดอะไรแม่หุงข้าวไว้ด้วยนะพ่อหุงข้าวไว้ด้วยนะเดี๋ยวหลานกลับมาเดี๋ยวกับข้าวผมหามาเองแล้วพอเพิ่งไม่ได้บ่อยๆเข้าลูกมันไม่หนีออกเราก็น้อยใจเป็นฝ่ายหนีออกเองโดยข้อหาว่าลูกไม่กตัญญูความจริงเราพึ่งไม่ได้คนเรานั้นมันต้องให้พึ่งได้ท่านพึ่งได้เป็นอย่างไรในตอนหน้าอาตมาจะได้แสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นการแสดงรายละเอียดว่าถ้าอยู่กับสัตว์สัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนปราณีอยู่กับผีผีรักษาอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครองนั้นโดยข้อว่าสักกะสักโกคือพึ่งตนได้ใจกล้าหาญเป็นอย่างไรจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้สดับต่อไปในตอนหน้าอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะกรเมตสูตรที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นนะคะหมายถึงกระบวนการที่เราพึงปฏิบัติให้เกิดความเมตตาปราณีต่อกันซึ่งมีทั้งหมด15ประการค่ะส่วนจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นนะคะสามารถรับชมหลักธรรมนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ต้องลาไปก่อนแล้วรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นาย A ทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนาย A จะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านาย A มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำ

0: เราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า private placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE application ปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นผู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์นึงเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วม งานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจาก

ที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังกลต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานก.ล.ต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานก.ล.ต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
5: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับ ผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ15ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสม

จะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โ

0: ังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในช่วงนี้เป็นโอกาสของสัปดาห์แรกของการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยเราก็ได้มีกิจกรรมเป็นการบำเพ็ญกุศลก็ตามการปฏิบัติรักษาศีลก็ตามการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือปฏิบัติกรรมฐานต่างๆก็ตามถือว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลทั้งสิ้นเพราะนั้นในวันนี้จึงอยากเสนอให้ฟังเรื่องกรรมดีหรือกุศลกรรมคำว่ากรรมดีหรือกุศลกรรมที่จะนำมาใช้ในช่วงของการเข้าพรรษาแรกหรือสัปดาห์แรกของการเข้าพรรษาในปีนี้ที่ชาวพุทธเราได้นำมาปฏิบัติซึ่งในปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นต้นสิ่งที่ถือว่าเป็นกรรมก็คือการกระทำที่มีเจตนาหรือความตั้งใจทำหรือเวลาเราพูดกันในภาษาของชาวบ้านหรือภาษาของราชการก็ตามเวลามีเรื่องอะไรสักอย่างเกิดขึ้นจะถามว่าผิดไหมถูกไหมเราก็จะมีคำหนึ่งที่เรียกคู่กันก็คือคำว่ามีเจตนาหรือไม่คำว่าเจตนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิท่านตรัสว่าเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมเพราะฉะนั้นการกระทำที่มีเจตนาจึงจะถือว่าเป็นกรรมที่สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นแต่คำว่าเจตนาไม่ใช่เป็นการแสดงออกทางกายอย่างเดียวท่านจึงพูดถึงการกระทำหรือทำกรรมนั้นมีสองทางด้วยกันท่านเรียกว่าทวารกรรมที่เรากระทำได้ก็มีทั้งการกระทำทางใจหรือที่เป็นเจตนานั่นแหละเรียกว่าทางใจการกระทำอีกทางหนึ่งก็คือทางกายเรียกว่ากายกรรมการกระทำอีกอันหนึ่งก็คือการกระทำทางวาจาหรือการพูดการเจรจาการเขียนอย่างที่เป็นต้นก็สังเคราะห์เข้าในงานที่เป็นวจีกรรมนี้การคิดที่เรียกว่ามโนกรรมก็เป็นความตั้งใจการคิดยังไม่แสดงออกอยู่ภายในตัวเราเราก็จะเป็นผู้รู้การที่จะให้ความคิดของเรามีความสมบูรณ์ครบกรรม3ก็ต่อเมื่อมีการใช้คำเจรจาหรือเขียนส่งต่อสื่อสารมาให้คนอื่นเพื่อรับทราบพร้อมกับมีการกระทำเข้ามาด้วยซึ่งการกระทำที่เป็นมโนกรรมก็จะเป็นฐานของการกระทำอีก2อย่างคือกายและวจีกรรมกายกรรมจะแสดงออกได้ที่ท่านบอกว่ามีเจตนานั้นจึงจะเป็นกรรมนั้นน่ะวาจาก็เช่นเดียวกันแล้วที่เป็นกุศลจะเป็นยังไงมโนกรรมที่เป็นกุศลก็คือการคิดที่ตั้งอยู่บนฐานของสัมมาทิฏฐิฐานสัมมาทิฏฐิเขาเป็นฐานหนึ่งหรือองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของมรรคองค์8หรือมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัชฌิมธรรมนั่นเองการเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิได้ซึ่งมันตรงข้ามกับมิจฉาทิฏฐินั่นก็คือว่าสัมมาทิฏฐิหมายถึงความเห็นชอบความเห็นถูกต้องความเห็นตรงชอบอะไรถูกต้องอะไรตรงอะไรก็คือถูกต้องตามความเป็นจริงตรงตามความเป็นจริงแล้วก็ชอบตามความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรก็คือการคิดอยู่บนพื้นฐานของกุศลกรรมนั่นเองคือกรรมดีเช่นการไม่คิดเบียดเบียนการไม่คิดทำร้ายผู้อื่นการไม่คิดพยาบาทต่อคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นกุศลกรรมเมื่อเราไม่คิดที่จะปองร้ายคนอื่นไม่คิดที่จะเอาเปรียบผู้อื่นการแสดงออกทางวาจาก็ตามการแสดงทางกายก็ตามก็จะไม่มีส่วนของการเอาเปรียบหรือการทำร้ายหรือการเบียดเบียนผู้อื่นก็จะมีแต่การทำสิ่งที่เป็นกุศลกรรมหรือความดีทั้งหลายทั้งปวงเช่นการเบียดเบียนคนอื่นถือว่าเป็นอกุศลกรรมที่แสดงออกทางวาจาถ้าเราไปทุบคนอื่นหรือไปทำร้ายร่างกายเขาก็จะเป็นการแสดงออกทางกายที่เป็นอกุศลที่แสดงออกเป็นกายกรรมหรือกายกรรมที่เป็นอกุศลเป็นต้นส่วนการช่วยเหลือจุนเจือผู้อื่นทางกายก็เป็น
กายกรรมที่เป็นกุศลอย่างนี้เป็นต้นในขณะเดียวกันการแสดงออกทางวาจาทำอย่างไรเมื่อเรามีความคิดที่เป็นอกุศลกับคนอื่นก็มุ่งที่จะกล่าวคำให้คนอื่นเสียประโยชน์ให้คนอื่นมีความรู้สึกว่าเสียใจให้คนอื่นเสียหน้าให้คนอื่นเสียชื่อเสียงเป็นต้นการใช้วาจาหรือการเขียนหรือการโพสต์ข้อความไปในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ตามเนี่ยก็เป็นส่วนของสิ่งที่เป็นวจีกรรมเช่นกันรวมถึงว่าเป็นส่วนของกายกรรมด้วยเพราะการเขียนใช้กายเป็นตัวจ้องใช้จิตเป็นตัวมองแล้วคำที่ใช้ก็เป็นวาจาหรือเป็นภาษาสื่อสารเพราะฉะนั้นการจะแยกเป็นมโนกรรมเป็นวจีกรรมหรือเป็นกายกรรมบางอย่างอาจจะแยกลำบากสำหรับผู้ที่มีความรู้อย่างไม่มากแต่ในภาคปฏิบัติก็เป็นกรรมเช่นกันถ้าหากเรามีความคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นวาจาที่แสดงออกถ้อยคำที่ใช้ก็จะเป็นคำที่ไม่ประกอบด้วยเมตตาเป็นคำที่เป็นอกุศลเช่นการกล่าวคำที่ไม่จริงการกล่าวคำที่ให้ร้ายคนอื่นการกล่าวคำที่ทำให้เขาเสียใจเสียหายเป็นต้นการกล่าวคำที่ไม่จริงหรือการกล่าวทำที่เกิดให้เกิดความเสียหายนั้นก็เพื่อที่จะให้มีความผิดพลาดจากประโยชน์ที่จะได้ให้มีความเข้าใจผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวจีทุจริตที่สำคัญก็คือการกล่าวให้คนอื่นเกิดมิจฉาทิฏฐิการใช้วาจาด้วยวิธีใดก็ตามที่จะทำให้คนอื่นเกิดมิจฉาทิฏฐิหรือเข้าใจผิดนั้นเป็นความรุนแรงในสังคมอย่างยิ่งเป็นความรุนแรงในจิตใจของเราเป็นอย่างยิ่งเราจึงไม่ควรจะปฏิบัติดังนั้นการปฏิบัติกรรมที่เป็นกุศลทางใจก็ให้คิดถึงจิตที่มีเมตตาคิดช่วยเหลือผู้อื่นคิดอย่างมีเมตตากรุณามีธรรมฉันทะในใจมีวิริยะมีความเพียรสม่ำเสมอมีศรัทธามั่นต่อความดีทั้งหลายทั้งปวงมีวิริยะตั้งใจทำมีสติระลึกถึงความชอบความดีอยู่สม่ำเสมอแล้วตั้งใจให้มั่นเพื่อทำสิ่งนั้นให้ปรากฏแล้วก็จะเกิดเป็นปัญญาส่วนทางกายเมื่อจิตไม่คิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นไม่มุ่งร้ายต่อคนอื่นไม่มุ่งจะทำอกุศลกรรมเช่นการทุจริตต่างๆเป็นต้นเนี่ยก็จะทำให้การแสดงออกทางกายแสดงออกมาอย่างนุ่มนวลเกิดประโยชน์ถึงจะเป็นการสื่อสารวิธีใดก็ตามก็จะทำให้ผู้เห็นนั้นเกิดทัศนานุตระยะหรือเกิดความสบายใจดีใจสุขใจเย็นใจอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่สามการแสดงออกทางวาจาเมื่อใจไม่คิดร้ายไม่ปองร้ายคนอื่นไม่มุ่งให้ผู้อื่นเสียประโยชน์แล้วการกล่าวคำก็จะเป็นคำที่ไพเราะคำที่เป็นปิยวาจาคำนุ่มนวลคำที่จะเกิดประโยชน์คำที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะนำไปสู่ความสงบสุขของสังคมเพราะการทำกรรมดีต่อกันทั้งทางใจทางกายและทางวาจาขอเจริญพร

ุกท่านอาตมาภาพขออนุโมทนาต่อวิทยาลัยตุลาการศาลปกครองที่ได้จัดให้ผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นรุ่นที่4เข้ามารับการปฏิบัติธรรมตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ว่าการพัฒนาจิตเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตประการแรกขอเจริญพรให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางพระท่านเรียกว่าการเจริญกรรมฐานซึ่งมีหัวข้อปฏิบัติที่หลากหลายที่ท่านแต่ที่ท่านได้กำหนดไว้เป็นหลักที่แน่นอนก็คือการเจริญสติเพราะการปฏิบัติกรรมฐานหรือการเจริญกรรมฐานนั้นก็คือการเจริญสติเพื่อเข้าไปควบคุมจิตและเป็นการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดมีขึ้นในตัวบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกลำดับชั้นในพระสูตรที่ชื่อว่าสติสัมปชัญญะสูตรพระพุทธองค์ได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณธรรมโดยยกเอาสติสัมปชัญญะเป็นข้อต้นที่สามารถจะพัฒนาคุณธรรมขั้นสูงสูงให้เกิดมีขึ้นไปตามลำดับเพราะสติสัมปชัญญะนั้นมีอุปการะต่อการปฏิบัติธรรมต่อการดำเนินชีวิตต่อกิจกรรมทุกอย่างทุกประการที่ท่านกล่าวไว้ในพระสูตรนี้ว่าสติสัมปชัญญะเป็นการสร้างคุณธรรมหรือพัฒนาคุณธรรมให้เกิดมีขึ้นอย่างไรเพราะเมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะก็จะทำให้เกิดคุณธรรมขั้นที่สองคือหิริโอตตัปปะความละอายต่อบาปความกลัวผลของความชั่วที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเมื่อหิริโอตตัปปะมีความสำรวมระวังไม่ให้การประพฤติผิดทางกายไม่ให้มีการประพฤติผิดทางวาจาไม่ให้มีการประพฤติผิดทางใจก็เกิดขึ้นท่านเรียกว่าความสังวรหรือความสำรวมความระวังเมื่อความสำรวมความระวังเกิดมีขึ้นศีลจึงเกิดมีเพราะศีลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีความสำรวมระวังถ้าขาดความสำรวมระวังแม้จะสมาทานศีลแล้วก็อาจประพฤติร่วงละเมิดได้เพราะไม่มีความสำรวมระวังและเมื่อศีลเกิดมีขึ้นเวลาที่จะเจริญสมาธิคือให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวที่เรียกกันว่าเป็นสมาธินั้นก็เกิดมีขึ้นเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้น

ปัญญาการรู้แจ้งตามความเป็นจริงก็เกิดมีขึ้นเมื่อปัญญาการรู้แจ้งตามความเป็นจริงเกิดมีขึ้นการหลุดพ้นด้วยญาณทัศนะก็เกิดมีขึ้นนี่กล่าวตามลำดับคุณธรรมที่เกิดจากการเจริญสติสัมปชัญญะเป็นเบื้องต้นทั้งในฝ่ายพระและฝ่ายคฤหัสถ์โดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่เป็นผู้บริหารศาลปกครองจำปรารถนาที่จะต้องใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปประกอบการพิจารณาในกิจการที่ท่านทั้งหลายต้องให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมหากท่านได้อบรมสติสัมปชัญญะไว้มากเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นในทางพระท่านจึงกล่าวไว้ว่าสติสัพพัทธะอัปปัฏฐิยาสติจำปรารถนาในกิจการทุกประเภทเมื่อท่านมีสติเวลาที่จะพิจารณากิจการงานใดๆบางครั้งบางคราวจิตอาจจะคิดนอกรูนอกทางหรือผิดทางแต่มีสติยับยั้งควบคุมก็ทำให้เกิดความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วทำให้เกิดความสำรวมระวังการกระทำต่างๆนั้นไม่ให้ร่วงละเมิดอันเป็นการผิดศีลเมื่อไม่ร่วงละเมิดทำอะไรด้วยความระมัดระวังจิตใจก็จดจ่อตั้งมั่นอยู่กับกิจการงานที่ตนเองกระทำนั้นเพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดบกพร่องเป็นเหตุให้เกิดการพิจารณางานที่ตนเองประพฤติงานที่ตนเองรับหน้าที่นั้นได้ใช้โยนิโสมนสิการคือการไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างถี่ถ้วนให้เป็นไปตามความจริงไม่ให้ผิดพลาดเป็นความเท็จเมื่อได้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ก็ทำให้ตนเองนั้นรอดพ้นจากความผิดพลาดบกพร่องในหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่ท่านทั้งหลายผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนี้ก็มุ่งที่จะฝึกฝนสติเพื่อให้เกิดความแหลมคมแก่กล้าพร้อมที่จะไปควบคุมจิตของตนเองให้การปฏิบัติงานที่ตนเองนั้นที่ตนเองได้รับผิดชอบนั้นเกิดมีประสิทธิภาพเกิดมีประสิทธิผลเสริม

สร้างคุณภาพให้กับชีวิตนะชีวิตที่จะมีคุณภาพได้นั้นต้องเป็นชีวิตที่มีคุณธรรมนะถ้าปราศจากคุณธรรมชีวิตก็จะไม่มีคุณภาพและคุณธรรมที่จะเกิดมีขึ้นก็ดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าต้องพัฒนาโดยการเจริญสติให้มากๆเพราะผู้ที่เจริญสติมากๆมีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายหมายถึงความไม่ประมาทในที่นี้หมายถึงการไม่อยู่ปราศจากสตินั่นเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อได้ฝึกอบรมสติก็ถือว่าได้ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทใช้สติเป็นเพื่อนหรือนำหน้าสำหรับการดำเนินชีวิตก็จะทำให้การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในหน้าที่เพื่อเพิ่มคุณภาพศักยภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดสันติสุขในการงานที่ตนเองรับผิดชอบสันติสุขในชีวิตของตนจึงขออนุโมทนาต่อโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอเปิดการปฏิบัติธรรมในหัวข้อการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตตามโครงการสัมมนาผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นรุ่นที่4ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้โครงการนี้สำเร็จรุ่งร่วงไปตามวัตถุประสงค์โดยชอบทุกประการและขอทุกท่านที่เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้จงถึงความเจริญด้วยพรอันประเสริฐ4ประการคืออายุวรรณะสุขภระพร้อมทั้งเจริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าท้าทายวัยทอง

0: ทำไมต้องนัดที่นี่ด้วยเราก็เจอกันที่ไหนก็ได้ร้อนก็ร้อนเอ้าอะไรให้หากล่อง3ใบ R1 R2 R3 ให้พบแล้วจะได้เจอพยักร้ายวัยหนุ่มจะไปหาที่ไหนอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้พอใจเล่นนะคุณเนี่ยนั่นแน่สงสัยจะใช่R1ใช่แล้วดูที่นี่อะไรบ้างผมอยากสกแว่นตากันแดดอ๋อละคาแรคเตอร์เขาได้ให้เดี๋ยวไปหา R2ก่อนโอ้มันน่าจะอยู่แถวนี้เนี่ยแน่เกือบเลยแล้วR2รอและยังหนุ่มโปรโมทหน้าดูนะคุณหากล่องที่3เดี๋ยวก็เจอโอ้ยทำไมต้องซ่อนทำมันยุ่งยากคุณก็มาเจอเลยก็หมดเรื่องแล้วซ่อนไว้ดีกว่านะดูสิโอ้ยอันนี้แน่เจอแล้วนะเป็นยังไงบ้างสูงยาวเข่าดีครบแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่อุ้ยเราจะเจอกันได้ยังไงเนี่ยก็มาหาก็ตรงๆก็ได้นี่ต้องให้กล่องเก่งอะไรปริศนาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมยาวเข่าดีอะไร
1: หยุด
0: อยู่ตรงนั้นเลยคุณคือพยัคฆ์ไร008
1: รู้ได้ไงครับพยัคฆ์ร้าย2498
0: ผมยิ่งงงใหญ่คุณรู้ได้ไงผม2498
1: ทำไมผมจะรู้ไม่ได้เพราะผมเป็นพยัคฆ์ร้าย008
0: ผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นพยัคฆ์ร้ายตัวจริง
1: ลูกสาวสวย

0: ดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะครับคุณอากฤษพุทธรังสี
2: ผมพร้อมที่จะรับภารกิจนะครับมาเลยครับ
0: คุณอาเคยปั่นจิ้งหรีดไหมครับ
2: วุ่นนานแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนรอดอครับ
0: ขอให้ปั่นจิ้งหรีด5รอบไหวไหมครับ
2: ผมลืมไปแล้วท่ามันยังไงครับ
3: อย่างนี้ครับ
0: ใช่ครับผม
3: แล้วก็หมุน
0: ปั่นไปด้วยผมช่วยครับผมช่วย
3: ปั่น
0: แสดงว่าบททดสอบของเราสำเร็จแล้ว
2: นะครับ
0: มาพบกับภารกิจของเราครับผม
4: ขับเจ็ตสกีเลี้ยวไปตามทุ่นให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดหากเลี้ยวผิดจะต้องกลับมาเริ่มใหม่จากผมมิสเตอร์อาร์

0: ขอโทษคุณดูถูกผมอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขจัดมาเลยครับ
1: มั่นใจจัดเต็มทั้งนั้นไปกันครับคุณอา
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ที่มิสเตอร์อาร์สั่งให้พยัคฆ์ร้าย2498ปั่นจิ้งหรีดก็เพื่อจะทดสอบความสามารถในการทรงตัวของเขาว่าจะสามารถขับเจ็ตสกีได้หรือไม่เพราะนอกจากจะต้องใช้กำลังในการขับเครื่องยนต์แล้วยังต้องใช้ประสาทและทักษะการทรงตัวในการเลี้ยวอีกด้วยครับ
1: เชิญเลยครับคุณนายครับตัวจริงเสียงจริงครับผมพี่ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: คุณนายครับผมและนี่ก็คือพี่วุฒิพงษ์แสงอุทัยหรือว่าพี่เล็กนะฮะ
3: ครับผม
4: อันดับแรกนะฮะในกรณีที่เราเล่นเจ็ตสกีเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราต้องมองคือระบบเซฟตี้ความปลอดภัยผมขอแนะนำนี่ครับชุดเสื้อชูชีพตัวนี้เป็นชุดเสื้อชูชีพพร้อมกับบล็อกหลัง
1: บล็อกหลัง
4: ฮะกันกระแทกถ้าเราลงน้ำทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีติดไปตลอดอุปกรณ์ต่อไปคือผมขอแนะนำหมวกกันน็อก
1: อันนี้เป็นอันเดียวกันกับที่ขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับช่วงนี้บิ๊กไบค์เยอะ
4: ก็ใกล้เคียงกันฮะคือเราต้องมีระบบตรวจสอบของ IJSBA มีการตรวจสอบเปลือกไฟนอลอีกชิ้นหนึ่งก็คือรองเท้า
1: อ้าวใส่รองเท้าด้วย
4: รองเท้าเจ็ตนี่เขาจะแตกต่างกับรองเท้าทั่วไปพวกเราใส่มันยึดเกาะพื้นเรือ ที่เราเห็นนะฮะ
1: กันลื่นนะ
4: กันลื่น
3: ครับถ้าเราไม่ใส่รองเท้าได
4: ้ลื่นครับรับรองว่าลื่นแน่นอนฮะ
1: แล้วอันนี
4: ้ถุงมือการยึดเกาะแฮนด์เหมือนมอเตอร์ไซค
3: ์ต้องมี
4: ใช่ครับต้องใช้ทุกครั้ง
3: แล้วแว่นตาเนี่ย
4: แว่นตามีหลายประเภทหลายยี่ห้อที่เราใส่นี่หนึ่งเรื่องอะไรฮะลม2เวลาเราเล่นเนี่ยน้ำมีกระเซ็นเข้าตา
3: แล้วถ้าเกิดเราขับไม่เร็วเราไม่ต้องใส่ไม่ได้ครับ
4: จริงๆก็ได้ครับเพราะแต่ถ้าในสนามแข่งนะฮะนี่คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งต้องมี
1: ครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมาตามดูว่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
5: ่เล็กๆไปเลย
1: สู้
5: ๆเร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
1: เดี๋ยวเลยครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
5: อย่างงี้อย่างงี้ได้สัก2นาทีอย่างงี
1: ้ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: อ่ะตอนนี้พวกเราเปลี่ยนชุดแล้วรอกันเลยนะครับมีคำถามนะครับว่าเรือเจ็ตสกีเนี่ยมีกี่ประเภทครับผม
1: เจ็ตสกีเนี่ยก่อนเราจะมีกันอยู่ที่2ประเภท
0: 2ประเภท
1: ประเภทหนึ่งคือยืน
0: ยืน
1: อีกประเภทนึงคือนั่งแต่ยืนกับนั่งเขาจะมีอีกว่าแยกไปเป็นประเภทอีก
0: ฮะ
1: ซีซี
0: แบบยืนนี่เหมาะกับผู้เล่นแบบไหนครับ
1: ทุกวัยแต่ว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเรือยืนเนี่ยมันเป็นเรือที่เล่นยากนิดนึงนะฮะเล่นยากสาเหตุที่เล่นยากเพราะว่ามันต้องใช้สรีระร่างกายช่วยขึ้นไปรับส่งตัวยังไงให้มันอยู
0: ่ทั้งนั้นล้มแน่เลยผม
1: ถูกต้องขึ้นปุ๊บตกน้ำครับรับรอง
0: อันนี้แบบยืนแล้วแบบนั่งทำไมลำใหญ่เบื้องเริ่มเพิ่มอย่างนี้นะครับ
1: ตัวนี้เป็นเรือนั่งเรือนั่งนี่เราก็บอกตรงๆเลยว่ามันเป็นการเมนเทนเนนที่สูงมากตัวนี้วิ่งได้สบายๆเลยคือความเร็วที่300
0: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ประมาณ
0: 300
1: นี่คือสต็อกนะฮะ
0: ตกน้ำนี่คอหักกันเลยทีเดียว
1: เรายังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งคือน้องใหม่ลำนู้น
0: น้องใหม่ลำนู้น
1: ครับผมซึ่งเป็นเรือกำลังฮิตมากไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือเมืองนอก
0: ฮะ
1: เพราะมีการเกิดเปิดรุ่นการแข่งขันรุ่นนี้ขึ้นมาเมื่อปีแล้ว
0: กี่ซีซีตัวนี
1: ้ตัวนี้เดิมๆเลยคือ800
0: เป็น
1: 800ซีซีแต่เชื่อไหมว่าเป็นเปิดตัวปุ๊บเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คนไทยฟ้าแชมป์โลกถึง3รุ่น
0: อ๋อคือตัวนี้นะ
1: ตัวนี้สปาร์กนี่แหละครับ
2: การเล่นกีฬาประเภทนี้เจ็ตสกีเนี่ยเขาจำกัดวัยจำกัดอายุไหมครับ
1: จริงๆนะฮะผมว่ากีฬาทุกประเภทเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ได้กับตัวเองออกกำลังกายในตัวแต่ถ้าในเมืองไทยเขาไม่จำกัดอยู่แล้วเขามีรุ่น
0: ครับ
1: เขาเรียกรุ่นเวนเทเลนต์อ่ะ40อัพ50อัพแต่เมืองนอกเนี่ยก็จะมาฟิกเกี่ยวกับพวกเยาวชนเยอะหน่อย
2: แล้วอย่างผมเนี่ยครับ
1: ก
2: ็ได้รุ่นไหน
1: ก็วายาก้ากันนะ
2: วายาก้าไหนอ่ะวายาก้า
1: คือรุ่นเวนเทเลนต์เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของผู้เนี่ยเขาจะไม่เรียกรุ่นนี้กันเรียกไอ้พวกรุ่นวายาก้า
0: อ๋อเป็นสัตว์แสลง
2: ใช้ยาเสริมยาเสริมถ้าอย่างนั้นผมรบกวนพี่เล็กสอนผมขับหน่อยนะครับ
1: อ๋อได้ครับแต่คงไม่ใช่เป็นผมนะฮะ
2: ครับ
1: น่าจะเป็นผู้สันทัดกรณีแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงดีกว่า
2: อ๋อได้
1: เป็นพี่เลี้ยงดูแล
2: ได้ครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับขับขี่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณพี่เล็กวุฒิพงษ์แสงอุทัยมากๆครับพี่ครับ
3: ขอบคุณครับพี่
0: ขอบคุณครับ
3: พี่ครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
3: อันนี้ครับพี่บัณฑิตรองกันนะครับพี่ต่ายเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำคุณอาด้วยฮะ
1: ได้ครับผม
2: ขึ้นไป
4: ตอนนี้คือ
2: ผมขึ้นเลยไหมจะได้บอกเลยนะ
4: ขึ้นได้เลยครับ
2: ขึ้นได้แล้ว
4: ขึ้นได
3: ้
4: เลย
3: นี่โอ้โหดูวงสวิงดีมาก
2: นี่
4: ตอนนี้คือช็อตติ้งนะครับคือกุญแจรัดเสียบครับตัวนี้แล้วปุ่มสตาร์ทจะอยู่ซ้ายมือปุ่มสีแดงตัวนี้ครับ
2: อันนี้สตาร์ทเลยนะฮะสตาร์ทเลยใช่ไหม
4: คือติดเครื่องได้เลยครับ
3: นั่งไปแล้วโอ้เดินเบานิ่ง
4: ระดับแล้วเขากดตัวนี้ได้เลยครับ
3: ครับ
4: กดตัวเดิมได้เลย
2: กดปิดนะคร
3: ับ
4: คันเร่งจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ขวามือใช้แบบกดนะครับไม่ใช่แบบบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์อ๋อ
3: มันบิดไม่ได้
4: บิดไม่ได้ครับใช้นิ้วกดเอา
3: อ๋อครับผม
2: กดนี่คือทำไมเราต้องกดอย่างนี้ครับกดคาไม่ได้ครับ
4: กดได้ครับบางทีเขาต้องมีเล่นเครื่องนะเบิ้ลเครื่อง
2: นะอ๋อนี่เป็นการเบิ้ลเครื่อง
4: ใช่ใช่ครับ
3: ผมขวัญคู่ต่อสู้
2: ผมไม่ต้องเบิ้ลได้มั้งครับแล้วผมขับธรรมดาก็ได้นะ
4: ได้ครับได้
2: ผมไม่ได้แข่งกับใครนะครับ
3: คุณอาชุดเต็มตั้งขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราลุยเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
3: อ้าวลงน้ำครับผม
5: แล้วก็ถึงเวลาฝึกภาคปฏิบัติกันครับครั้งแรกนี้พยัคฆ์ร้าย2498เป็นคนขับครับพยัคฆ์ร้าย008เป็นคนนั่ง
6: รู้สึกยังใหม่อยู่ครับเป็นคนกับมันครับแล้วผมไม่รู้ว่าต้องขับตรงๆก่อนนะเพราะมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับถ้ามอเตอร์ไซค์ได้ผมไม่กล้าบีบแรงไงเพราะตอนนี้คลื่นมันแรงมากด้วยครับเนี่ย
5: ตอนนี้เจอปัญหาคลื่นแรงครับครูฝึกของเราก็เลยต้องลงไปช่วยเลยทีเดียวอาการออกนี่ครับขับสายไปสายมานี่สงสัยจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
6: จับตรงนี้ไปก่อน
5: เริ่มฝึกกันตั้งแต่การวางมือเลยนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้คันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็ว
6: เรายังไงครับ
4: เนี่ยไปอย่างนี้เลย
6: ไปแล้วเวลาเราขับผมอาจจะกลัวตอนเวลาเราเลี้ยวโค้งนะ
4: เราต้องเร่งเครื่องใส่นะครับ
6: เราอยากขึ้นมาแรงๆเนี่ย
4: ตัดขึ้นไปเลยครับ
6: อย่
4: างนี้เลย
5: พยัคฆ์ร้ายของเราได้เคล็ดลับการขับไปแล้วนะครับจากครูฝึกของเราแล้วตอนนี้ก็ยังเริ่มเพิ่มความเร็วเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับ
6: พี่ลองเลยฮะไปเลย
5: ตอนนี้พยักไร้ของเราเริ่มขับเองอีกครั้งครับอาการดีขึ้นครับไม่มีสายไปสายมาควบคุมทิศทางได้เป็นอย่างดีครับแล้วตอนนี้ก็มีการเพิ่มความเร็วขึ้นอีกด้วยแหมคราวนี้ล่ะครับภารกิจของเราน่าจะสำเร็จลุล่วง
0: และแล้วก็ได้เวลาของพยักไร้2498กติกาเป็นไงครับพี่ต่าย
4: ให้วิ่ง3รอบครับให้เวลานาทีนึงครับ
0: พร้อมไหมครับ
7: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วสตาร์ทเครื่องเลยครับ
4: เร่งเครื่องไปเลย
0: สู้สู
4: ้เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
0: เดี๋ยวเลยครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับ เรื่อยๆหวานเย็น
4: อย่างนี้อย่างนี้ได้สัก2นาทีอย่างนี
0: ้ ไม่ค่อยเห็นภาพนะครับผู้สูงอายุผู้อาวุโสขับเจ็ตสกีซึ่งเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาก
4: ๆขับกินลมอ่ะ
0: กินลมตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว20วินาทีครับทำเวลาได้พอสมควรทีเดียว3รอบภายใน1นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมพี่ต่ายว่าได้ไหมพี
4: ่น่าจะได้ครับเริ่มเร่งเครื่องแล้วเร่งเครื่องแล้วครับ
0: ดิบหน่อยรอบสุดท้ายเนี่ยเร่งเครื่องเร็วกว่าเดิม
4: รอบสุดท้ายแล้วครับเนี่ย
0: เร็วรอบสุดท้ายแล้วและแล้วภารกิจก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเวลาที่ทำได้1นาที55วินาทีเป็นไงครับพี่ไต่เคลียร
4: ์ไม่ผ่านครับครั้งแรกครับถือว่าก็ทำได้ดีครับ
2: ขอบคุณมาก
4: ครับ
2: ไม่เป็นไรครับพี่ต่ายยังไงผมก็อย่างน้อยๆผมได้มาออกกำลังกายได้มาประสบการณ์ใหม่ๆครับได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้
4: ครับ
2: แล้วผมจะมาอีกนะ
4: ครับผม
2: ขอบคุณครับ
4: ครับผม
0: ช่วงนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่ายนะครับบัณฑิตรองกันมากๆนะครับขอบคุณมากครับช่วยสอนผมด้วยครับวันนี้ครับผม
4: ครับผม
0: ครับครับครับช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
8: เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับ
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองเอาละครับจบจากภารกิจเราก็เข้ามาในห้องวิจัยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์หมอนะครับที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
8: นะก่อนอื่นผมมีมิสเตอร์อาร์เขาฝากข้อความมาถึงคุณทั้งสองนะครับ
10: พยักร้าย2498แม้ว่าคุณจะปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จตามเวลาแต่ผมก็ขอชมเชยที่คุณปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ย่อท้อกับคำว่าวัยทองเพราะคนวัยอย่างคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องประสาทการทรงตัวเยอะและถ้าหากคุณมีข้อสงสัยคุณหมอของเราจะเป็นผู้ไขความกระจ่างให้เอง
8: ครับภารกิจที่ได้คือขับเจ็ตสกีใช่ไหมครับ
2: ครับผม
8: เป็นยังไงบ้างครับ
2: ก่อนอื่นผมฟ้องคุณหมอก่อนเลย
8: ครับ
2: คุณพยักไร้2008
8: ครับ
2: เขาให้ผมปั่นจิ้งหรีดครับ
8: ให้ปั่นจิ้งหรีดเลย
0: ผมครับมิสเตอร์อาร์เมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ย
2: คุณนั่นแหละผมบอกผมจะเถียงทำไมเนี่ยครับบอกให้ผมปั่นจิ้งหรีดตั้ง5-6รอบครับ
0: ครับผม
2: ผมต่อรองเหลือ5ก
8: ็มิสเตอร์อาร์เขาให้ทดสอบก่อนไงครับว่าเรื่องของการทรงตัวเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่ขับเจ็ตสกีเนี่ยจะต้องใช้การทรงตัวอย่างมากใช่ไหมครับก็เลยอาจจะทดสอบคุณอาร์ก่อน
0: ว่าก่อนลงน้ำ
8: ครับว่ามีปัญหาเรื่องของระบบการทรงตัวหรือเปล่าครับครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการทรงตัวนะครับเนื่องจากว่าการทรงตัวของเราเนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนประกอบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องของระบบรับสัมผัสนะครับเกี่ยวกับข้อต่อกับกล้ามเนื้อนะครับเยอะแยะเลยครับ3อันเนี่ยประกอบกันเคยได้ยินไหมครับที่เวียนศีรษะบ้านหมุน
0: บ้านหมุนเป็นว่าโรคบ้านหม
2: ุ
0: น
2: ผมเป็นนะคุณหมอ
8: ครับ
2: อย่างในเคสของผมเนี่ยผมนั่งทำงานอะไรเล็กคือปลูกต้นไม้ครับผมนั่งนานๆเวลาผมลุกขึ้นมา มันเหมือนกับมีดาวหน้ามันมืดอยู่ครับ
3: คุณครับเป็น
2: มันเกี่ยวไหมคร
8: ับแสดงว่าคุณเป็ดก็เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ
2: ใช่ไหมครับ
8: คือต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะครับว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะครับหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเรานะครับหรือว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติทั้งที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวอันนี้เราเรียกว่าเวียนศีรษะบ้านหมุนแต่ของคุณอาเนี่ยก็คือว่ามีอาการเรื่องของมึนงงนะครับเหมือนมันจะหน้ามืดวิงเวียน
3: คนละอย่างกันใช
8: ่ไหมครับจริงๆถามว่าเกิดจากอะไรฮะเวลาที่เรานั่งลงนะครับหมายถึงนั่งยองๆนะ
2: ครับ
8: แล้วเวลาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยพอมีความเสื่อมของวัยเนี่ยนะครับการหดขยายตัวมันก็ไม่ดีเท่าเดิมนะครับเวลาลุกขึ้นเร็วๆก็อาจจะมีเรื่องของอาการวิงเวียนมึนงงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆลุกช้าๆนะครับ
2: ผมลุกเร็วไป
8: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในนะครับไม่ใช่หูที่ส่องเห็นเยื่อแก้วหูไม่ใช่นะอยู่ในนะคะตรงสมองนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดนะครับไอ้โรคพวกนี้เนี่ยคือความผิดปกติเกี่ยวกับหูชั้นในนะครับ
2: แล้วในวัยอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงแล้วจะป้องกันยังไงครับ
8: อ๋อครับถ้ามีอาการนี้ชัดเจนเลยครับนะก็คือจะมีเรื่องของเวียนศีรษะบ้านหมุนเลยรู้สึกว่าโอ้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันเคลื่อนไหวผิดปกติมันหมุนไปนะครับแล้วเวลาที่มีอาการเนี่ยก็จะไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้โอ้มันมึนมากบางคนก็อาจจะมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะครับก็ต้องพักอาจจะต้องนอนล้มตัวลงนอนพักดูสักครู่หนึ่งนะครับแล้วอาการมันจะค่อยๆดีขึ้น
2: จนมันจะหายไหมครับ
8: ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสาเหตุเนี่ยเรารักษาตามสาเหตุก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับแต่บางทีเราไม่สามารถไปแก้สาเหตุได้เราก็รักษาตามอาการก็ให้ยาลดเรื่องของอาการเวียนศีรษะนะครับแล้วก็ให้พักผ่อนนะครับ
2: มา
3: ส่วนเรื่องกีฬาที่ไปเล่นคนนี้เอ็กซ์ตรีมเลยทีเดียวเจ็ตสกีนะครับรุนแรงหนักไปไหมสำหรับคนอายุขนาดนี้ฮะ
8: จริงๆแล้วผมไม่อยากจะให้วัยเป็นอุปสรรคสำหรับกีฬาแต่ละชนิดใช่ครับคือด้วยกับว่าเราสามารถเล่นได้ตามข้อจำกัดของเรานะครับก็สามารถได้อาจจะไม่ได้ผัดโผนมากนะครับก็ขับสบายๆ

0: จารย์นายแพทย์ธเนศกันสารแล้วก็อาดัมหรือว่าคุณกฤตพุทธรังสีนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมเราต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ท
1: ่อแล้วยังเหลือนั่งอีกประเภทหนึ่งน
2: ้
1: องใหม่ลำนุนครับ
3: เปิดตัวน้องใหม
4: ่ซีดูครับ
3: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับ
5: ไม่ต้องไป
3: ครับอ๋อไม่ต้องไปครับโอ้
2: ครับเราไม่ต้องไป
5: คุณตรงนี้
3: แล้วคุณจะไปโอเคโอเค
5: พ
3: ิ
5: เศษย
3: ัง
5: ไง
3: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคอุปกรณ์อันนี้อะไรครับเนี่ยต้องมีไหมครับเนี่ย
1: อ๋ออย่าไปยุ่งกับเขาครับ
3: ผมแสบตาคุยกับพี่เนี่ย

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfundingเป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโต

ผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

คยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเจอเรื่องต่างๆนั้นสมองรับรู้เรื่องราวนั้นอย่างไรเวลาเจอความสุขหรือความเศร้าเราแสดงอาการออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างไรคุณผู้ชมเคยส

สัยไหมครับว่าความลึกลับซับซ้อนของสมองนั้นเป็นอย่างไรครับและถ้าวันหนึ่งคนที่เรารู้จักมาตลอดชีวิตของเราเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เป็นคนที่ใจดีมีมนุษยสัมพันธ์มีความรู้ความสามารถและทำงานเก่งกลายเป็นคนด้อยความสามารถขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงวีนแล้วก็ไม่เอาใครคุณจะรู้สึกอย่างไรครับและถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเองหรือเป็นคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราเองด้วยซ้ำคุณจะรู้สึกอย่างไรครับ

0: โหดีเป็นร้ายก็อย่างที่กระพีก็จะเล่าให้ฟังอ่ะเอาคนใกล้ตัวคือกับเมียที่บ้านเนี่ยโอ้โหพอ50กว่าขึ้นมานี่อะไรอ่ะซ่อนของไว้แล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาของไว้ไหนพอถึงเวลาก็มาถามเราพอถึงเวลาแล้วก็มาถามว่าเอาไปหรือเปล่าบอกว่าเราไม่ได้เอาไปนะแล้วเธอซ่อนไว้ไหนคิดดูให้ดีสิก็คิดไม่ออกนะก็มีปัญหาตรงนี้แหละครับ
1: อย่างเพื่อนเราอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนเรียบร้อยมากเรียบร้อยแต่พอโตขึ้นไม่น่าเชื่อเปลี่ยนไปการแต่งตัวเขาพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นคนดุร้าย
2: ก็จะมีคุณพ่อผมครับก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆคุณพ่อจะเป็นคนใจเย็นใจดีอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้คุณพ่ออายุ52ครับแล้วคือเข้าสู่วัยทองครับเขาจะอารมณ์ร้อนอย่างสมมติว่าขับรถอย่างเงี้ยเจอใครเปลี่ยนเลนหรือว่าปาดเขาก็คือจะอารมณ์เสียแล้วก็อาจจะมีสะบัดตาอะไรเงี้ย
3: ก็จะมีจากที่อาจารย์ที่สอนในภาควิชาเดียวกันเล่าให้ฟังนะครับแม่ของอาจารย์แกบอกว่าอยากจะไปเที่ยวพอพาไปแล้วก็ถามว่าพามาทำไมไม่ได้อยากมาพอพากลับบ้านแม่ก็เพิ่งมานึกได้ว่าอ้าวทำไมไม่พาไปสักทีเนี่ยครับแล้วก็เกิดการงอนกันในครอบครัวค่อนข้างบ่อยเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรอย่างนี้ก็จะพอเนื่องด้วยความที่แกลืมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: มีค่ะก็เพื่อนสนิทบางคนก็เป็นคนที่เงียบๆเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่พอมาเจอกันตอนโตเขาก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายค่ะก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าค่ะ
2: ก็จะมีทะเลาะกับคนในครอบครัวบ้างอะครับจากเมื่อก่อนใจเย็นเขาใจร้อนขึ้นก็จะเขาก็จะหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนในครอบครัวก็จะไม่เข้าใจเขาบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรหนักมาก
1: เขาก็คงจะแบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วมั้งเป็นร้อนหรือมั้งเพื่อน
4: ก็คงจะเป็นแบบเป็นเพราะว่างานที่เครียดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ
2: คิดว่าเป็นเพราะด้วยวัยเขาด้วยครับเข้าสู่วัยทองครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาก็แปรปรวนนะคร
3: ับน่าจะเกิดอาการป่วยหลายอย่างทางสมองกระมัง
5: หลายคนคิดว่าเป็นเพราะสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนหรือเราบังคับให้สมองเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการไม่ได้ครับจริงๆแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความลึกลับซับซ้อนของสมองกันต่อครับสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดนะครับและเราก็ใช้งานสมองมากกว่าอวัยวะอื่นๆด้วยเพราะว่าสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับเมื่อใช้งานหนักนะครับสมองก็ต้องมีวันเสื่อมแต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้สมองเสื่อมนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันครับ
6: สมองเสื่อมเนี่ยค่ะมีสาเหตุหลายแบบในทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆนะเป็น2อันกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นในสมองโดยตรงแล้วทำให้สมองนั้นเสียไปซึ่งตัวอย่างโรคที่เจอบ่อยในอันนี้ก็คือกลุ่มโรคที่เราเรียกว่าอัลไซเมอร์นะคะคนจะรู้จักอย่างดีกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองในบางที่โดยเฉพาะ

0: จุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำความสามารถทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันตายไปว่างั้นเถอะจากเดิมมันมีพื้นที่ที่มันทำงานเยอะๆปรากฏว่าที่เคยมีเยอะๆมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆทำให้เขาบกพร่องไปนอกจากนี้ในกลุ่มนี้ที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเนี่ยอาจจะมีกลุ่มที่คนไทยรู้จักเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมองเกลือเหมือนกันคือว่าในคนไข้จำนวนหนึ่งที่เป็นพาร์กินสันอย่างเดียวก็จะเป็นพาร์กินสันไปจนถึงกับตลอดชีวิตเขานะแต่จะมีคนไข้พาร์กินสันส่วนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นด้วยอาการแบบพาร์กินสันคือหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ตามปกติมีการเดินลำบากตัวแข็งแล้วต่อมาข้างหน้าเนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสมองเลื่อยไปจนถึงพื้นที่ที่ควบคุมเรื่องของความรู้ความจำความสามารถส่วนกลุ่มที่2เนี่ยค่ะมีอีกหลายสาเหตุหลายสภาวะกลุ่มที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรคหรือปัญหาที่เกิดจากส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายนะแล้วมีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปพระเอกของตรงนี้เนี่ยก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราเรียกว่ามันมีปัญหาหลอดเลือดเส้นเลือดไปเลี้ยงในพื้นที่ที่คุมเรื่องความรู้ความจำไม่ดีทำให้พื้นที่ตรงนั้นทำงานไม่ได้เพราะเส้นเลือดไม่ดีเราเรียกว่าเขาเป็นสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดสมองที่เหลือที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เราเจอได้ไม่บ่อยเช่นอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารบางอย่างการขาดวิตามิน B1 ในผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าเยอะๆการขาดวิตามิน B12ในผู้ป่วยที่กินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายปีการที่เป็นโรคบางโรคเช่นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติสูงไปหรือต่ำไปโรคตับโรคไตการติดเชื้อในสมองบางอย่างบางพวกหรือการกระทบกระแทกกระเทือนเช่นนักมวยชนกันชกกันบ่อยๆเซลล์สมองตายไปเขาก็อาจจะมีอาการแบบสมองเสื่อมได้อันนี้ก็จะเจอได้เรื่อยมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์จะยกตัวอย่างกลุ่มนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยเคยเห็นเด็กหัวโตนะคะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่หัวโตแล้วก็เหมือนกับนอนขอทานอยู่เนี่ยนะคะพวกนี้ก็คือเป็นโรคที่เรียกว่าโครงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างในเด็กเนี่ยกะโหลกศีรษะยังปิดไม่สนิทเพราะนั้นสมองเขาก็จะโตออกบานออกตามน้ำเลี้ยงสมองที่มันคั่งอยู่แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกเราปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวก็จะไม่โตขึ้นแต่ว่าข้างในสมองเนี่ยเนื้อสมองถูกเบียดเนื่องจากโพรงในสมองเนี่ยมันมีน้ำคั่งอยู่แล้วก็เบียดเนื้อสมองทำให้เนื้อสมองรีบเล็กลงคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการสมองเสื่อมค่อนข้างเร็วมีอาการเดินลำบากร่วมทั้งคนไข้บางคนจะมีอาการปัสสาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้คือปัสสาวะราดตั้งแต่ต้นๆของโรคนะคะเราพบว่าถ้าผู้ป่วยเป็นอันนี้แล้วเราสามารถให้การเจาะนะคะแล้วก็ระบายน้ำที่ข้างอยู่ในโพรงสมองออกมาได้ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือสมองเสื่อมอาจจะเจอได้บ่อยขึ้นในคนไข้ที่กินยาบางอย่างที่ต้านการทำงานของสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำในความจำของเราเนี่ยมันต้องใช้สารสื่อประสาทเพื่อที่จะปล่อยนะคะแล้วก็รับความจำทั้งหลายแหล่แล้วก็ออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทำต่างๆในคนไข้นะคะในคนไข้บางกลุ่มเนี่ยที่เขามีแนวโน้มอยู่แล้วว่าความจำเขาอาจจะไม่ได้ดีร้อยอย่างคนอื่นและถ้าไปโดนยาบางตัวที่ไปต้านการทำงานของสารสื่อประสาทต่างๆเหล่านี้อีกยิ่งจะทำให้เขาแสดงอาการสมองเสื่อมออกมาเร็วขึ้นปกติแล้วเราก็จะปรึกษาหารือแล้วก็เน้นกับคุณหมอต่างๆว่าระวังนะเราไม่อยากให้คนไข้ได้ยาที่ทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเช่นยาแก้แพ้รุ่นโบราณนะคะ CPM หรือว่าคอลเฟเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครได้รวมทั้งยาแก้แพ้อื่นๆที่เป็นรุ่นก่อนนะเรียกยารุ่นก่อนยาที่เป็นยาต้านเศร้ากลุ่มที่เราเรียกไตรไซคลิกเราก็ไม่อยากให้เพราะพวกนี้มีโอกาสที่จะทำให้ความสามารถสมองไม่ดียานอนหลับ นะคะยากลุ่มที่ผสมมิลลิของมอร์ฟีนอาจจะใช้ในเรื่องของยาแก้ปวดหรือยาแก้ไอก็อาจใช้ไปนานๆก็จะไม่ดียาคลายกล้ามเนื้อหลายตัวมีสิทธิ์ที่จะทำให้ความสามารถสมองคนไข้ที่บางคนอาจจะภาษาเราเรียกคลื่นๆเนาะว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่เชิงแต่พอได้ยาไปอาการเขาอาจจะชัดเจนขึ้นว่าเป็นสมองเสื่อม
1: สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าจะให้สรุปคำจำกัดความของสมองเสื่อมอย่างง่ายๆก็คือภาวะที่สมองเริ่มถดถอยจากที่เคยดีในด้านต่างๆก็กลับแย่ลงไปอย่างเช่นด้านความจำด้านภาษาด้านการประเมินผลหรือสมาธิครับภาวะสมองเสื่อมนะครับเริ่มจากการสูญเสียเซลล์สมองจากส่วนหนึ่งแล้วลุกลามไปยังอีกส่วนหนึ่งอย่างช้าๆนะครับอาจกินเวลานานนับ10ปีซึ่งกว่าคนรอบข้างจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะสายเกินแก้แล้วอย่างเช่นตัวอย่างของพี่น้องคู่นี้ครับ
2: พี่กลับมาแล้วจ้า
3: ได้ของมาครบไหมคะ
4: ครบ
3: มาค่ะนาช่วยวันนี้นาจะได้กินเค้กกล้วยหอมแสนอร่อยฝีมือพี่นัทแล้วอยากกินมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวนาจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะเอ้าพี่นัทกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
5: ไม่มีเหรอเอ้าพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
3: โหอดกินอีกตามเคยลืมได้ไงอะคะวัตถุดิบสำคัญเลยนะคะทำไมขี้ลืมอย่างนี้ล่ะ
5: พี่ขอโทษงั้นพี่ขับรถไปซื้อใหม่นะแป๊บเดียวมา

0: ัทอยู่ไหนทำไมยังไม่กลับอีก
1: ขับรถกลับบ้านไม่ถูกนะพี่เป็นอะไรไปทำไมพี่จำทางจำถนนไม่ได
0: ้พี่จะจำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู้นะพี่ไม่รู
0: ้นะเป็นไงบ้างคะนาห่วงแทบแย่เลยแล้วยังไงกันคะเนี่ยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับเป็นคนเดียวอะครับ
0: อ๋อยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไงไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่ส่งมาส่ง
2: ครับ
3: ในตอนนั้นคุณนายังไม่คิดว่าพี่สาวจะป่วยเป็นอะไรแค่คิดว่าเขาคงทำงานหนักจนเบลอคุณจรัสศรีหรือพี่นัทของคุณนาเป็นพี่สาวที่แสนดีเป็นคนฉลาดขยันทำอะไรก็ดีไปหมดเรียนก็เก่งจบปริญญาโททำงานรับราชการก็ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นบ่อยครั้งคุณจรัสศรีเก่งไปซะทุกเรื่องทั้งงานบ้านงานครัวทำอาหารทำขนมก็อร่อยงานฝีมือก็ประณีตแม้แต่งานยากๆเช่นซ่อมก๊อกน้ำก็ทำเป็นคุณจรัสศรียังเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือทั้งคนยากจนและสัตว์อนาถาแต่แล้วสมองของคุณจรัสศรีก็ค่อยๆลบเลือนสิ่งต่างๆไปความดีงามในตัวตนของคุณนัทกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนคุณจรัสศรีลืมทุกอย่างลืมความรู้ความสามารถที่เคยมีลืมคนรอบข้างและท้ายสุดลืมแม้แต่ตัวเอง

0: ำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: เป็นไงบ้างคะน่าห่วงแทบแย่เลยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแกอยู่คนเดียวครับ
1: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไง
0: ไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะ
3: เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์สักทีนะอีกสักนิดนึงเรามักจะอาจารย์พยายามจะบอกว่าสมองเสื่อมมีสาเหตุหลายอย่างเนาะบางทีคนก็จะหลายคนในอดีตเนี่ยก็จะพูดสับสนกันอย่างเช่นบอกว่าถ้าขี้ลืมก็ว่าเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือถ้าบอกเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องเป็นสมองเสื่อมจริงๆคำว่าอัลไซเมอร์

0: คำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวอัลไซเมอร์เป็นโรคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมเวลาที่อาจารย์สอนหนังสืออื่นที่อื่นๆอาจารย์จะยกตัวอย่างให้สมองเสื่อมเป็นมะม่วงให้อัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยก็คืออัลไซเมอร์เป็นชนิดหนึ่งของสมองเสื่อมเรายังมีถ้าเทียบกับมะม่วงนะคะอัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยอาจจะมีสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเป็นน้ำดอกไม้อื่นๆเงี้ยก็ได้นะคะตอนนี้ในรายของคุณจรัสศรีเนี่ยค่ะคุณจรัสศรีเองเนี่ยมีอาการสมองเสื่อมตั้งแต่ตอนอายุ50เศษก่อนที่จะเกษียณอายุราชการถ้าหากว่าไปคุยกันกับคนที่ทำงานด้วยกันก็จะพบว่าเธอมีความบกพร่องในการทำงานซึ่งแต่ก่อนนี้เธอเคยเนียบมากรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรในขั้นต้นเนี่ยครอบครัวเองไม่ทราบเลยค่ะว่าคนไข้ผิดปกติไปนะจนกระทั่งมาเอะใจมากๆตอนที่ว่าเช่นรถบุบก็ถามว่าเอ๊ะนี่ไปทำอะไรมารถถึงบุบคนไข้ก็จำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมาแล้วบางครั้งก็บอกว่าไปทางไหนมาก็จำไม่ได้ว่าไปทางไหนมามีตอนหนึ่งที่ชนิดว่าขับรถไปตอนเช้าขับรถไปได้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักกันที่ต่างจังหวัดพอถึงเวลาตอนเย็นขับกลับมานะคะมากับรถเขาแล้วก็มาถึงก็มาเอารถเราจะกลับบ้านปรากฏว่ากลับจำไม่ได้ซะแล้วว่าจะต้องขับรถอย่างไรพอไปถึงสี่แยกเข้างงนะคะฟิลขาดไปเลยนะคะไม่รู้จะไปยังไงอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการลืมแล้วก็น่าจะเห็นชัดเรื่องของการทำสิ่งที่ซับซ้อนเนี่ยไม่ได้
1: ถ้าเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นอย่างเช่นเดิมเนี่ยแกเป็นคนพูดน้อยยิ่งพูดน้อยลงไปอีกแล้วก็อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดในเรื่องที่แบบเอ๊ะบางทีไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นอยากออกข้างนอกตลอดเวลาทั้งที่เพิ่งพาไปพอกลับเข้ามาปุ๊บก็อยากออกอีกคือวันนึงออกได้ทั้งวันนะครับถ้าพาไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็อะไรที่ทำเนี่ยซ้ำเนี่ยอะไรที่เคยทำก็จะทำซ้ำแล้วก็ย้ำทำตลอดเช่นแกเคยกวาดบ้านกวาดใบไม้หน้าบ้านก็จะกวาดตลอดกวาดจนไม่มีใบไม้ก็เอาไม้เนี่ยไปตีใบไม้ให้ร่วงเพื่อเอามากวาดต่อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกครับเพราะว่าเราถือว่ากิจกรรมอะไรที่แกทำแล้วมันทำให้ชีวิตแกดำเนินไปได้แล้วเราคนอื่นไม่เดือดร้อนก็จะปล่อยให้แกทำไป
2: เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาแอนกลับมาเมืองไทยแล้วก็คุณแม่ปรี๊ดแตกใส่คุณแม่ที่เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนไม่เคยดุลูกไม่เคยเสียงแข็งอยู่ๆก็แบบแบบเขากรี๊ดใส่เพราะว่าไปเร่งเขาว่าสายแล้วเรานัดกับหมอเนี่ยมันสายไปแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วแล้วทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้สองสามครั้งก็ตกใจทีแรกก็ร้องห่มร้องไห้งอนขึ้นบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอตอนหลังก็เอ๊ะมันผิดปกติมากไปหาหมอดีกว่าก็เลยลองไปหาหมอนะคะพอปรากฏพอคุณหมอก็เลยฟังอาการแล้วหลายๆอย่างก็เลยบอกว่าให้ไปทำ MRI ออกมามันก็เป็นจริงๆเห็นสมองที่เสื่อมจริง
1: ๆมันมีหลายๆอย่างปนกันผมว่ามันปนกันเยอะมากทั้งแบบเศร้าใจเพราะว่าเดิมตอนที่แกปกติบุคลิกแกค่อนข้างเป็นผู้นำอย่างสุดโต่งมากนำทั้งครอบครัวนำทั้งทุกอย่างแกมาอยู่ในสภาพที่แม้แต่น้ำยังกืนไม่ได้เนี่ยมันก็คือกลับไปในสุดโต่งอีกด้านนึงเหมือนกันจะขับถ่ายก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเศร้าใจแทนแกแต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ต้องถ้าแกแย่แล้วเรามาแย่กับแกมันก็ทุกอย่างจะแย่ไปหมดมันต้องมีคนนึงที่ดีแล้วก็พาแกออกมาจากสถานการณ์ที่แย่ให้ได้
2: ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะมีจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราดนะคะแต่พอตอนนี้พอเรารู้ว่าคนที่ต้องเปลี่ยนคือเราเนี่ยก็พยายามเข้าใจตอนนี้เรายิ้มกันได้มากขึ้นมีความสุขร่มรื่นกันมากขึ้นคุณแม่เครียดน้อยลงแล้วก็ไม่มีปรี๊ดเลย แล้วก็ตัวเราเองก็สบายใจขึ้นเยอะแต่มันก็เป็น challenge ที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอทุกวันนะคะเราต้องควบคุมตัวเองต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความเมตตาเป็นเรื่องที่ยากโอ้เครียดค่ะเครียดแล้วก็เหนื่อยใจแล้วก็ท้อใจแล้วก็เพี้ยนเป็นค่ะขึ้นลงตลอดเวลาเพียงแต่มันดีขึ้นมันไม่ได้แบบสุดๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบโอ้โหขึ้นไปนอนร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ทำกับเราอย่างนี้ทำไมพูดจาอย่างนี้ตะคอกเราได้ยังไงนี่เราเป็นลูกเนี่ยมาตะคอกเราเหรออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้าใจว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไปขัดใจท่านไม่ควรขัดใจควรตามใจก็ต้องพยายามเพราะว่าเลือกไม่ได้
3: เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับและคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับคนในครอบครัวที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ก็คือการสังเกตภาวะอาการสมองเสื่อม10ประการครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะนำไปสังเกตกับตัวเองและคนในครอบครัวครับอาการเตือนภาวะสมองเสื่อม10ประการมีดังต่อไปนี้ครับ 1. จำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ 2. กิจวัตรประจำวันที่เคยทำไม่ได้เหมือนเดิมหรือทำได้แต่ก็ยากลำบาก 3. มีปัญหาในการใช้ภาษาเช่นลืมคำศัพท์ง่ายๆใช้ศัพท์ผิดความหมาย 4. สับสนวันเวลาและสถานที่เช่นหลงวันหลงเวลาหรือบอกที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้5. มีการตัดสินใจไม่เหมาะสมเช่นเปิดพัดลมแรงทั้งที่อากาศเย็นมาก 6. มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเช่นไม่เข้าใจค่าของตัวเลขบวกลบคูณหารไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำได้ 7. เก็บสิ่งของผิดที่ผิดทางเช่นเก็บเตารีดในตู้เย็นหรือเก็บนาฬิกาในโถน้ำตาล 8. อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายภายในเวลาไม่นาน 9. บุคลิกภาพเดิมเปลี่ยนไปเช่นกลายเป็นคนช่างสงสัยหรือหวาดกลัวง่ายกว่าเดิมมากและ 10. ชอบเก็บตัวขาดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตเลือกที่จะนั่งหรือนอนทั้งวันไม่พบเจอผู้คนหากคุณผู้ชมพบว่าญาติของคุณผู้ชมนะครับมีอาการตรงกับที่กล่าวมาบางข้อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่และคุณหมอจะมีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรนะครับอาทิตย์หน้าต้องกลับมาติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
4: อย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องกุญแจแล้วคุณพ่อจะเริ่มมีอาการกลัวก็คือหวาดระแวงคนที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆเข้าเนี่ยลูกๆมาบางคนที่ไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะคุณพ่อก็จะจำไม่ได้แล้ว

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกรสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ตุ้มรสรินจันทรานักแสดงเจ้าบทบาทมาซ่ากันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ชุมชนเก่าย่านลาดกระบังริมคลองประเวศกรุงเทพมหานครกันครับใครที่อยากจะซึมซับวิถีชีวิตแบบบ้านๆเดินถ่ายรูปกราฟฟิตี้เก๋ๆหรือพักกินขนมดื่มกาแฟแบบชิลๆให้สมองผ่อนคลายที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: ตลาดเก่าหัวตะเข้เคยมากันไหมฮะ
3: เคยค่ะตุ้มมาถ่ายละครอยู่เนี่ยตั้งหลายเดือน
2: อ๋อเหรออ่ะแล้วคุณหมออ่ะ
4: ไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรก
2: เหมือนกันเหมือนผมเลย
5: คุณหมออยู่แต่โรงพยาบาล
4: อยู่แต่ห้องห้องตรวจนะคะ
2: ยังดีฮะนึกว่าบอยอยู่แต่ห้อง ICU จะได้บอกคุณหมอครับขอเชิญทางด้านนู้นดีกว่าไม่อยากสนิทและเป็นห่วงตัวเองคุณหมอครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องโรคนี้ด้วยโรคความดันโลหิตสูง
1: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคความดันโลหิตสูงใครที่รู้ตัวว่ามีอาการหรือยังไม่รู้ตัวเตรียมตัวหาคำตอบในรายการได้เลยครับ
6: ไม่แน่ใจว่าคืออะไร
7: ไม่รู้จักครับ
8: ค่ะเคยได้ยินมาบ้าง
9: เป็นในช่วงอายุก็ประมาณ 40-50 มั้งค่ะ
10: ถ้าที่คิดได้เป็นโรคของคนแก
11: ่เวลาลุกเร็วๆมันจะอาเจียน
2: โรคนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ฮะถ้าเทียบความฮอตแล้วของคนไทย
4: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมีประชากรไทยเป็นโรคนี้เนี่ยสูงเกือบถึง 20% เลยทีเดียว
2: ก็สูงอะ
4: นะคะแล้วก็ยิ่งอายุเยอะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งสูงขึ้น
2: อาการจะเป็นประมาณไหนฮะพี่ตุ้มมีบ้าง
4: พี่ก็เป็นอยู
2: ่เป็นไงมันจะวูบเหรอพี่
4: อ๋อไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นค่ะพอดีไม่ค่อยสูงมากแต่คุณหมอก็ให้ยาไว้อะค่ะ
2: งั้นเอางี้อย่ายืนกันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาเดินคุยดีกว่าไปล้มๆดีกว่านะ

0: นใจ
1: อ่าท่านหน่อยไหมฮะท่านหน่อยไหมฮะอันนี้เท่าไหร่ฮะร้อยเดียวลดได้อีกไหมครับสามตัวทั้งร้อยเอ้าไปพวกเราย้ายร้านโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่ากล้วยแขกที่นี
0: ่
1: ช
0: ิ้
1: นใหญ่จริง
0: ๆไม่ใช่กล้วยกล้วยอยู่ด้านน
2: ี้กล้วยอยู่ด้านนี้
1: อันนี้เหรอผมบอกเลยว่าร้านไหนอร่อยไม่อร่อยให้คุณดูที่แม่ค้าไม่อร่อยจริงไม่ขนาดนี้นะครับคุณหมอฮะปกติคนเราความดันปกติเลยอยู่ที่เท่าไหร
2: ่ประมาณน้อยกว่า130
1: แล้วของพี่เท่าไหร
0: ่ของหนูว่า165ตอนนั้นที่ว่าเริ่มเป็น
2: เริ่มที่ยังไม่เคยรักษามาก่อน
0: ใช่ค่ะจนจุดพีคขึ้นสุดอ่ะถึง200แล้วไปที่200แล้วไปที่โรงพยาบาลก็คือคนอย่างของแอนเนี่ยเป็นความดันสูงนะคะ1ก็คือต้องทานยาตามที่คุณหมอกําหนดให
2: ้ถูกต้องนะคร
0: ับ ใช่ลดภาวะเครียด
2: ถูกต้องค่ะ
0: ลดภาวะเครียดแล้วก็เลี่ยงอากาศร้อน
1: โอเคก็ถามความรู้เกี่ยวกับพี่แอนเยอะแยะมากมายแล้วนะครับถามอีกนิดเดียวนะฮะไม่รบกวนเพราะว่าต้องค้าขาย
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่คิดจะใส่ถุงให้เราบ้างหรอครับ
0: เดี๋ยวค่ะใส่ถุงให้แน่นอนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวฝากน้องๆทีมงานไป
1: อยากใช้
0: นะคะ
1: อยากใช้คำว่าเดี๋ยว
0: เดี๋ยวจะคิดว่าพี่กอล์ฟมาไง
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะคิดว่าเออรายการทีวีเมคเมิร์กเอ้ยใส่เลยเอาข้าวเม่ามาแพนเข้าเม่า
0: โอเคได้ค่ะนะจัดให้พี่กอล์ฟ
1: จับไปเลยนะ
0: โอเคค่ะได้เลย
1: ไม่รบกวนแล้วไปดูอีกตอนนะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะเดี๋ยวรอเก็บด้วยนะฟรี
0: เดี๋ยวจัดให้ขอบคุณค่ะ
1: รอเดี๋ยวจ่ายตังค์

0: างที่เราเดินชมตลาดเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคของความดันโลหิตสูงเอ้าคุณหมอก็ไปมั้งอยู่วุ่นวุ่น
1: น้ำมืดแรงดันเลือดสูงไปหน่อย
0: ขอทำความเข้าใจกับโรคนี้หน่อยฮะเกิดขึ้นจากอะไร
1: ก็คือแรงดันเลือดแดงค่ะที่มันสูงกว่าค่าปกติก็คือเมื่อไหร่ที่เกินตั้งแต่140ที่เป็นแรงดันเลือดตัวบนนะคะหรือแรงดันเลือดตัวล่างสูงเกิน90นะคะเราถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
0: เด็กเป็นได้ไหมฮะ
1: เด็กก็มีโอกาสเป็นได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีโรคอะไรบางอย่างอยู่ที่ทำให้แรงดันเลือดเขาสูงยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีโรคไตนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคทางต่อมไร้ท่อหรือว่าโรคของเส้นเลือดตีบอะไรบางอย่างที่ทำให้เป็นความดันโลหิตสูงขึ้นมาแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนค่ะ
2: แล้วการนอนน้อยนอนดึกมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะ
1: ก็มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ความดันเราขึ้นได้ค่ะ
0: ที่มีจุดเด่นของตลาดนี้นะครับคือเขาจะมีเป็นกราฟฟิตี้ให้ได้แวะถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะอย่างเงี้ย

0: สองสามปั๊บ
1: เดี๋ยวให้พิธีกรของเราคุณหมอและพี่ตุ้มนั่งพักกินปังเย็นที่ร้านณลาดกระบังและคุยเรื่องโรคความดันโลหิตสูงกันสักหน่อยครับ
0: พี่ครับขนมปังเย็นชามใหญ่ไหมครับใหญ่มากไหมครับพี่เอาเจอกันหน่อยไหมแล้ว
2: ก้าวแหม
0: ติดแหมไม่ติดอะโดนไปแล้วร่างกายอยากปะทะช่วงนี้เอาเป็นนมเย็นนะครับพ
3: ี่ไหนๆก็รอทานขนมแล้ววัดความดันพี่ตุ้มหน่อยดีไหมฮะ
4: ก่อนที่จะวัดเนี่ยครึ่งชั่วโมง
3: ครับ
4: 1กาแฟอย่าเพิ่งเอาเข้าปาก
3: ก็คือหลีกเลี่ยงคาเฟอีนไปเลย
4: รวมถึงบุหรี่ด้วยเพราะการสูบบุหรี่ก่อนวัดความดันทำให้ความดันขึ้น
3: พี่ตุ้มเป็นความดันสูงมานานยังครับ
5: 2-3 ปีได้ค่ะ
3: คืออันนี้คือเรารู้เองหรือบังเอิญไปตรวจแล้วเจอ
5: ไปโรงพยาบาลนะคะตอนนั้นรู้สึกหายใจไม่ค่อยได
3: ้
5: คุณหมอก็เลยตรวจเอ้าความดันสูงนี
4: ่ขอแสดงความยินดีกับพี่ตุ้มด้วยความดันปกติ
5: เท่าไหร่คะ
4: 125/80
5: ว้าวเพราะเรากินยา
3: แสดงว่าช่วยได้จริงคุณหมอครับถ้าหากว่าเป็นแล้วเนี่ยปัจจัยเสี่ยงเนี่ยสำหรับโรคที่มันต่อเนื่องมาสำหรับความดันโลหิตสูงนี่มันคืออะไรครับ
4: จากความดันตรงๆก่อนเลย1เส้นเลือดเส้นเลือดแตกโดยเฉพาะเส้นเลือดในสมองอันที่2เป็นผลลัพธ์จากเส้นเลือดตีบคือการที่เรามีแรงดันเลือดสูงๆนานๆเนี่ยหลอดเลือดทั่วร่างกายของเราเนี่ยจะตีบตีบลงเรื่อยๆช้าๆพอตีบลงช้าๆปุ๊บหลอดเลือดที่มีผลทำให้เกิดโรคชัดเจนกันที่1หลอดเลือดสมองเกิดอัมพาตอัมพฤกษ์อันที่2ก็คือหลอดเลือดหัวใจหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นผลลัพธ์ตามมาได้นะคะถ้าเป็นหลอดเลือดที่ไตก็จะมีผลทำให้เกิดภาวะไตวาย
3: โอ้โห
4: คุณกอล์ฟแย่แล้ว
1: เอาแล้วไงครับพิธีกรของเราผมว่างานนี้เตรียมเข้าโรงพยาบาลรามาได้เลยครับ
3: ครับผม
4: ความดันปกติ
3: แย่แล้วอ่ะปกติอ่ะแย่แล้ว
4: 120/80
3: ไอ้อย่างพี่ตุ้มอย่างเงี้ยก็คือเป็นนักแสดงถูกไหมฮะนักแสดงบางทีเนี่ยเราต้องแบบเล่นบทดราม่าร้องไห้เครียดติดกันแบบ8ฉาก9ฉาก10ฉากอย่างเงี้ยมันจะมีผลกับความดันไหม
4: บีบอารมณ์อะไรเงี้ยอารมณ์มีผลกับความดันค่ะก็คือถ้าเราอยู่ในภาวะอารมณ์เครียดตื่นเต้นวิตกกังวลเสียอกเสียใจอะไรเงี้ยความดันก็ขึ้นนะไอ้สามอไงอาหารออกกำลังกายอารมณ์
5: ถ้าช่วงที่เราไปเดินออกกำลังกายเนี่ยเราเหนื่อยความดันมันก็จะขึ้นใช่ไหม
4: มันจะขึ้นชั่วคราวค่ะ
5: แต่ไม่เป็นไรใช่ไหม
4: ไม่เป็นไรใช่ในระยะยาวกลายเป็นว่าความดันจะลดถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำเนาะแต่ว่ายังไงเนี่ยแนะนำในคนที่ไม่เคยออกกำลังกายแล้วก็เป็นโรคความดันอยากเริ่มออกกำลังกายปรึกษาคุณหมอก่อนอาจจะต้องเริ่มต้นจากเบาๆก่อนแล้วก็ใช้เวลาไม่มากก่อนเพราะไม่งั้นจะเกิดการบาดเจ็บอร่อยนะเนี่ย
6: โดยเฉพาะวันที่อากาศร้อนๆขนาดนี
5: ้อร่อยดีเน
3: า
5: ะ
3: อันนี้กำลังดีนะไปกินบางร้านแบบหวานแบบ
6: ไม่หวานจัด
3: ใช่ใช่
6: ถือว่าดีเลยอ่ะ
3: และณบัดนี้นะครับจะเป็นการวัดความดันออกรายการทีวีครั้งแรกของผู้หญิงคนนี
1: ้รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวเราลองมาถามชาวบ้านที่นี่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขาเป็นกันบ้างหรือเปล่า
3: เราแวะมาที่ร้านนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยดูเป็นวัยรุ่นรบกวนหน่อยแม่สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: คุณแม่ดูแบบว่ามีเค้าเรียกว่าอยู่ในวัยเสี่ยงแล้วเหมือนกันเนาะแม่มีอาการอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
7: มีอยู่เป็นครั้ง2ครั้งอะเวลาทํางานนี่นั่นแล้วมันจะเมื่อยเต็มคอ
4: แล้วแล้วคุณแม่มีความดัน
7: ไม่เคยตรวจเลยค่ะ
4: เอาไม่เคยตรวจเลย
5: อายุเท่าไหร่ละคะ
7: จะ70แล้วปีหน้า
3: ไม่แต่ผมว่าดูแม่ยังแข็งแรงอยู่เลย
4: แม่ก็อย่างที่บอกว่าความดันนี่ภัยเงียบไม่มีอาการไม่มีใครรู้ถ้าไม่วัดเดี๋ยวเราถือโอกาสวัดความดันให้คุณแม่บ้างดีไหม
3: และณบัดนี้นะครับจะเป็นการวัดความดันออกรายการทีวี ครั้งแรกของผู้หญิงคนนี้เอาละครับแม่ครับเครื่องเสียนะครับไม่สามารถจะวัดได้เป็นไงหมอ
4: สูงจ้า
3: สูงเหรอ
4: 175แล้วตัวล่างประมาณ85
3: แต่ก็ยังไม่ได้สูงจนน่ากลัวอะไรใช่ไหมฮะ
4: แหมคือถ้าเกิดตั้งแต่140ขึ้นไปนี่เราก็ถือเป็นความดันสูงแล้ว
2: เราไม่ใหญ่เขาตื่นเต้นไงเราก็พูดไปก่อนหมอ
3: ไม่ได้น่ากลัวอะไรใช่ไหมฮะหมอ
4: ยังไม่น่ากลัวมาก
3: เอาคุณหมอฮะงั้นบอกวิธีการปฏิบัติตัวให้แม่หน่อย
4: ไปวัดความดันซ้ำก่อนว่าความดันสูงหรือเปล่าคือวัดครั้งเดียวว่าสูงบางครั้งอาจจะตื่นเต้นเนี่ยวันนี้คุณแม่ต้องตื่นเต้นแน่นอน
2: คร
4: ั
2: ้งแรกของชีวิต
4: ครั้งแรกแต่ถ้าสูงจริงอยากให้กินยาต่อเนื่อง
7: ว่าแต่ไม่เคยทานยาไง
4: แม่บอกว่าร่างกายแข็งแรงไม่เคยกินยาใดๆมาก่อนในชีวิต
3: แต่ความดันมันเป็นไปตามอายุแม่มันควรจะทานยาเข้าไปคุมหน่อย
4: มันควรทานยาแม่มันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
3: อย่างบางคนเขาจะซื้อเครื่องวัดความดันเนี่ยไว้ที่บ้านเลยนะแล้วก็จะวัดตอนแบบสบายๆชิลๆแล้วค่อยวัดใช่ไหมหมออ่ะเพราะฉะนั้นออกรายการของเรานะแม่กันเองอ่ะปกติข้างนอกเขาขายกันในเครื่องละ 3,500 แต่ถ้าแม่ซื้อผม
4: วันนี้
3: 1,800 อ่ะ
4: คุณแม่บอกมีของแถมอะไรหรือเปล่าถ้าตัดสินใจในวินาทีนี้
3: โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะขอบคุณครับกุญแจพาสต้าตอนนี้นะฮะเราแวะมาที่ร้านแฟชั่นชื่อดังของหัวตะเข้นะครับบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณจะไปงานที่ไหนก็ตามคุณต้องแวะมาตรงนี้นะครับสวัสดีครับมีชื่อฝรั่งเศสนะครับสวัสดีชมวาเช่แม่บอกไอ้บ้าแม่จ๋าอันนี้เป็นร้านตัดเสื้อหรือเปล่าหรือแค่รับซ
8: ่
3: อม
8: ไม่อ่ะเย็บขายอย่างเดียว
3: พี่ตุ้มเคยมาไหมร้านนี้
9: เคยค่ะมาอุดหนุนคุณป้าไปตัวหนึ่งเป็นกางเกงขากล้วยเน
3: า
9: ะ
3: แม่ขายตัวเท่าไหร่ครับ
8: ขาย150เองค่ะ
3: 150
4: เอง150
3: เองพี่ตุ้มเอาไปขายต่อตั้ง280ต่อตัวนะคร
4: ับ ไม่รู้ได้ยังไง
3: ล้อเล่นแม่สาลายจ๋าอายุเท่าไหร่แล้วโทษที
8: 67ค่ะ
3: มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงไหมครับ
8: ปวดต้นคอเวียนหัวปวดต้นคอแต่กินยาคุมก็ไม่เป็นแล้ว
3: แล้วอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะความดันขึ้นไหมหมอเพราะว่ามันคอนเซนเทรตอะมันเครียดนะมันจ้องตลอดเวลา
4: เครียดสิ
3: แ
4: ต่เข็บจะเอียงก็ไม่ได้นะ
3: นี่ไงมันถึงได้ปวดตรงนี้ใช่ไหม
4: บางทีที่คุณแม่ปวดคอนี่อาจจะเกี่ยวกับความดันหรือเกี่ยวกับท่าทางการใช้งานก็ได้นะคะเพราะการที่ลองนึกภาพนะจะต้องแบบว่าเกรงไหล่ใช่ไหมมานั่งเย็บแล้วต้องเกรงให้เส้นมันตรงอะไรอย่างเงี้ยเย็บให้ตรงแล้วทำให้ปวดคอบ่าไหล่ได้เหมือนกัน
3: อ้าวไม่รบกวนแม่ละนะฮะเดี๋ยวทำงานต่อนะขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
3: เชิญครับคุณหมอเชิญครับ
4: ตัวนี้คุณก๊อฟซื้อไปใส่ที่บ้านตอนอยู่บ้าน
3: นะฮะจะโอ้ตายละเกรงว่ามันจะปูดนะหม
4: ออะไรปูดคะ
3: เอวเราก็เดินมาท่ามกลางอากาศร้อนจัดวิธีเดียวที่จะรอดได้ก็คือต้นกระบองเพชรมันต้องมีน้ำให้เรากินเราต้องเข้ามากินน้ำกระบองเพชรถึงจะช่วยเราได้พี่ตุ้มครับน้ำคนละ
10: พี่ไม่รับค่ะ
4: ดื่มน้ำมาเยอะแล้ว
3: เอาผมเคยดูอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยกินน้ำจากต้นกระบองเพชรได
10: ้ลองก่อนกันละ
3: โทษนะครับแหมเราเจ้าๆนี้เขาไม่สนใจเราเลยสวัสดีครับพี่
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
3: พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไร
12: ชื่อใหม่ครับ
10: ใหม่ไหนพูดใหม่สิ
12: ใหม
3: ่อันนี้คือเพ้นท์เพื่อขายป่ะครับ
12: ก็ไม่ได้ขายเองคือจ้างเพ้นท์อะไรอย่างเง
3: ี้
12: ยครับรับจ้างเพ้น
3: ท์แล้วเราคิดค่าเพ้นท์ยังไง
12: ก็แล้วแต่ไซส์ครับ
3: ไอ้ตรงนี้นี่คือขายหรือเปล่าฮะ
12: ไอ้ตรงนี้คือปลูกเองครับ
3: เอาไปดู
12: ใช่ครับ
10: อ๋อแล้วไม่ขายเหรอคะถ้าคนเขาสนใจ
12: ตอนแรกก็ขายแล้วครับแต่ทีนี้มันราคามันแรงทีนี้เขาแบบว่าสู้ราคาไม่ไหว
3: ราคาแรง
12: ครับ
3: มันแรงยังไงยกตัวอย่างเซอะอันนี้เท่าไหร่
12: ก็เกือบพัน
3: ฮะ
12: คือมันเป็นพันธุ์ของเขาก็คือแบบว่ามันจะไม่เท่ากัน
3: มันปลูกยากด้วยใช่ไหม
12: คือดูแลยาก
3: เพราะนั่นคือต้องเป็นคนที่เล่นถ้าเล่นถึงจะซื้อเพราะว่าจะรู้จักแล้วเข้าใจสายพันธุ์ของเขาเอางี้อันไหนแพงสุด
12: แถวแรกริมสุดที่กระถางเป็นเท็กเจอร์
3: อันนั้นน่ะหรอ
12: ใช่อันนั้นคือรวมกระถางด้วย
3: เท่าไหร
12: ่ 5,000
3: โอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบกระบองเพชรแวะมานะ
12: ได้ครับ
3: แต่ว่าไม่ขายแล้ว
12: ที่มีขายก็มีครับอย่างเป็นอันนี้คือ 25-50
3: แต่ถ้าบังเอิญมาถูกใจต้นไหนที่แพงอยากจะซื้อก็ลองพูดคุยกันละกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผมจะไปบ้าน3ครูอยู่ไหน
12: อ๋อทางนี่เลยครับข้างๆครับ
3: ใกล้ๆนี่เหรอ
12: ใช่ครับ
3: ไปอันนี้เขาก็มีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบิด
11: โกโบริโกโบริ
3: แหมเว้ยจำผิดอีกแล้วอ่ะ
1: รุ่นใหญ่พาซ่าที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้นอกจากบรรยากาศจะดีแล้วที่นี่ยังมีงานศิลปะให้เราได้ดูกันอีกด้วยครับ
3: นี่แหละนะฮะบ้าน3ครูคือต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้าน3ครูเนี่ยเป็นศูนย์รวมงานแกลเลอรี่ของคุณครู3คนแล้วก็เขาบอกว่าจะมีผลงานของนักศึกษาก็เอามาแสดงที่นี่ด้วยส่วนอันนี้นะครับเขาไปซื้อพัดลมมาจากฝรั่งเศสนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเอามาทำให้มันเก่า
11: เ
3: พื่อมาไปทำไมพี่ตุ้มทำหน้าอย่างนั้นน่ะเมื่อกี้หน้าพี่ตุ้มมี2แบบที่เกิดขึ้นค
11: ือ
3: 1ไม่เชื่อเลย2สังเวชใจ
11: เรามาดูอันนี้เรือเก่า
3: ผมเชื่อว่าคุณครูตั้งใจมาตั้งเพื่ออะไรฮะเอาไว้เปรียบเปิดให้ทุกคนที่เข้ามาดูว่าคือครู
11: เป็นเรือจ้า
3: ถูกต้องอันนี้เขามีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบิด
11: โกโบริโกโบริ
3: แหมเว้ยจำผิดอีกแล้วอ่ะแสดงว่าเขามีเป็นเวิร์กช็อปกันตรงนี้แหละนะฮ
11: ะ
3: แล้วก็ทำนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไป
1: อีกหนึ่งความน่ารักของที่นี่ก็คือร้านขายขนมและของเล่นโบราณครับเห็นของเยอะแยะขนาดนี้ทำเอาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราแอบนึกถึงวัยเด็กกันเลยทีเดียวครับ
3: เดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะมีร้านผัดไทยร้านนึงอร่อยมาก
11: อ๋อร้านอะไร
3: เขาบอกว่าแนะนำเลยว่าถ้าหากมาตลาดหัวตะเข้ต้องทานนี่ไง
11: นี่
3: ร้านนี้แน่ๆเลย
11: จันแน่นอน
3: สวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
3: อ
11: ัน
3: นี้ร้านผัดไทยที่ชื่อดังๆใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ
13: ชื่อร้านชื่อ
11: โกจัน
1: ให้คุณหมอแสงและพี่ตุ้มนั่งพักกันก่อนครับเพราะพิธีกรของเราจะขอโชว์ลีลาเชฟลองทำผัดไทยกันสักหน่อย
14: ขออร่อยอร่อยนะจ๊ะ
3: ไม่มีปัญหาตอนที่เริ่มปรุงเนี่ยนะครับน้ำตาลพริกป่นมะนาวเนี่ยต้องใช้ไฟอ่อนๆถามว่าทำไมต้องใช้ไฟอ่อนๆตอบง่ายมากครับเพราะว่าแก๊สกำลังจะหมดใช่ไหมแม่
11: ค่ะ
3: เอาใช่ด้วยว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดตายละฉันต้องไปซื้อหวยมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ฮะฝีมือผมเองครับผมเดี๋ยวลองทานเปรียบเทียบครับสองจานนี้เป็นของแม่โกจันทำ
11: แต่โกก๊อฟนี่รู้สึกสีเข้มนะคะ
3: นี่ครับเน
14: ้
3: น
14: เน้นอะไรเนี่ย
3: จัดจ้าน
11: เฮ้ยแต่จริงๆคือคนเป็นความดันนี่สูงนี่เขาห้ามจัดจ้านนะคะ
3: อ้าวทำไม
11: เพราะว่ามันจะเค็มซอสเกลืออะไรแบบนี้ต้องน้อยกว่าปกติ
3: แล้วอย่างนี้ผัดไทยนี่มีผลกับโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
11: จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่แนะนำว่าให้ทานเป็นประจำ
3: เพราะว่า
11: อันที่หนึ่งผักน้อยอันที่สองก็คืออาจจะมีน้ำมันนิดนึงไม่งั้นต้องผัดแห้งๆลองของโกก๊อฟสิอร่อยมากเลย
3: ทำไมสายตาแปลก
11: ๆอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยอร่อยไม่น่าเชื่อ
3: จริงไหมฮะ ตายแล้ว
5: เป็นไง
3: เม็ดทำอร่อยเว้ย
6: ไม่น่าเชื่อ

0: ช่ใช่หัวเขาแห้ง
1: อันนี้ทำไมมัน
2: ทำไมเยอะอ่ะ
0: พิเศษเพิ่มน้ำมัน
3: เดี๋ยวเราให้คุณหมอแสงแนะนำเรื่องอาหารลดความดันอย่าง Dash Diet กันสักหน่อยดีกว่าครับ
0: Dash Diet เพื่อ

0: เหมือนเป็นผักไปครึ่งจานแล้วอ่ะส่วนผลไม้เนี่ยเราแนะนำว่ามื้อหนึ่งเนี่ยทานประมาณ 7-8 คำ
1: ถ้าเกิดมันเยอะเกินไป
0: เยอะเกินไปมันก็จะมีน้ำตาลกับพลังงานมันก็กลายเป็นว่าเราจะอ้วนเพราะอ้วนก็จะทำให้ความดันขึ้นเนื้อสัตว์ก็คือมื้อหนึ่งก็ทานแค่ประมาณสัก3ช้อนกินข้าวเท่านั้
2: นเอง
0: ถั่วเมล็ดแห้งธัญพืชอะไรแบบนี้ควรจะทานประมาณครึ่งถ้วยเนี่ยสัปดาห์ละประมาณ3ครั้ง
1: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้อยู่แล้วเราได้ฟังมาเนี่ยนะฮะคงพึ่งพากินยาเหมือนเดิมแน่ๆเลย ดูมันง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะ
3: ต้องพกยาม
1: ันสะสมไหมหมอยา
0: อันนี้หลายคนกลัวอย่างนั้นจริงพูดจริงๆว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่หายขาดแล้วการที่เราไม่กินยาเนี่ยปล่อยให้ความดันสูงเนี่ยกลับกลายว่าเกิดผลเสียต่อร่างกายไม่ใช่ว่าเรามานั่งกลัวเอ๊ะกินยาแล้วเกิดผลเสียต่อร่างกายหรือเปล่าพยายามไม่กินไม่ใช่อันนี้ความเชื่อที่ผิด
3: แล้วถ้าเกิดลืมวันนึงล่ะคะ
0: สมมติคุณต้มลืมตอนเช้าคุณต้มมากินมื้อไหนก็ได
3: ้อ๋อค่ะ
1: เช่นสมมตินึกออกตอน 5:00 น.ก็ทานไปแต่ว่าตอน 8:00 น.เช้าก็ทานต่อได้ตามปกติ
0: คือพูดจริงๆว่ายาลดความดันเนี่ยมันหมดฤทธิ์ภายใน24ชั่วโมง
4: มันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
3: คุณหมอคะเห็นต้องเคยได้ยินนะคะว่าเวลาเราทานก๋วยเตี๋ยวหรือน้ำซุปอะไรเนี่ยไม่ควรจะซดน้ำเยอะๆอะค่ะ
1: มันเสียมารยาท
4: อ๋อเสียงดังเวลาซดยกชามขึ้นมาดื่มไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตามหลักก็คือว่า
0: น้ำซุปในอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรสจัดนอกจากจะมีการเติมซีอิ๊วน้ำปลาซอสต่างๆเพื่อให้มันอร่อยหอมอะไรแล้วเนี่ยมีผงชูรสด้วยแล้วพวกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือเกลือค่ะนะคะคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงก็อยากให้กินเกลือให้น้อยถ้าเป็นไปได้เนี่ยวันนึงแค่ประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นเองรวมทุกมื้อนะ1ช้อนชาคิดดู
1: ทีนี้สมมุติว่านะครับจำเป็นต้องเลือกความดันสูงความดันต่ำดันไปทางไหนดี
0: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยความดันต่ำน่าจะดีกว่าแต่จริงๆคือความดันต่ำเนี่ยอุบัติการในการเกิดพวกโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมันน้อยกว่าคนเป็นความดันโลหิตสูง
1: เอาง่ายโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตน้อยกว่าในเมื่อคุณหมอให้ความรู้เพิ่มเติมขนาดนี้แล้วก็ผมมีของรางวัลมามอบให้กับคุณหมอ
0: โอ้โหอะไรคะ
1: ข้าวต้มน้ำวุ้นน้ำแข็งใสครับขนมที่ผมบอกเขาบอกว่าอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดคือร้านนี้คือปัจจุบันนี้จะหากินยากแล้วนี่ตัวข้าวเหนียวหรือว่าไอ้ข้าวต้มน้ำวุ้นเนี่ยนะฮะอร่อยมากคือมันแบบหนึบหนึบไม่แข็งเคี้ยวกำลังดีแล้วก็ตัวน้ำเชื่อมอ่ะมันเป็นน้ำเชื่อมใบเตยอ่ะ
0: มันหอม
1: เอาละฮะก็เดินกันพอสมควรพอเหนื่อยพอจะหอบและพอจะความดันขึ้น ถามคุณหมอก่อนเลยคุณหมอเนื่องจากว่าไม่เคยมาเที่ยวที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี
0: ้ประทับใจ มันชิลมันแล้วมันมีบรรยากาศของศิลปะอะไรแทรกซึมอยู่เต็มไปหมดเลย
1: มันเพลินๆเนาะ
0: มันเพลิน
3: ชีวิตของชาวบ้านของชุมชนด้วย
1: ใช่แล้วพี่ตุ้มล่ะครับ
3: เป็นคนชอบบรรยากาศแบบนี้อยู่แล้วมาเมื่อไหร่ก็มีความสุขทุกครั้งก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมว่าลองมาเที่ยวดูนะคะเขาเรียกว่าชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้
1: ครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับพี่ตุ้มรสลินขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะพี่ตุ้ม
1: หมอแสงขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: พี่ตุ้มสุดสวยนะฮะผ่านไปกี่ปีก็ยังสวยอยู่เสมอผมเจอพี่ตุ้มเนี่ยนะครับตั้งแต่ผมเนี่ยตัวเขานี่ผมนอนอยู่เจอเนี่ยยังเด็กๆ
3: คุณหมอคะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเกี่ยวกับความดันด้วยไหมคะ
0: เกี่ยวค่ะเพราะว่าความดันสูงที่คุมไม่ดีเนี่ย มันก็อย่างที่บอกว่าจะทำให้หัวใจโตแล้วพอโตมากๆมันก็คลากพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดภาวะหัวใจวายแบบเรื้อรังแล้วก็อาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได
1: ้แสดงว่าอายุไม่เยอะก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกันเหมือนเพื่อนผมอายุเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับสามประมาณ30ต้นๆเองก็เสียชีวิตรถชน
5: พี่ตุ้มอ่ะพี่ตุ้มยิ้มมาก่อนเลย

0: ไอ้พาซ่า
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ตุ้มรสรินจันทรานักแสดงเจ้าบทบาทมาซ่ากันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ชุมชนเก่าย่านลาดกระบังริมคลองประเวศกรุงเทพมหานครกันครับใครที่อยากจะซึมซับวิถีชีวิตแบบบ้านๆเดินถ่ายรูปกราฟฟิตี้เก๋ๆหรือพักกินขนมดื่มกาแฟแบบชิลๆให้สมองผ่อนคลายที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: ตลาดเก่าหัวตะเข้เคยมากันไหมฮะ
3: เคยค่ะตุ้มมาถ่ายละครอยู่เนี่ยตั้งหลายเดือน
2: อ๋อเหรออ่ะแล้วคุณหมออ่ะ
4: ไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรก
2: เหมือนกันเหมือนผมเลย
5: คุณหมออยู่แต่โรงพยาบาล
4: อยู่แต่ห้องห้องตรวจนะคะ
2: ยังดีฮะนึกว่าบออยู่แต่ห้อง ICU จะได้บอกคุณหมอครับขอเชิญทางด้านนู้นดีกว่าไม่อยากสนิทและเป็นห่วงตัวเองคุณหมอครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องโรคนี้ด้วยโรคความดันโลหิตสูง
1: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคความดันโลหิตสูงใครที่รู้ตัวว่ามีอาการหรือยังไม่รู้ตัวเตรียมตัวหาคำตอบในรายการได้เลยครับ

0: ไม่แน่ใจว่าคืออะไร
1: ไม่รู้จักครับ
2: ค่ะเคยได้ยินมาบ้าง
3: เป็นในช่วงอายุก็ประมาณ40-50มั้งค่ะ
4: ถ้าที่คิดได้เป็นโรคของคนแก่
5: เวลาลุกเร็วๆมันก็จะอาเจียน
0: อึดใหญ่ฟาสเตอร
1: ์โรคนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ฮะถ้าเทียบความฮอตแล้วของคนไทย
6: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมีประชากรไทยเป็นโรคนี้เนี่ยสูงเกือบถึง 20% เลยทีเดียว
1: ก็สูงอะ
6: นะคะแล้วก็ยิ่งอายุเยอะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งสูงขึ้น
1: อาการจะเป็นประมาณไหนฮะพี่ตุ้มมีบ้าง
6: พี่ก็เป็นอยู
1: ่เป็นไงมันจะวูบเหรอพี่
7: อ๋อไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นค่ะพอดีไม่ค่อยสูงมากแต่คุณหมอก็ให้ยาไว้อะค่ะ
1: งั้นเอางี้อย่ายืนกันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาเดินคุยดีกว่าไปล้มดีกว่านะ

0: สนใจ
1: อ่ะฉันหน่อยไหมฮะ
2: หน่อยไหมฮะ
1: อันนี้เท่าไหร่ฮะร้อยเดียวลดได้อีกไหมครับสามตัวทั้งร้อยเอ้าพวกเราย้ายร้านโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่ากล้วยแขกที่นี
0: ่
1: ช
0: ิ้
1: นใหญ่จริงๆ
0: ไม่ใส่กล้วยกล้วยอยู่ด้านน
2: ี้กล้วยอยู่ด้านนี้
1: อันนี้เหรอผมบอกเลยว่าร้านไหนอร่อยไม่อร่อยให้คุณดูที่แม่ค้าไม่อร่อยจริงไม่ขนาดนี้นะครับคุณหมอฮะปกติคนเราความดันปกติเลยอยู่ที่เท่าไหร
2: ่ประมาณน้อยกว่า130
1: แล้วของพี่เท่าไหร่
0: ของหนูวัด165ตอนนั้นพี่วัดเริ่มเป็น
2: เริ่มที่ยังไม่เคยรักษามาก่อน
0: ใช่ค่ะจนจุดพีคขึ้นสุดอ่ะถึง200แล้วไปที่200แล้วไปที่โรงพยาบาลก็คือคนอย่างแอนเนี่ยเป็นความดันสูงนะคะ1ก็คือต้องทานยาตามที่คุณหมอกําหนดให
2: ้ถูกต้อง
1: นะครับ
2: ใช่
0: ลดภาวะเครียด
2: ถูกต้องค่ะ
0: ลดภาวะเครียดแล้วก็เลี่ยงอากาศร้อน
1: โอเคก็ถามความรู้ okay. เกี่ยวกับพี่แอนเยอะแยะมากมายแล้วนะครับถามอีกนิดเดียวนะฮะไม่รบกวนเพราะว่าต้องค้าขาย
0: ได้ค่ะ
1: ไม่คิดจะใส่ถุงให้เราบ้างหรอคะ
0: เดี๋ยวค่ะใส่ถุงให้แน่นอนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวฝากน้องๆทีมงานไป
1: อยากจะ
0: ได้นะคะ
1: อยากใช้คำว่าเดี๋ยว
0: ตอนแรกไม่รู้ว่าพี่กลับมาไง
1: เดี๋ยวคิดว่ารายการทีวีเมคเมิร์กเอ้ยใส่เลยเอาข้าวเม่ามาแพนึงข้าวเม่า
0: โอเคได้ค่ะ
1: นะ
0: จัดให้พี่กอล์ฟ
1: จับมาเลยนะ
0: โอเคค่ะ
1: งั้นไม่รบกวนแล้วไปดูอีกตอนนะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวรอเก็บด้วยนะฟรี
0: เดี๋ยวจัดให้ขอบคุณค่ะ

0: ่เราเดินชมตลาดเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคของความดันโลหิตสูงเปล่าคุณหมอก็เป็นมั้งอยู่วุ่นวุ่น
1: น้ำมืดแรงดันเลือดสูงไปหน่อย
0: ขอทำความเข้าใจกับโรคนี้หน่อยฮะเกิดขึ้นจากอะไร
1: ก็คือแรงดันเลือดแดงค่ะที่มันสูงกว่าค่าปกติก็คือเมื่อไหร่ที่เกินตั้งแต่140ที่เป็นแรงดันเลือดตัวบนนะคะหรือแรงดันเลือดตัวล่างสูงเกิน90นะคะเราถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
0: เด็กเป็นได้ไหมฮะ
1: เด็กก็มีโอกาสเป็นได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีโรคหลังอยู่ที่ทำให้แรงดันเลือดเขาสูงยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีโรคไตนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคทางต่อมไร้ท่อหรือว่าโรคของเส้นเลือดตีบอะไรบางอย่างที่ทำให้เป็นความดันโลหิตสูงขึ้นมาแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนค่ะ
2: แล้วการนอนน้อยนอนดึกมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะ
1: ก็มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ความดันเราขึ้นได้ค่ะ
0: ที่มีจุดเด่นของตลาดนี้นะครับคือเขาจะมีเป็นกราฟฟิตี้ให้ได้แวะถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะอย่างเงี้ยอ้าวนี่หนึ่งสองสามปั๊บ
3: เดี๋ยวให้พิธีกรของเราคุณหมอและพี่ตุ้มนั่งพักกินปังเย็นที่ร้านณลาดกระบังและคุยเรื่องโรคความดันโลหิตสูงกันสักหน่อยครับ
0: พี่ครับขนมปังเย็นชามใหญ่ไหมครับใหญ่มากไหมครับพี่เอาเจอกันหน่อยไหมแล้วแหมติดแหมไม่ติดอะโดนไปแล้วร่างกายอยากปะทะช่วงนี้เอาเป็นนมเย็นนะครับพี่ไหนๆก็รอทานขนมแล้ววัดความดันพี่ตุ้มหน่อยดีไหมฮะ
1: ก่อนที่จะวัดเนี่ยครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
1: 1กาแฟอย่าเพิ่งเอาเข้าปาก
0: ก็คือหลีกเลี่ยงคาเฟอีนไปเลย
1: รวมถึงบุหรี่ด้วยเพราะการสูบบุหรี่ก่อนวัดความดันทำให้ความดันขึ้นเหมือนกัน
0: พี่ตุ้มเป็นความดันสูงมานานยังครับ
4: ต้องจำปีได้ค่ะ
0: คืออันนี้คือเรารู้เองหรือบังเอิญไปตรวจแล้วเจอ
4: ไปโรงพยาบาลนะคะตอนนั้นรู้สึกหายใจไม่ค่อยได
0: ้
4: คุณหมอก็เลยตรวจเอ้าความดันสูงนี่
1: ขอแสดงความยินดีกับพี่ตุ้มด้วย ความดันปกติ
5: เท่าไหร่คะ
1: 125/80
5: ว้าวพอเรากินยา
0: แสดงว่าช่วยได้จริงคุณหมอครับถ้าหากว่าเป็นแล้วเนี่ยปัจจัยเสี่ยงเนี่ยสำหรับโรคที่มันต่อเนื่องมาสำหรับความดันโลหิตสูงนี่มันคืออะไรครับ
1: จากความดันตรงๆก่อนเลย1เส้นเลือดเส้นเลือดแตกโดยเฉพาะเส้นเลือดในสมองอันที่2เป็นผลลัพธ์จากเส้นเลือดตีบคือการที่เรามีแรงดันเลือดสูงๆนานๆเนี่ยหลอดเลือดทั่วร่างกายของเราเนี่ยจะตีบลงเรื่อยๆช้าๆพอตีบลงช้าๆปุ๊บหลอดเลือดที่มีผลทำให้เกิดโรคชัดเจนกันที่1หลอดเลือดสมองเกิดอัมพาตอัมพฤกษ์อันที่2ก็คือหลอดเลือดหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นผลลัพธ์ตามมาได้นะคะถ้าเป็นหลอดเลือดที่ไตก็จะมีผลทำให้เกิดภาวะไตวาย
0: โอ้โห
1: คุณกอล์ฟแย่แล้ว
3: เอาแล้วไงครับพิธีกรของเราผมว่างานนี้เตรียมเข้าโรงพยาบาลรามาได้เลยครับ
0: ครับผม
1: ความดันปกติ
0: แย่แล้วอ่ะปกติอ่ะแย่แล้ว
1: 120/80
0: ไอ้อย่างพี่ตุ้มอย่างเงี้ยก็คือเป็นนักแสดงถูกไหมฮะนักแสดงบางทีเนี่ยเราต้องแบบเล่นบทดราม่าร้องไห้เครียดติดกันแบบ8ฉาก9ฉาก10ฉากอย่างเงี้ยมันจะมีผลกับความดันไหม
1: บีบอารมณ์อะไรเงี้ยอารมณ์มีผลกับความดันค่ะก็คือถ้าเราอยู่ในภาวะอารมณ์เครียดตื่นเต้นวิตกกังวลเสียอกเสียใจอะไรเงี้ยความดันก็ขึ้นนะไอ้สามอไงอาหารออกกำลังกายอารมณ์
4: ถ้าช่วงที่เราไปเดินออกกำลังกายเนี่ยเราเหนื่อยความดันมันก็จะขึ้นใช่ไหม
1: มันจะขึ้นชั่วคราวค่ะ
4: แต่ไม่เป็นไรใช
1: ่ไม่เป็นไรใช่ในระยะยาวกลายเป็นว่าความดันจะลดถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำเนาะแต่ว่ายังไงเนี่ยแนะนำในคนที่ไม่เคยออกกำลังกายแล้วก็เป็นโรคความดันอยากเริ่มออกกำลังกายปรึกษาคุณหมอก่อนอาจจะต้องเริ่มต้นจากเบาๆก่อนแล้วก็ใช้เวลาไม่มากไม่งั้นจะเกิดการบาดเจ็บอร่อยนะเนี่ยโดยเฉพาะวันที่อากาศร้อนๆขนาดนี
4: ้อร่อยดีเนาะ
0: อันนี้ก็มันดีนะไปกินบางร้านแบบหวานแบบ
1: ไม่หวานจัด
0: ใช่ใช่
1: ถือว่าดีเลยอ่ะ
0: และณบัดนี้นะครับ จะเป็นการวัดความดันออกรายการทีวีครั้งแรกของผู้หญิงคนนี
3: ้หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวเราลองมาถามชาวบ้านที่นี่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขาเป็นกันบ้างหรือเปล่า
0: เราแวะมาที่ร้านนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยดูเป็นวัยรุ่นรบกวนหน่อยแม่สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่ดูแบบว่ามีเค้าเรียกว่าอยู่ในวัยเสี่ยงแล้วเหมือนกันเนาะแม่มีอาการอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
6: มีอยู่เป็นครั้ง2ครั้งอะเวลาทํางานเนี่ยนั่นแล้วมันจะเมื่อยต้นคอน
1: ี่แล้วคุณแม่มีความดันใน
6: ไม่เคยตรวจเลยค่ะ
1: เอาไม่เคยตรวจเลยอายุเท่าไหร่ละคะ
6: จะ70แล้วปีหน้า
0: ไม่แต่ผมว่าดูแม่ยังแข็งแรงอยู่เลย
1: แม่ก็อย่างที่บอกว่าความดันนี่ภายเงียบไม่มีอาการไม่มีใครรู้ถ้าไม่วัดเดี๋ยวเราถือโอกาสความดันให้คุณแม่บ้างดีไหม
0: และณบัดนี้นะครับจะเป็นการวัดความดันออกรายการทีวีครั้งแรกของผู้หญิงคนนี้เอาละครับแม่ครับเครื่องเสียนะครับไม่สามารถจะวัดได้เป็นไงหมอ
1: สูงจ้า
0: สูงเหรอ
1: 175แล้วตัวล่างประมาณ85
0: แต่ก็ยังไม่ได้สูงจนน่ากลัวอะไรใช่ไหมฮะ
1: แหมคือถ้าเกิดตั้งแต่140ขึ้นไปนี่เราก็ถือเป็นความดันสูงแล้ว
7: เราไม่ใหญ่เขาตื่นเต้นไงเราก็พูดไปก่อนหมอ
0: ไม่ได้น่ากลัวอะไรใช่ไหมฮะหมอ
1: ยังไม่น่ากลัวมาก
0: เอาคุณหมอฮะงั้นบอกวิธีการปฏิบัติตัวให้แม่หน่อย
1: ไปวัดความดันซ้ำก่อนว่าความดันสูงหรือเปล่าคือวัดครั้งเดียวว่าสูงบางครั้งอาจจะตื่นเต้นเนี่ยวันนี้คุณแม่ต้องตื่นเต้นแน่นอน
8: ครั้งแรกของชีวิต
1: ครั้งแรกแล้วถ้าสูงจริงอยากให้กินยาต่อเนื่อง
6: ว่าแต่ไม่เคยทานยาไง
1: แม่บอกว่าร่างกายแข็งแรงไม่เคยกินยาใดๆมาก่อนในชีวิต
0: แต่ความดันมันเป็นไปตามอายุแม่มันควรจะทานยาเข้าไปคุมหน่อย
1: มันควรทานยาแม่มันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
0: อย่างบางคนเขาจะซื้อเครื่องวัดความดันเนี่ยไว้ที่บ้านเลยนะแล้วก็จะวัดตอนแบบสบายๆชิลๆแล้วค่อยวัดใช่ไหมหมออ่ะเพราะฉะนั้นออกรายการของเรานะแม่กันเองอ่ะปกติข้างนอกเขาขายกันในเครื่องละ 3,500 แต่ถ้าแม่ซื้อผม
1: วันนี้
0: 1,800 อ่ะ
1: คุณแม่บอกมีของแถมอะไรหรือเปล่าถ้าตัดสินใจในวินาทีนี้
0: โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราแวะมาที่ร้านแฟชั่นชื่อดังของหัวตะเข้นะครับบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณจะไปงานที่ไหนก็ตามคุณต้องแวะมาตรงนี้นะครับสวัสดีครับมีชื่อฝรั่งเศสนะครับสวัสดีชมวาเช่แม่บอกไอ้บ้าแม่จ๋าอันนี้เป็นร้านตัดเสื้อหรือเปล่าหรือแค่รับซ
9: ่
0: อม
9: ไม่อะเย็บขายอย่างเดียว
0: พี่ตุ้มเคยมาไหมร้านนี้
10: เคยค่ะมาอุดหนุนคุณป้าไปตัวหนึ่งเป็นกางเกงขากล้วยเน
0: า
10: ะ
0: แม่ขายตัวเท่าไหร่ครับ
9: ขาย150เองค่ะ
0: 150
1: เอง150
0: เองพี่ตุ้มเอาไปขายต่อตั้ง280ต่อตัวนะคร
10: ับ ไม่รู้ได้ยังไง
0: ต่อเลยแม่สายลายจ๋าอายุเท่าไหร่แล้วโทษที
9: 67ค่ะ
0: มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงไหมครับ
9: ปวดต้นคอเวียนหัวปวดต้นคอแต่กินยาคุมก็ไม่เป็นแล้ว
0: แล้วอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะความดันขึ้นไหมหมอเพราะว่ามันคอนเซนเทรตอะมันเครียดนะมันจ้องตลอดเวลา
1: เครียดสิตะเข็บจะเอียงก็ไม่ได้นะ
0: น
1: ี่
0: ไงมันถึงได้ปวดตรงนี้ไงแม่
1: บางทีที่คุณแม่ปวดคอนี่อาจจะเกี่ยวกับความดันหรือเกี่ยวกับท่าทางการใช้งานก็ได้นะคะเพราะการที่ลองนึกภาพนะจะต้องแบบว่าเกรงไหล่ใช่ไหมมานั่งเย็บเราต้องเกรงให้เส้นมันตรงอะไรอย่างเงี้ยเย็บให้ตรงแล้วทำให้ปวดคอบ่าไหล่ได้เหมือนกัน
0: อ้าวไม่รบกวนแม่ละนะฮะเดี๋ยวทำงานต่อนะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณครับเชิญครับคุณหมอเชิญครับ
1: ตัวนี้คุณก๊อฟซื้อไปใส่ที่บ้านตอนอยู่บ้าน
0: นะฮะจะโอ้ตายละเกรงว่ามันจะปูดนะหมออ
1: ะไรปูดคะ
0: เอวเราก็เดินมาท่ามกลางอากาศร้อนจัดวิธีเดียวที่จะรอดได้ก็คือต้นกระบองเพชรมันต้องมีน้ำให้เรากิน
7: เราต้องเข้ามากินน้ำกระป๋องเพชรนี่จะช่วยเราได้พี่ตุ้มครับน้ำคนละ
2: พี่ไม่รับค่ะ
1: ดื่มน้ำมาเยอะแล้ว
7: เอาผมเคยดูอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยกินน้ำจากต้นกระบองเพชรได้อ่
2: ะลองก่อนกันล่ะ
7: โทษนะครับแหมเราเจ้าๆกันขนาดนี้เขาไม่สนใจเราเลยสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีค่ะ
7: พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไร
8: ชื่อใหม่ครับ
2: ใหม่ไหนพูดใหม่สิ
8: ใหม
7: ่อันนี้คือเพ้นเพื่อขายป่ะครับ
8: ก็ไม่ได้ขายเองคือจ้างเพ้นอะไรอย่างเงี้ยครับร
7: ับ
8: จ้างเพ้น
7: แล้วเราคิดค่าเพ้นยังไง
8: ก็แล้วแต่ไซส์ครับ
7: ตรงนี้นี่คือขายหรือเปล่าฮะ
8: ตรงนี้คือปลูกเองครับ
2: ไปดู
8: ใช่ครับ
2: อ๋อแล้วไม่ขายเหรอคะถ้าคนเขาสน
8: ตอนแรกก็ขายแล้วครับแต่ทีนี้มันราคามันแรงทีนี้เขาแบบว่าสู้ราคาไม่ไหว
7: ราคาแรง
8: ครับ
7: มันแรงยังไงยกตัวอย่างเซอันนี้เท่าไหร
8: ่ก็เกือบพัน
7: ฮะ
8: คือมันเป็นพันธุ์ของเขาก็คือแบบว่ามันจะไม่เท่ากัน
7: มันปลูกยากด้วยใช่ไหม
8: คือดูแลยาก
7: เพราะนั่นคือต้องเป็นคนที่เล่นถ้าเล่นถึงจะซื้อเพราะว่าจะรู้จักแล้วเข้าใจสายพันธุ์ของเขาเอางี้อันไหนแพงสุด
8: แถวแรกริมสุดที่กระถางเป็นเท็กเจอร์
7: อันนั้นน่ะหรอ
8: ใช่อันนั้นคือรวมกระถางด้วย
7: เท่าไหร
8: ่ 5,000
7: โอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบกระบองเพชรแวะมานะ
8: ได้ครับ
7: แต่ว่าไม่ขายแล้วนี่
8: ที่มีขายก็มีครับอย่าง
7: เป็น
8: อันนี้คือ 25-50
7: แต่ถ้าบังเอิญมาถูกใจต้นไหนที่แพงอยากจะซื้อก็ลองพูดคุยกันละกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผมจะไปบ้าน3ครูอยู่ไหน
8: อ๋อทางนี่เลยครับข้างๆครับ
7: อ๋อใกล้ๆนี่เหรอ
8: ใช่ครับ
7: ไปอันนี้เขาก็มีการสอน

0: สอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบิด
1: โกโบริโกโบริ
0: แหมเว้ยจำผิดอีกแล้วอ่ะ
2: รุ่นใหญ่พาซ่า
3: ที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้นอกจากบรรยากาศจะดีแล้วที่นี่ยังมีงานศิลปะให้เราได้ดูกันอีกด้วยครับ
0: นี่แหละนะฮะบ้าน3ครูคือต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้าน3ครูเนี่ยเป็นศูนย์รวมงานแกลเลอรี่ของคุณครู3คนแล้วก็เขาบอกว่าจะมีผลงานของนักศึกษาก็เอามาแสดงที่นี่ด้วยส่วนอันนี้นะครับเขาไปซื้อพัดลมมาจากฝรั่งเศสนะฮะเสร็จแล้วนี่มันเก่า
1: อ๋อ
0: คือมันทำไมพี่ตุ้มทำไมพี่ตุ้มทำหน้าอย่างนั้นน่ะเมื่อกี้หน้าพี่ตุ้มมี2แบบที่เกิดขึ้นคือ1ไม่เชื่อเลย2สังเวชใจ
1: เรามาดูอันนี้เรือเก่า
0: ผมเชื่อว่าคุณครูตั้งใจมาตั้งเพื่ออะไรฮะเอาไว้เปรียบเปรยให้ทุกคนที่เข้ามาดูว่าคือครู
1: เป็นเรือจ้า
0: ถูกต้องอันนี้เขาก็มีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบิด
1: โกโบริโกโบริ
0: แหมเว้ยจำผิดอีกแล้วอะแสดงว่าเขามีเป็นเวิร์กช็อปกันตรงนี้แหละนะฮะแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไป
3: อีกหนึ่งความน่ารักของที่นี่ก็คือร้านขายขนมและของเล่นโบราณครับเห็นของเยอะแยะขนาดนี้ทำเอาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราแอบนึกถึงวัยเด็กกันเลยทีเดียวครับ
0: เดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะมีร้านผัดไทยร้านนึงอร่อยมาก
1: อ๋อร้านอะไร
0: เขาบอกว่าแนะนำเลยว่าถ้าหากมาตลาดหัวตะเข้ต้องทานนี่ไงร้านนี้แน่ๆเลย
1: จันจันแน่นอน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ร้านผัดไทยที่ชื่อดังๆใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
5: ชื่อร้าน
4: ชื่อโกจัน
3: ให้คุณหมอแสงและพี่ตุ้มนั่งพักกันก่อนครับเพราะพิธีกรของเราจะขอโชว์ลีลาเชฟลองทำผัดไทยกันสักหน่อย
6: ขออร่อยอร่อยนะจ๊ะ
0: ไม่มีปัญหาตอนที่เริ่มปรุงเนี่ยนะครับน้ำตาลพริกป่นมะนาวเนี่ยต้องใช้ไฟอ่อนๆถามว่าทำไมต้องใช้ไฟอ่อนๆตอบง่ายมากครับเพราะว่าแก๊สกำลังจะหมดจะไปแม่
4: ค่ะ
0: เอาใช่ด้วยว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดตายละฉันต้องไปซื้อหวยมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ฮะฝีมือผมเองครับผมเดี๋ยวลองทานเปรียบเทียบครับสองจานนี้เป็นของแม่โกจันทำ
1: แต่โกก๊อฟนี่รู้สึกสีเข้มนะ
0: นี่ครับเน
6: ้
0: น
6: เน้นอะไรเนี่ย
0: จัดจ้าน
1: เฮ้ยแต่จริงๆคือคนเป็นความดันนี่สูงนี่เขาห้ามจัดจ้านนะคะ
0: อ้าวทำไม
1: เพราะว่ามันจะเค็มซอสเกลืออะไรแบบนี้ต้องน้อยกว่าปกติ
0: แล้วอย่างนี้ผัดไทยนี่มีผลกับโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่แนะนำว่าให้ทานเป็นประจำ
0: เพราะว่า
1: อันที่หนึ่งผักน้อยอันที่สองก็คืออาจจะมีน้ำมันนิดนึงไม่งั้นต้องผัดแห้งๆลองของโกก๊อฟสิ
6: อร่อยมากเลย
0: ทำไมสายตาแปลก
6: ๆอร่อยจริงอร่อยจริง
1: อร่อยอร่อย
6: ไม่ยอมเชื่อ
0: จริงไหมฮะกูตายละ
4: เป็นไง
0: มันทำอร่อยไ
1: หมไม่น่าเชื่อ
6: นี่ของคุณป้าเขาแห้งดีนะ
0: ใช่ใช่ของเขาแห้ง
6: อันนี้ทำไมมัน
1: ทำไม
6: เยอะอ่ะ
0: พิเศษเพิ่มน้ำมัน
3: เดี๋ยวเราให้คุณหมอแสงแนะนำเรื่องอาหารลดความดันอย่าง Dash Diet กันสักหน่อยดีกว่าครับ
0: dash diet คืออะไร
1: dash diet เนี่ยมันเป็นอาหารที่ช่วยลดความดันอาหารที่เป็น dash diet เนี่ยหลักๆ ก็คืออันที่หนึ่งคาร์โบไฮเดรตคือเส้นแป้งข้าวอะไรพวกนี้จะต้องเป็นแบบชนิดไม่ผ่านการขัดสีสมมติเรากินข้าว3มื้อก็กินมื้อละประมาณ2ทัพพีเท่านั้นอันนั้นก็คือผักเนี่ย1ถึง2ถ้วยตวงลองนึกภาพนะคะอาหารจานนึงก็คือเหมือน

0: ผักไปครึ่งจานแล้วอ่ะส่วนผลไม้เนี่ยเราแนะนำว่ามื้อหนึ่งเนี่ยทานประมาณ 7-8 คำ
1: ถ้าเกิดมันเยอะเกินไป
0: เยอะเกินไปมันก็จะมีน้ำตาลกับพลังงานมันก็กลายเป็นว่าเราจะอ้วนพออ้วนก็ทำให้ความดันขึ้นเนื้อสัตว์ก็คือมื้อหนึ่งก็ทานแค่ประมาณสัก3ช้อนกินข้าวเท่านั้
2: นเอง
0: ถั่วเมล็ดแห้งธัญพืชอะไรแบบนี้ควรจะทานประมาณครึ่งถ้วยเนี่ยสัปดาห์ละประมาณ3ครั้ง
1: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้อยู่แล้วเราได้ฟังมาเนี่ยนะฮะคงพึ่งพากินยาเหมือนเดิมแน่ๆเลย ดูมันง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะ
3: ต้องพกยาม
1: ันสะสมไหมหมอยา
0: อันนี้หลายคนกลัวอย่างนั้นจริงพูดจริงๆว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่หายขาดแล้วการที่เราไม่กินยาเนี่ยปล่อยให้ความดันสูงเนี่ยกลับกลายว่าเกิดผลเสียต่อร่างกายไม่ใช่ว่าเรามานั่งกลัวเอ๊ะกินยาแล้วเกิดผลเสียต่อร่างกายหรือเปล่าพยายามไม่กินไม่ใช่อันนี้ความเชื่อที่ผิด
3: แล้วถ้าเกิดลืมวันนึงล่ะคะ
0: สมมติคุณต้มลืมตอนเช้าคุณต้มมากินมื้อไหนก็ได
3: ้อ๋อค่ะ
1: เช่นสมมตินึกออกตอน 5:00 นก็ทานไปแต่ว่าตอน 8:00 นเช้าก็ทานต่อได้ตามปกติ
0: คือพูดจริงๆว่ายาลดความดันเนี่ยมันหมดฤทธิ์ภายใน24ชั่วโมง
4: มันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
3: คุณหมอคะเห็นต้องเคยได้ยินนะคะว่าเวลาเราทานก๋วยเตี๋ยวหรือน้ำซุปอะไรเนี่ยไม่ควรจะซดน้ำเยอะๆอะค่ะ
1: มันเสียมารยาท
0: อ๋อเสียงดังเวลาซดยกชามขึ้นมาดื่มไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตามหลักก็คือว่าน้ำซุปในอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรสจัดนอกจากจะมีการเติมซีอิ๊วน้ำปลาซอสต่างๆเพื่อให้มันอร่อยหอมมาแล้วเนี่ยมีผงชูรสด้วยแล้วพวกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือเกลือค่ะนะคะคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วอยากให้กินเกลือให้น้อยถ้าเป็นไปได้เนี่ยวันหนึ่งแค่ประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นเองรวมทุกมื้อนะ1ช้อนชาคิดดู
1: ทีนี้สมมุติว่านะครับจำเป็นต้องเลือกความดันสูงความดันต่ำดันไปทางไหนดี
0: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยความดันต่ำน่าจะดีกว่าแต่จริงๆคือความดันต่ำเนี่ยอุบัติการในการเกิดพวกโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมันน้อยกว่าคนเป็นความดันโลหิตสูง
1: เอาง่ายโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตน้อยกว่าในเมื่อคุณหมอให้ความรู้เพิ่มเติมขนาดนี้แล้วก็ผมมีของรางวัลมามอบให้กับคุณหมอ
0: โอ้โหอะไรคะ
1: ข้าวต้มน้ำวุ้นน้ำแข็งใสครับขนมที่ผมบอกเขาบอกว่าอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดคือร้านนี้คือปัจจุบันนี้จะหากินยากแล้วนี่ตัวข้าวเหนียวหรือว่าไอ้ข้าวต้มน้ำบุญเนี่ยนะฮะอร่อยมากคือมันแบบหนึบหนึบไม่แข็งเคี้ยวกำลังดีแล้วก็ตัวน้ำเชื่อมอ่ะมันเป็นน้ำเชื่อมใบเตยอ่ะ
0: มันหอม
1: เอาละฮะก็เดินกันพอสมควรพอเหนื่อยพอจะหอบและพอจะความดันขึ้น ถามคุณหมอก่อนเลยคุณหมอเนื่องจากว่าไม่เคยมาเที่ยวที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี
0: ้ประทับใจมันชิลมันแล้วมันมีบรรยากาศของศิลปะอะไรแทรกซึมอยู่เต็มไปหมดเลย
1: มันเพลินๆเนาะ
0: มันเพลิน
3: ชีวิตของชาวบ้านของชุมชนด้วย
1: ใช่แล้วพี่ตุ้มล่ะครับ
3: เป็นคนชอบบรรยากาศแบบนี้อยู่แล้วมาเมื่อไหร่ก็มีความสุขทุกครั้งก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมว่าลองมาเที่ยวดูนะคะเขาเรียกว่าชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้
1: ครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับพี่ตุ้มรสลินขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะพี่ตุ้ม
1: หมอแสงขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: พี่ตุ้มสุดสวยนะฮะผ่านไปกี่ปีก็ยังสวยอยู่เสมอผมเจอพี่ตุ้มเนี่ยนะครับตั้งแต่ผมเนี่ยตัวเค้านี่ผมนอนอยู่เจอเนี่ยยังเด็กๆ
3: คุณหมอคะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเกี่ยวกับความดันด้วยไหมคะ
0: เกี่ยวค่ะเพราะว่าความดันสูงที่คุมไม่ดีเนี่ย มันก็อย่างที่บอกว่าจะทำให้หัวใจโตแล้วพอโตมากๆมันก็คลากพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดภาวะหัวใจวายแบบเรื้อรังแล้วก็อาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได
1: ้แสดงว่าอายุไม่เยอะก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกัน
0: มีค่ะ
1: เหมือนเพื่อนผมอายุเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับ3ประมาณ30ต้นๆนึงก็เสียชีวิตรถชน
5: พี่ตุ้มอ่ะพี่ตุ้มยิ้มมาก่อนเลย
6: หุ่น
2: ใหญ่พาซ่า
6: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
7: ครับ
6: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
8: บางคอยไหมน้อง
6: อ่ะคิดให้ดีนะ
9: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีชิดนายเลยพี
6: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
8: เฮ้ย
6: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
10: ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
6: โอ้โหเคลิ้มเชียว
10: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
6: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
11: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
12: เร็วมามาเร็วเร็ว
13: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
6: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
14: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นอ่ะ
6: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
8: อ่ะไปน้องเต้
6: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

นะโมปึ่งซือสะเกียหมอนิฮุกขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระผู้ที่สัตว์ทุกพระองค์ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกๆรูปด้วยความเคารพยิ่งครับและขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังนะไปพร้อมๆกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งนี้ก็คราวนี้ก็จะเป็นการมาขยายเพิ่มเติมจากตอนที่ผ่านมาที่ได้พูดถึงเรื่องประโยชน์ของสมาธิแล้วก็โยมจะต้องมองเห็นประโยชน์ว่ามันสำคัญกับชีวิตของเราแล้วจะต้องแบ่งเวลาให้กับการฝึกสมาธิสำคัญว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราแบ่งเวลาให้ตัวเองหรือไม่หรือว่าเราทำทุกวันนี้ทำประโยชน์อะไรต่างๆก็เพื่อแต่ผู้อื่นทั้งหมดแต่สิ่งที่พระอาจารย์แนะนำสะกิดใจให้โยมได้รู้ว่าส่วนมากนะคนส่วนมากนะส่วนมากเราจะมีแต่ทำแต่เรื่องตามงานแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นแต่ไอ้เรื่องที่พัฒนาจิตพัฒนาใจซึ่งมันเป็นของเราจริงๆเนี่ยน้อยมากเลยนะแทบจะไม่ได้ทำด้วยซ้ำนะพระอาจารย์ก็เลยต้องมาให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าเราต้องใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้างเพื่อตัวเองคือเพื่อความสุขกายและสุขใจควบคู่กันเพราะกายกับใจเป็นของที่ต้องควบคู่กันต้องพัฒนาไปควบคู่กันเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยนะเราจะพัฒนาแต่ร่างกายต้องเข้าใจว่าชีวิตของเรามันประกอบด้วยร่างกายกับจิตใจแต่ส่วนมากเราจะให้ความสำคัญเฉพาะร่างกายตื่นมาตอนเช้าล้างหน้าล้างตาเสร็จหิวก็กินกระหายก็ดื่มออกกำลังกายอันนั้นคือร่างกายทั้งหมดเลยอันนั้นคือพัฒนาร่างกายแล้วพอทำงานหนักๆมากพอร่างกายมันล้าสุดๆแล้วมันก็หลับอันนั้นคือกระบวนการของร่างกายนะชีวิตในส่วนร่างกายและส่วนจิตใจล่ะจิตใจนี่น้อยมากที่ในการพัฒนาส่วนมากมีแต่จะใช้จิตใช้ใจไปกับปรุงแต่งในเรื่องต่างๆอันนั้นจะทำให้พลังจิตอ่อนเพราะเราไม่ค่อยได้เติมเพิ่มพลังจิตเรามีแต่ใช้พลังจิตใช้จิตไปวันหนึ่งนี่เยอะมากตื่นมาตอนเช้าก็มีแต่เรื่องปวดหัวเรื่องรีบไหมเรื่องรีบเรื่องที่ต้องลุกลี้ลุกลนกับการเวลาที่จะไปทำมาหากินอะไรต่างๆแล้วนี่เราไปเจอเพื่อนที่ทำงานอีกบางคนปวดหัวตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วนะฮะตื่นมาตอนเช้าก็ทะเลาะกันก่อนออกไปทำงานแล้วบางคนแล้วต่อมาเห็นนะเคยเห็นที่เล่าความจริงนะบางคนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยโอ้ยพูดกันยังไม่กี่คำเลยทะเลาะกันแล้วนะออกไปทำการทำงานก็เครียดไปเลยระหว่างทางพอไปเจอที่ทำงานก็ไปเจอบรรยากาศดีที่ทำงานพอไม่ถูกใจเจ้านายไม่ถูกใจตัวเองบ้างไม่ถูกใจเพื่อนร่วมงานบ้างนะครับก็กลับกลายเป็นความทุกข์จิตใจมันก็จะหมกมุ่นอยู่แต่กับการที่จะเอาชนะการเครียดแค้นทิ้งชังการรักโลภโกรธหลงอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ไปหมกมุ่นอยู่ในคำว่ารักโลภโกรธหลงมันก็หมกมุ่นอยู่แต่ตรงนั้นอันนี้ส่วนมากทุกวันจิตของคนเราจะเป็นอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นกายมันก็เหนื่อยใจมันก็เหนื่อยทั้งกายทั้งใจมันก็เหนื่อยไปพร้อมกันผลสุดท้ายหลับไปวันไม่ได้อะไรเลยได้แค่นอนตื่นมาตอนเช้าเอาอีกแล้วทำอยู่แต่แบบเดิมๆแบบนี้อาตมามองว่ามันพัฒนาแต่กายแต่ใจมันน้อยที่จะพัฒนาเพราะการพัฒนาใจเนี่ยนะเป็นเรื่องที่โยมควรจะเอาใจใส่ยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งสำคัญเพราะท้ายที่สุดจะเหลือแต่ดวงจิตดวงเดียวนะที่ข้ามภพข้ามภูมิแล้วโดดเดี่ยวเดียวดายชีวิตในท้ายที่สุดโดดเดี่ยวเดียวดายตายคนเดียวแน่นอนไม่มีใครไปตายกับเราหรอกพอตายคนเดียวจิตของเรามันก็ล่องลอยไปด้วยตัวของมันเดียวด้วยตัวคนเดียวนะถ้าจิตไม่มีบุญจิตไม่มีพลังงานจิตไม่มีเสบียงจิตไม่มีพลังแล้วมันจะไปข้ามภพข้ามภูมิได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้มาเรามาพูดเจาะจงในเรื่องของการพัฒนากายกับจิต
นะฮะโดยการฝึกสมาธิเริ่มต้นสมาธิเริ่มต้นก็จะเพิ่มเติมเป็นสติก็คือการเอาสมาธิที่ฝึกแล้วมาใช้ในชีวิตประจำวันมันจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันโดยใช้กายเป็นฐานกายเป็นฐานคือกายจะเป็นที่พักพิงของจิตนั่นเองนะฮะพระอาจารย์ได้พูดถึงตรงนี้ว่าให้ญาติโยมได้เห็นความสำคัญแล้วก็ให้โยมได้เอาใจใส่ในการฝึกสมาธิด้วยการกันเวลาให้ตัวเองอย่างน้อย5นาทีถึง10

นาทีนะครับถ้าทำได้ทุกวันก็ดีทำเวลาไหนดีที่สุดเริ่มต้นจากการฝึกเนี่ยทำในเวลาที่นอนก่อนที่จะนอนหรือก่อนที่จะตื่นตอนเช้าพอเรารู้สึกตัวในยามแรกเรายังไม่ลุกพรวดพราดนะเรายังไม่ลุกพรวดพราดทีเดียวแต่เราเอาจิตอยู่กับกายของเราก่อนเหมือนกับองค์พระแม่กวนอิมปางนอนเนี่ยนี่เป็นปริศนาธรรมแห่งการฝึกจิตในอิริยาบถนอนเป็นการพักผ่อนทางกายที่ผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็เป็นการสำรวมจิตให้อยู่ในกายเรากำลังฝึกจิตในอิริยาบถนอนเป็นอิริยาบถที่เราอยู่ส่วนตัวไม่มีใครรบกวนในเวลานั้นเป็นเวลาของเราเองที่เราสามารถที่จะฝึกจิตของเราได้อันนี้ข้อแม้คือต้องทำเองไม่มีใครช่วยมันช่วยกันไม่ได้เรื่องแผ่พลังจิตนะต้องฝึกเองจริงๆโยมบางคนก็บอกว่าไร้สาระเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ไงเราไม่รู้เราไม่รูปกับนามเราไม่รู้ว่ากายกับจิตเราไม่รู้ชีวิตคือประกอบขึ้นด้วยอะไรแต่ถ้าโยมศึกษาธรรมแล้วโยมจะรู้ว่าเออจริงนะชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าประกอบขึ้นด้วยรูปกับนามอันนั้นคือภาษาธรรมแต่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าชีวิตก็คือกายกับจิตกายกับใจนี่แหละสองอย่างรวมกันจะแยกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ชีวิตคืออะไรชีวิตคือการรวมกันระหว่างกายกับจิตกายกับจิตรวมกันเป็นหนึ่งนั่นคือชีวิตแต่ทุกวันนี้เราอยู่แต่พัฒนากายอย่างเดียวเราไม่ได้พัฒนาจิตเพราะรายการในวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการพัฒนาจิตพัฒนากายได้โยมพัฒนากันอยู่แล้วแต่พัฒนาจิตเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้รายการทีวีจึงได้มานำเสนอให้รู้ว่าการที่จะพัฒนาจิตเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตมันประกอบด้วยกายกับจิตนะจิตตรงเนี้ยหลังจากที่เราให้เวลาตัวเอง5นาที10นาทีควรจะเลือกอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งในยืนเดินนั่งนอนในชีวิตประจำวันควรจะปลีกวิเวกออกมาห่างจากเพื่อนมาสัก5นาทีเริ่มต้นหรือจะให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะหลับก่อนที่เราจะหลับนะมันจะมีช่วงนึงก่อนที่เราจะหลับเนี่ยส่วนมากคนธรรมดาเขาถึงเวลาหลับก็หลับตาเลยอันนั้นคือถ้าร่างกายมันล้ามันจะหลับใช่ไหมแต่จิตมันไม่หลับสิจิตมันเนี่ยมันก็จะฟุ้งไงคือถ้าจิตมันหลับในขณะที่ร่างกายล้าร่างกายมันเหนื่อยมันเมื่อยจากการทำการทำงานต่างๆเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติรับรู้อารมณ์มันร่างกายมันหลับจิตมันก็บังคับไม่ได้เพราะร่างกายมันล้าจิตมันบังคับไม่ได้แต่จิตมันยังมีตัวคิดอยู่มันก็เลยกลายเป็นฝันฟุ้งฝันกับฟุ้งนี่แหละมันก็ทำให้จิตเหนื่อยจิตมันทำงานจิตมันทำงานแต่ที่มันหลับที่มันไม่รู้ตัวคือสมองมันพักสมองตัวที่จิตมันมาทำงานร่วมกับสมองคือตัวนั้นมันพักแต่จิตจริงๆนะมันยังทำงานอยู่ถ้าจะให้จิตพักผ่อนจริงๆนะสมาธิเท่านั้นจิตที่จะพักผ่อนได้คือจิตที่เป็นสมาธิเท่านั้นคือเป็นอารมณ์ที่จิตที่พักผ่อนแล้วมันไม่ได้แค่พักผ่อนธรรมดามันพัฒนาด้วยจิตตัวนี้มันอัศจรรย์มากนะครับเพราะฉะนั้นญาติโยมหลายๆท่านเนี่ยยังฝึกจิตตัวเองให้เข้าสู่ความสงบยังไม่ได้เลยวันนี้พระอาจารย์ก็เลยจะมาบอกวิธีการให้ง่ายๆแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะกันเวลาให้ตัวเองแล้วให้เอาสำรวมกายวาจาจิตให้มันเอาเข้าไว้ในกายกายนี่เหมือนถ้ำเป็นที่อยู่ของจิตตรงนี้เราต้องจับพิกัดจับเรื่องราวตัวนี้ให้ได้ก่อนแม้แต่เวลาเรานอนเราทอดกายนอนตะแคงขวาหรือนอนหงายก็ตามจิตให้เอามาไว้ในกายก็ให้มันมาพักอยู่ในกายของเราอยู่ในกลางกายก็ได้นะครับชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปเรื่อยๆจิตที่สงบนั้นเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จจากพลังงานธรรมชาติให้เอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลังงานธรรมชาติให้เอาจิตเป็นพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลังที่อยู่รอบกายของเรานั่นคือพลังงานทั้งหมดที่อยู่ล้อมรอบกายของเราเนี่ยพลังงานความสงบให้เอาจิตเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความว่าง

สิ่งที่อยู่รอบกายของเรามันคือความว่างทั้งหมดคืออากาศธาตุนะให้เอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอากาศธาตุตัวนี้เข้าใจไหมโยมคือแยกจิตของเรานะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างเปล่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนน้ำเนี่ยมีคำถามสั้นๆน้ำมีอยู่หยดเดียวแต่ทำยังไงจะให้น้ำนั้นเนี่ยกลายเป็นน้ำทั้งมหาสมุทรทั้งทะเลมหาสมุทรล่ะก็เอาน้ำหยดนั่นน่ะไปหยดลงในทะเลซะมันก็จะกลายเป็นมหาสมุทรแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเหมือนกันจิตของเราดวงเดียวเนี่ยทำยังไงจิตของเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างสงบในอากาศธาตุก็ให้เอาจิตของเรารวมกันกับอากาศธาตุซะเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซะมันก็จะกลายเป็นความว่างเสมอกันพอจะเข้าใจไหมต่อมาว่าไม่ยากนะตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างเนี่ยเราต้องจูงจิตด้วยการบริกรรมการมีการบริกรรมคือเป็นการรวมจิตไม่ให้มันฟุ้งซ่านเอาอารมณ์แห่งความฟุ้งซ่านมาเป็นหนึ่งเข้าไปในกายให้ได้ตรงนี้โยมทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนะพอทำให้ได้แล้วตอนนี้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้การยืนเดินนั่งแล้วก็นอน4อิริยาบถใหญ่ๆเนี่ยเอาสมมติว่าโยมกำหนดจิตก่อนนอนแล้วโยมก็หลับอันนั้นคือนอนนะอิริยาบถหนึ่งคือนอนแล้วตอนเช้าแล้วตอนไงตื่นมาก็ต้องนั่งใช่ไหมลุกนั่งก่อนลุกนั่งจิตโยมต้องต่อเนื่องเลยพอเรารู้สึกตัวจากการตื่นตอนเช้าทุกวันเนี่ยพอเรารู้สึกตัวว่าเราตื่นนอนแล้วนะจิตโยมก็มาอยู่ในขณะที่นั่งให้กำหนดรู้ว่าเรากำลังนั่งกำหนดรู้นะสมาธิมันต่างไปแล้วสมาธิเป็นความสงบกำหนดรู้ตัวนี้เป็นสติแล้วต้องเอาสติเพิ่มขึ้นมานั่งปั๊บเราจะรู้เออเรากำลังนั่งนั่งเสร็จทำยังไงลุกขึ้นยืนเสร็จเดินไปไหนเดินไปห้องน้ำไงใช่ไหมฮะนี่ชีวิตมันจะวนอยู่อย่างนี้นอนลุกขึ้นมานั่งนั่งยืนเสร็จแล้วก็เดินตอนเดินเนี่ยจิตเราต้องอยู่ที่ไหนตอนเดินให้นับเท้าตอนเดินนับเท้าก็คือจิตต้องอยู่ที่เท้านะเดินไปไหนไปนั่งไปเข้าห้องน้ำก็ต้องนั่งพับตอนที่เรานั่งจิตก็ให้อยู่ที่กายนะฮะจิตให้จดจ่ออยู่ที่กายของเราอยู่กับอิริยาบถที่เรากำลังทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็ต้องยืนอีกแหละยืนแล้วก็เดินนับเท้านั่งให้นับลมหายใจนอนตอนนอนนี่นับอะไรนับท้องพองยุบพองยุบนั่งนับลมหายใจเดินนับเท้านอนนับท้องมันต้องนับการนับนี่แหละคือการฝึกสติตรงนี้แหละครับมันจะทำให้จิตของโยมเนี่ยพลังงานมันจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นโยมจะไปล้างจานโยมเดินไปที่ซิงค์ล้างจานเสร็จเรียบร้อยในขณะที่โยมล้างจานใจของโยมต้องอยู่ที่ไหนต้องอยู่ในขณะที่ทำงานนะงานนั้นคืออะไรคือล้างจานจิตต้องโยมต้องอยู่ในขณะที่ล้างจานก็จานมาขูดพวกขยะทิ้งไปเศษอาหารทิ้งไปเอาไปล้างลงในน้ำแฟบน้ำยาใช่ไหมฮะลงไปน้ำยาล้างจานเสร็จแล้วก็เอาไปน้ำสะอาดหนึ่งน้ำที่สองเสร็จแล้วโยมก็จับจานเอาไปวางไว้ในที่วางจานจิตโยมต้องอยู่ในขณะที่โยมกำลังทำงานในขณะที่เรากำลังล้างจานนะเรากำลังล้างใจของเราไปสติตรงนั้นนะมันต่อเนื่องจิตโยมจะไม่ฟุ้งซ่านแล้วพลังจิตมันจะเพิ่มขึ้นมันจะสนุกกับงานมันจะไม่รู้จักเบื่อแต่ถ้าโยมทำงานล้างจานไปด้วยใจโยมก็คิดไปด้วย
โอ้อาจารย์ทำไมมาเยอะแยะทำไมเราต้องมาทำอยู่แบบนี้โอ้ยังไม่หมดอีกเลยเนี่ยมันทำไมไม่ล้างเองเราทำไมต้องมาล้างจิตมันจะเป็นลบไปหมดเลยอันนั้นนะฟุ้งซ่านแล้วอันนั้นจะทุกข์จะล้างจานไม่มีความสุขเลยอันนั้นไม่ใช่ล้างใจแล้วอันนั้นโยมกำลังเพิ่มเติมขยะใจให้กับตัวเองแล้วโอ้จานมาเยอะจังเลยกองแค่นี้10ใบไม่พอมาอีก20ใบมองไปโต๊ะอาหารโอ้เมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ยเป็นร้อยใบเลยโอ้โหต้องทำอีกกี่วันอีกกี่เวลานี่กว่าจะหมดอะไรเงี้ยใจมันจะปรุงแต่งไปในทางลบหมดเลยแต่ถ้าจิตโยมอยู่กับปัจจุบันได้เมื่อไหร่นะถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันได้เท่าไหร่นะมามากเท่าไหร่โยมก็ไม่หวั่นเพราะจิตโยมอยู่กับจานที่โยมกำลังล้างจานถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเราก็ลังล้างใจของเราด้วยอันนี้คือเรียกว่าการเอาสมาธิที่ฝึกอยู่ในปัจจุบันมาใช้ในชีวิตประจำวันอันนั้นเป็นจะแยกเป็นสองลักษณะอันนั้นเป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิแบบลืมตานะสมาธิแบบหลับตากับลืมตานี่ต่างกันแล้วนะสมาธิแบบหลับตาเนี่ยก็คือจะหลับตาในขณะที่โยมกำหนดจิตฝึกสมาธิอนสมาธิหลับตานะแต่ในขณะที่เราเอาจิตมาทำงานในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เป็นการเพิ่มพลังสมาธิอีกเหมือนกันแต่นั้นเป็นสมาธิแบบลืมตาสมาธิแบบลืมตาเนี่ยคำภาษาพระเขาเรียกสติคือการฝึกในชีวิตประจำวันคือการฝึกสติจำไว้นะสมาธิเนี่ยมีสมาธิหลับตากับลืมตาทั้งสองอย่างต้องควบคู่กันโอเคไหมโยมลองเอาไปใช้ว่ามันจะเป็นจริงไหมแล้วตอนนี้มีคำถามมามากมายในเรื่องของการฝึกสมาธิหลายคนก็บอกพอฝึกทีไรมันหลับทุกทีเลยหลวงพ่อมันคืออะไรมันแปลว่าร่างกายของโยมล้าละหนึ่งสองจิตใจเราเองก็พอมันรวมเนี่ยมันจะปรับเขาเรียกว่ามันจะปรับอารมณ์มันจะหลับอันนี้เป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาเริ่มต้นของการฝึกสมาธิการหลับการอะไรนี่มันเป็นการให้โยมส่งสัญญาณให้โยมได้รู้ว่าจิตของเราเริ่มมาถูกทางแล้วนะจิตของเราเริ่มรวมได้แล้วจิตของเราเริ่มรวมได้แล้วเนี่ยพอจิตมันมารวมอยู่ในอารมณ์ความสงบแล้วมันก็จะเริ่มปรับมันจะเข้าสู่โหมดแห่งความสงบมันจะค่อยๆเคลียร์ความคิดเคลียร์ความฟุ้งซ่านต่างๆเพราะความฟุ้งซ่านน่ะเป็นของหนักนะแต่เราก็ปล่อยจิตฟุ้งกันจนชินน่ะไอ้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ญาติโยมไม่รู้ตัวว่าเรากำลังสร้างทุกข์โดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะการปล่อยจิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความทุกข์โดยที่เราเองไม่รู้ตัวนะแต่ถ้าเราเข้าใจด้วยปัญญาว่าชีวิตนี้จะต้องเป็นสุขจากการฝึกสมาธิให้ได้เราก็เริ่มลงมือฝึกในการที่ฝึกเรารวมมาเริ่มต้นรวมเขาเรียกว่าสำรวมคำพูดสำรวมความคิดสำรวมการกระทำสำรวมกายสำรวมคำพูดสำรวมความคิดไงกายวาจาใจนั่นแหละสำรวมลงมาอยู่ในกายแล้วพอเริ่มโหมดเข้าสู่โหมดความสงบเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่โหมดความสงบนี้ตอนนี้จิตมันจะได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนอันนี้เป็นบุญนะโยมไม่ต้องตกใจหลายคนอาจจะกังวลใจว่าโอ้นั่งสมาธิทีไรหลับทุกทีอ่ะก็นั่งต่อไปสิเอาวันนี้5นาทีพอแล้ววันพรุ่งนี้อีก5นาทีวันต่อไปอีก5นาทีพลังจิตที่โยมสะสมทุกวันทุกวันมันจะชินแล้วมันจะเริ่มแปลงทางที่จะเข้าสู่ความสงบถ้าจิตเป็นสมาธิเข้าสู่ความสงบแล้ววันนั้นมันจะผ่องใสแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในสภาวะที่ว่างโล่งโปร่งสบายสภาวะนั้นเป็นสภาวะที่ไม่คิดจิตที่สงบคือจิตที่ไม่คิดและจิตที่สงบนี่คือความสงบไม่มีสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบอย่างภาษาพระที่ท่านบอกว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าชีวิตของเรามันมีกายกับใจทุกวันนี้เรามีแต่พัฒนากายนะเราไม่ได้มีพัฒนาจิตการพัฒนากายโยมทานอาหารทุกวัน
ออกกำลังกายทุกวันพักผ่อนทุกวันนะครับอันนั้นอ่ะพัฒนากายกายก็จะเติบโตนะตั้งแต่เด็กจนกระทั่งมาถึงวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นจะเป็นสู่วัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่สู่วัยชรานั้นเราพัฒนากายมาโดยตลอดนะฮะหิวก็กินกระหายก็ดื่มอันนั้นคือของที่เอามาพัฒนากายใช่ไหมแล้วใจล่ะใจเนี่ยเรา

โยมได้ให้อาหารใจไหมเราเคยได้ให้อาหารใจเราบ่อยไหมวันหนึ่งวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราให้อาหารใจของเราเนี่ยวันละ5 นาทีอ่ะเราเคยให้เขาเราเคยให้เขาไหมเราไม่เคยเรามีแต่คิดคิดคิดแล้วก็คิดคิดมากก็ฟุ้งซ่านแล้วก็มีแต่ความทุกข์ทั้งที่มันดูแล้วมันง่วงก็นอนกระหายก็ดื่มหิวก็กินเมื่อยก็พักแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังทุกข์อยู่มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันไม่พอมันยังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วท้ายที่สุดพอจิตฟุ้งนะพลังจิตอ่อนเนี่ยตัวรักตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันมาแล้วไอ้พวก3 ตัวเนี่ยกิเลสมันเข้ามาแล้วมันทำงานกันเป็นทีมนะกิเลสอ่ะมันเป็นพวกนะมันไม่ใช่ตัวลำพังกิเลสมันจะมีอยู่3 ตัวอาตมาเรียกว่ามันเป็นตัวเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราจิตเราเศร้าหมองไงไอ้ตัวนี้แหละที่มาทำให้เราวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี่ยก็จริงนะจริงที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่ากิเลสเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองใครไปข้องเกี่ยวกับมันแล้วมันทำให้เราหมกมุ่นและเกือกกลัวอยู่กับโลกใบนี้ไม่มีที่สิ้นจบข้ามภพข้ามภูมินู่นน่ะทำไมโอ้โหมันเป็นเรื่องร้ายแล้ว3 ตัวนี้มันกลัวอะไรรู้ไหมมันกลัวความสงบอะถ้าจิตโยมสงบเมื่อไหร่นะจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติที่ว่างเมื่อไหร่นะกําเขาเรียกว่าลูกแก้วกําแพงแก้วมันจะห่อหุ้มกายของโยมในขณะที่จิตเราเข้าสู่ความสงบนั่นเองไอ้กิเลส3 ตัวนี้มันก็นั่งง้อยอยู่งั้นแหละมันเข้ามาทำอะไรเราไม่ได้เพราะใจเราไม่ได้เป็นไปกับมันในเมื่อเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้มันก็ต่างคนต่างอยู่ไอ้ตัวนั่นแหละคืออำนาจจิตเนี่ยพอมันพัฒนาถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะมีกำแพงแก้วคุ้มกันตัวกิเลส3 ตัวนั้นมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้ถึงอาจจะแวบและเผลอโลภไปบ้างโกรธไปบ้างหลงไปบ้างแต่มันก็แค่แป๊บเดียวพอจิตเรารู้ตัวทันแล้วโอพอจิตเรามีพลังพอเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะหงอยเลยกิเลส3 ตัวมันจะหงอยเลยนะให้โยมมองอย่างนี้แล้วโยมจะรู้ว่าเออถ้าเราตั้งหลักได้แบบนี้ชีวิตของโยมจะเข้าสู่ความสุขอย่างแท้จริงแล้วมีน้อยก็อยู่ตามน้อยมีมากก็อยู่ตามมากอยู่แบบพอดีพอเพียงก็คือเพียงพอกับชีวิตของเราที่มีพอเราไม่อยากได้อยากมีอะไรจนเกินไปมันก็อยู่ได้ในชีวิตนี้อยู่เพื่อรอวันตายวันหนึ่งท้ายที่สุดวันหนึ่งมันก็จากกันไปโยมว่าจริงไหมล่ะนี่คือสัจธรรมเป็นแบบนี้ตอนนี้พอเราเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นทุกวันงานไม่มีอะไรหรอกโยมมีแต่งานศพเดี๋ยวก็ไปงานนนเดี๋ยวก็คนนั้นตุยแล้วคนนี้ตายอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นสัจธรรมชีวิตตั้งแต่ชั้นสูงลงมาถึงชั้นล่างเหมือนกันหมดเลยวนวงจรแล้วเราจะหาอะไรเป็นนักนักกันหนาทุกวันนี้ปวดหัวใช่ไหมไอ้ช่วงหนึ่งก็สนุกแหละโอ้โหสนุกหาสนุกทำสนุกเป็นในท้ายที่สุดพอมาถึงวันหนึ่งชักจะเหนื่อยชักจะเหนื่อยตอนนี้กำลังจะแสวงหาความสุขของชีวิตอีกหมวดหนึ่งก็คือความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองมีไหมเพราะอันที่มันเป็นทุกทุกวันนี้ทุกเพราะหาเงินหาทองมันจึงทุกแต่ความสุขที่ไม่ต้องมีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องอ่ะมีไหมมีคือความสุขตัวนี้นี่แหละนะแล้วโยมจะโยมไปคิดดูนะว่าจริงไหมถ้าเราอยู่แบบตามมีตามเกิดตามสติตามปัญญาของเราเราก็อยู่แบบนี้อย่าเกินตัวถ้าเกินตัวมากเมื่อไหร่มันก็ทุกข์มากเมื่อนั้นเหมือนอาตมาสร้างวัดเหมือนกันแรกก็วัดเล็กๆก็ดีอยู่แล้วพอทำวัดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสนุกในการสร้างช่วงหนึ่งนะฮะแต่พอทำถึงวันหนึ่งอ้าวเดี๋ยวอันนั้นก็พังอันนี้ก็พังตอนนี้ก็ต้องซ่อมแล้วไม่ได้สร้างแล้วซ่อมแล้วนะเหมือนวัดครูบาอาจารย์หลายวัดเห็นไหมพอทำวัดใหญ่โตไปพอหมดบุญบารมีครูบาอาจารย์ปั๊บ
สมภารรูปใหม่ขึ้นมาเนี่ย

อย่าว่าแต่สร้างใหม่เลยนะโยมไอ้แค่จะซ่อมของเก่านี่ยังคิดหนักเลยเห็นไหมอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นความสุขไม่ได้อยู่ที่การสร้างการอะไรมากมายแล้ววันนี้มันมาเจอด้วยตัวเองในระดับหนึ่งแล้วจึงเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพอชีวิตย่างเข้าวัย50สังขารก็โรยราโรคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้าเรามานั่งคิดโอ้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อายุ39ปีแล้วเราอายุจะ50 60เรายังไม่ได้ครึ่งอะไรของพระองค์เลยเหรอพระพุทธเจ้าเป็นพระหนุ่มนะพระพุทธองค์นะอายุ39ปีนะตรัสรู้พระหนุ่มนะไม่ใช่93นะ39อายุพระองค์39บรรลุธรรมใช่มั้ยพระองค์ทำงานอยู่ถึง40กว่าปีจนละสังขารปรินิพพานอายุ80เพราะฉะนั้นวันนี้เราอายุเท่าไหร่เราคิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะฝึกจิตได้หรือยังโยมถ้าใครเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้ที่รับชมอยู่ณขณะนี้นะโยมจะได้เปรียบแล้วโยมจะได้เข้าถึงธรรมมากกว่าผู้อื่นพอเข้าถึงธรรมได้มากผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราจะเห็นถึงความสุขที่มีอยู่ในตัวตนและเราสร้างด้วยตัวเองนะขอเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกท่านหวังว่าคติธรรมคำสอนนะฮะแม้แต่เพียงดูไม่เยอะแต่เอาไปฝึกแล้วโยมจึงจะได้พบกับความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราได้อย่างแท้จริงหุกโจ้ป๋อหอกวงอิมหุกโจ้ป๋อเพ่งอังเฮงเฮงเฮงบ่วงสื่อเฮงอ๋อนี่ถอหุกอาบิตพุทธเจริญพร

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้นำเรื่องของความกตัญญูความเพียรเป็นคุณสมบัติของคนดีและสิ่งที่ไม่ควรกระทำกับพ่อแม่นะคะมานำเสนอในรายการด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัตสสะตังชีเวกุสิโตหีนวิริโยเอกหังชีวิตังไสโยวิริยังอารัพโตทันหันติอิขอแสดงความนับถือมายังพระมหาดร.อเนกกิตติปาโลพระคุณเจ้าเจริญพรคุณแม่สมถวัลย์ชัยทรัพย์ลูกๆหลานๆแล้วก็บรรดาญาติมิตรสหายที่มาร่วมงานทำบุญอายุ80ปีของคุณแม่สมถวัลย์ชัยทรัพย์ซึ่งวันนี้ตรงกับวันเกิดไหมตรงไหม80ครบหรือย่าง80ย่างใช่ไหมย่างแล้วหอมยังหอมยังย่างแล้วหอมยังหอมแล้วนะฮะคุณแม่อายุ80ของคุณแม่สมถวัลย์ก็จริงอาตมาก็รู้จักมาหลายปีแล้วนะแม่นะสักร่วม20ปีแล้วนะตอนนั้นจำได้ว่าคือมันต้องจำได้คนเราเนี่ยมาบรรยายเรื่องอะไรก็ไม่ทราบคุณแม่ท่านก็จัดสำรับให้สำรับสวยเชียวเป็นสำรับลายทองนะแต่ลุ่มมุกแต่กับข้าวมันไหว้ศาลเจ้าอ่ะมีทั่วละนิดละนิดละนิดจะฉันอะไรมันเต็มอื้อก็ไม่ได้ท่านสำรับสวยเนี่ยมันอาหารมันไม่อร่อยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็สั่งน้ำพริกหลงเหลือไปแล้วใช่ไหมน้ำพริกตาแดงนะฮะเดี๋ยวเสด็จอาตมาไปหาเองกับปลาดุกไม่เป็นไรหรอกแทนนครนายกบอกคลองมันเยอะนะก็อายุ80ปีท่านย่าง80ก็ถือว่าให้ลูกๆหลานๆและพวกเราเข้าใจท่านผู้ชมที่ชมโทรทัศน์ก็เหมือนกันให้เข้าใจว่า80ปีเนี่ยเป็นการเสวยอายุพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยมีพระชนมายุ80ปีแต่80ปีของพุทธเจ้ามันก็มีมารท่าน1ขันธมารขันธมารคืออะไรท่านร่างกายก็เริ่มของมนุษย์สมัยนี้นะฮะสมัย2,500กว่าปีเนี่ยขันธมารเขามีแล้วใช่ไหมท่านปวดหัวตัวร้อนไม่สบายอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของขันธมารเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีนะลูกหลานก็ดูแลแม่มีคนนอนด้วยไหมกับแม่ใครนอนกับแม่หนูเหรอแล้วคุณนี่เป็นคุณยายหรือคุณย่าลูกคุณยายนะท่านดูแลเราเป็นหลานยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมลูกไม่มีก็อย่าไปมีมันเลยลูกอยู่เป็นเพื่อนคุณยายใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนคุณยายไปก่อนทุกคนก็รักหลานหมดแหละท่านอาตมามีหลานเล็กๆหรือเด็กเล็กๆก็รักมันน่ารักมันประหล่อเรากินจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแต่เด็กนะก็ต้องดูแลไปว่าคุณยายคุณย่ามีขันธมารอะไรแล้วก็เตรียมเบอร์โทรศัพท์เรื่องโรงพยาบาลไว้เตรียมผู้คนไว้เตรียมรถสำหรับจอดเอาไว้หนึ่งทุกวันตอนเย็นๆเนี่ยต้องมีรถของอะไรของชลพฤกษ์รีสอร์ทมาจอดเอาไว้ต้องประสานโรงพยาบาลเอาไว้นะฮะนี่ทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะคุณแม่สมถวัลย์

นะมีอะไรฉุกเฉินก็ไปโรงพยาบาลก็ต้องติดต่อโรงพยาบาลว่าอันนี้สำคัญยาเฉพาะหน้ากับยาที่หมอจะให้พอท่านทั้งหลายที่มาก็เหมือนกันที่อายุเยอะๆหรือใครมีพ่อมีแม่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหน้าที่ของลูกมีความสำคัญลูกเนี่ยจะเป็นอุดมมงคลพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคละมุตตมังเคยได้ยินใช่ไหมที่สวดมงคลสูตรผู้ปรารถนามงคลที่สูงสุดในโลก1ใน38ประการคือมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคละมุตตมังการบำรุงบิดามารดานำมาซึ่งมงคลคราวนี้คนเราก็แปลว่าบำรุงเพราะว่าอะไรคือบางทีเราแปลพุทธพจน์เนี่ยเราไม่ได้แยกศัพท์มาตาปิตุคืออะไรมาตาคือแม่ปิตุพ่ออุปะแปลว่าเข้าไปใกล้ฐานะแปลว่าไปอยู่ด้วยเอตมังครมตมังเป็นมงคลสูงสุดบรรดามงคลในโลกนี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ข้อนี้แหละคุณแม่สมถวัลย์เจริญมาก็เพราะว่ามงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกที่เป็นมโนธรรมสำนึกของมนุษย์เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่หรือที่ตรูทัยก็มองเห็นแล้วต้องมองแย้งในมุมแย้งว่าแล้วไอ้ที่มันไม่เจริญล่ะที่คนมันไม่เจริญเนี่ยมันต้องมองข้อเดียวท่านอาตมาอยากให้มองข้อเดียวเพราะอะไรเพราะพระอินทร์ท่านสั่งนามณีเมขลาเอาไว้ว่ามีหน้าที่รักษามหาสมุทรให้ดูว่าถ้าสำเภาล่มให้ช่วยคนที่มีคุณธรรมก่อนคุณธรรมข้อแรกที่ควรจะช่วยคือบุคคลใดมีความกตัญญูต่อบิดามารดาให้ช่วยบุคคลคนนั้นก่อนส่วนไอ้ความขยันถ้าสมหาสมุทรล่มใช่ไหมกลัวตายไหมท่านกลัวตายคนกลัวตายมันก็ต้องว่ายน้ำคนอยากประสบความสำเร็จมันก็ต้องว่ายน้ำอะไรก็แล้วแต่คนว่ายน้ำเพื่อพ่อเพื่อแม่คือใครเพราะฉะนั้นเมื่อสำเภาล่มพระมัชชนกว่ายน้ำ7วันนางมณีเมขลามาช่วยเพราะอะไรเพราะมัชชนกว่ายน้ำด้วยความกตัญญูท่านเพราะจึงเป็นความกตัญญูเพราะแม่ของพระมาชนกเป็นอดีตพระเทวีเป็นอดีตพระเทวีซึ่งตกยากเกิดสงครามแล้วนางก็หนีไปอุ้มท้องลูกหนีไปแล้วก็ไปอยู่จำปากนครจากนั้นมาชนกเมื่ออะไรออกมาแล้วแม่ตกอยู่ในภาวะสองประการคือจนกับจรแล้วไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติเมื่อรู้ความจริงๆแล้วมาชนกจึงตั้งใจที่จะกู้หน้าแม่ตั้งใจไว้6เรื่องท่าน1กลัวพ่อแม่อับจน2กลัวพ่อแม่อับอาย3กลัวพ่อแม่อับเฉา4กลัวพ่อแม่อับปาง5กลัวแม่พ่อแม่อับโชค6กลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกแล้วไม่มีเงินทำบุญอุทิศกุศลคนเราถ้ากลัว6เรื่องนี่นะฮะไม่มีหายนะมีแต่ความเจริญ1กลัวพ่อแม่อับจนลูกที่มันขยันทุกคนเนี่ยท่านสังเกตดูกลัวพ่อแม่อับจนถึงพ่อแม่นะเกิดมาพ่อแม่ไม่มีอะไรเลยท่านเด็กพวกนี้จะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะต้องเลี้ยงพ่อแม่เราให้ลืมตาอ้าปากเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินให้ได้ถ้าพ่อแม่มีฐานะล่ะเด็กพวกนี้จะขยันต่อไปถ้าเกิดมาพ่อแม่มีฐานะปู่ย่าตายายมีฐานะนะมันได้กำไรใช่ไหมท่านมันได้กำไรแต่ลำบากไหมลำบากพอกันหนูเกิดมาเป็นหลานคุณยายใช่ไหมก็ลำบากไม่แพ้กับเกิดเป็นหลานคนจนถ้าผู้ชมสักอย่าไปนึกว่าเฮ้ยเขาเกิดมารวยอ่ะเขาสบายคนรวยไม่มีสบายถ้าคนรวยสบายนะฮะมันก็เป็นอัมพาตนอนกินสักกระจกไปใช่ไหมคนรวยลำบากกว่าคนจนนะท่านเพราะอะไรฮะเพราะบริวารเยอะกว่า

0: การที่มันบริวารจะฝ่ามีความสำคัญเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเพราะเขารวยแล้วเขาถึงได้สบายคนรวยไม่มีสบายเพราะฉะนั้นคนต้องคิดว่ากลัวพร้อมแพ้อับจนไอ้จนอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วท่านมันก็ไม่เขาถือว่าจนอยู่แล้วกินอะไรก็ได้แต่รวยแล้วตกต่ำน่ากลัวกว่าจนแล้วได้ดีแล้วต้องประคองฐานะให้ดีถ้าประคองฐานะไม่ดีนะฮะถือว่าไม่กตัญญูเพราะนั้นเกิดมาเป็นคนเนี่ยคนเราถ้าโกพ่อแม่อับจนนะท่านนะฮะคนคนนั้นจะมีความกตัญญูบวกกับความเพียรกตัญญูนี่มันต้องมีแรงบวกนะไอ้คนกตัญญูเฉยๆเนี่ยนะไม่จริงนะท่านคนกตัญญูต้องมีแรงบวกคนกตัญญูจะบวกกับความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติคนพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรกำลังของความเพียรจะบวกกับความกตัญญูมันจะเป็นสองแรงและตรงนี้คือความเจริญของมนุษย์ท่านถ้าตกต่ำจะงอกเงยถ้างอกเงยและจะงอกงามถ้ามั่งคั่งและจะมั่นคงนี่คือข้อแรกที่เป็นสิ่งสำคัญที่นะลูกหลานของคุณแม่สมถวรรค์เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของความกตัญญูเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมทุกคนเข้าใจว่าที่ทุกคนเจริญเนี่ยเพราะว่าละกลัวพ่อแม่อับจนแล้วจะมีความขยันไม่มีตกคุณแม่สมถวรรค์กลัวพ่อแม่อับจนไหมกลัวไหมเกิดมารวยไหมเกิดมาบนกองเงินกองทองไหมไม่รวยเกิดมาไม่ได้รวยละแต่ทำไมจึงต้องสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีทองเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระใส่แล้วนะท่านก็ทุกคนเนี่ยที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้เอาว่ามันดีกว่าทุกคนเนี่ยอยู่ที่ความกตัญญูเพราะนั้นใครไม่กตัญญูไม่มีทางเจริญท่านอาตมาไม่เห็นทางเจริญเลยเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่อับอายจะมีความกตัญญูบวกกับหิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวบาปเด็กพึ่งนี้ไม่เลวท่านคนเราถ้าลงนะทำอะไรนะความชั่วเนี่ยมันทำกันได้ทุกวันนะทำได้ไหมมีโอกาสทำความชั่วทุกคนแหละแต่ทำไมบางคนเขาไม่ทำล่ะเพราะเขานึกถึงหน้าพ่อแม่ว่าพ่อแม่จะเสียหายจะเสียใจความชั่วอยู่ข้างหน้ามันจะถูกมันจะกลายถูกเผาด้วยตบะคำว่าหิริโอตตัปปะเป็นตบะแล้วถ้าคิดอย่างนี้นะฮะคนนั้นจะไม่ชั่วตลอดชีวิตหิริโอตตัปปะมันจึงเป็นตบะอันเผาบาปเพราะตบะของพระอริยบุคคลคืออะไรนั่นเป็นเรื่องของพระอริยบุคคลแต่ตบะของพวกเราเนี่ยคืออะไรคือความอายชั่วกลัวบาปกตัญญูบวกอายชั่วกลัวบาปไม่ทำความชั่วญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่หรือที่สุขบ้านใช่ไหมเคยคิดอยากจะทำความชั่วไหมคิดทุกคนแหละอาตมาเป็นพระยังคิดเลยพอนึกถึงแม่จนๆอยู่ที่บ้านนะท่านแม่อาตมาจนนะพ่อแม่จนเกิดมาไม่มีที่ดินสักคืบท่านอาศัยเขาอยู่คนมีตังค์นี่คนมีสมบัตินี่มันเหนื่อยนะท่านนะก่อนจะมาเนี่ยกระจายไปหมื่นกว่าบาทท่านเพราะอีกสองสามวันจะมีบาทอดีตเจ้าอาวาสไปแลกตังค์มาหมื่นกว่าบาทไปตัดหญ้ากันไปตัดหญ้ากันไปเป็นไปตัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาอายเขาแล้วหมื่นกว่าบาทเอาที่ไหนอ่ะก็ต้องกระเบียดกระเสียนท่านเนี่ยมีสมบัติเยอะนะต้องเช็ดพระต้องเช็ดอะไรออกพรรษาก็ต้องเช็ดพระเปลี่ยนรถฟงรถพายกระเป๋าไปเจ็ดแปดแสนกฐินหลวงจะมามีทรัพย์สมบัติไม่ใช่ดีถ้าผู้ชมต้องเข้าใจว่ามันเหนื่อยกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านทำนาไร่หนึ่งกับทำนาร้อยไร่เนี่ยใครเหนื่อยกว่ากันร้อยไร่เหนื่อยกว่าแต่หันมาดูคนที่มันจะดีได้เนี่ยต้องนึกถึงหน้าพ่อแม่เอาไว้ว่าหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยท่านจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่นั่งๆกันอยู่ที่เนี่ยที่ไม่ทำความชั่วเพราะอะไรท่านกลัวท่านอายใช่ไหมกลัวท่านเสียหน้าแต่ถ้าทำความดีท่านจะได้นาไปทอดกฐินใครไปทอดกฐินมั่งเมื่อสองสามวันเนี่ยเห็นว่าตะลุยทอดกฐินกันตั้งเยอะแยะใช่ไหมใครที่โทรไปหาอาตมาไปทอดกฐินใช่ไหมไปทอดกฐินน่ะเห็นไหมเพื่ออะไรพอนำสกุลบ้างประธานบ้างคุณแม่สมถวรรค์ชัยทรัพย์ได้บริจาคทรัพย์มาเท่านั้นเท่านี้ได้หน้าไหมแม่ได้หน้าไหม
1: ได
0: ้หน้าชื่นใจได้หน้าใช่ไหมฮะเพราะลูกที่ดีนะมั้งก็จะได้พ่อแม่ได้หน้า

พราะว่าลูกเป็นเรื่องสำคัญลูกหลานเป็นเรื่องสำคัญพอพ่อแม่ได้หน้าก็มีน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจชื่นใจไหมชื่นใจไหมแม่ชื่นใจไหมเออถ้าลูกทำความชั่วไปกับท่านเงยหน้าก็อายฟ้าก้มหน้าก็อายดินไปดูคนที่สูงกว่าเราเข้าหน้ากับเขาไม่ได้แล้วลูกหลานเลวเดินก้มหน้างอกงอกยายไปไหนล่ะไปเยี่ยมลูกหลานถามทำไมบางขวางติดคุกขายยาบ้าค้ายาเสพติดเห็นไหมแล้วไปนั่งงอกงอกอยู่ข้างหน้าคุกนะโยมไม่เคยไปอ่ะเพราะลูกหลานไม่เลวอาตมานี่เคยไปบรรยายท่านพอไปแล้วโมโหโมโหฉันโมโหไอ้พวกคนในคุกแดนหนึ่งแดนมันยกมือไหว้ไม่รับไหว้เลยนึกในใจพวกมึงนี่มันคนเลวแล้วเข้าไปให้บรรยายพอไปบรรยายปุ๊บมันโดนเนี่ยท่านเนี่ยโซ่ใช่ไหมไอคนที่เชื่อพ่อแม่รักพ่อแม่หูฟังพ่อแม่เขาก็มีต้มหูใส่เพชรพลอยไอคนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็เจาะหูแหกหูระเบิดหูแล้วก็โดนตบหูท่านโดนตีท่านดอกไม้ไอคนที่เชื่อพ่อแม่ก็มีสายสร้อยใส่ท่านนะมีสายสร้อยใส่มีเพชรมีพลอยใส่มีสร้อยมุกใส่ไอคนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็มีสายโซ่คล้องคอท่านคนที่ช่วยพ่อแม่ก็มีแหวนเพชรแหวนพลอยใส่ใช่ไหมฮะคนเชื่อคนช่วยพ่อแม่เนี่ยท่านไม่นานหรอกไอมือที่ช่วยพ่อแม่ไม่มีตกงานท่านเชื่อเถอะเด็กคนไหนช่วยพ่อแม่แต่เล็กๆไม่มีตกงานและอีกหน่อยจะมีละมีแหวนใส่มีสายสร้อยทองใส่มีนาฬิกาใส่ไอ้ที่ไม่เชื่อพ่อแม่เนี่ยเดินมาอย่างนี้ท่านเออนั่นแหละไอ้ที่เดินย่ำเท้าไปช่วยงานพ่อแม่นะก็ต้องมีรองเท้าดีๆใส่ไอ้ที่มาที่อาตมาเห็นเนี่ยมีแต่สายโซ่สายเดินกรอกแกรกกรอกแกรกนั่งอยู่บนธรรมาสนั่งมองนี่ท่านมา200กว่าชีวิตเดินมาแถวก็จะนั่งกับพระบุตรไม่ต้องนั่งอ่ะไม่เทศนะแล้วขออภัยท่านผู้ชมนะฮะอย่าพูดหยาบเพิ่มมึงนะอายุยังไม่ถึง50ถ้ามึงเชื่อพ่อแม่มึงไม่กลัวพ่อแม่มึงอับอายมึงไม่เลวขนาดนี้นี่อยู่แดนประหารนะท่านนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ประหารเขารอถวายฎีกาใช่ไหมให้ติดคุกตลอดชีวิตเพราะพวกนี้ไม่มีตบะธรรมตบะธรรมเนี่ยฮีโรตบะเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เผาบาปในมนุษย์เพราะพ่อเพราะแม่เพราะนั้นถ้าพ่อแม่อับอายแล้วจะดีทุกคนท่านโกรธพ่อแม่อับเฉาจะมีความกตัญญูบวกกับอะไรขันติธรรมเรื่องไม่ดีไม่พูดให้พ่อแม่ฟังไอ้ลูกคนใดนะฮะที่โตขึ้นนะมีแต่เรื่องเลวๆไปหาพ่อแม่นะพอกลับมาพ่อแม่นั่งเงี้ยท่านเคยเห็นบัวแรงน้ำมั้ยเคยมั้ยข้างๆทางเคยเห็นมั้ยบัวหลวงอ่ะท่านน่าเดือนกุมภาใช่มั้ยท่านต้นตั้งเงี้ยน้ำไม่มีเนี่ยคอมันหักเงี้ยบางคนนะท่านไปหาพ่อหาแม่ปู่ย่าตายายทีไรเอาแต่เรื่องเลวๆไปเล่าให้ฟังแล้วท่านจะทำยังไงล่ะคนแก่ทำไงท่านไม่มีเป็นไม่เป็นไม่เป็นน้ำที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงดอกบัวเลยลูกที่ดีมันต้องมีอะไรดีไปคุยให้พ่อแม่ฟังไม่ใช่เอาน้ำหูไปหาน้ำตาไปฝากแล้วท่านจะทำยังไงเนี่ยไอ้สุขไม่ไปให้พ่อแม่ฟังทุกไปให้พ่อแม่ฟังไม่เจริญนะคนใดเนี่ยไม่เล่าเรื่องที่ทุกข์ยากพ่อแม่ฟังคนนั้นจะมีขันติธรรมชั้นสูงท่านและพวกนี้นะจะทนต่ออารมณ์อื่นๆได้ไปอยู่กับใครนะท่านจะกลายเป็นนักบริหารอารมณ์ที่ดีที่สุดมันตั้งแต่เด็กแล้วท่านดูลูกมอลูกพม่าใช่ไหมที่นี่มีคนงานต่างชาติไหมมันเคยไล่พ่อแม่ฟังบ้างไหมไม่เคยเด็กเพิ่งได้เด็กกตัญญูท่านมันเสี่ยงมาใช่ไหมท่านอะไรจะเกิดขึ้นบริษัทถ้าดีแล้วมาเจอชลพฤกษ์รีสอร์ทหรือดีมันไปเจอเจ้านายดีถ้าเจอไม่ดีล่ะถ้ารูปร่างไม่ดีก็โดนเขาข่มเหงใช่ไหมท่านผู้หญิงฮะถ้ารูปร่างดีเป็นไงฮะโดยเขาข่มขืนต่อมาบอกว่าไอ้กรรมเวรเนี่ยนะฮะนี่ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมว่าถ้ามันท้องแล้วไม่ต้องมีข้อแก้ตัวพ่อแม่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายบังคับให้ลูกสาวลูกชายนะฮะไปร่วมกันทำแท้งนะพ่อแม่คู่แรกต้องรับบาปไป 30% ผู้ชายอีก 30 หมอทำแท้งอีก 20 ผู้หญิงรับแค่ 10%
แต่ถ้าข่มขืนกรณีข่มขืนนะผู้หญิงไม่ต้องรับอย่าไปกังวลเออแต่มาดูว่าเด็กพวกนี้มันเคยเอาความทุกข์ไปบอกพ่อแม่ไหมไม่มีมันคุยกันทุกวันกับพ่อแม่ยังมีโทรศัพท์มือถือไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรพ่อแล้วมันมาอยู่ได้อย่างไรหนึ่งความอดทนสูงสองอยากจะมีคู่ครองไหมอยากจะมีกับเขาเหมือนกันแต่บ้านยังจนอยู่ความอดกั้นทางอารมณ์เขาเรียกอธิวาสนคันติในแบบเยาวชนไงท่านจะมีคุณค่าสูงในการปฏิบัติธรรมในอนาคตนี่เขาเรียกพ่อแม่อับเฉาเพราะฉะนั้นไปหาพ่อแม่ทีไรเอาเรื่องดีๆไปคุยอาตมาบอกเลยแบบบรรดาพี่น้องหลานเหลนเนี่ยอย่าให้แม่รู้นะว่าเอาเรื่องไม่ดีมาคุยถ้าแม่ปาลบเมื่อไหร่หรือออกปากเมื่อไหร่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะจะเอาเลือดหัวออกจะเอาเลือดหัวมึงออกไม่ดีมาบอกนี่บอกลุงๆนี่บอกลุงพี่มึงนี่แม่แก่แล้วทำยังไงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่ชมรายการโทรทัศน์เหมือนกันหัดมีขันติธรรมชั้นสูงเพื่ออนาคตที่ยาวไกลแล้วคนไม่มีขันติธรรมเป็นไงแตะกันนิดนึงก็ฆ่ากันตายแล้วท่านนอกจากไม่กลัวพ่อไม่อับอายแล้วนะฮะยังขาดขันติธรรมใช่ไหมที่มันฆ่ากันทุกวันนี้ท่านยิงกันฆ่ากันนั่นแหละท่านขาดขันติธรรมชั้นสูงนั่นเริ่มพ่อเริ่มแม่สำคัญแล้วยิ่งแม่เราก็ครองความเป็นม่ายกี่ปีแล้วคุณยายเธอเป็นม่ายมากี่ปีแล้ว18ปีใช่ไหมท่านอย่าไปเอาอะไรมาเล่าให้แม่เขาฟังนะเล่ามั้งเปล่าไม่เคยไม่มีอะไรก็แม่ถามอะไรก็ท่านทนไม่ไหวก็นั่งอย่างนี้ท่านนี่วิธีการจะไม่ให้น้ำตาไหลให้แม่นั่งอย่างนี้มองเพดานเขาว่าน้ำตามันลงคอยนะท่านเพราะกลัวพ่อแม่อับเฉากลัวพ่อแม่อับปางอย่าเอาเงินทองไปใช้ลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าพ่อแม่จะอับปางหนึ่งลูกไปสร้างคดีไว้แล้วต้องไปแล้วฮะไปประกันนั้นอับปางแล้วท่านสองเล่นการพนันหมดท่านเอาเงินพ่อแม่ไปใช้หมดนะเล่นการพนันสามลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าทำเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับปางโกพ่อแม่อับโชคให้พ่อแม่รู้สึกว่าโชคดีมีอะไรแปลกๆมาให้กินบ้างไหมเนี่ยฮะมีอะไรไหมมีอะไรไหมไปไหนมาไหนเนี่ยหาอะไรแปลกๆมาให้กินมาสิไอสิ่งที่มันในชนพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยมันก็ธรรมดากินทุกวันนี่ฉันก็โกแม่สมถวันอับโชคก็นุ่นอะไปเอาหมูมาจากฮ่องกงอยู่ในถุงอะระวังมันแย่งนะแม่นะหมูเป็นแผ่นนะจากฮ่องกงนะกินเขาก็ต้มอะไรจะจังหวะมันชื่นใจนะแล้วอ่านไม่ออกด้วยมีแต่หนังสือจีนใช่ไหมพออ่านไม่ออกมันต้องเป็นของนอกใช่ไหมลูกนั่นแหละภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างภาษาญี่ปุ่นบ้างเอาไปเถอะพอกินแล้วนะมันก็ธรรมดานี่แหละแต่มันปลื้มใจไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูสิมันน้ำพริกนี่ก็ธรรมดาทำไมอร่อยแสนอร่อยในเมืองไทยนะธรรมดาลองไปต่างประเทศเอามาหรือไม่ก็ไปซื้อไอ้ที่เขาอ่านไม่ออกอ่ะรู้ไหมลูกพอเปิดมาแล้วมันก็ถั่วลิสงนี่แหละลูกไปกระป๋องมาแล้วมันก็อะไรไปถั่วลิสงก็อะไรมะม่วงหิมพานต์ใช่ไหมเหลือถั่วอะไรนะเขาเรียกอะไรแมคคาเดเมียอะไรอีกอัลมอนด์อัลมอนด์มันก็ถูกลิสงเรานี่แหละแต่ว่ามันมีภาษาอังกฤษไอ้ถูกกระป๋องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งสำคัญให้รู้สึกเป็นโชคแม่ออกรถใหม่แม่ไปเจิมให้หน่อยไม่ต้องให้พระเจิมนะท่านนะถ้าหวังว่ารถจะเป็นมงคลนะฮะคนแรกที่จะขึ้นรถคือพ่อกับแม่ไปแล้วลูกไปให้พระเจิมให้มาอันเนกท่านเจิมเถอะท่านขังขลังเดียวผมไม่เอาแม่พระที่หลังเอาแม่นั่งก่อนแล้วเตรียมพวงมาลัยว่าผมแม่นั่งที่เราคนขับใช่ไหมเอาพวงมาลัยให้คล้องเอาประสิทธิ์ประสาทพรแล้วก็ยืนรับพรแล้วก็พาไปกินข้าวมื้อหนึ่งคราวนี้บางคนว่าเกิดขึ้นไม่มีรถชนอาตมาแนะนำนะถ้าขึ้นรถมาพระยังไม่ทันเจิมนะ
ไอ้นม

ซื้อรถอีสาวนั่งพอขึ้นรถพอสตาร์ทรถออกจากอู่นะอีสาวก็เอียงแก้มมาไอ้หนุ่มก็หอมฟอดข้างขวาข้างขวามึงก็เฉียวข้างขวาถ้าหอมข้างซ้ายก็เฉียวข้างซ้ายถ้าจูบหน้าผากก็ชนกันข้างหน้าถ้าจำตะปะดนชนข้างหลังเละทั้งคันท่านเพราะอะไรคนที่จะให้เรามีโชคคือพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่เอาลูกไปตั้งเอาพ่อแม่นะวันนี้ออกรถนะเอาลูกไปตั้งเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวหนูออกรถท่านได้ยินท่านอยู่บนสวรรค์ถ้าตายไปแล้วให้เราเข้าใจอย่างนี้แต่ถ้ายังอยู่นะไอ้ท่านมีโชคบ้างเอารถไปรับไปกินข้าวกันมื้อหนึ่งแล้วเวลาเดินควงกับลูกหลานเป็นไงชื่นใจไหมแม่เธอคือใครเคยพาแม่ไปกินข้าวไหมเดินกับลูกเป็นไงพี่รู้สึกเป็นไงปลื้มใจไหมถ้าลูกทำท่าประคองแล้วตักข้าวกินเป็นไงชื่นใจเท่านั้นแหละเพราะในกลัวพ่อแม่อับโชคบ้านอื่นเนี่ยนะเขาจนๆเขายังสร้างฐานะให้พ่อแม่ได้มีบ้านมีช่องมีรถไอ้เรื่องโชคของพ่อแม่เนี่ยท่านจะรู้สึกในใจแล้วท่านจะให้พรหรอนี่กลัวพ่อแม่อับโชคกลัวพ่อแม่ตายไปประโลกแล้วไม่มีเงินอุทิศกุศลอันนี้คิดยาวเลยถ้าพ่อแม่ตายไปจัดศพอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีพ่อแม่อับจนถ้าท่านเป็นเทพเบื้องบนอย่าให้อับอายเขาวิญญาณมันอายเหมือนกันท่านไอ้ซากเนี่ยมันไม่อายแล้วท่านแต่ถ้าศพเสียศักดิ์ศรีผีอับจนผีอายคนอื่นเขาขึ้นสวรรค์นะ7วันเขานะถึงจิตเขาจะต่ำเขายังได้ขึ้นสวรรค์หรือเป็นเทพเราไม่ได้เป็นลูกไม่มีเงินทำบุญกุศลให้เทพองค์อื่นเขาเกิดเป็นเทพแล้ว7วันเนี่ยนะฮะแสงสว่าง500แรงเทียนมันเนี่ยภายใน7วันมันเป็น1,000 2,000 3,000 ขยายแสงสว่างของความเป็นองค์เทพนะฮะในเทวโลกในพรหมโลกแต่เทพองค์นี้ใน7วันไม่มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นเขารู้เลยว่าลูกหลานที่อยู่ในมนุษยโลกนั้นไม่ได้ทำบุญไปให้ความอับอายก็เกิดขึ้นแล้วนานยิ่งอายทำไม่ทำภายใน7วันนะ50วันรอดูไม่50วัน100วันแล้วอีกปีหนึ่งปีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ดับท่านเทพเนี่ยมันก็เหมือนแสงไฟละเทวะเลยละเป็นว่าภาวะของร่างกายที่มีแสงสุขสว่างตามบุญกุศลตามสีแห่งสภาวะจิตถ้ามีคนทำบุญทิศให้นะไม่สว่างหรอกคนเรานะฮะถ้าลูกหลานทำบุญทำดีให้จิตใจมันก็ผ่องใสเหมือนคุณแม่สมถวันวันเนี้ยผ่องใสแม่ชื่นใจไหมอยากจะอยู่เป็นผู้เป็นคนอีกนานไหมเนี่ยฮะถ้าลูกหลานเนี่ยอยากจะอยู่ไหมแม่อยากอยู่ไหมอยากอยู่นี่ไงมนุษย์มันสำคัญที่ลูกหลานถ้าลูกหลานเนี่ยมันอยากอยู่เพราะฉะนั้นเป็นลูกเนี่ยนะปฏิบัติพ่อแม่เป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจธุระไม่พระหนีรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคูณทวีเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นเป็นลูกแก้วนิรมิตสมจิตปองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงลับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีทุกๆข้อทุกๆขั้นนี้นั้นหนาองค์สมเด็จบรมศาสดาตรัสบ่งชี้เรียกว่าลูกกตัญญูกตเวทีทำแล้วมีมงคลแก่ตนเอ้ยเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเชื่อว่าเถอะคำสอนพ่อแม่เอื้ออาทรกิจธุระไม่พระหนีท่านใช้อะไรแต่เด็กๆอย่าลืมนะมันตั้งเดี๋ยวนี้อย่ามีเดี๋ยวก่อนรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณทวีอย่าทำให้มันเสียชื่อถ้าตระกูลเสียชื่อนะพึ่งใครไม่ได้พ่อแม่เนี่ยพอจะพึ่งได้แต่ญาติไม่ต้องไปพึ่งแล้วทำให้ตระกูลเขาเสียชื่อเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเค็นตั้งใจเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่าท่านลำเค็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างของความกตัญญูที่ดีที่สุดในโลกท่านมีหลายเรื่องที่อาตมาประทับใจทุกเรื่องในความกตัญญูแต่มีเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากตอนที่ท่านเกิดเป็นพญาวานรมีน้องอีกตัวหนึ่งสองตัวนี้ชื่อนันทิยะกับจุรนันทิยะและสองตัวนี้เป็นวานรที่มี

ความสามารถมีปัญญาสูงก็มีบริวารขั้นละ500ขั้นละ500แต่ดูแลแม่อย่างดีต่อมาแม่ก็ชราภาพแม่พญาวรก็ชราภาพตาไม่เห็นสายตาเสื่อมมันก็เป็นหน้าที่ที่สองตัวจะต้องดูแลวันหนึ่งสองตัวนี้ก็มาหาแม่แม่พวกเราลูกสองคนนี่นะจะต้องเข้าป่าหาผลไม้หน้านี้มันหาผลไม้ยากเพราะฉะนั้นลูกจะให้บริวารดูแลแม่อยู่แล้วก็จะส่งผลไม้มาให้แม่แต่แม่ในฐานะที่แม่ตาไม่เห็นนะถ้าผลไม้ผลใดที่ลูกส่งมาให้แม่จับแล้วมีรอยฟันแม่อย่าโกรธลูกนะเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ลูกพิสูจน์แล้วอร่อยและไม่มีพิษเพราะตอนที่ลูกเล็กๆผลไม้อร่อยทุกชนิดและไม่มีพิษทุกอย่างนั้นลูกจะเห็นรอยฟันแม่ตลอดจริงไหมท่านเรื่องจริงไหมป้อนข้าวลูกเนี่ยต้องกินก่อนไหมแม่กินก่อนไหมหนึ่งเค็มไปไหมเผ็ดไปไหมอร่อยไหมมีพิษไหมถ้ามีพิษคนเป็นแม่ตายก่อนนี่คือข้อพิสูจน์นะท่านนะคนเป็นแม่มันสำคัญท่านไอ้ที่แม่มาร้อนไปเป่าให้เย็นก่อนใส่ปากลูกลิงก็เหมือนกันพญาวรก็บอกถ้าแม่จับแล้วมีรอยฟันลูกนะไม่ใช่ของเหลือเด่นนะแม่หนึ่งเป็นผลไม้ที่อร่อยและไม่มีพิษลูกทำเหมือนที่แม่ทำให้ลูกและสองวานอนนี้ก็ตั้งวานอนให้ดูแลแม่แล้วก็ออกไปพาบริวารไปหากินก็ส่งผลไม้มาท่านต่อมาก็วานอนตัวพี่ก็กลับมาก่อนพอพาฝูงกลับมาหน้าผลไม้มันก็ฝนตกผลไม้ก็ดีแล้วเหมือนนครนายกไหมฮะดกดื่นไหมตอนนี้ดกดื่นไหมแต่นครนายกมันจริงมันก็แหมอุดมสมบูรณ์นะยิ่งมีเขื่อนอะไรท่านขุนด่านตระการชนใช่ไหมนั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวเป็นเขื่อนดินบดใช่ไหมใครจะคิดได้ล่ะท่านคนนครนายกเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งผลิตอะไรฮะผลหมากรากไม้พืชไร่ให้มันพอกับแถวราชบุรีให้มันพอกับที่นครปฐมเนี่ยท่านเพราะมันมีคลองหนึ่งคลองสองคลองสามเดี๋ยวนี้บ้านจัดสรรมันขึ้นหมดน้ำเสียหมดก็กลับมาท่านพอผลไม้มันพอฝนตกผลไม้มันกระดกใช่ไหมก็กลับมาก็รีบมาหาแม่ผู้พี่ไอ้ตัวพี่มาหาแม่แม่ก็นั่งพิงต้นไม้อยู่ท่านขึ้นต้นไม้ไม่ไหวละแม่ทำไมแม่ผอมขนาดนี้ล่ะผลไม้ที่ลูกส่งมาเนี่ยไม่ถูกปากแม่หรือไงแม่ก็ตามไม่เห็นก็ถามลูกส่งอะไรมาบ้างลูกที่ให้มาเนี่ยพระยาวรังก็บอกส่งวันนั้นประมาณวันที่วันนั้นวันนั้นวันนั้นส่งนั้นนั้นมาขนาดเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแม่บอกว่าไอ้ที่ลูกพูดน่ะแม่ไม่ได้กินเลยนะแม่ไม่ได้กินเลยลูกโอ้โหท่านเสียใจเสียใจแสดงว่าลิงที่เป็นบริวารนั้นโกงแม่ระหว่างทางว่าลิงแก่ตาบอดไม่รู้ไม่เห็นอะไรกินอะไรก็ได้รู้เลยว่าที่ฝากมานั้นแม่ไม่ได้เสียใจท่านเสียใจก็เลยเรียกน้องมาน้องกลับมาพอน้องกลับมาก็เห็นสภาพแม่ก็ซักไซ้กับพี่สิต่างคนต่างโกรธกันกับท่านไอ้พี่ก็บอกว่าน้องเอางี้บริวาร500ตัวเนี่ยน้องไปเป็นหัวหน้าไปพี่ยกให้เป็นพันตัวไอ้น้องถามแล้วพี่จะทำอะไรอ้าวพี่จะอยู่ดูแลแม่พี่จะดูแลแม่ไอ้ตัวน้องมาบอกพี่แม่เนี่ยแม่พี่คนเดียวเราไม่ใช่แม่ผมด้วยเหรอเอาก็แม่เธอไงก็นั่นน่ะสิก็แม่ผมคนอื่นนะไม่ใช่คนของเราเรื่องยศศักดิ์ความเป็นหัวหน้านั้นนะไม่มีประโยชน์เลยฮะถ้าเราทิ้งไปแล้วแม่เราต้องมีสภาพไปอย่างนี้

0: ก็เลยตกลงกันท่านตกลงเรียกบริวารมาไปบริหารกันเองยศศักดิ์ไม่มีความสำคัญเนี่ยเป็นตัวอย่างท่านเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไม่มีความสำคัญก็แบบเรื่องจีนน่ะคุณนางท่านหนึ่งเป็นคุณนางระดับโตใช่ไหมท่านนะไปขอลาออกจากราชการจากฮ่องเต้บอกขอลาออกพระเจ้าค่ะลาออกทำไมล่ะเป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่เราได้อาศัยเธอเนี่ยในการดูแลประเทศบอกโอ้คุณยายที่เลี้ยงมาแก่แล้วไม่สบายขอลาออกไปปฏิบัติคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีโอ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติอยู่ด้วยใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่มันต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่ไหนเมื่ออยากอยู่ที่นั่นแหละยากดีมีจนใช่ไหมคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้ต้องให้ลาออกนะท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนเลยท่านเมื่อลาออกแล้วเมื่อวานเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ถ้าน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยยากไหมแม่ต้องเอากระดิ่งผูกขาใช่ไหมผูกมือหนึ่งกลัวมดกลัวแมงมันได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็ไปแล้วมดแมงเพราะมันกลัวเสียงกระดิ่งนั้นต้องผูกขาผูกแข้งไว้นะใครเลี้ยงเด็กสมัยนี้นะฮะไม่เอากระพวนเขาเรียกกระดิ่งแล้วกระพวนกระพวนใช่ไหมผูกขาไว้ถ้ารวยหน่อยก็ใช้ไปแล้วใช้เป็นอะไรนาคใช่ไหมฮะจนหน่อยก็ใช้เป็นสเตนเลสก็ได้สังกะสีก็ได้มันก้องแก้งก้องแก้งไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูยังขอจะไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นควายฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายเพื่ออะไรไล่สัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบอยู่ที่ไหนตกน้ำหรือเปล่าทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎีของการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านวันนั้นไม่ได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะติลิงแก่มันมีราคานะท่านนะแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนั้นก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงอ่ะไอ้ลิงโตๆมาถึงพอดีเห็นในพรานก็เลยจะยิงแม่แล้วอย่ายิงเอาล่างไปบังแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงโล่ตายนะฮะพญาวนรตายก็ดึงล่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดของมันอ่ะไอ้เสียงของพญาวานรเนี่ยมันดังก้องป่าท่านน้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบมาท่านเห็นนายพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพหนึ่งดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอยิงท่านแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวหนึ่ง แล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มา3ลำท่านเอาไม้ไผ่2ลำวางแล้วก็ตอกเนี่ยท่านเอาซากศพลิง3ตัวเนี่ยใส่เลื่อนเค้าเรียกเลื่อนใช่มั้ยเลื่อนกลับบ้านดึงร่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านแล้วท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้มั้ยเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าบ้านมึงเนี่ยลูกมึง2คนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่านทิ้งร่างลิงน่ะวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่มันคานตัวเนี้ยบ้านไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดิดเปี้ยนี่ตบปังเดียวท่าน4ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเตือนเสมอใครมีลูกหลานใครที่ทำร้ายคนกตัญญูนะลูกพม่าลูกมอญอะไรไปแล้วแค่ตกต่ำท่านทำมาหากินไม่เจริญเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโดยขายแรงงานช่วยกันดูนะแล้วดูดีๆเผื่อเราได้เป็นลูกเป็นเต้าใช่ไหมท่านได้เป็นลูกเป็นหลานแล้วพวกนี้มันจะรักเราแต่ถ้ารังแกมันนะไอพี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายท่านน่ะที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนๆกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสำคัญต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุขแล้วจะหาที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยหาที่ไหนอะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอไหมเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนนึงเนี่ยแล้วทำมาหากินไปให้ใครอะทำถามว่าแม่กินวันละเท่าไหร่กินข้าวเกินมื้อละ20คำไหมแม่เกินไหมไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่ไหมท่านมาไหมโรงเรียนมาไหมสถานที่รายการใช่ไหมท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าที่ประชุมแต่ว่างบไม่พอครับมีไหมงบไม่พอมีไหมเอาเท่านี้นะครับคราวที่นักมหาวิทยาลัยอะไรมาหรือฉันมาบรรยายบอกนี่เช่าก็เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องครับท่านท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพราะสังคมเพราะไอ้การเป็นผู้ชายผู้คนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจําได้นะว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยจําได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปรประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนยิ้มยิ้มเขาไว้เป็นผู้ใหญ่ก็ยิ้มเขาไว้ใช่ไหมท่านหน้าตาเขาแสดงซึ่งภาวะทางจิตใจของเราเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบอยากกอดใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีมาอยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่เขาว่างี้นะไม่เป็นไรแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูเขาว่าเป็นไม่เป็นไรเนี่ยมันแสดงภาวะทางจิตใจของผู้ใหญ่ว่าแล้วก็น่าจะสวยปากจะใสใจจะสุขทั้งเราทั้งเขาแต่ผู้ใหญ่บางคนที่เด็กมันไม่รักไม่เลี้ยงนะพูดตรงครับไม่ได้เดี๋ยวปั๊บเฮ้ยอะไรกันไอ้เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพราะถ้าฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการุณาไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวเถอะแต่พอปกติแล้วไม่ได้โกรธใครกับท่านเพราะโบราณก็สอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนอ่อนเป็นอย่างเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็ หมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านหมายผูกเสือได้ไหมได้หมายผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่าเส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งแข็งเป็นเช่นวิเชียรจะได้เจียนแต่กระจกจิรนายแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถือยังไงนะถ้าอยู่กติไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่านทำไมมาฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นเจ้าคุณองค์อื่นเขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อนนี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้างหนึ่งให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกเต้ามันต้องกินก่อนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นไหมท่านสามถ้ามียาพิษไอ้พวกนี้ตายก่อนแล้วยาพริกเขามันจะใส่ของอร่อยอร่อยมาเซ็ตยาพริกไม่มีใส่ปลาท่านใช่ไหมถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพริกใส่ปลาใช่ไหมท่านยี่นี้ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้ถือบรรพาเป็นคนถือนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าไม่ไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาอาหารเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะแบบพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าอังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีท่านแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงน้ำใจผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่านเกิดปัญหาว่าพระราชโอรสไปข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนการท่อพระโลงแล้วผิดจริงพระจังหลีท่านเมื่อสอบสารผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบันเทนบาลจับพระโจรสมัดแล้วแทงลูกตาสองข้าง
1: ท่านผู้ชมคะการที่ไม่ทำให้พ่อแม่อับจนอับอายอับเฉาอับรางอับโชคเป็นสิ่งที่ท่านเจ้าคุณได้สอนและเตือนสติให้เราทุกคนไม่ควรทำกับพ่อแม่นะคะคุณผู้ชมคะการบรรยายธรรมในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับ

กิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่างเวนเจอร์แคปิตอลเช่นบัวหลวงเวนเจอร์บีคอนเวนเจอร์แคปิตอลกรุง

0: e-startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง funding portal ตัวอย่าง funding portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะ

ว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนจะเล่นหรือผู้ปกครองชวนเล่นอะไรได้บ้างแม้เด็กๆทุกคนแตกต่างกันมีเอกลักษณ์การเรียนรู้เฉพาะตัวแต่การเล่นก็ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้เขาค้นพบเข้าใจเรียนรู้และมีพัฒนาการที่สมวัยซึ่งทุกคนสามารถเล่นพูดคุยได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงวัยรุ่นที่ต้องการพื้นที่แห่งความไว้วางใจและการสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาสนใจสร้างบรรยากาศความสุขให้หมุนรอบบนความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1: การเล่นแต่ละช่วงวัยทำได้หลากหลายแต่อยากเน้นว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะยังไม่ทำหรือกำลังค้นหาวิธีการใหม่ๆซึ่งไม่ได้หมายความว่าวัยนี้ต้องทำได้หรือทำได้เท่านั้นเท่านี้อยากชวนให้ผู้ปกครองสังเกตวางใจผ่อนคลายกับการเล่นไปในแต่ละช่วงวัยลดความคาดหวังเพิ่มพลังงานเชิงบวกค่ะการเล่นแต่ละช่วงวัยคืออะไรการเล่นเริ่มได้เมื่อไหร่คะ
0: เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะเมื่อเรารู้ว่ามีเด็กมาอยู่ในครรภ์ของเราเนอะนอกจากว่าเราอ่ะจะดูแลสุขภาพรับประทานอาหารตามโภชนาการฝากครรภ์ตามที่คุณหมอนัดหมายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสัมผัสผ่านท้องของเรานะคะรูปแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนะคะดิ้นเนาะเราก็อาจจะเล่นเหมือนคล้ายๆเล่นจ่าเอกก็ได้เอามือไปวางแล้วก็ให้ไปสัมผัสกันกับตอนที่เขาดิ้นนะคะหรืออ่านหนังสือออกเสียงให้เขาฟังเป็นประจำในช่วงหลังจากช่วงบ่ายที่เรานอนหลับพักผ่อนแล้วหรือว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอ่านหนังสือให้เด็กๆในครรภ์ของเราฟังรวมทั้งอาจจะเปิดเพลงบรรเลงหรือว่ากล่องดนตรีหมุนในช่วงหัวค่ำหรือก่อนนอนก็เป็นการเล่นกับลูกในครรภ์ของเราด้วยเช่นกันค่ะลงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเคยชวนคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยมาเรียนรู้ผ่านการเล่นเราก็ชวนให้คุณแม่เนี่ยค่ะใช้กล่องดนตรีแล้วก็ใช้สัมผัสในการเล่นกับลูกๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องผ่อนคลายนะคะเบาสบายแล้วก็อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้สึกตัวนะคะก็อยู่กับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้การคลอดเนี่ยง่ายคุณแม่ที่ทำงานกับพวกเราเนาะคลอดง่ายคลอดสบายแล้วก็เด็กเกิดออกมายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงกันทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ทีนี้หลังจากที่คลอดแล้วในวัย
0: 0ถึง1ปี
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: 0ถึง1ปีเนี่ยเด็กกำลังทำความรู้จักกับโลกใบใหม่เลยค่ะพี่เหมียวเขาเองนะคะก็อยากจะรู้จักโลกใบนี้สิ่งแรกเลยที่รู้ก็คือการมองการสัมผัสแล้วก็การรับรู้สิ่งรอบตัวเนาะเด็กๆจะชอบยื่นมือมาอย่างสเปะสปะใช่ไหมคะเราเองก็อาจจะเพียงยื่นหน้าเข้าไปให้เขาสัมผัสจมูกสัมผัสแก้มสัมผัสคางแล้วก็ยิ้มให้กับเขานะคะรวมทั้งบางทีเองเนี่ยเราอาจจะสัมผัสพร้อมกับการทำเพลงที่มีจังหวะเนาะกดไปตามจุดต่างๆให้เขารู้ว่านี่คือร่างกายของฉันนะนี่คือการเล่นด้วยกันนะรวมทั้งเราอาจจะพาเขาอุ้มค่ะเดินไปในบรรยากาศต่างๆไม่ว่าจะรับแสงแดดอุ่นยามเช้าสายลมเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นใบไม้โมบายหรือรับฟังเสียงกุ้งกิ้งนะคะต่อจากนั้นใช่ไหมเด็กก็จะเริ่มคว่ำตัวเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ตั้งไข่ต่อมาเนา
1: ะ
0: การทำพื้นที่ให้เหมาะสมให้ไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปเนี่ยก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้พลิกตัวได้คว่ำตัวได้เล่นกับร่างกายของตัวเองด้วย
1: ในช่วงที่ตั้งไข่ผู้ปกครองก็จะจัดพื้นที่ปลอดภัยเรียบไม่สะดุดแบบนั้นไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะก็อาจจะทำพื้นที่ให้เด็กสามารถที่จะเกาะเดินหรือยืนหรือเราอาจจะทำรถคันเล็กนะคะให้เขาว่าเกาะเดินหรือสิ่งที่เรียกว่าเบบี้วอล์กเกอร์เนาะเด็กจะได้เกาะแล้วก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่อยากจะชวนให้ใช้รถล้อหมุนนะคะเพราะว่าการที่ใช้รถล้อหมุนฝึกเดินนั้นน่ะมันอันตรายเหมือนกันเพราะว่าเด็กอะค่ะถ่ายหรือถีบตัวครั้งนึงอะมันไปไกลถึง3เมตรเลยแล้วมันเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุได้รวมทั้งอะค่ะมันไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้วยพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนั่งอยู่ในรถล้อหมุนหัดเดินเนี่ยเขาจะใช้ปลายเท้าจิกในการเดินแล้วมันทำให้การทรงตัวของเขาอะผิดไป
1: ก็คือทำยังไงให้เด็กได้ค่อยๆฝึกเดินจับไปนะคะ
0: ในพื้นที่ชนบทหรือค่ะต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่ากระดาษเวียนจะเป็นไม้ไผ่ปักไปที่พื้นตรงกลางแล้วก็จะมีไม้ไผ่ยื่นออกมาแต่ว่ามันจะฝืดๆหน่อยนะไม่เร็วแล้วเด็กก็จะเกาะแล้วก็เดินเป็นวงกลมเขาก็เลยเรียกว่ากระแตเวียนค่ะ
1: ช่วยในการฝึกเดินทรงตัวของเด็กนะคะ

0: นี้ค่ะพอโตขึ้นมาช่วง 2-3 ปีเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะชอบหยิบจับตีดึงชิมอะไรพวกนั้นนะคะทำยังไงต่อไปคะในช่วงวัยนี
1: ้สิ่งที่เด็กๆกำลังจับดึงชิมตบหรือว่าปาเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเขาอะอยากจะทดลองการใช้กล้ามเนื้อของเขาเป็นเขากำลังดูว่าเอ๊ะมือของเขาเนี่ยจับได้แข็งแรงขนาดไหนเหวี่ยงได้ไกลขนาดไหนไม่ได้แปลว่าเขาอยากทำลายข้าวของหรือว่าดื้อหรือซนเลยนะคะพี่เหมียวเขากำลังดูว่าแรงของเขาว่ามีขนาดไหนกำลังวัดและประเมินอยู่ถ้าเกิดว่าเราหยุดอย่าห้ามไม่บ่อยๆเนี่ยเด็กก็ไม่รู้กำลังตัวเองก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าลองไม่กล้าที่จะค้นหาชีวิตหรือว่าค้นพบว่าโลกนี้เป็นยังไงเนาะเราก็พยายามที่จะใช้คำเหล่านี้เนี่ยให้น้อยที่สุดเลยนะคะเด็กพยายามจะรู้จักร่างกายของตัวเองรู้ว่าร่างกายใช้งานอย่างไรแล้วก็ต่อมาคือว่าเขาชอบเรียนแบบเราจะเห็นเนาะว่าเด็กเล็กๆ เนี่ยบางทีเวลาเรากวาดบ้านเขาก็ไปหยิบไม้กวาดอีกอันมากวาดตามตอนนี้แหละเรียกว่าโอกาสทองที่เขาได้เล่นไปกับเราเลยค่ะเล่นในวิถีชีวิตเล่นที่จะกวาดบ้านถูบ้านไปหรือว่าบางทีเราอาจจะมีผ้าผืนเล็กเนาะเราเช็ดอันนี้ก็ให้เขาเช็ดด้วยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาช่วยทำได้เขาภูมิใจในตัวเองแล้วก็เรียนรู้ผ่านการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันไปด้วยกันได้เลยค่ะแล้วการเรียนรู้นี้ทั้งเราและเขานะเขาก็จะเรียนรู้เรื่องความรักด้วยเขาจะรู้ว่าโอ้การที่ได้รับอนุญาตแบบนี้เนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเขาสำคัญรักเขาอยู่เนาะแต่เขาอาจจะทำได้ไม่สะอาดนักแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีเราก็อาจจะชื่นชมให้กำลังใจให้เขารู้สึกอบอุ่นผ่านการสัมผัสการกอดแล้วก็การเล่นไปด้วยกัน
0: ค่ะในวัยนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องการความรักการสัมผัสการกอดการชมก็สำคัญใช่ไหมคะในการที่เราจะค่อยๆทำให้เด็กๆ เนี่ยเขารู้สึกถึงความรักที่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีต่อเขาเนาะ
1: ใช่ๆแล้วก็2-3 ปี

0: นะอยากให้เขารู้จักกับธรรมชาติให้มากที่สุดให้เขาไปเรียนรู้อาจจะเป็นนอกบ้านนอกรั้วพาไปเดินสนามหญ้าพาไปเล่นดินเล่นหินเล่นทรายเล่นโคลนแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยก็ชอบด้วยชอบที่จะเจอผิวสัมผัสที่หลากหลายค่ะชอบที่จะไปเจอสิ่งแปลกใหม่เวลาที่เขาเห็นผีเสื้อสักตัวนะคะบินอยู่ในสวนเนี่ยเราจะสังเกตว่าเด็กวัยนี้ชอบที่จะวิ่งตาม เปิดพื้นที่ให้วิ่งตามไปเลยค่ะการวิ่งตามผีเสื้อเนี่ยมันก็ทำให้จินตนาการล้นแล่นแล้วรวมทั้งกล้ามเนื้อเท้ากล้ามเนื้อขาการเคลื่อนไหวการทรงตัวของเขาแข็งแรงด้วย
1: และในจังหวะที่เขาเห็นผีเสื้อครั้งแรกเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอาจจะบอกนี่คือผีเสื้อค่ะเขาจะบินไปอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะบินขึ้นสูงไปก็จะชวนเด็กเล่นไปเลยกับสิ่งที่เขาเจอสิ่งใหม่เนาะผู้ปกครองนะคะลองสังเกตว่าอะไรพื้นที่แบบไหนที่เด็กคนนั้นของเราอะค่ะเพราะอย่างที่พี่เหมียวบอกว่าเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญก็คือผู้ใหญ่อะค่ะเป็นคนสังเกตว่าเขาอะชอบอะไรชอบแบบไหนพื้นที่แบบไหนที่เขาสามารถเล่นจดจ่อได้นานก็ชวนให้ตัวเราเองนะคะหล่อเลี้ยงบรรยากาศนั้นไว้เป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งร้าวรับฟังไม่พูดแทรกแล้วก็สบตาเวลาที่เด็กเล่าเสมอหรือว่าเวลาที่เขาเล่นแล้วเขาเดินมาหาเราเนี่ยเราก็เปิดหัวใจแห่งการรับฟังแล้วก็บอกว่าหนูลองทำต่อเลยนะหนูลองทำแบบนี้หรือว่าหนูอยากจะให้เราลองทำแบบไหนแม่ลองทำแบบไหนก็เลยจะได้เล่นไปด้วยกันเลยต้องเล่าแบบนี้ว่าตอนที่ลูกของจิ๋วเล็กๆน
0: ะ
1: จ
0: ิ๋
1: วก็จะมีหน้าบ้านที่เป็นสนามหญ้าแล้วเราก็ปูหินละเอียดไว้ใต้ต้นลิ้นจี่เชื่อมะจิ๋วก็นั่งทำงานอยู่เป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยไปซักผ้ามาตากผ้าอะไรเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงซึ่งตอนนั้นเขาก็ประมาณ2ขวบเหมือนกันนั่งเล่นอยู่2ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งเร้าแล้วเขาก็เล่นก้อนหินแล้วเราก็อาจจะมีทัพพีมีช้อนเลยวางไว้แค่ใต้ต้นไม้เขาก็เล่นได้อยู่นานเลยใช้พลังงานแห่งการจดจ่อได้ดีมากๆเลยค่ะแล้ววัยนี้ก็เป็นวัยที่เริ่มพูดแล้วเนาะเริ่มพูดแล้วแล้วก็เวลาที่เขาพูดกับเราเนี่ยเราอาจจะต้องหันไปสบตาแล้วก็พูดในคำในเสียงที่เป็นสิ่งนั้นเช่นก้อนหินพ่อแม่ผีเสื้อนกแมวหมา
0: หรือเรียกซึ่งเขาอ่ะชอบฟังนิทานมากๆเขาก็เลยมีคลังคำเยอะถ้าบ้านไหนเล่านิทานให้เด็กๆฟังบ่อยเล่านิทานก่อนนอนเป็นประจำเด็กๆก็จะมีคลังศัพท์ใหม่ๆที่จะเอามาสนทนากับเราแล้วเขาก็จะเปิดโลกแห่งทักษะทางภาษาแล้วก็คลังคำด้วย
1: ค่ะ

0: เด็ก4ปีค่ะเด็กวัยนี้จะเริ่มบอกกติกาต่างๆได้แต่อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากเล่นกับพี่ๆค่ะแต่ก็ยังเล่นร่วมกันไม่ได้มากนักแบ่งปันไม่ได้ทั้งหมดรอคอยไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติค่ะสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้คืออดทนที่จะคอยบอกแนะนำให้รู้จักรอคอยอธิบายกติกาแล้วก็เล่นร่วมกันอย่างเป็นมิตรนะคะชวนเล่นเกมที่ผลัดกันเล่น2คนเริ่มจากเกมที่ง่ายๆไปสู่เกมที่มีความท้าทายขึ้นและเมื่อเข้าใจกติกาก็ค่อยขยายการเล่นต่อไปค่ะ
1: อาจจะขยายเวลาขยายจำนวนเพิ่มความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะอาจจะเริ่มจากการเล่น2คนเล่นสร้างเมืองเล่นซ่อนแอบเล่นบทบาทสมมุติมีคุยกัน2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเล่นที่จะมุดกระโจมหรือว่าจะชวนการเล่นแบบว่าผัดวิ่งไล่จับแปะกัน2คน3คนก่อนแล้วก็ค่อยเป็น4คน5คนนะคะเด็กวัยนี้ก็ชอบความสนุกสนานชอบความท้าทายแล้วก็อาจจะเป็นวัยที่พูดเก่งพูดเยอะก็อยากจะชวนให้ผู้ปกครองนะคะรับฟังให้มากๆนะเพราะว่าการพูดของเขาก็เหมือนกับการอธิบายสิ่งที่เขาค้นพบใหม่ๆสิ่งที่เขาอยากบอกอะไรกับพวกเราแล้วก็อยากบอกอะไรต่อโลกใบนี้เนาะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นช่วงวัยที่เขาจะสะสมคลังคำค่ะอีกทั้งทำความรู้จักกับความรู้สึกความต้องการของตัวเองนะคะวัยนี้นะคะเราจะสื่อสารกับเขาด้วยความเข้าใจค่ะเพื่อจะลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อเด็กเล่นเยอะๆนะคะเราจะค่อยๆชวนเขาให้ผ่อนแรงลงชักชวนให้เขามาฟังนิทานหรืออ่านนิทานก่อนเข้านอนเป็นประจำทุกวันค่ะ

เด็กในวัย 5-6 ปีนี้นะคะเขาแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะเริ่มจะดูแลพึ่งพาตัวเองได้นะคะอยากจะใช้ร่างกายประสานงานกันได้ดีขึ้นมากขึ้นเนาะชอบปีนป่ายชอบเล่นบทบาทสมมุติมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องเป็นราวสามารถแยกเรื่องจริงกับเรื่องจินตนาการได้ค่ะเขาเข้าใจกติกามากขึ้นกล้าหาญอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากลองนะคะวัยนี้เนาะเราอาจจะชวนให้เขาหาเล่นในครัวซึ่งเล่นของจริงก็ได้นะคะอาจจะก่อเตาถ่านลองให้เขาลองทำไข่เจียวหรือเราอาจจะให้ใช้มีดปลายมนในการที่จะหั่นผักหั่นแครอทหั่นอาหารแล้วก็ไปปรุงไปด้วยกันนะคะเขาจะได้ชิมด้วยเขาจะได้ทำไปด้วยเรียนรู้ผ่านการเล่นไปด้วยค่ะเด็กๆนะจะสนุกกับวิถีชีวิตแล้วก็งานบ้านงานครัวมากๆเลยในวัยนี้นะคะชอบที่จะแบบว่าไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็อาจจะเผลออุ๊ยตัวเปียกอยากจะเล่นอาบน้ำนานๆเล่นฟองสบู่อะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นความสนุกของเขาค่ะเราก็เพียงอำนวยการให้เขาได้เล่นได้ลองนะคะแล้วก็ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยในการที่ให้เขาอะค่ะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในบ้านเพราะว่าเราเองก็อยากจะให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีวินัยเชิงบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดโอกาสให้เขาได้เล่นผ่านงานบ้านงานครัวเป็นโอกาสทองที่เขาอะค่ะจะได้มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่อย่างพวกเราค่ะตอนที่ลูกจิ๋วเด็กๆอะค่ะสิ่งที่จิ๋วมักจะเล่นประจำเลยในวันหยุดก็คือการใช้ลูกล้างระเบียงบ้านเรานะก็จะเตรียมแปรงในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะให้เขาค้นหาค่ะว่าแปรงแบบนี้ขัดสนุกแปรงแบบนี้อุ้ยแข็งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีหน้าที่ผ่อนคลายแล้วก็ฉีดน้ำขึ้นฟ้าให้เป็นละอองเหมือนสายฝนค่ะแล้วปล่อยให้เขาขัดไปค่ะขัดระเบียงก็สะอาดเขาก็ได้เล่นน้ำแถมเรายังได้ระเบียงที่สดใสในทุกสัปดาห์ด้วยค่ะเป็นกุศโลบายของผู้ปกครองเลยนะคะอยากให้บ้านสะอาดก็ใช้เด็กเขามาเล่นค่ะ

0: เด็ก7-12 ปีนะคะเป็นวัยที่ต้องการมีตัวตนค่ะร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงตัวสูงขึ้นทรงตัวดีขึ้นเสียงดังพูดชัดชอบเล่นด้วยการเข้าใจกติกามากขึ้นทำข้อตกลงร่วมกันได้ชอบท้าทายแข่งขันชอบคิดชอบออกแบบชอบอิสระอยากรู้ว่ามีคนกำลังสนับสนุนเขาอยู่นะคะคำชื่นชมกำลังใจและพลังเชิงบวกที่สนับสนุนให้เขากล้าจะขยายความกล้าหาญของเขาความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อการบ่มเพาะความกล้าหาญความมั่นใจความเป็นผู้นำที่ดีและคุณลักษณะเชิงบวกมากมายในตัวเด็กค่ะการเล่นในวัยนี้เป็นยังไงคะพี่จิ๋ว
1: การเล่นในวัยนี้นะคะก็ชอบปีนค่ะชอบไต่ไม้ชอบการผจญภัยโหนบาร์วิ่งเล่นในที่กว้างๆยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีเลยเนาะบางทีเนี่ยเราไปอยู่บนเนินเขาหรือว่าสนามฟุตบอลเนี่ยเด็กก็วิ่งกันแบบว่าสนุกสนานมากเลยค่ะแค่ที่กว้างๆเขาก็สนุกแล้วนะคะหรือว่าการที่เขาเนี่ยได้ทรงตัวอยู่บนไม้ทางเหนือเรียกว่ากงเกงนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของเขาด้วยนะคะพอเด็กเห็นกันและกันว่าคนนี้ทำได้ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ต้องทำได้สิเขาก็ฝึกฝนเนาะการทำซ้ำการทำบ่อยๆครั้งแรกอาจจะยังทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอฝึกฝนมากๆทำบ่อยๆเขาทำได้เขาก็ภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะเด็กวัยนี้ชอบเล่นเกมที่จะต้องแข่งขันกันเล็กๆไม่ว่าจะเป็นโดมิโนการ์ดเกมอูโน่บอร์ดเกมหรือว่างานประดิษฐ์ประดอยงานศิลปะก็ชอบเหมือนกันวัย 7-12 ปีนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้เรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการปักผ้าการเย็บผ้าอันนี้เขาก็ชอบนะคะแล้วเขาก็ได้ออกแบบเส้นหรือลายด้วยเนาะเด็กๆของเราที่โรงเล่นค่ะก็จะมีมุมทอผ้าซึ่งจะเป็นกี่ของจริงด้วยนะคะที่จะได้ทอรวมทั้งเรามีเครื่องทอผ้าจำลองสำหรับเด็กเล็กๆที่กำลังฝึกฝนการทอผ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยทั้งใจเขาตาเขาแล้วมือเขาอะค่ะประสานสัมผัสผ่านการเล่นพวกนี้นะคะที่สำคัญนะคะเด็กๆจะมีคุณลักษณะเชิงบวกเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะผู้อำนวยการเล่นและผู้ใหญ่อย่างพวกเรานะคะช่วยสนับสนุนสร้างข้อตกลงทำให้พวกเขาค่ะเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่เล่นแล้วก็ช่วยทำความสะอาดได้เลยนะคะเด็กวัย 7-12 ปีเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะชวนเล่นอะไรอะค่ะชวนให้เขาเป็นผู้เก็บให้เข้าที่ล้างให้สะอาดเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจบกระบวนการไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยปรับตัวปรับใจเตรียมพร้อมสู่สิ่งที่ต้องทำต่อไปแล้วก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่นะคะยืดหยุ่นรับฟังแล้วก็ชวนดูไปด้วยกันค่ะว่าเป็นยังไงอย่างเช่นเด็กๆกำลังเล่นบอร์ดเกมเนาะเราอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกประมาณ1ชั่วโมงแต่พอเด็กกำลังเล่นบอร์ดเกมแล้วยังไม่จบเทอร์นนะคะอาจจะต้องขยายเวลาอีก15นาทีก็ชวนให้ผู้ใหญ่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็อาจจะปล่อยเวลาตรงนั้นให้เขาได้เล่นจนจบเกมนี้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เรายืดหยุ่นแล้วก็ผ่อนเวลาบ้างเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเขารับรู้ค่ะว่าเราใส่ใจแล้วเขาอ่ะกำลังมองเราเป็นต้นแบบอยู่ค่ะว่าเราเนี่ยผ่อนคลายมากพอหรือว่ายืดหยุ่นมากพอที่จะอนุโลมอารมณ์อร่วยกับสิ่งที่มีเหตุผลตรงนี้อยู่หรือเปล่าเนาะ
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเด็กวัยนี้ค่ะเขาจะสังเกตการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขาค่ะถ้าเราตัดสินใจด้วยความมีวุฒิภาวะเคารพข้อตกลงและทำตามกติกาก็คือการบ่มเพาะคุณลักษณะนั้นให้กับเด็กวัยนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็อยากจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะคะ

0: สู่วัย 13-18 ปีค่ะวัยรุ่นชอบทดลองและเรียนรู้กับของจริงต้องการเวลาการรับฟังการเอาใจใส่ด้วยหัวใจด้วยความจริงใจด้วยความอบอุ่นนะคะความเข้าใจการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยกิจกรรมที่ทำด้วยกันเนี่ยก็จะชวนให้เขาเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้ออกแบบนะคะอย่างเช่นว่าอาจจะต้องลองรับฟังว่าเขาอยากจะไปไหนอยากจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรอยากจะทำกิจกรรมอะไรในฐานะผู้อำนวยการเล่นหรือว่าผู้ใหญ่เองอะค่ะก็เพียงสนับสนุนหาวัตถุดิบหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เขาได้เรียนรู้เช่นเขาเองอาจจะอยากทำเมนูพิเศษที่เขาคิดว่าเขาคิดค้นขึ้นมาเนาะเขาอาจจะอยากได้วัตถุดิบต่างๆเราเองในฐานะผู้ใหญ่ก็อำนวยการไปซื้อวัตถุดิบไปเตรียมของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะช่วยกันหาข้อมูลให้มีผู้เชี่ยวชาญบอกเขาบ้างเขาก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายมากขึ้นหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยอยากจะเลื่อยไม้อยากจะลองทำเก้าอี้ตัวเล็กให้กับน้องคนเล็กอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะลองดูว่าเราจะสอนเขาเลื่อยไม้ตอกตะปูหรือว่าลองใช้อุปกรณ์ต่างๆแบบนี้ได้อย่างไรบ้างเด็กวัย 13-18 ปีก็จะรู้สึกมหัศจรรย์มากที่พอเขาพูดอะไรแล้วมีใครสักคนหนึ่งตั้งใจฟังเขาและอำนวยให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบนั้น
1: เด็กวัยนี้อยากสนุกและอยากรู้ว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อคนอื่นและโลกใบนี้อย่างไรนะคะอาจจะชวนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพาไปพบเห็นความหลากหลายค่ะและเด็กๆก็จะมีความชอบที่หลากหลายนะคะเราก็อาจจะชวนเขาทำกิจกรรมเช่นทำจักรจั่น DIY ประกอบจักรจั่นแล้วทำให้เกิดเสียงนะคะ
0: งาน DIY ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยค่ะเขาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำเลยเนาะแล้วเขาก็จะได้มีทักษะติดตัวไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือการใช้เครื่องวัดการใช้อุปกรณ์การตกแต่งหรือซ่อมบ้านอะไรแบบนี้นะคะงาน DIY เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กกำลังเป็นวัยรุ่นเตรียมตัวเป็นวัยรุ่นแบบนี้เลยเด็กวัยนี้ชอบการทดลองค่ะบางทีเขาอาจจะอยากทำเก้าอี้เนอะอยากลองใช้อุปกรณ์เราเองก็เป็นเพียงคนแนะนำค่ะแต่ไม่ชี้นำนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะแล้วก็อาจจะบอกวิธีการใช้เครื่องมือนะคะไม่ว่าจะการใช้ค้อนการจับตะปูการออกแบบแล้วก็ลองหาไม้ลองหาของต่างๆให้เขาได้ลองเลื่อยได้ลองลงมือทำค่ะให้คำแนะนำหรือจะชวนให้คนรอบบ้านนะคะคนรอบตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำเขาก็ได้อย่างที่ลงเล่นเองค่ะสำหรับเด็กๆที่อยากจะทำงานไม้นะคะเราก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องมือพื้นบ้านเป็นเนี่ยค่ะมาส่งเสริมมาแนะนำแล้วเด็กๆก็จะได้จับเครื่องมือกันถูกเขาก็จะมั่นใจต่อการใช้แล้วก็การลงมือทำมากขึ้นค่ะการเล่นและการทำกิจกรรมในวัยนี้นะคะก็คือการที่ผู้ปกครองได้สะสมความไว้วางใจให้กับเด็กๆให้รับรู้นะคะว่าเราคือพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่ว่าเขาจะพบเจออะไรเราอยู่เคียงข้างเขาเส

0: อย่างที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะว่าแต่ละช่วงวัยเล่นอย่างไรและนี่ก็คือตัวอย่างของเล่นที่เราจะชวนแต่ละวัยเล่นนะคะเริ่มจาก0ถึง2ปีค่ะก็จะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายเน้นเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเช่นพาจ๊ะเอ๋อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: การไปดูโมบายการไปรับรู้ถึงสายลมแสงแดดอันนี้ก็ชวนในวัยนี้นะคะ3ถึง6ปีค่ะ
0: 3ถึง6ปีนะคะวัยนี้ก็ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของเล่นต่างๆก็จะเป็นพวกเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะนี่ยกตัวอย่างเช่นนี่คือวัสดุที่มีพื้นผิวที่หลากหลายนะคะจากธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะทำเอามาเล่นเป็นอีตักค่ะ
1: เราก็หาตะกร้ากระด้งหรือว่าถาดไม้ที่บ้านอะไรก็ได้เลยนะคะที่มีแล้วก็เมล็ดพันธุ์ลูกไม้ต่างๆที่หลากหลายอะค่ะก็เอามาใส่ไว้ในตะกร้านี้ได้เลยนะคะซึ่งแล้วแต่ในภูมิภาคที่เรามีเลยค่ะจากนั้นเองนะคะเราก็หาของรอบบ้านอะไรที่มีไม่ว่าจะเป็นตะเกียบทัพพีช้อนหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ให้เขาลองออกแบบเองเด็กบางคนอาจจะชอบคีบค่ะเดี๋ยวเราจะลองคีบไม้สนมาถือไว้ลองคีบมาปึ๊บคราวนี้เราลองคีบเมล็ดถั่วดูซิว่าคีบขึ้นได้ไหมแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสำหรับเด็กวัย3ปีนะคะเล็กหน่อยเราก็อาจจะใช้
0: ทัพพีที่มีขนาดใหญ่หน่อย
1: ใช่ค่ะนี่ลูกสมอเลยเขาก็จะได้บังคับมือของเขาการเล่นอีตักนี้นะคะก็เล่นได้หลายช่วงวัยเลยค่ะความท้าทายหรือความยากขึ้นนี้ก็มาตามวัยเนาะเด็กๆ เขาก็จะออกแบบกันเองให้ยากขึ้นไปเรื่อยๆเองค่ะ
0: ถัดมานะคะวัย 7-12 ปีค่ะวัยนี้ยังเรียนรู้ผ่านการเล่นและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนทรงร่างกายส่วนสูงที่มันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะการทรงตัวก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็ชอบแบ่งกลุ่มตามเพศนะคะแต่เขาก็จะสามารถเข้าใจกติกาต่างๆได้วัยนี้ก็จะเล่นของเล่นที่มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเช่น
1: โยโย่แล้วเขาก็จะเรียนรู้ค่ะว่าถ้าโยโย่ไม่กลับมาเนี่ยเขาจะทำยังไงเนาะแล้วก็อาจจะชวนให้เล่นอะไรที่ต้องจดจ่อแล้วก็เล็กลงอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นช้างแบกซุงลองดูซิพี่เหมียวนะคะเคยต่อได้มากสุดถึง50ซุงเลย
2: ก็จะวาง
1: หรือว่าเราอาจจะผัดกันวางก็ได้แล้วแต่นะคะ
0: ถัดมานะคะวัย 13-18 ปีค่ะวัยนี้คือวัยรุ่นนะคะชอบทดลองนะคะเรียนรู้กับของจริงและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ค่ะ
1: อย่างเช่นเกมไม้7ชิ้นนี้นะคะก็คล้ายๆกับว่าให้เขาเนี่ยได้ทบทวนสมองประลองปัญญาอะไรประมาณนี้เราอาจจะลองเริ่มต้นจากการที่ให้เขาลองทำสี่เหลี่ยมง่ายๆแบบนี้ก่อนแล้วก็รีบปิดค่ะรีบปิดเฉลยแล้วก็ให้เขาได้ลองทำว่าจะกี่นาทีต่อจากนั้นเนี่ยก็ลองอาจจะให้หาภาพที่ยากขึ้นแล้วลองดูว่าเขาจะต่อภาพนั้นได้ใช้เวลาเท่าไหร่เด็กที่ชอบความท้าทายแล้วก็ท้าทายตัวเองก็มักจะมาเล่นมุมนี้เนาะแผ่นแกมไม้7ชิ้น
0: และนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะของเล่นตามช่วงวัยค่ะถ้าที่บ้านของเรามีของเล่นอยู่แล้วมีสิ่งของที่เป็นวัสดุก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยได้เลยค่ะ

เรื่องเล่นอยู่รอบตัวนะคะดึงความสุขในวัยเด็กของผู้ปกครองออกมาค่ะมาประยุกต์ชวนเด็กๆ เล่นไปด้วยกันค่ะการเล่นไม่จำเป็นต้องมีของเล่นมากมายค่ะไม่จำเป็นต้องหาซื้อนะคะแต่หาได้จากวัสดุรอบตัวสิ่งของรอบบ้านดัดแปลงอุปกรณ์รอบตัวให้เหมาะสมกับเด็กๆค่ะเราอาจจะมีอุปกรณ์ชิ้นเดียวแต่เปลี่ยนไปตามการเล่นของเขาได้มากมายค่ะเพราะเรื่องเล่นไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆเรื่องเล่นเป็นการเตรียมตัวให้พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและมีความสุขค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ

ก็เป็นวันนี้กันว่าวันไหว้ครูที่จริงแล้วทุกวันก็ควรจะเป็นวันไหว้ครูแต่เราก็จะประกอบพิธีกรรมก็คงไม่ไหวนั้นเราก็มีปีละครั้งเท่านั้นแต่ในความรู้สึกของเราว่าควรจะไหว้ครูทุกวันมีความสำนึกในการเป็นศิษย์มีความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่นำมาสู่ความสุขของเราด้วยเมื่อเราระลึกถึงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นไปเราจะรู้สึกอบอุ่นใจว่าโอ้เรามีบุญเนาะที่เรามีผู้เป็นครูในชีวิตของเราหลายท่านเริ่มตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่และผู้เป็นบุพการีอยู่ในบ้านเรา

ุณครูที่โรงเรียนตั้งแต่อนุบาลเป็นต้นมามีผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ที่เคยแบ่งปันกับเราทำให้เราได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้ความสามารถหลายๆด้านเพิ่มมากขึ้นตลอดถึงพระสงฆ์และอาตมาเองซึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์โดยตรงในปัจจุบันผู้ที่จะเปิดเผยความเป็นจริงของชีวิตจะสอนแนวทางไปสู่ความสงบสุขสอนวิธีป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเข้ามาครอบงำจิตใจจนกระทั่งเราเป็นทุกข์และสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นสอนวิธีเสริมสร้างความสุขที่มีความประณีตความละเอียดกว่าความสุขทั่วไปที่ได้โดยสัญชาตญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ดังการระลึกถึงบุญคุณของคุณครูเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองไม่ยึดถือว่าเราเป็นคน ดีกว่าคนอื่นฉลาดกว่าคนอื่นคือไม่ได้ยกย่องตัวเองจนเกินไปไม่คิดเข้าข้างตัวเองจนเกินไปแต่จริงแล้วความเป็นครูนั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะปรารถนาอยู่เหมือนกันดูรากศัพท์ของคำว่าครูที่จริงก็มีหลายนายแต่ว่านายหนึ่งก็คือมาจากคำว่า สว่างกับมืดครูเป็นผู้ที่นำสิทธออกจากความมืดไปอยู่ในความสว่างแต่ทีนี้ไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามมันจะความรู้ความเข้าใจในแต่ละเรื่องไม่ว่าเป็นวิชาการวิชาชีวิตไม่ว่าเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่มันมักจะมีความระดับความรู้ที่ไม่ตรงกันท่านถ้าเป็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็มีความรู้มากกว่าเพื่อนแสดงว่าเราสว่างกว่าเพื่อนในเรื่องนี้เพื่อนก็มืดกว่าเราในเรื่องนี้เราก็แบ่งปันเราก็ให้วิทยาทานให้ความรู้ไม่หวงวิชาเราทำหน้าที่เป็นครูเฉพาะเรื่องนั้นในเวลานั้นมีพระผู้ใหญ่ในประเทศจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาหลายร้อยปีแต่ท่านออกบวชตอนอายุ60ปีหลังจากที่เป็นข้าราชการและเป็นนักปราชญ์มาหลายสิบปีเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ในโลกออกบวชอายุ60ท่านก็อธิษฐานจิตท่านไว้ว่าถ้าเจอใครไม่ว่าเป็นใครไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นโยมที่มีความรู้มากกว่าเราก็จะขอเรียนรู้กับผู้นั้นอย่างอ่อนน้อมถ่อมต

ถ้าเราเจอใครที่มีความรู้ในเรื่องไหนก็แล้วแต่จะมีความรู้น้อยกว่าเราเราก็จะแบ่งปันความรู้ของเราให้กับเขาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อมาท่านอายุ70กว่าจึงสร้างวัดถ้ามีอายุถึง90ปีก็เป็นเจ้าวาดวัดใหญ่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นจะเป็นผู้ที่ชาวจีนเคารพนับถือมากแต่จะมาชอบที่ว่าท่านไม่ตั้งใจจะเป็นศิษย์อย่างเดียวไม่ตั้งใจจะเป็นครูอย่างเดียวเวลาไหนสมควรจะเป็นศิษย์ก็เป็นศิษย์ถึงจะเป็นศิษย์ชั่วคราวเวลาไหนกรณีไหนควรจะเป็นอาจารย์เราก็เป็นอาจารย์จริงความแตกต่างระหว่างการเป็นศิษย์กับอาจารย์นี่มันบางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนอย่างเมื่อเราเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมักจะมีจุดบอดบางจุดที่เป็นเช่นนี้คือบางทีเราอ่านเราศึกษาเราเรียนไปอาจจะมีบางช่วงบางเรื่องที่ไม่ชัดเจนทีเดียวที่ว่าที่ไม่ชัดเจนนี่แปลว่ายังไม่เข้าใจจริงแต่เรามักจะลอกตัวเองว่าพอไปได้หรอกพอเข้าใจคร่าวๆก็แค่นี้ก็พอไปได้แล้วคือจะประมาทเวลาผ่านไปแล้วก็จะเชื่อว่าตัวเองเข้าใจทั้งหมดที่จริงมันมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจดีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีจุดบอดมีบางสิ่งบางอย่างที่หลอกตัวเองว่ารู้แต่ที่จริงไม่รู้หลอกตัวเองว่าเขาถึงแล้วยังไม่เขาถึงวิธีดีที่สุดคือพยายามถ่ายทอดให้กับคนอื่นแล้วทำหน้าที่เป็นครูพอเมื่อเราจะถ่ายทอดกับคนอื่นก็จะรู้เลยเพราะเราไม่สามารถอธิบายให้เขาฟังได้เขาถามปัญหาแล้วก็ตอบเขาไม่ได้ดังการสอนคนอื่นการเป็นอาจารย์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ส่วนหนึ่งของการทบทวนความรู้ของเราว่าใช่หรือไม่ใช่คล่องหรือไม่คล่องฉะนั้นในโรงเรียนบางแห่งถ้าบางนักเรียนบางคนเร็วนักเรียนบางคนช้าคนที่เร็วเขาแอบก็จะรำคาญคนที่ช้าแล้วรู้สึกว่าพวกนี้ทวงแล้วก็จะปล่อยให้จิตเบื่อว่าเอ๊ะทำไมทุกสิ่งทุกอย่างต้องช้าแต่ถ้าคนนั้นฉลาดจริงเขาก็จะพยายามช่วยคนที่ช้ากว่าเพราะได้ทั้งสองอย่างหนึ่งเขาก็ได้ทำบุญก็ช่วยคนที่เรียนช้าในเรื่องนี้ซึ่งคนนั้นอาจจะเก่งกว่าเราอาจจะเป็นอาจารย์ของเราในเรื่องอื่นก็ได้แต่ที่สำคัญในการที่เราพยายามถ่ายทอดอธิบายเราก็จะได้วิชาใหม่หนึ่งเราก็ได้ทบทวนว่าความรู้ของเราเนี่ยคล่องหรือยังถูกต้องหรือยังเอตในการที่ต้องพยายามอธิบายให้คนหนึ่งฟังบางทีจะเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาที่ไม่เคยมีมาก่อนมันจะเข้าใจลึกกว่าที่เราเคยรู้เรื่องนี้มันมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกมีพระรูปหนึ่งท่านเป็นพระอริยเจ้าขั้นสามพระอริยเจ้ามีสี่ขั้นขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์องค์นี้ถึงขั้นที่สามเรียกว่าเป็นพระอนาคามีแต่ท่านข้ามไปสู่ขั้นสุดท้ายไม่ได้เลยท่านจึงไปกราบ

ระผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งเล่าให้ท่านฟังว่าเราติดขัดตรงนี้ถึงขั้นที่สามแล้วยังเข้าไม่ถึงขั้นที่สี่ทีนี้พระผู้ใหญ่ที่ท่านไปปรึกษาหารือนั้นที่จริงท่านยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยท่านก็เลยให้ขอแนะนำแบบตามตำราหรือว่าตามที่เรียนมาว่าจะต้องพิจารณาให้เห็นกายกับใจที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเกิดขึ้นแล้วต่อไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในกายในใจท่านก็อธิบายไปตามตำราหรือตามที่เคยฟังมาแต่พระ พระท่านท่านคัดค้านว่าเรื่องนี้รู้แล้วเห็นแล้วแต่ยังไม่จบพระกลุ่มนี้ก็เลยหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะพูดยังไงต่อมันแสดงว่าต้องเป็นพระอรหันต์แน่ๆนะที่เขาถึงขั้นนี้แล้วไม่ใช่แล้วเขาทำพยายามหาคำอุปมาว่าทำไมยังมีอัตตาตัวตนอยู่ลึกๆที่ยังปล่อยไม่ได้ท่านเลยเปรียบเทียบว่าการปฏิบัติธรรมเหมือนการซักผ้าจิตใจของเราเหมือนผ้าที่มันสกปรกโสมมคือด้วยการภาวนาในซักผ้าให้สะอาดมันสะอาดสะอ้านถ้ามองดูแล้วว่าขาวสะอาดเลยแต่มันยังมีกลิ่นอยู่กลิ่นของอะไรฮะกลิ่นของยาสักฟอกถ้าบอกว่าจิตใจของพระอนาคามีเป็นอย่างนี้คือมันชำระทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากเครื่องชำระเครื่องสักฟอกผู้ภาวนายังมีอยู่การภาวนาถึงที่สุดแล้วแต่ยังมีผู้ภาวนาเหมือนเสื้อผ้าที่สักสะอาดแล้วยังมีกลิ่นของสิ่งที่ใช้สักฟอกที่นี้ในขณะที่ท่านต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ถ่ายทอดสิ่งลึกซึ้งในจิตใจให้อีกให้คนอื่นฟังในขณะนั้นท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์และพระกลุ่มนั้นก็บรรลุตามแต่ในพระไตรปิฎกมันก็มีตัวอย่างอื่นที่แต่นี่ชัดที่สุดว่าในการพยายามถ่ายทอดความรู้ที่อยู่ในใจก็ทำให้เราได้เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้แล้วอีกระดับหนึ่งดังนั้นเรื่องการเป็นศิษย์เรื่องการเป็นอาจารย์นี่มันไม่ใช่ตายตัวแน่นอนแต่เราก็มีความรู้พอจะแบ่งปันให้ใครได้ถ้าเขายินดีรับคือไม่ใช่ว่าจะไปบังคับให้ใครเรียนรู้จากเราใช่ไหมด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ส่วนรวมแล้วการทำประโยชน์ส่วนรวมกลับเป็นการทำประโยชน์ให้กับตัวเองในขณะเดียวกันนั้นในความเป็นจริงนี่ครูแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นครูโดยสมมติครูโรงเรียนของเราเป็นต้นก็ยังไม่ใช่ครูที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ครูที่เพอร์เฟกต์ผู้ที่เป็นนักเรียนก็ไม่ใช่นักเรียนที่สมบูรณ์แบบมีเป็นเพอร์เฟกต์ใช่ไหมนั่นเราก็ยอมรับในจุดอ่อนและข้อบกพร่องของสังกันและกันและพยายามเสริมให้เราทั้งสองฝ่ายดีขึ้นคือไม่ใช่ว่าบ่นและนินทาลับหลังใช่ไหมแต่เราก็พยายามหนึ่งก็ให้อภัยซึ่งกันและกันที่เรายังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง
แต่ถ้ามีโอกาสที่จะทำให้ตัวเราดีขึ้นก็ทำอะไรให้ดีขึ้นให้เสียงสะท้อนด้วยความเคารพในเวลาอันสมควรด้วยความหวังดีโดยภาษาที่สุภาพอ่อนโยนนั่นก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ต่อกันและกันอย่างในวินัยสงฆ์ถ้าลูกศิษย์เห็นท่านเห็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์มีความประพฤติที่ไม่เรียบร้อยลูกศิษย์มีหน้าที่ต้องกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่าผมเห็นอย่างนี้แล้วผมไม่สบายใจครับผมไม่รู้ผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่ที่ผมเห็นว่าผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะถูกอะไรเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะไปสั่งสอนท่านแต่เราให้เสียงสะท้อนอันนี้การเป็นอาจารย์นะมันไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์ต้องสั่งสอนอย่างเดียวบางทีเราเป็นอาจารย์ด้วยการเป็นตัวอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนอื่นไม่ทำถ้าคนพาลเขาคือคนอื่นไม่ทำผมก็ไม่ทำฉันก็ไม่ทำเหมือนกันฉันก็ไม่อยากทำเหมือนกันอันนี้คิดไปพาลนะแต่ว่าถ้าเป็นนักปราชญ์เขาคิดว่าเขาไม่ทำแต่เราจะทำเพราะว่าเราทำเป็นข้อวัดปฏิบัติของเราทำเพื่อความงดงามของเราของส่วนรวมอย่าเอาจิตไปผูกพันกับคนที่ยังไม่เข้าใจยังเข้าไม่ถึงอย่างในวัดบางในบางทีนิสัยใจคอของคนแต่ละคอไม่เหมือนกันนะแม้แต่ในวัดก็มีนานาจิตตัง มีพระรูปหนึ่งสมัยก่อนตอนอาตมาเป็นชาววัดพาลูกหนึ่งมากราบเรียนว่าผมรู้สึกว่าผมพูดอะไรไม่เก่งไม่เหมือนเพื่อนเวลามีการสนทนามีอะไรโอ้เขาผูกเก่งเขาผูกคล่องเขาก็เรียนรู้อะไรผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรผมก็นั่งเฉยๆอยู่อันนั้นอาตมาก็บอกว่านั่นแหละข้อดีของท่านฮะบางทีนะคนที่พูดมากบางทีเขาก็ประมาทบางทีเขาก็ลืมตัวแต่น่าท่านก็ทำนาทีที่ดีมากซึ่งผมเห็นหลายครั้งเวลาพระกำลังจะขนองกำลังจะลืมตัวผมมองเห็นตัวท่านนั่งนิ่งๆก็จบแบบได้สติในบางคนก็ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการเคลื่อนไหวโดยความการพูดการจาก็เป็นดามเรียกว่าเป็นผลสวรรค์หรือว่าเป็นตามนิสัยใจของท่านแต่สิ่งที่ท่านให้ทุกครั้งที่เรามาร่วมกันคือความสงบความสำรวมซึ่งในมู่สงฆ์เนี่ยเรียกว่าเป็นประโยชน์มากท่านก็ได้กำลังใจนั่นเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีแล้วเราอย่าเพิ่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าคนอื่นโอ้เขาเก่งกว่าเราเขานั่นกว่าเราเขาดีกว่าเราอย่าไปคิดเลยเราคิดว่าเรามีอะไรบ้างที่เราสามารถให้กับส่วนรวมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้แต่อาจจะมีประโยชน์เท่ากันหรือมากกว่าก็ได้นั่นเราในการชมรมชุมนุมความเป็นผู้ร่วมอยู่ร่วมอย่างเป็นกัลยาณมิตรแนวเป็นสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ของเราพยายามเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันแล้วที่สำคัญในเมื่อเรามาอยู่ที่นี่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเราก็ต้องมุ่งมั่นต่อการศึกษาในส่วนหนึ่งที่

สำคัญมากคือการใช้สติใช้ปัญญาของเราในการช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการศึกษาคือเราก็ต้องมีเป้าหมาย

ท่านสมท่านประชุก ท่านท่านสมเด็จเรื่องการบริหารสงฆ์ว่าควรจะปรับปรุงมหาเถรสมาคมอย่างไรหลักการที่เรามีปัญหาเพราะไม่มีเป้าหมายในการปกครองดูเหมือนบริหารเพื่อบริหารปกครองเพื่อปกครองแต่ไม่มีคำตามคำถามว่าบริหารเพื่ออะไรปกครองเพื่ออะไรอะไรคือเป้าหมายของสถาบันโรงเรียนของเราก็เหมือนกันนะถ้าเป้าหมายเราไม่ชัดเจนบางทีก็ทำไมจะต้องอย่างนั้นทำไมจะต้องอย่างนี้ไม่อยากขี้เกียจแต่เมื่อเราเห็นเป้าหมายว่าเนี่ยอย่างกฎระเบียบหรือว่าขอตกลงในโรงเรียนก็ออกแบบหรือว่ากำหนดไว้เพื่อเอื้อที่สุดต่อการศึกษาให้ปกป้องให้ลดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาให้มากที่สุดให้สนับสนุนสิ่งที่จะเอื้อต่อการศึกษามากที่สุดนั้นอย่างอยู่ในห้องเรียนในการที่เราตั้งใจฟังคุณครูไม่พูดคุยเวลาคุณครูกำลังถ่ายทอดวิชาให้ความเคารพคุณครูตั้งอกตั้งใจฟังอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ว่ากฎระเบียบเพื่อความเรียบร้อยอย่างเดียวแต่เพราะไม่พูดไม่คุยการรู้จักพูดในตามกาลเทศะที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจของเราพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะได้เรียนรู้พร้อมที่จะได้กำไรจากวิชานี้ก็มีผลที่ทำให้คุณครูมีกำลังใจว่าได้เตรียมงานเตรียมนี้ไว้ทั้งก่อนคุณครูจะสอนในแต่ละภาคแต่ละครั้งแต่ละคาบต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะในการเตรียมไว้ลองคิดดูสิว่าถ้าเราเขียนบทความหลายชั่วโมงแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังแล้วไม่มีใครตั้งใจฟังจะรู้สึกยังไงไหมว่าคุณครูในก่อนที่จะสอนเราท่านต้องใช้เวลามากในการเตรียมตัวนั้นถ้าคุณครูถ่ายทอดด้วยความหวังดีต่อเราแล้วเราตั้งใจฟังไม่พูดไม่คุยมีสติคุณครูก็มีกำลังใจคุณครูมีกำลังใจความสามารถในการสอนก็เพิ่มมากขึ้นบรรยากาศในห้องเรียนก็ดีขึ้นทุกคนก็มีความสุขในการเรียนคือเราก็ดูข้อตกลงเรียกว่าวินัยแต่ละข้อมันเป็นวินัยเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายไม่ใช่วินัยเพื่อวินัยแต่เป็นวินัยเพื่อธรรมเพื่อความเจริญในธรรมในธรรมนั้นที่นี่หมายถึงการพัฒนาของเราทุกคนพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิตพร้อมๆกันนั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยความรักตัวเองหวังดีต่อตัวเองแล้วเห็นว่าในการพัฒนาตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรามากที่สุดการพัฒนาตัวเองทั้งด้านสมองด้วยพฤติกรรมด้วยจิตใจด้วยปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดแต่เราทำได้เลยก็ต้องรู้จักปล่อยวางความฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรต่างๆให้รู้จักเวลาไหนจิตจะเป็นอกุศลจิตเศร้าหมองมุ่นมัวนี่ให้รู้จักปล่อยวางกลับมาอยู่กับปัจจุบันมี

อยู่ในปัจจุบันนั้นวันนี้เราก็ได้ทำและก็ได้ประกอบพิธีไหว้ครูก็เป็นการแสดงความเคารพความกตัญญูและความการยืนยันว่าเราพร้อมที่จะเป็นศิษย์พร้อมที่จะเป็นภาระกับอาจารย์แต่ว่าคำว่าภาระนี้ที่จริงเอาใช้ความหมายในคำว่าสุภาระแปลว่าภาระที่ดีพระที่ต้องเป็นพระที่เป็นภาระที่ดีที่ง่ายที่ไม่หนักกับคารวาสกับผู้เป็นผู้อุปถากเราก็เหมือนกันนะขอให้เป็นภาระแต่ขอให้เป็นภาระเบาๆเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ไม่ใช่ว่าอ้าวเราก็เป็นภาระอยู่แล้วอาจารย์ก็ยอมรับเป็นภาระเลยจะไปแปลไหวเมื่อไรไม่ทำไม่ใช่นะทุกคนต้องพยายามเป็นภาระที่เบาๆอะไรวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดพอสมควรเกี่ยวเวลาที่

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
6: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
5: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
6: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
5: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
6: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
5: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
6: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
5: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
6: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
5: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
6: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
5: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผส

0: สมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

การระดมทุนแบบคราวฟันคือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า Funding Portal ค่ะคราวฟันดิ้งที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. Donation Based Crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. Reward Based Crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทางCrowdfundingมักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้เหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมา

0: ออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Prudent Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้า จแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโล

ถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้

ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ

ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิ

โคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะควะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวก

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวายพรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นนะซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปคล้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่คล้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณหรือ

คุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จักรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าธรรมใดๆก็ไรถ้าไม่ทำก็หมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติทำเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุเมื่อไรมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้น

มีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์ 2,600 ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ 2,600 ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทำอัญชลีกระทำการนบนอกกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกข้าวหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญญเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ธรรมการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งใจทั้ง3ส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานพระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้ว
ตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทําเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่สองก็คือในขณะที่เราทํานั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียกสองครั้งสามครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายนะอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่สองเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่สามหลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือน2เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้ง3ส่วน3ประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้ง3ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือ

ในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทถวายพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินให้หายได้ลุ้นโชคทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: มีความภาคภูมิใจมากขึ้นที่ทุกคนก็ชื่นชมสามารถที่จะเป็นตัวแทนการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้เสื้อผ้าของไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะผ้าไทยชุดไทยต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่งามสง่าเป็นของคู่ชาติไทยนะเราก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นต่อและพีไม่ใช่สมบัติของครอบครัวเป็นของสังคมของประเทศชาติ
1: ห้องเสื้อระพีประมาจารย์ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือคนไทยผลงานเหนือชั้นระดับตำนานผู้บุกเบิกและยกระดับตัดเย็บและแต่งกายของไทยให้เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกวันนี้นาฏยานครชัยทายาทผู้สืบทอดห้องเสื้อระพีจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: ระพีแปลว่ารุ่งโรจน์คุณแม่ชอบชื่อนี้เป็นชื่อของพระองค์เจ้าระพีบิดาทางกฎหมายนะคะท่านก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนตั้งแต่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราทำเสื้อผ้าให้กับผู้ที่เข้าประกวดสมัยนั้นน่ะคนที่ประกวดนางสาวไทยก็เริ่มจากต่างจังหวัดคัดเลือกมาแต่ละจังหวัดส่งเข้ามาคุณแม่ก็จะเป็นคนดูแลเสื้อผ้าที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็เข้ามากรุงเทพก็ประมาณปี2493แล้วคุณแม่เป็นคนที่ช่างชอบเรียนรู้เดินตามร้านเสื้อสวยๆก็จะเก็บความรู้พวกนี้มาหรือว่าดูจากหนังภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะร้านแรกเนี่ยเป็นชื่อร้านละพีอยู่ตรงซอยรางน้ําแล้วก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีคนมาขอเรียนตัดเสื้อด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีเสื้อทําเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลดังๆสมัยนั้นนะคะพวกดาราแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนมาให้สอนจากร้านแรกก็ขยับมาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตรงข้ามสถานทูตอินโดนีเซียตอนนั้นก็เริ่มตั้งโรงเรียนอ่ะหลังจากนั้นพอนักเรียนเยอะก็ขยับขยายก็ไปอีกตึกหนึ่งอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นแล้วก็มาที่อินทราคือพอคนนักเรียนเยอะแล้วก็ขยายหลายสาขาบางครั้งผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยก็จะมาเราก็ช่วยจัดดูเสื้อผ้าให้ทำชุดว่ายน้ำสมัยนั้นจะชุดว่ายน้ำจะเป็นผ้าไหมไทยก่อนช่องเจ็ดก็จะเป็นนางสาวไทยแล้วก็นางงามวิชลาวุฒิอะไรพวกนี้ค่ะตั้งพอช่องเจ็ดสีแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าก็จะต่อเนื่องมาถึงกระทั่งที่ของคุณปุ๋ยพรทิพย์เรื่อยๆทุกปีที่จะต้องทำเสื้อชุดไทยชุดราตรี10คนสุดท้ายของเวทีประกวดนางสาวไทยแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Miss Thailand Universe อะไรพวกนี้นะคะชุดของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคเรียนกนกที่ได้ชนะเลิศชุดประจำชาติแล้วก็รวมทั้งชุดราตรีด้วยของคุณปุ๋ยชุดสีขาวคุณวาเลนติโน่ดีไซเนอร์ชาวอิตาลีก็คงรู้จักกันนะคะพูดถึงชุดของคุณปุ๋ยทั้งสองชุดนะคะว่าเป็นชุดที่ประณีตสวยงามส่งเสริมให้คุณปุ๋ยซึ่งสวยอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้คุณปุ๋ยเนี่ยสวยมากขึ้น
1: Miss Universe The first runner up Miss Korea Miss Universe is Miss Thailand
0: เวทีอื่นๆก็อย่างมิสเอเชียแปซิฟิกหลายๆเวทีที่ไปประกวดส่วนมากก็จะได้รางวัลหรือว่าได้รางวัลชมเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชุดสวยๆนะคะจากห้องเสื้อระพีเนี่ยนกมีโอกาสได้ใส่ตอนที่เป็นนางสาวไทยค่ะใส่ตั้งแต่ตอนขึ้นประกวดเลยรอบ1ใน10คนนะคะก็ได้ใส่ชุดครีมสีขาวเป็นชุดไทยของระพีแล้วก็ชุดที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยอะค่ะชุดที่เป็นสีทองแล้วปักทั้งตัวนั้นก็ฝีมือนะคะของคุณยายลำยงบุญรัตพันธ์ของระพีเหมือนกันค่ะสำหรับความโดดเด่นของเสื้อผ้านะคะที่ตัดมาจากห้องเสื้อระพีเนี่ยโดดเด่นมากตรงที่ว่าทำให้บุคลิกภาพและรูปร่างของผู้สวมใส่สวยและสง่าขึ้นมาทันทีค่ะเพราะเขาเมียดมากไม่ว่าจะเป็นการดันทรงนะคะเสริมไหล่ให้ดูดีแล้วก็ช่วยปรับเอวให้เราดูเอวคอดลงนะคะคือใครที่รูปร่างไม่ดีมาใส่ชุดไทยของระพีสวยทุกคนค่ะ
3: ตอนที่พี่เบิร์ดเป็นนางสาวไทยปี2542นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยก็คือห้องเสื้อระพียังเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ได้มีโอกาสสวมชุดราตรีของห้องเสื้อระพีนะคะไปประกวด Miss Universe เป็นตัวแทนประเทศไทยก็ปีนั้นจะเป็นชุดราตรีสีแดงแล้วก็ปักเลื่อมสีทองทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มีผู้ข้างหลังเป็นสีทองเป็นกระโปรงสุ่มใหญ่ๆเลยก็สวยงามมากค่ะแล้วก็ชุดไทยก็จะเป็นสีชมพูนะคะปีนั้นคิดว่าห้องเสื้อระพีน่าจะต้องเรียกว่าเป็นตำนานนะคะเพราะว่าตอนที่ไปประกวด Miss Universe เนี่ยเราไปในฐานะเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็พี่คิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยมันแสดงออกถึงความเป็นไทยมีการทำลายมีการปักมีการตัดเย็บที่ประณีตแล้วก็ทำให้คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความโดดเด่นแล้วก็เป็นลักษณะของการแสดงเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นสวยงามมากค่ะ
0: ก็เป็นบุคคลสมัยนั้นนะคะบุคคลชั้นนำของประเทศแล้วก็ระดับนักการเมืองดารานักแสดงนางงามนางสาวไทยจำได้ตั้งแต่คุณอมราสวรรณนนท์พิสมัยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์คุณดวงตาทุกขมณีคุณตั๊กมยุราที่ทุกคนที่มาสัมผัสระพีเนี่ยหลากหลายนะคะทุกระดับชั้นเกือบทั้งหมดนะคะที่เป็นบุคคลดังๆเนื่องจากตัวเองอยู่ใกล้ชิดคุณแม่ตั้งแต่เกิด ตั้งตลอดชีวิตไม่เคยแยกจากกันแต่เราก็จะอยู่ในฐานะของลูกที่ดูแลช่วยคุณแม่จะทำเสื้อผ้าจะไปซื้อผ้าจัดร้านลองเสื้อนางแบบต่างๆเนี่ยลองเสื้อให้ลูกค้าหรืออะไรเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นอะตั้งแต่ตอนนั้นรู้ว่าถ้าเป็นคนที่มีมานะถ้ารักสิ่งใดแล้วเนี่ยมันหาความรู้อดทนพอเปิดโรงเรียนมาก็สิ่งที่สัมผัสได้คือความเป็นครูที่มีความปรารถนาดีกับนักเรียนก็สิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ถวายงานตัดชุดฉลองพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็อย่างทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานแจกประกาศนียบัตรนักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณเป็นพันเยอะมากนะคะแจกประกาศนียบัตรเนี่ยก็จะเก็บเงินที่รายได้จากการจัดเฟสโชว์อะไรพวกนี้ค่ะนำถวายเป็นเพื่อการกุศลเนี่ยค่ะอย่างของมูลที่สายใจไทยหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ได้จัดทำหนังสือสตรีไทยขึ้นมาแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เป็นหน้าปกหนังสือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถนะคะก็อันนี้ที่คุณแม่ได้มีเป็นสิ่งที่ท่านได้ภาคภูมิใจมากในชีวิตของท่านนะคะที่ได้ทำงานทางด้านเสื้อผ้ามาอย่าง forever จุดไฟเติมฝัน
4: ทุกฝีเย็บของเส้นได้ทุกสไตล์ที่ออกแบบผ่านความตั้งใจความปราณีตจนกลายเป็นชุดที่สวยและสง่างามห้องเสื้อระพีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เหล่านางงามได้จืดจรัสเฉิดฉายบนเวทีอันทรงเกียรติสร้างความมั่นใจให้พวกเธองามอย่างมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
0: ก็ตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะการเราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆโดยนำจุดดีจุดแข็งของเราที่เรามีเนี่ยมาพัฒนาให้เข้ากับความต้องการยุคใหม่จุดประเด็นคือให้เขามีรายได้จากที่เขาเรียนกับเราหรือเขาจะไปต่อให้เขามีผลสำเร็จมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็อยู่ภายใต้ธรรมของที่กระทรวงศึกษามีเขาเรียกประเมินตามประเมินคุณภาพภายในเนี่ยเขาจะมีบล็อกให้เราทำประเมินครูประเมินนักเรียนมีเรื่องราวต่างๆมีสื่อการสอนเนี่ยเราก็ทำตามที่เขาแนะนำเรามาด้วยก็หน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็คือว่าดูเรื่องการทำหลักสูตรนะคะถามถึงความต้องการของนักเรียนเวลาโทรเข้ามาเนี่ยจะได้คุยกับเราโดยตรงเลยหรือใครมีปรึกษามีการปรึกษาการว่าโอเคเราจะจัดสิ่งที่ดีให้เขาเนี่ยเขาจะได้อะไรตรงไหนอย่างเรื่องงานตัดเย็บเสื้อผ้านี่ก็เป็นการเพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาตัวเองให้อยู่กับโลกปัจจุบันเนี่ยก็บางทีลูกค้าก็ต้องการจะให้ตัดเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนกับสื่อการสอนนักเรียนจะได้รู้เรียนด้วยว่ามันได้ประโยชน์สองอย่างเนี่ยค่ะเราอยากจะพัฒนาหลักสูตรให้มันทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ตรงกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็ถ้าผลงานก็คือจะลง Facebook หรือว่าผลงานสิ่งที่นักเรียนก็ทำออกมาเนี่ยว่าอันนี้คือสิ่งที่จะสื่อไปคนข้างนอกว่าอ๋อนักเรียนเราทำได้สำเร็จเนี่ยเราจะเน้นในรูปแบบอย่างนี้แต่ว่าการทำเหมือนสมัยก่อนของคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงสิ่งที่นักเรียนจากรัฐพีที่เรียนจากเราเขาจะได้อะไรไปนะคือได้ความเป็นมาตรฐานของการทำแพทเทิร์นเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คงที่อ่ะมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาตามแฟชั่นขอให้ขึ้นเหมือนกับสร้างบ้านอ่ะฐานเบสิกอ่ะให้ได้ก่อนดังนี้เทรนด์แฟชั่นการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันจะเข้ามาเป็นหมุนรอบเวียนไปแต่ถ้าเราทำเองได้แล้วสวยทำรูปแบบต่างๆได้เนี่ยเราไม่กลัวแบบมาเป็นยังไงนักเรียนตีแบบออกได้แต่สิ่งอื่นสิ่งที่จะต้องไปเพิ่มเติมคือหาความรู้นะคะเรื่องเทรนด์แฟชั่นเรื่องสีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยความเหมาะสมต่างๆแล้วก็หาตลาดของที่เขาจะยืนเขาทำธุรกิจเนี่ยดูว่าเขาจะอยู่ตรงไหนจะไปทำงานโรงงานจะทำเองส่วนตัวจะไปเรียนต่อไปอะไรเนี่ยให้บอกมาเรามาเราก็สามารถที่จะสนับสนุนเข้าตรงนี้อีกส่วนให้ความรู้เขาเพิ่มเติมไปเป้าหมายของโรงเรียนรัฐพีก็อันที่หนึ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเรามีทีมหรือทายาทหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่จะอยู่กับเราทำไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาก็ ก็อยากจะเน้นถึงเรื่องว่าทำเสื้อผ้าสวยแล้วก็ในรูปของอุตสาหกรรมผลิตงานออกมาที่ไม่ใช่แค่แฮนด์เมดอย่างเดียวทำยังไงที่จะให้ช่างเสื้อไทยเนี่ยยืนอยู่ในระดับต้นๆของโลกอ่ะสมมติว่าเราอย่างที่เห็นมาคนไทยเก่งในเรื่องการดีไซน์แล้วเรามีศิลปวัฒนธรรมของเราอยู่ตรงนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในช่วงของวันนี้อ่ะก็ยังจะไม่ล้มเลิกใจอยากจะทำให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากจะสานต่อกับคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีเพราะเราพอดีเราก็เป็นช่วงสุดท้ายของเรา
5: ก็ห้องเสื้อพีก็มีชื่อมานานมากแล้วนะคะเกิดมาก็แบบรู้สึกจะได้ยินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าพระพีแล้วก็ได้แบบมีโอกาสได้แบบไปเจอพี่ปุ๋ยด้วยอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบโอ้พี่ปุ๋ยนี่เขาได้รางวัลมาจากห้องเสื้อพระพีนะก็จำติดมานะคะคัตติ้งที่เนี้ยบแพทเทิร์นที่แตกต่างแล้วก็ที่สำคัญคือตอนวิธีทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนทำชุดไทยของพระพีนี่นะแบบมันหลายขั้นตอนหลายซ้ำหลายซ้อนมากกว่าจะเสร็จมาหนึ่งตัวนี้ใช้เวลามากรับพี่ถึงได้มีชื่อเสียงเพราะว่าความประณีตนะคะถ้าเกิดบอกใครว่าทำงานที่รับพี่ทุกคนก็โอ้แบบดีจังเลยแบบเก็บไว้นะอย่าแบบอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะใครๆก็รู้จักว่าลุงที่เป็นผู้ชายลุงยังโอ้ลุงดีใจด้วยนะที่หนูได้ทำงานที่รับพี่คุณแม่ทุกคนที่บ้านเพื่อนก็แบบดีใจด้วยที่โอ้รับพี่นะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
4: จากประสบการณ์ตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่คุ้นเคยและอยู่ท่ามกลางกองเศษผ้าและแบบตัดเสื้อเธอเห็นทุกฝีก้าวบนถนนสายแฟชั่นและวันนี้นาฏยานครชัยจะมาให้ความรู้และประสบการณ์พร้อมกับการเติมความฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานตัดเย็บและแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
6: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มีความพิเศษมากๆเลยค่ะที่เราเนี่ยจะได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแฟชั่นนะคะจากห้องเสื้อรับพี่ค่ะผู้เป็นปรมาจารย์ด้านแฟชั่นผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนาฏยานครชัยเจ้าของโรงเรียนห้องเสื้อรับพี่ค่ะ

0: ี่ค่ะ
1: เดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนพี่ณัฏฐยานครชัยนะคะเป็นทายาทลูกสาวของอาจารย์ลำยงบุญยรัตพันธ์ของโรงเรียนสอนเสื้อรพีตั้งมาก็ประมาณเกือบ60ปีนะคะก็ทำเสื้อผ้านางงามแล้วก็พวกเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลสำคัญสิ่งที่เราสัมผัสกับคุณแม่มาตลอดเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังอ่ะจะทำยังไงให้เสื้อสวยแล้วก็ตัวเองตัวเองก็เก็บกับเศษผ้าเก็บแคตตาล็อกตัวเองอินโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาทำงานตอนอายุ60พอเกษียณจากราชการแล้วถึงมาเริ่มต้นทำ 3-4 ปีตรงเนี้ยแต่เผอิญเส้นสายของพี่เนี่ยเยอะมากละเอียดทำเสื้อมาแล้วแบบว่าทำไงให้คนที่ใส่ที่จะรูปร่างไม่สวยแต่เธอจะสวยขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีอัลพอร์อย่างไม่ต้องมีเครื่องประดับอื่นเลยยืนออกมาปั๊บเนี่ยสวยเป๊ะก็จากที่ฟังคร่าวๆมาความเป็นไปของระพีเนี่ยนะคะก็น้องๆนักศึกษามีอะไรสงสัยไหม
2: อยากทราบว่าแฟชั่นสมัยก่อนกับสมัยนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ก็อย่างแฟชั่นเนี่ยนะจากที่ดูมาเนี่ยแคตตาล็อก10ปี20ปี30ปีเนี่ยนะคะมันจะหมุนรอบเราก็ตามเทรนด์แฟชั่นตามสีตามอะไรที่มันกำลังฮิตแต่ลึกๆแล้วเนี่ยหนูกลับไปดูสิมันวนไปแคตตาล็อกไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยปกใหญ่ปกเล็กแต่หนูสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะเราต้องทำแพทเทิร์นทำไอ้โครงสร้างที่ทำให้เสื้อสวยอ่ะแล้วก็ทำแก้ไขยังไงที่คนใส่แล้วเนี่ยให้เขาสวยขึ้นมาได้ต้องมองดูแล้วให้มันบาลานซ์ใช่ไหมบนล่างนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะมีส่วนไหนที่ไม่สวยอย่างคนแก่ก็จะเริ่มย้อยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่โชว์แขนอะไรที่เราเด่นตรงไหนก็พยายามให้ทำให้เขาเด่นตรงนั้น
3: การตัดเย็บในสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ก็ไม่ต่างจะเหมือนแต่นั่นก็คือว่าวัสดุที่เราจะมาเป็นประกอบกับเขาอะนะมันก็จะแปลเปลี่ยนตามสมัยนิยมใช่ไหมคะแต่หลักๆเนี่ยจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะมีวัสดุอะไรที่มันทันสมัยหน่อยหรือว่าประหยัดรวดเร็วอย่างสมัยนู้นอย่างการปักอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแฮนด์เมคปักเองเดี๋ยวนี้หนูไปซื้อผ้าก็ปักเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือสามารถผ้าปักจากต่างประเทศที่มันเป็นทั้งผืนแต่สมัยนู้นน่ะเราต้องลูกไม้เนี่ยปักฉลุเองคือความแตกต่างคือความประณีตเนาะความสวยงามซึ่งบางคนก็อยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันน่ะเครื่องจักรกับแฮนด์เมคมันช้าแต่มันงามมีคุณค่าทางจิตใจเลยทำนองเนี้ย
2: ค่ะอยากทราบว่าเคยไหมคะที่เวลาเราเอาแบบมาดูแล้วไม่สามารถตัดตามแบบนั้นได้ค่ะ
1: คือถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบจากแคตตาล็อกจากแบบที่เขาเนี่ยแต่ถ้าบางทีจากดีไซเนอร์ที่เราวาดขึ้นมาอิมเมจิ้งมาเองเนี่ยก็ต้องดูว่าดีไซเนอร์นั้นน่ะวาดจากพื้นฐานของอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นแคตตาล็อกเรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าความเป็นไปได้ของอันนี้มันคืออะไรเราต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีแต่ถ้าเป็นแบบสเก็ตที่แบบติ๊บๆออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็คนที่ดีไซน์เนี่ยไม่มีพื้นของการตัดเย็บมาก่อนก็จะค่อนข้างลำบากบางทีเราอิมเมจินนะว่าตรงนี้พาร์ทนี้จะเป็นตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมายังไงนะเราก็ต้องมานั่งดูว่านั่งลองขึ้นหุ่นดูใช่ไหมคะ
4: ก็อยากให้คุณณัฏฐยานะคะช่วยคอมเมนต์เทคนิคการตัดเย็บของพวกเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
1: ก็ก่อนอื่นเราต้องดูกับว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยเราจะให้ใครใส่นะคะใส่ไปไหนแล้วเราสมมติเราใส่ไปงานนั้นอ่ะเราฐานะของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพเป็นแขกร่วมงานแล้วแขกที่มาน่ะหรือว่าใครประธานใหญ่ในงานให้มองสิ่งแวดล้อมนี้ก่อนเริ่มต้นเลยอายุของผู้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โมเดิร์นไปหน่อยโป๊ไปนิดนึงอันนี้ก็ชอบนะชอบอันนี้เห็นไหมแบบมีเทคนิคการเอามาใช้ที่จะให้กระโปรงมันพองแข็งอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรที่มาเติมแต่งอะไรเงี้ยเป็นเอาเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใส่นะคะอันนี้พอหนูจับดูเงี้ยหนูรู้ไหมอย่างเงี้ยหนูมองดูก็รู้อย่างงี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเจ๊อย่างเงี้ยมันเหลือก็อย่างชุดลาตีเงี้ยมันก็จะมีโครงแต่นี่เพลินแบบของเราพอดีก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยถ้าว่าใส่อย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยอกไปทางนึงอกจริงอกปลอมมันคนละประเทศน่ะอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้กระชับอาจจะเติมอันนี้เติมเหล็กเติมอะไรเนี่ยก็คงต้องทำให้มันอย่าแตกแยกกันก็อย่างของเราเนี่ยอันเนี้ยก็เลยมาไปยกดูจริงๆนี่คือโครเซ็ตใช่ไหมคะทีนี้เผอิญเราลองเอาผ้ายกมาทำ

0: คือแบบ3-in-1ที่รัดรูปร่างด้วยถ้าไม่มีหน้าอกก็จะเติมให้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะอึมขึ้นมาทันทีเลยเราเอาผ้ายืดมาปนขึ้นมาหน่อยมันจะได้กระชับขึ้นเสื้อชั้นในอ่ะองค์ประกอบข้างในอ่ะมีส่วนสำคัญสมมติว่าเราเป็นคนหลังงอใช่ไหมคะถ้าเราใส่บราเซียตัวเดียวเนี่ยเราก็ยังคงงอเนี่ยพุงก็จะออกนะแต่พอเราใส่นี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะกระชับขึ้นมาแล้วถ้าในชีวิตความเป็นจริงอาจจะใช้สีที่มันกลืนกันไปนี่เพิ่งแบบเห็นพระยกงามมากเสียดายโรงเรียนอื่นหรือว่าที่เขาสอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นถึงเรื่องระบบอุตสาหกรรมอะทำเสื้อที่เพราะเราจะมาทำแบบแฮนด์เมคอย่างเงี้ยไม่เวิร์กละกว่าจะได้ลูกค้ามาแต่นี้เราก็ต้องเอาเหมือนกับพวกหนูเรียนกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีเรื่องราวอื่นๆการออกแบบใช่ไหมคะทำกราฟิกทำดูเทนสีดูอะไรต่างๆที่ครูเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอามาใช้เท่าที่ได้ลองดูเนี่ยเห็นว่าเด็กส่วนมากแล้วเนี่ยที่เขาเรียนแฟชั่นดีไซน์มาแล้วสามารถดีไซน์ทำอะไรได้แต่ว่ามันขาดประสบการณ์เหมือนกับเทียบกับวงกลมเราแค่เป็นจุดศูนย์กลางเล็กๆจุดเดียวดำๆนั่นค่ะที่พวกเด็กๆจะต้องเอาไปให้รู้พอรู้แล้วรู้เลยแล้วคุณจะไปสร้างงานอื่นจะเอาความรู้อื่นเล่นเทรนสีเอาอะไรมาใส่เข้าไปได้ให้ follow ให้ติดตามเทรนแฟชั่นนะคะอย่างพวกเว็บไซต์ของแบรนด์ดังๆมาเปรียบเทียบสมมติว่าเราทำงานออกมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสมมติเลยค่ะว่าเราจะถามขายให้ใครราคาเราเท่าไหร่เราจะยืนอยู่แข่งกับใครได้ถูกไหมคะคิดว่าเรียนขนาดนี้ไปได้แล้วนะแต่บางอย่างอะไรที่เราไปขาดหายก็มาเติมเต็ม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณณธรชัยมากนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็เทคนิคประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแก่พวกเรานะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ก็ติดตามงานประกวดนางงามมาหลายๆเวทีนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ทราบว่าการประกวดนางงามส่วนหนึ่งนะคะของชุดประกวดเนี่ยได้มาจากห้องเสื้อละพีซึ่งทำให้ตัวหนูเองเนี่ยภูมิใจกับแบรนด์ห้องเสื้อละพีว่าได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะจากที่ได้ฟังคุณณัฏฐานะคะเล่ามาในการสอนนะคะก็ได้จากในตอนนี้มีงานที่ต้องทำอยู่ก็ได้นำมาปรับใช้เกี่ยวกับเทนสีแล้วการรูปแบบการทำงานนะคะที่ได้คุณณัฏฐาได้แนะนำมาค่ะ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ข้อมูลจากห้องเสื้อละพีเคยติดตามผลงานห้องเสื้ออยู่ครับเบื้องหลังของชุดนางงามต่างๆแล้วก็นิตยสารก็จะนำไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็การในการประกอบอาชีพประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากมายในการออกแบบชุดต่างๆว่าเราจะดีไซน์ชุดยังไงให้เหมาะกับคนที่สวมใส่คำนึงถึงรูปแบบของงานแขกของงานแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราว่าเราเหมาะกับสิ่งแบบไหนให้เวลาใส่ออกมาใส่สวมใส่เสื้อออกมาให้ดูโดดเด่นมากที่สุดในงาน
2: ค่ะของบุ๋มเองนะคะก็ตอนที่ได้นางโสไทยประจำปี2543ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ใช้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นชุดราตรีแล้วก็ชุดไทยค่ะของห้องเสื้อระพีแล้วก็อีกโอกาสหนึ่งที่เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตค่ะนั่นก็คือการได้เดินแบบต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ได้นำชุดไทยไปเดินแบบที่ประเทศจีนแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าของระพีค่ะความโดดเด่นที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบเสื้อผ้าของระพีก็คือนอกเหนือจากเป็นเสื้อผ้าที่จะทำให้นางงามทุกคนสวยแล้วเนี่ยนะคะแล้วแถมยังได้รับรางวัลประจำชาติด้วยเนี่ยนะคะเครื่องแต่งกายประจำชาติเสื้อผ้าของระพีมีความโดดเด่นตรงคัตติ้งค่ะตรงรูปแบบแพทเทิร์นของเขาที่จะทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกและลักษณะที่สวยแล้วก็สง่ามากขึ้นรวมถึงทำให้รูปร่างดูดีขึ้นนะคะแล้วก็การปักที่ไม่ธรรมดาลวดลายที่วิจิตรมากๆใช้คำว่าวิจิตรได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นชุดราตรีก็ตามแต่เป็นชุดราตรีที่ใส่แล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นดูสง่างามมาก
3: กว่า60ปีแห่งการบรรจงสร้างสรรค์ความสง่างามเรียบหรูผ่านชุดราตรีทุกลายเส้นของการออกแบบทุกฝีเข็มที่ตัดเย็บสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจมานับไม่ถ้วนแม้ในวันนี้อาจารย์ลำยง
4: บุญยรัตพันธ์
3: จะจากไปแล้วแต่ห้องเสื้อระดับตำนานสัญลักษณ์ของงานฝีมืออันปราณีต
4: จะยังคงอยู่
3: คู่แฟชั่นไทยตลอดไปห้องเสื้อระพี

0: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททํางานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สําคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทําให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินายเออายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนนสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมกันศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและแนะนำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่จะสอนคุณผู้ชมให้ทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นโรคยอดฮิตเลยใช่ไหมคะในประเทศไทย
1: ครับก็ในอดีตนะครับก็โรคนี้เป็นโรคที่ยอดฮิตเพราะว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของสตรีไทยนะครับแต่เนื่องจากการรณรงค์ที่ค่อนข้างเยอะปัจจุบันก็เสียอันดับแชมป์จาก1มาเป็น2น
0: ะคร
1: ับแต่ก็ยังคงเป็นอันดับ2ก็ไม่น้อยหน้าใครอยู่นะครับซึ่งมันก็ไม่น่าชื่นชมนักนะครับ
0: แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี่คืออันดับ1เป็นโรคมะเร็งอะไรอะคะ
1: เป็นมะเร็งเต้านมแทนนะครับ
0: เป็นมะเร็งเต้านมค่ะก็ต้องถามก่อนเลยค่ะว่ามะเร็งปากมดลูกอะค่ะสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
1: ครับก็ปัจจุบันนะครับเราสาเหตุสรุปได้ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเชื้อไวรัส HPV นะครับหรืออาจจะเรียกว่าเชื้อไวรัสก่อมะเร็งครับสาเหตุจริงๆก็ส่วนใหญ่มาจากได้ทางโรคทางเพศสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าโรคชนิดนี้นะครับถ้าเป็นสตรีสาวไม่เป็นแน่ๆนะครับแต่สำหรับผู้ชมทางบ้านส่วนใหญ่วัยนั้นน่าจะมีครอบครัวกันทั้งหมดแล้วนะครับฉะนั้นก็คงจะต้องก็ต้องให้ระวังและเป็นวัยที่กำลังที่จะเกิดได้โดยเฉพาะสตรีที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปนะครับ
0: ช่วงอายุที่เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกนี้ได้จะอยู่ในช่วงอายุไหนคะ
1: ครับก็โดยทั่วไปนะครับพวกนี้มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ได้รับเชื้อสมัยตอนที่ยังเป็นช่วงสาวๆนะครับซึ่งเชื้อพวกนี้ติดเชื้อไปมานะครับก็ประมาณอย่างน้อย10ปีคราวนี้โรคนี้ก็จะค่อยๆพัฒนาตัวไปเรื่อยๆนะครับมีภาวะก่อนมะเร็งแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆจนเป็นมะเร็งเฉลี่ยแล้วก็10กว่าปีฉะนั้นเมื่อถ้ากรณีที่สตรีมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุประมาณ20ก็ประมาณ40ปีก็ประมาณนี้40ปีก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องมะเร็งปากมดลูกถ้ามีนะครับ
0: นั่นแปลว่าก็ระยะเวลาการก่อตัวก็ใช้เวลานานเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: นานมาก
0: ลักษณะอาการที่จะแสดงออกมาจะมีลักษณะอาการบ่งบอกบ้างไหมคะ
1: ก็อันแรกคือถ้าเป็นระยะแรกจริงๆนะครับจะไม่มีอาการ

0: างเลยนะครับเราจะตรวจพบได้คือจากการที่เราเรียกว่าเราตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับอันนี้จะไม่มีอาการแต่ถ้าพอเริ่มเป็นระยะที่เริ่มที่โรคมีอาการบ้างนะครับก็อาจจะมีเรื่องของก้อนที่มันอยู่ที่ปากมดลูกก็อาจจะมีเรื่องปัญหาเลือดออกผิดปกตินะครับหรือเวลายุ่งกับแฟนแล้วก็มีเลือดออกหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าตกขาวมีกลิ่นเหม็นซึ่งปัญหาตกขาวมีกลิ่นเหม็นนี่เป็นปัญหาที่เยอะมากเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่ง
1: ค
0: ราวนี้สตรีบางครั้งอายุน้อยๆพอตกขาวมีกลิ่นเหม็นก็กลับเป็นกลัวมะเร็งปากมดลูกแต่คนที่ควรจะกลัวจริงๆกลับไม่กลัวนะครับฉะนั้นจริงๆก็ส่วนใหญ่ในมะเร็งระยะนี้นะครับส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการและถ้าในกรณีถ้ามะเร็งเนี่ยเป็นมากๆขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแต่ว่าต้องทิ้งไว้เนิ่นนานคราวนี้อาจจะเริ่มแพร่กระจายไปนะอาจจะไปที่ปอดไปที่อวัยวะไกลๆแล้ว
1: ค
0: ราวนี้เขาก็จะมีปัญหาจากที่อวัยวะข้างเคียงเขาครับสมมติถ้าเกิดเขาไปก้อนนี้มันไปทางกระเพาะปัสสาวะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะหรืออาจจะเบียดจนไตวายก็ได้นะครับหรือถ้ามันไปทางด้านหลังทวารหนักนะครับเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่ามีถ่ายเป็นเลือดได้หรือมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายแต่ก็คงอย่าให้ถึงขั้นนี้เลยนะครับ
1: คือเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยสามารถลุกลามกระจายไปส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะมีโอกาสที่จะรักษาได้หายขาดไหมคะโรคนี
0: ้ก็ต้องถือว่าโรคนี้สามารถหายรักษาได้หายขาดนะครับแม้ว่าเป็นในระยะแรกๆเนี่ยการรักษาได้ผลดีมากแต่แม้กระทั่งโชคร้ายเป็นมะเร็งท้ายๆเลยนะครับก็สามารถรักษาก็ยังอยู่ได้นานเพราะว่าโรคนี้ธรรมชาติมันเดินหน้าไปช้ามากปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าส่วนใหญ่จะมาหาแพทย์เมื่อช้ามากเลยครับ
1: คือเป็นระยะท้ายๆที่อาการรุนแรงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับโรคนี้ค่ะนอกจากเราทราบสาเหตุแล้วการวินิจฉัยเป็นสิ่งสำคัญมากจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
0: ขั้นแรกก่อนนะครับคือส่วนใหญ่ที่เขารณรงค์ก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราหวังว่าเราจะเจอภาวะก่อนมะเร็งหรือมะเร็งระยะแรกๆเพราะการรักษาระยะพวกนี้ได้ผลดีมาก
1: ค
0: ราวนี้ในกรณีที่เราอาจจะเคยได้ยินที่เขาเรียกว่าตรวจแพปซีเมียที่ตรวจนะครับคือตรวจแล้วถ้ามีความผิดปกติเราก็คงจะมาส่องกล้องขยายดูแล้วก็คลิปเนื้อไปตรวจบ้างนะครับแล้วถ้าเมื่อได้การวินิจฉัยเราก็จะรักษาไปตามนั้นแต่ถ้าในกรณีถ้าเราได้วินิจฉัยแล้วนะครับเราก็คงจะต้องมากำหนดระยะก่อนนะครับอาจจะตรวจเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่เจาะเลือดเอ็กซเรย์แล้วค่อยมาวางแผนการรักษาว่าจะต้องผ่าตัดหรือให้การฉายรังสีนะครับหรืออาจจะผ่าตัดแล้วตามด้วยฉายรังสีคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นน่ะเป็นระยะอะไรถ้าเป็นระยะน้อยๆเนี่ยบางครั้งอาจจะทำการรักษาได้ผลดีมากต้องยอมรับว่าเป็นระยะเป็นน้อยๆรักษาได้ผลดีกว่าเป็นระยะเยอะๆนะครับ
1: สามารถเป็นจากรุ่นสู่รุ่นหมายถึงถ่ายทอดทางกรรมพันธุกรรมได้ไหมคะ
0: อันนี้โรคนี้ไม่ได้ถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับนะอาจจะกล่าวได้ว่าโรคนี้ถ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยนะครับน่าจะไม่เป็นนะครับเพราะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแนะนำให้ทุกคนไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับคงไม่ใช่นะครับ
1: ก็เพราะว่าปัจจุบันนี้คนที่เป็นมีครอบครัวก็เยอะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกก็มีสูงด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับก็คงจะต้องติดตามครับว่าเรื่องนี้ก็มีครอบครัวก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่การตรวจติดตามก็น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจมาตรวจติดตามแล้วก็มาตรวจคัดแกรองมะเร็งปากมดลูกเพราะทุกคนก็รู้กันดีครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่คือว่าไม่มาเพราะอายมากกว่าปัญหาใหญ่เลยครับ
1: เราจะต้องสังเกตตัวเองยังไงคะว่าเราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะได้ยังไงลักษณะอาการ
0: ขั้นแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงนี่คือถ้าสมมติถ้าใครที่แบบมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับหรือว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแฟนบ่อยนะครับหรือตัวสามีมีแฟนหลายคนนะครับมีกระจุกกระจิกเยอะอันนี้เราก็มีความเสี่ยงนะครับหรืออาจจะเคยได้โรคทางเพศสัมพันธ์ก็หมายความว่าเราน่าจะได้เชื้ออะไรพวกนี้มาด้วย
1: อ
0: ันนี้คือความเสี่ยงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกคน
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อเรามีความเสี่ยงแล้วก็คงจะต้องขยันใส่ใจตรวจคัดกรองก่อนอย่ารอให้แบบมีอาการแล้วมาพบแพทย์นะครับให้ไปตรวจคัดกรองตามกำหนดที่เรียกว่าตรวจภายในตรวจเช็คมะเร็งแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับสำหรับผู้ที่แบบมีครอบครัวแล้วนะครับ
1: คือการตรวจคัดกรองนี่คือหมายถึงการไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมันก็มักจะส่วนใหญ่ก็มักจะแนะนำแต่ส่วนใหญ่ก็บางครั้งก็จะหลบเลี่ยงตรวจบางส่วนนี้ไม่ตรวจ
1: ค่ะเพราะว่าสาวๆปัจจุบันนี้จะขี้อายคนไทยจะค่อนข้างขี้อาย
0: อันนั้นคือปัญหามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับ
1: หลังจากที่คุณหมอทราบว่าผู้ป่วยอะค่ะเป็นมะเร็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องมีการรักษาขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: ขั้นตอนนะ

0: ครับก็คืออันที่หนึ่งเราจะกำหนดโรคให้ได้ก่อนว่าระยะโรคเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆนะเช่นส่วนใหญ่คือระยะหนึ่งนะครับก็มักจะส่วนใหญ่ถ้าคนไข้สุขภาพฟิตดีเราก็แนะนำผ่าตัดนะครับผ่าตัดเสร็จแล้วก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยการใช้รังสีเพิ่มเติมในบางกรณีแต่ในกรณีถ้าโชคร้ายระยะนี้เกินระยะหนึ่งไปแล้วนะครับโดยทั่วไปมักจะรักษาด้วยการฉายรังสีเป็นหลักอาจจะไม่ให้มีเคมีบำบัดร่วมด้วยนะครับ
1: คือการทำเคม
0: ีใช่ครับเพราะปัจจุบันรังสีรักษากับเคมีที่เรารู้จักกันเนี่ยมักจะไปด้วยกันนะครับให้ไปพร้อมๆกัน
1: แล้วจำเป็นไหมคะว่าผู้ที่รักษาด้วยการฉายแสงทำเคมีเนี่ยค่ะจะต้องผมร่วงอะค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่นะครับก็เคมีบำบัดก็จะมีฤทธิ์ข้างเคียงจะให้ผมร่วงแต่ผมร่วงแล้วพอหยุดปั๊บก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับบางครั้งอาจจะดกดำกว่าเก่าด้วยครับ
1: ว้าวค่ะเพราะว่าหลายๆคนถ้าพอรู้สึกว่าได้ยินคำว่ามะเร็งจะกลัวที่จะต้องมีการรักษาด้วยการทำเคมีแล้วผมก็จะต้องร่วงแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่อยากไปหาหมอไม่อยากไปพบแพทย์ไม่อยากทำการรักษาอยากปล่อยไปเลย
0: ใช่ครับฉะนั้นก็เราอย่ารอให้ตัวเองอยู่ในภาวะนั้นนะครับก็คงควรจะรีบตรวจคัดกรองนะครับให้เจอแต่เนิ่นจะได้ไม่ต้องมากลัวภาวะนี้ถ้ารอให้ลุกลามแล้วก็จะต้องมานั่งกลัวปัญหาอะไรนี้ฉะนั้นเป็นแต่เนิ่นๆได้ผลดีกว่าครับงั้นรีบหาตรวจหาแล้วจะได้รักษาแต่เนิ่น
1: ๆหลายคนอาจจะกลัวการที่จะต้องไปตรวจคุณหมอพอจะอธิบายได้ไหมคะว่าขั้นตอนการตรวจของผู้ที่อาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะมีการตรวจยังไงคะ
0: ก็โดยทั่วไปก็คงจากเวลาเราตรวจเราก็จะมีเตียงตรวจภายในนะครับที่เราเรียกเตียงขาหยั่งนะครับแล้วก็ขึ้นตรวจแล้วเราจะแพทย์จะใส่เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือตรวจนะครับใส่เข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ขยายเพื่อให้เห็นปากมดลูกแล้วก็อาจจะเก็บเครื่องมือจะมีเครื่องมือที่ขูดผิวไปตรวจเท่านั้นเองแต่ในกรณีถ้าเกิดเราเห็นมีลักษณะผิวปากมดลูกที่ผิดปกติแพทย์อาจจะคลิปชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยการตรวจด้วยการคลำอีกทีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้ยาชาเพราะมันไม่ได้เจ็บอะไร
1: ไม่ได้เจ็บใช่ไหมคะหลายๆคน
0: ส่วนใหญ่จะกลัวเป็นหลังมากกว่าเจ็บครับ
1: เพราะว่าลักษณะท่าทางพอเห็นเตียงก็จะอุ่นใจไม่ดีแล้วอย่างนี้
0: เข้าใจครับ
1: จริงๆไม่เจ็บใช่ไหมคะ
0: ไม่เจ็บครับส่วนใหญ่กลัวมากกว่าเจ็บครับ
1: ค่ะแล้วระยะที่เป็นนะคะจะมีการแบ่งระยะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับมะเร็งปากมดลูก
0: โดยทั่วไปหลักๆนะครับโรคพวกนี้จะแบ่งเป็น4ระยะนะครับก็คือระยะ1 2 3 4นะครับก็แบ่งตามว่าระยะ1ก็คงเป็นอยู่เฉพาะอยู่แค่ปากมดลูกระยะ2 3ก็คือก็แบ่งตามว่ามันค่อนข้างออกไปนอกมดลูกไกลหรือใกล้แค่ไหนนะครับ2กับ3แล้วก็ระยะ4นี่คือเริ่มอาจจะไปไกลแล้วฮะอาจจะไปปอดไปตับหรืออะไรอันนี้ก็คือโดยหลักๆก็คือเป็นหลักๆแค่นี้ครับ
1: ส่วนมากที่คุณหมอพบปะค่ะคนไข้จะมาพบคุณหมอในช่วงระยะไหน
0: ส่วนใหญ่ระยะที่เราพบบ่อยจริงกับเป็นระยะ2กับ3นะครับที่น่าเสียใจจริงๆเลยเพราะว่าแล้วบ่อยครั้งพวกนี้ครับไม่ได้มีประวัติไม่เคยตรวจภายในมาเลยนะครับบ่อยครั้งเลยมักว่าการตรวจภายในกลายเป็นว่าลูกคนสุดท้ายที่คลอดบุตรแล้วตรวจหลังจากนั้นก็มักจะไม่ตรวจอีกเลยนี่คือน่าเสียดายมาก
1: ก็คือเหมือนพอคลอดแล้วก
0: ็ตรวจสักครั้งหนึ่งแล้วเลิกนะครับนี่คือน่าเสียดายครับ
1: คือซึ่งการตรวจเนี่ยจะต้องมีความถี่ในการตรวจขนาดไหนคะบ่อยขนาดไหน
0: โดยทั่วไปนะครับปัจจุบันเนี่ยครับก็การตรวจดีขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับชนิดตรวจนะครับหมายถึงว่าเทสที่ตรวจก็มีนะครับก็อย่างน้อยได้นะฮะ1ปี2ปีครั้งยังได้ยังดีครับส่วนใหญ่ที่เราเจอปัญหากันคือไม่ตรวจกันเป็น10ปีนะครับ
1: คนทิ้งไว้นานๆ
0: นานมากครับขอให้ตรวจนะครับแม้กระทั่งอย่างขั้นต่ำนะครับถ้าเป็นของที่คำแนะนำนะขั้นต่ำอย่างน้อยควรจะ5ปีอย่างน้อยนะครับสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะไม่ใช่ประเภท20ปีไม่ตรวจเลยนะครับ5ปีอย่างน้อยเลยนะ
1: ช่วงอายุส่วนมากที่คุณหมอพบว่าคนไข้เข้ามาแล้วก็เป็นมะเร็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนเยอะที่สุด
0: ก็ส่วนใหญ่ประมาณ40ถึง50เนี่ยช่วงนี้กำลังนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ40ถึง50แต่จะมีส่วนย่อยนะครับถ้าคนไข้ที่อายุน้อยๆนะฮะหรือแบบว่ามีเรื่องเข้าสู่วงการเรื่องนี้เร็วมากนะครับอาจจะอายุน้อยกว่านั้นเช่นบางคนเนี่ยอายุที่น่าเป็นห่วงคือบางครั้งเด็กอายุสัก15 16ก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งพวกนี้ในอนาคตอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มเป็นเร็วกว่าเราที่คุยว่าอายุ40กว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะแค่30กว่า
1: ก
0: ็จะประสบ
1: แล้วใช่ไหมคะ
0: หรือมีภาวะบางอย่างเช่นเป็นโรคทางพวกที่เรียกว่าโรคเอดส์เรื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าโรคมะเร็งปากมดลูกก็จะดำเนินโรคเร็วกว่าปกติฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงบางครั้งถ้าอายุน้อยๆมีเพศสัมพันธ์

0: เร็วนะครับแล้วถ้าเกิดบางครั้งติดโรคร้ายพวกนี้มาอีกนะครับมะเร็งปากมดลูกก็จะมาเยือนเร็วขึ้นมากเลย
1: ที่คุณหมอกล่าวว่าผู้ที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะบางทีอาจจะเกิดจากการที่เคยมีโรคทางเพศสัมพันธ์โรคทางเพศสัมพันธ์มันมีโรคอะไรบ้างอะคะ
0: โรคทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่เราอาจจะรู้จักคือพวกเป็นพวกหนองในบ้างนะครับหรือโรคพวกอะไรซิฟิลิสนะครับหรือโรคปีกมดลูกอักเสบหรืออะไรที่เคยเป็นทีนี้โดยทั่วไปแล้วนะครับโรคพวกนี้หรืออาจจะเป็นพวกหงูดหูดต่างๆซึ่งโรคพวกนี้เวลามีเพศสัมพันธ์ที่โรคทางเพศสัมพันธ์มันมักจะมี1แถมอาจจะมีแถมนู่นแถมนี
1: ่
0: จนบางครั้งอาจจะได้โรคเอดส์แถมมาด้วยก็มีฉะนั้นเวลาการที่เราได้โรคเพศสัมพันธ์มาทางโรคหนึ่งหมายความว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะได้โรคอื่นๆมาโดยไม่รู้ตัวอีก
1: ถือว่าถ้าเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์สูงขนาดไหนคะที่จะนำไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกอะคะ
0: ก็คงประเมินไม่ได้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็คงจะให้ต้องระมัดระวังเท่านั้นเองเพราะว่าโดยภาพรวมเราก็คงดูว่าอัตราการเกิดของหญิงไทยประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ก็เราอาจจะไม่ใช่เป็นตัวแทนโรคขนาดนั้นแต่ให้ควรจะเรียกว่าให้ระมัดระวังและดูว่าคอยหมั่นตรวจนะครับอย่างน้อย5ปีสักหนก็ยังดีนะฮะดีกว่าเราไม่ตรวจเลยนะ
1: เราจะมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองไม่ให้มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับอันแรกที่1 นะครับอันนี้อาจจะสายไปแล้วเช่นโดยทั่วไปนะครับก็อันที่1ก็คือพฤติกรรมก็คงจะ1มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่วัยอันควรพอนะไม่ใช่แหมอายุน้อยๆ นะครับก็คือ20ขึ้นไปก็คือมีครอบครัวอันที่2ก็คงควรจะเป็นว่าครอบครัวเดียวไม่ใช่ว่ามีหลายคนนะครับเช่นมีกิ๊กอะไรเนี่ยอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงนะครับอันต่อไปก็คือนี่คืออีกเลี่ยงพวกนี้อันต่อไปคืออาจจะการใช้วัคซีนป้องกันนะครับก็เหมาะสำหรับอายุน้อยๆซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มกระทรวงก็น่าจะให้สำหรับเด็กน้อยๆนะครับเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันสำหรับรุ่นถ้าสายไปแล้วก็คงอาจจะประโยชน์น้อยแล้ว
1: หมายถึงเป็นวัคซีนป้องกันที่การที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยหรอคะ
0: ได้ครับก็แนวโน้มน่าจะเป็นวัคซีนที่จะให้กับเด็กในอนาคตนะครับก็เริ่มทำบ้างในบางจังหวัดแล้วนะครับอย่างเช่นแถวอยุธยาก็เริ่
1: ม
0: โครงการนำร่องน่าจะขยายไปทั่วประเทศแต่สำหรับผู้ฟังที่อายุ 40-50 แล้วคงจะสายไปซะแล้วสำหรับเรื่องวัคซีนนะครับแล้วเมื่อถึงวัยนั้นก็คงจะต้องพยายามตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับไหนๆมาตรวจร่างกายเช็คอะไรแล้วนะครับก็แวะตรวจสักนิดนึง
1: ค่ะ
0: เพียงแต่คำแนะนำก็คืออย่าอายที่จะตรวจเลยครับ
1: ค่ะ อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้หญิงที่ชมอยู่ทางบ้านที่อาจจะเขินอายกับการที่จะต้องไปตรวจภายในหรือว่าตรวจสุขภาพประจำปีในจุดที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งอะค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆนิดนึงค่ะ
0: ก็อย่าอายในสิ่งที่เรื่องที่การตรวจครั้งนี้นะครับเพราะว่าเมื่อถ้าเราละเลยที่จะตรวจภายในนะครับแล้วถ้าเกิดมีโรคร้ายที่เกิดขึ้นนะครับโรคพวกนี้จะรบกวนชีวิตประจำวันนะครับบางครั้งอาจจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะจนรบกวนอันนี้อาจจะน่าอายกว่านะครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้อย่าอายนะครับมาตรวจตามกำหนดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนะครับหรือถ้าเกิดแล้วเราจะได้รักษาแต่เนิ่นๆนะครับผลการรักษาจะดีมากครับ
1: ค่ะก็ถ้าเราเขินอายเราก็อาจจะป่วยนะคะแล้วก็นำไปสู่การเป็นมะเร็งต่างๆได้ดังนั้นผู้หญิงไทยสมัยนี้นะคะต้องกล้าที่จะไปตรวจสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายคุณเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะคือผ้าค่ะความยาวประมาณนี้นะคะและเก้าอี้สำหรับนั่งค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้ขาทั้งสองข้างวางบนพื้นค่ะไม่พิงพนักเก้าอี้นะคะหยิบผ้าขึ้นมาในลักษณะตั้งตรงแบบนี้แขนซ้ายอยู่ข้างบน

0: แขนขวาจับข้างล่างค่ะจากนั้นออกแรงบิดผ้าให้แขนทั้งสองข้างของเราหมุนเข้าข้างลำแบบนี้นะคะถ้าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการกางแขนแบบนี้จากนั้นเราก็จะหมุนผ้าบิดเข้ามาในลักษณะให้แขนหุบเข้าข้างลำตัวค้างไว้นะคะนับ1 2 3 4 5แล้วปล่อยออกค่ะหมุนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 1สองสามสี่ห้าและปล่อยออกค่ะหมุนแขนบิดเข้ามานะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลองทำอีกครั้งหนึ่งนะคะหมุนแขนบิดเข้ามาค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ 5-10 รอบนะคะและถ้าทำแล้วมีอาการปวดหรือว่าเมื่อยก็ให้หยุดพักทันทีนะคะ
1: สวัสดีครับวันนี้ช่วงใส่ใจในจานเราจะมาพบกับเมนูน้ำพริกเห็ดผักต้มนะครับก่อนจากนั้นนะครับเราจะไปดูนะครับว่าส่วนผสมเรามีอะไรบ้างนะครับ

ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการทำนะครับน้ำพริกเห็ดนะครับพระเอกวันนี้ของเราก็คือเห็ดฟางนะครับวิธีการเลือกซื้อเห็ดฟางนะครับก็คือ1ลักษณะของเขาเนี่ยคือดอกของเขาก็จะไม่บานออกมาอย่างนี้จากนั้นนะครับเราก็จะมานะฮะผ่านะครับประมาณสัก3ถึง4แล้วแต่ว่าดอกเล็กดอกใหญ่นะครับนะแล้วเรานำเอาย่างครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไปย่างนะครับเป็นเตาอบลมร้อนหรือฝาย่างลมร้อนนะครับวางลงไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ย่างนะครับเวลาเราย่างเนี่ยนะครับเราจะใช้ความร้อนประมาณสัก170นะครับแล้วก็ระยะเวลาก็ประมาณ 7-8 นาทีนะครับให้ลักษณะของเห็ดมีลักษณะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆจากนั้นนะครับเราก็จะมีพริกหนุ่มหรือพริกอ่อนนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเลือกซื้อนะครับก็จะต้องจับดูเป็นไงครับต้องไม่นุ่มไม่นิ่มเกินไปไม่เหี่ยวเกินไปเราทานเองทำเองก็จะใหม่สดนะครับตัวนี้นะหลังจากผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วเห็ดของเราก็เริ่มเป็นไงครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับครับเราก็จะตักเห็ดเนี่ยนะครับออกนะครับใส่ถ้วยนะครับนะครับเห็ดที่สุกนะครับก็จะออกมีน้ำนะครับออกมาเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้พริกหนุ่มนี่นะฮะใส่ลงไปในตัวเตาย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกเหลืองนะครับแล้วก็ย่างเหมือนเดิมนะครับ 7-8 นาทีระหว่างนั้นนะครับเราก็จะมีตัวหัวหอมนะครับกับกระเทียมนะครับเราก็จะซอยหยาบๆเอาไว้นะครับซอยหยาบๆเอาไว้นะฮะเนี่ยนะฮะอย่างนี้นะฮะซอยหยาบๆก็ย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็จะใส่ลงไปนะฮะพร้อมกันในนี้ก็ได้นะครับ

ครับพอหอมเริ่มจะเหลืองนะครับเราก็เอาขึ้นนะครับนะครับเนี่ยนะฮะไอตัวไหนที่ยังไม่สุกเราก็กลับนะครับกลับด้านซะอันไหนที่สุกเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเราก็เป็นไงครับตักขึ้นนี่นะอันนี้ก็รอให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะลอกผิวเนี่ยออกนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเห็ดเนี่ยนะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนะอย่างนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่เราจะได้รับประทานง่ายนะครับเห็นไหมครับเห็ดจะนุ่มนะครับแล้วก็หอมนะครับน้ำพริกเห็ดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับเพราะพริกไอเห็ดเนี่ยก็จะหวานพริกก็จะหวานนะครับหอมกระเทียมก็จะหวานเห็นเนื้อเห็ดก็นะครับไม่ต้อง

ั้นต่อไปนะครับเราจะโขกนะฮะหอมกับกระเทียมนะครับให้ละเอียดก่อนนะครับที่เตรียมเอาไว้นะครับที่เราย่างเรียบร้อยแล้วนะครับให้ละเอียดก่อนแล้วก็ตามด้วยนะฮะพริกนะครับครับโขกนะครับย้ำลงไปครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดฟางนะครับครับย้ำลงไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใส่งานะครับเกลือนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะครับเราต้องย้ำให้งาเนี่ยมีลักษณะแตกเล็กน้อยนะครับจะได้หอมนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ

0: จากนั้นนะครับนะฮะเราก็จะโรยด้วยผักชีและงาหั่นฝกโรยนะครับนะครับน้ำพริกเห็ดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับรับประทานคู่กับผักต้มนะครับในน้ำพริกเห็ดเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเหมือนเขาเรียกว่าเวลาเรารับประทานเห็ดก็ช่วยลดอาการภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องการคันนะครับแล้วก็ทำให้เราเจริญอาหารนะในเห็ดนี่ก็จะมีกลุ่มของวิตามินดีช่วยทำให้เราเป็นไงครับอาหารย่อยง่ายนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับนะฮะวันนี้เราก็ทราบถึงสรรพคุณของน้ำพริกเห็ดนะครับกับผักต้มเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูนะครับครั้งหน้าเราจะพบกับเมนูอะไรนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จักคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการฝากถามสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โอ้ยเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะจนมาเจอลูกลิงก็เล่นได้2เดือนเฮ้ยเริ่มเห็นร่อง11หูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11
1: ทำงานก็สุด
0: ค่ะ
1: ปาร์ตี้ก็สุดสุดท้ายไปเจอไทรอยด
0: ์จริงๆวิ่งจะ5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

นี่แหละแต่งตัวออกกำลังกายแล้วนี่แหละก็มีบอดี้เวทแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งวันตื่นมาอย่างแรกอาบน้ำเพื่อจะแต่งตัวออกกำลังกายในบางวันเราก็จะมีออกไปวิ่งด้วยถ้าเราวิ่งสัก5กิโลเราก็มาเล่นตรงนี้น้อยหน่อยเหมือนอาจจะลดวิ่ง5กิโลก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวแล้วก็มายืดเอียดคลายกล้ามเนื้อค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกไปวิ่งก็จะเล่นลูกกลิ้งกับบอดี้เวทแบบนี้นะคะจุดประสงค์แรกๆเลยคือลดความอ้วนไม่ได้คิดว่ามาทำแล้วได้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการลดความอ้วนประมาณ2ปี2ปีได้12กิโลเองค่ะโดยที่ว่าเราไม่ได้อ้วนจากการกินแล้วอ้วนแบบบวมจากการเป็นโรคอ่ะมันจะยากเริ่มปี60พอหมอให้หยุดยาไทรอยก็เริ่มลงมือออกกำลังกายได้เพราะว่าตอนที่เราเป็นไทรอยเราจะเหนื่อยง่ายซึ่งตอนที่เป็นสาวก็ไม่เคยให้ตัวเองอ้วนนะคะจะดูแลตัวเองตลอด

0: ามว่ารักสวยรักงามไหมมันก็เริ่มมีเนาะเรามีแบบเพื่อนเขาก็แต่งตัวเราก็ต้องแต่งตามเขาแต่ว่าเสื้อผ้ายานิสมัยก่อนทำงานออฟฟิศคือเราจะตัดอย่างเดียวเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เลยนะก็จะมีกัน3คนก็ทำเหมือนแข่งกันแต่งตัวแหละไม่ใช่แข่งกันแบบว่าอิจฉากันอ่ะมันสนุกดี
1: ย่านี้นี่ถือว่าเป็นอดีต working woman ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พีชครับทำงานชอบและรักในการทำงานทุ่มเทในการทำงาน
2: คน active มาก
1: จนเจ้าของบริษัทเนี่ยรักแต่ว่าในขณะที่เป็น working woman ในการทำงานหนักเนี่ยก็ปาร์ตี้หนักด้วยทำงานเสร็จปาร์ตี้กับเพื่อนหมอพีช
2: เราเรียกว่าสุด
1: ใช่ฮะสุดทั้งเรื่องงานสุดทั้งเรื่องปาร์ตี้ด้วยตีสองตีสามว่าไปและก็เป็นนี้อยู่หลายปี
0: ทำงานเนี่ยนี่ทำงานเป็นออฟฟิศเป็นเสมียนคนแรกตอนหลังก็มาเรียนต่อปวส.บัญชีเพิ่มอีกเพื่อว่าจะทำบัญชีแต่พอว่าพอหลังจากที่ไปเรียนปวส.ต้องเพิ่มเป็นปริญญาตรีก็ไม่เรียนละเป็นจัดซื้อทำทุกอย่างไปทำงาน

0: เย็นกว่าจะกลับบางทีก็หกโมงทุ่มนึงคือเราตามเงินก็เราอะไรเงี้ยทำงานราชการด้วยอะไรด้วยทำหนังสือคำประกันซองคำประกันสัญญาย่านที่ทำหมดเลยนะเครียดจริงนะโอ้ตอนนั้นไม่มีที่คลายแล้วเพราะเราทำงานบอกได้เลยไม่มีที่คลายเครียดเลย
1: เวลาที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรามันจะอยู่ท่าเดิมนานๆ นะคะแล้วก็ทำให้เกิดการปวดเมื่อยค่ะยืดตึงต่างๆเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยลดอาการตึงอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบางคนจะปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขนถ้าเราขยับบ่อยๆเช่นทุกๆ20นาทีเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยก็จะช่วยหรือบางคนเนี่ยก็จะมียืดเหยียดก็มีค่ะในออฟฟิศเพื่อลดอาการปวดเมื่อยขณะเดียวกันเนี่ยชาวออฟฟิศเองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆคุณย่านี้คือสุดอยู่ออฟฟิศแล้วก็บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันก็มากับการทำงานนะคะนอกจากปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราพบว่าการไม่ออกกำลังเนี่ยน้ำหนักตัวที่เกินค่ะความดันโลหิตสูงจากความเครียดค่ะของพวกนี้ก็จะตามมาก็มีอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอของพีทค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดอาจารย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังมากหลายสิบปีที่แล้วจะบอกพี่ออกกำลังว่าไม่ออกอาจารย์ไม่ไหวทำงานอยู่เวรก็จะตายอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็บอกว่าแล้วทำไมพีทไม่เวลากินข้าวอ่ะพีทก็บอกว่าอ๋อใช่ก็ต้องกินสิคะอาจารย์เราหิวว่าจะบอกน่ะไปหิวออกกำลังให้เหมือนหิวข้าวถึงเวลาออกกำลังปุ๊บทำอะไรหยุดก่อนไปออกกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อเหมือนเราไปแวะกินข้าวก่อน

0: ี54ที่ย่านิจะออกจังอ่ะคือย่านิเป็นขนาดที่ว่าอย่างนั่งโต๊ะทำงานอ่ะเท้าเราบวมอ่ะบวมเลยต้องให้เด็กคนงานทำเหมือนมานั่งมาให้เราเพื่อจะวางขาให้มันสูงขึ้นอ่ะใช่ค่อยๆบวมแล้วน้ำหนักมันเหมือนเริ่มขึ้นอ่ะพอเริ่มขึ้นแล้วมันเหมือนลงที่หัวเข่าพอไปหาหมอเขาก็บอกเป็นเข่าเสื่อมฉีดยาเข้าหัวเข่าอ้าวเวลาฉีดมันก็หายประมาณ2ปีนึงก็ปวดอีกซึ่งตอนนั้นเริ่มแบบมือไม้สั่นแล้วเริ่มแบบเหนื่อยอ่ะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยซึ่งไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยเป็นคนขอโทษนะขนาดกินเหล้าถึงเช้าตีห้าอาบน้ำมาทำงานยังไม่เหนื่อยเลยตอนหลังมันเป็นเรารู้สึกว่าทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละเริ่มท้อกินข้าวร้องไห้เลยนะออกจากงานมา2ปีถึงจะตรวจเจอตอนที่อยู่ที่ทำงานก็ยังตรวจไม่เจอนะแล้วหมอจะให้ไปเดินในลู่วิ่งลู่เดินอ่ะเดินไม่ถึง5นาทีต้องให้ปิดเครื่องอ่ะเพราะว่าเราจะล้มเราเดินไม่ได้เข่าเรามันไปแล้วตอนนั้นอ่ะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกงั้นขอตรวจไทรอยด์อีกตัวนึงเลยได้โรคเป็นของตัวเองมันโล่งไงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไงไม่งั้นเราก็ไม่รู
1: ้โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์ทำงานน้อยสิ่งที่จะตามมาเมื่อไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยก็คือน้ำหนักจะมากขึ้นค่ะเราจะมีความรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้นไม่สดชื่นในผู้สูงวัยหลายคนก็อาจจะมีเรื่องของท้องผูกตัวบวมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเราไม่แน่ใจค่ะบางทีเราต้องเจาะเลือดคัดกรองดูระดับค่าไทรอยด์ด้วยการทำงานผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยมันอาจจะบังเอิญเจอก็ได้หรือถามว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตไหมมันก็ไม่เชิงตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากอาการที่เราฟังคุณย่านิเล่าเนี่ยว่าน้ำหนักตัวชักจะเยอะดูเชฟไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแล้วไปตรวจแล้วเลยเจอไทรอยด์เนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงไทรอยด์เป็นก่อนแล้วก็เลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เป็นไปได้
2: มาบวกกับการใช้ชีวิตเข้าไปด้วย
1: ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราปาร์ตี้หนักสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแคลอรี
2: ่
1: ค่ะแคลอรี่ทั้งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากน้ำตาลต่างๆโซเดียม
2: ค่
1: ะรวมไปถึงจากอาหารต่างๆที่เราทานเนี่ยทีนี้ถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตสายสุดคือทำงานในออฟฟิศสุดกับปาร์ตี้สุดเนี่ยเราลืมสุดไปอีกอย่างนึงค่ะพี่บอยก็คือเราไม่ได้ออกกำลังเราไม่ได้ดูแลสุขภาพกายให้สุด

0: มันโบไปอันนึงค่ะก็เลยอาจจะทำให้ในระหว่างเนี้ยมันมีโรคที่ค่อยๆเป็นเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันเป็นชัดเนี่ยก็เลยทำให้ชีวิตเหมือนจะต้องหยุดมาฟื้นฟูสภาพก่อนค่ะ
1: ครับ
2: พอเรารู้เรารู้สึกไม่เครียดแต่ตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกินยาตัวไหนแล้วอะ
3: กินยามาประมาณน่าจะ4ปี
2: เพราะตอนที่เป็นอะเป็นแล้ว2ปีที่เราตรวจไม่เจอก็มารักษาอีก4ปีย่านี่เป็นตั้งแต่ปี53 54ชาย60ประมาณกลางปีที่หมอให้เลิกยาเลิกกินยาหมอให้หยุดยาแล้วเราไปออกกำลังกายแล้วเราได้เหงื่อเราจะดีใจมากรู้สึกแบบโอ๊ยเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอะพอเริ่มมาถามแล้วไปเจอโควิดพอดีเนาะ60มาถึง62ก็เข้าฟิตเนสไม่ได้ก็เล่นที่บ้านก็ได้มีขวดน้ำแค่2ขวดเล่นในบ้านกับเสือโยคะทำยังไงก็ได้เดี๋ยวมีบันไดก็ขึ้นลงบันไดเอาเหงื่อเอาความอ้วนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์เราคิดว่าเราก็ทำตามภาษาเราเนี่ยกินก็ตามภาษาเราอย่างทุกวันที่เหมือนคนจะถามว่ายานี้กินอะไรกินอาหารเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กิน

0: จนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11เราก็มีรู้จักร่อง11แล้วก็ถามคุณสามีตัวเองทำไมท้องเขาเป็นแบบนี้เขาบอกตัวเองมีร่อง11เราก็โอ้นี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11แล้วเราก็มาได้ตอนที่เราอายุ58ปีถ้าเราขยันฝึกไม่ถึงเดือนหรอกค่ะไม่ถึงเดือนอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะบอกว่านานไหมบางคนก็อยู่สเต็ปหนึ่งอยู่เป็น 2-3 เดือนก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกทุกวันยานี้ใช้เวลา6เดือนยานี้เล่นสุดแขนแล้วอาหารการกินยานี้ก็จริงๆยานี้เป็นคนที่เน้นกินผักกินน้ำพริกแล้วก็มีไข่คำว่าหมูกับไก่มันก็ต้องมีส่วนผสมเข้ามาแต่เน้นจริงๆส่วนมากจะเป็นไข่กินไข่วันนึงตกเกือบ5ใบแต่ยานี่เป็นไข่ต้มต้มเป็นอย่างมาถึงยานี่เป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่กินข้าวน้อยแต่จะเน้นกินกับข้าวกินผักเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่มเข้ามาคือยานี่ใช้น้ำผักผลไม้ปั่นตัวนี้กินมาตั้งแต่ปี60คนก็เลยเพื่อนๆก็เลยถามว่าอาจจะเป็นตัวนี้ที่ยานี่ไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะกินเป็นน้ำใบยะนางบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็เหมือนว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนผักไหนที่เรากินได้กินเป็นแล้วก็เอามาปั่นให้หมดเลยกระชังกระชายตะไคร้ข่าอะไรเนี้ยใส่หมดเลยถ้ามีเอาที่มันมีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมาเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องเป็นผักอย่างเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็ต้องดูช่วยประคองอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็ตามแต่ละวันนะฮะว่าวันนี้จะเจ็บจะขึ้นบันไดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปหยิบอันนู้นไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ก็รักษาได้ถูกก็ฟื้นเร็วทางที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่หมอบอกก่อนก็มียาอะไรก็ว่าไปตรวจร่างกายตามนั้นไปแล้วเราก็มาปรับเรื่องการออกกำลังกายแล้วผลที่ได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในระยะ4ปีนั้นถ้าอย่างนี้เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือผมเองเนี่ยจะไม่ออกทุกวันก็จะมีรีแลกซ์พักบ้างเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้ามีงานก็ไปทำถ้าผมมีงานก็ไปทำเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาชอบออกกำลังกายแบบนึงเราอีกแบบนึงก็แยกกันไป
2: ถ้าผู้สูงวัยที่ตอนนี้เป็นไทรอยอยู
3: ่ค่ะ
2: ดูแลตัวเองยังไงดี
3: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไทรอยต่ำหรือไทรอยสูงแปลว่าไทรอยทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเรามียารับประทานเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจวิธีการรับประทานยาไทรอยด้วยยาบางอันต้องกินก่อนอาหารยาบางอันกินหลังอาหารรวมไปถึงจะต้องมีการติดตามกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ควรหยุดยาเองไทรอยเนี่ยพอเรารักษาไปดีๆแล้วเนี่ยค่ามันดีแล้วแล้วเราไปหยุดยาเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม
2: ่
3: เราก็จะโทรมใหม่อีกค่ะเพราะว่าไทรอยเนี่ยจริงๆเป็นต่อมไร้ท่อ

0: ที่ส่งฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยควบคุมสมดุลหลายๆอย่างในร่างกายถ้าเผื่อว่าเราหยุดยาทานเองเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียระบบอีกระบบทุกระบบในร่างกายเราเนี่ยก็จะเสียอีกมันก็จะกลับมาโทรมได้อีกเหมือนกันค่ะ
1: ครับ

ก็เริ่มมาอยากวิ่งเห็นเพื่อนชวนวิ่งก็ลองมาวิ่งกันเน้นแฟนซีสนุกดีค่ะก็ไม่ได้หวังว่าไปวิ่งเอาชนะใครแล้วก็อยากลองลงสนามวิ่งดูเพื่อจากเยอรมันบอกว่าเราขายอุปกรณ์ออกกำลังกายขายลูกกลิ้งอยู่นะถ้าเราไม่ใส่ไม่อวดตัวเองว่าเราทำแล้วได้จริงๆใครเขาจะเชื่อที่มาของการใส่ครั้งแรกนั่นแหละปี65ก็เริ่มใส่จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

ยังไปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสู้ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วครึ่งทางเลย

0: เลยที่ภูมิใจมากที่สุดคือรุ่น60ขึ้นไปหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะย่านนี้ทำได้เขาก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องสู้ต้องไม่ท้อดีที่สุดคือสุขภาพดีมาที่หนึ่งความอ้วนเริ่มหายหุ่นเริ่มดีมีกำไรตามมาคือหุ่นดีอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจู้มันหรือเปล่าถ้าเราสู้อายุก็ทำอะไรเราไม่ได้เป้าหมายทุกวันนี้คืออยากแค่แบบอยู่ในวัยของเราออกกำลังกายแล้วก็เป็นการเที่ยวเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มออกกำลังกายกัน
1: แล้วจากลูกกลิ้งคราวนี้กระเถิบไปเป็นมินิมาราธอนนะครับ
2: นี่ค่ะในกรณีที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองรวมไปถึงค่ะอย่างคุณย่านี้เนี่ยจริงๆถ้าฝึกลูกกลิ้งนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะดีกล้ามเนื้อประคองเข่าประคองหลังจะดีอยู่แล้วการมาวิ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราบอกว่าเราไม่อยากฝึกแบบคุณย่านี้เราอยากจะมาวิ่งเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยไม่แนะนำให้วิ่งเลยเพราะว่าแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อเท้าจะเยอะเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะด้วยมันอันที่หนึ่งอ่ะควรจะเดินเร็วก่อนเดินเร็วพอสมควรก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะรวมไปถึงต้องดูรองเท้ารองเท้าที่ใส่เนี่ยในการเดินหรือวิ่งเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลดแรงกระแทกแล้วมันจะทำให้เกิดข้อต่อต่างๆเนี่ยที่บาดเจ็บได้
0: สุขการออกกำลังกายนี่แหละความสุขการทำกับข้าววันไหนที่เรามีออเดอร์มีคนมาสั่งกับข้าวเราเราก็มีความสุขคำว่าแก่ทำอะไรเราไม่ได้อย่าเอาคำว่าแก่มาบั่นทอนจิตใจนะเราจะไม่มีความสุขกับมัน

0: จอันแน่วแน่เอากันสักตั้ง
1: ผู้สูงวัยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามาพร้อมกับความที่มีอายุเพิ่มขึ้นค่ะพี่บอยก็คือหลายคนเนี่ยอวัยวะต่างๆเกิดความเสื่อมมีโรคเราก็สิ่งที่จะตามมาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งคนใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่อยากทำที่สุดคือไม่อยากพึ่งใครถ้าเราไม่อยากพึ่งใครอนาคตข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองให้เรามีความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเป็นนานๆซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มเมื่อไหร่ดีเสมอ
0: แค่10กิโลมันก็แค่ปากซอย
2: คำว่าแก่ของเราแก่แบบไหนทำไมเราต้องแต่งตัวตามความแก่ของเราไหมเราต้องทำตัวให้แก่ไหมไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าต่อให้เราอายุ70 80แต่ถ้าเราทำตัวให้กระชุ่มกระชวยให้มีความสุขยังไงเราความแก่ก็ทำอะไรเราไม่ได้
0: ใครก่อนเรา

ทำชีวิตเราให้มีความสุขนะทำอะไรอย่ามองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

0: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: เมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่มั้ยคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

เมื่อบรรดาเราเนรคสัตว์ทั้งหลายนั้นได้รับในส่วนบุญที่เขาอุทิศไปให้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนารับเอาส่วนบุญก็หลุดพ้นจากเมืองนรกไปจุติในภพภูมิของตนตามที่ปรากฏนั่นส่วนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพระคุณเจ้าหันตมาลัยนั้นนี่หลังจากไปบิณฑบาตฉันภัตตาหารหรือทำภัตตกิจอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าในตรงนั้นก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากจนเข็นใจมีชื่อปรากฏว่าทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจในครอบนี้ในครอบครัวนี้เป็นที่น่าสงสารก็เนื่องจากว่าหลังจากที่บิดานั้นเสียชีวิตตายไปแล้วเหลือเฉพาะแม่อย่างเดียวบุตรชายนั้นมีความกตัญญูรู้คุณทำการงานต่างๆในการเลี้ยงดูมารดาของตนด้วยความจริงจังมีอาชีพในการที่เข้าไปในป่าเก็บเอาในส่วนของสิ่งของที่มีในป่านั้นนำมาแลกเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีพวันนั้นออกจากป่าแล้วอากาศมันร้อนเดินผ่านพระไปก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นเพราะจิตใจนั้นไม่สงบเมื่อลงยังสระแล้วได้เอาน้ำชำระร่างกายนิดหนึ่งก่อนจะขึ้นจากสระเห็นดอกบัว8ดอกมีความสวยงามก็เก็บขึ้นมาคนเราเวลาที่ความทุกข์มาลดความสุขมปรากฏจิตใจก็แจ่มใสหน้าตาก็ยิ้มแย้มเบิกบานเหลียบแลไปรอบตัวเห็นพระเถระนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ก็คิดในใจว่าในบางคราวเรามีเครื่องทายาธรรมแต่ไม่พบพระก็ทำบุญไม่ได้วันไหนที่เราไม่มีเครื่องทายาธรรมแต่พบพระก็ทำบุญไม่ได้วันนี้เรามีดอกบัวเป็นเครื่องทายาธรรมพระสงฆ์ก็มีอยู่แล้วตรงหน้าก็จึงได้เข้าไปสู่ยังที่นั่งของพระคุณเจ้าอัตมาในเสร็จแล้วก็จึงได้ถวายดอกบัวทั้ง8ดอกแก่พระเถระพร้อมกับถามว่าขอพระคุณเจ้าผู้เจริญการทำบุญให้ทานการถวายทานในส่วนนี้ข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่ยากจนเข็นใจเนี่ยทำอย่างไรจะให้กลายเป็นในส่วนของทิฏฐเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลปัจจุบันจะได้หรือไม่อย่างไรพระเถระก็จึงได้บอกว่าดูก่อนทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจการทำบุญให้ทานนั้นมันมีอยู่ตามนัยยะที่พระศาสดาได้ทรงสอนไว้ว่าคนทำบุญให้ทานนั้นต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ4ประการที่เรียกว่าสัมปทาคุณทั้ง4อย่างอย่างแรกคือวัตถุสัมปทาหมายถึงตัวบุคคลผู้จะรับทานนั้นจะต้องเป็นพระอรหันต์ประการที่2ปัจจัยสัมปทานสิ่งของที่เราจะถวายหรือจำพวกให้มอบให้ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือเป็นสังฆทานก็ตามต้องเป็นของบริสุทธิ์ที่เราแสวงหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานไม่โกงไม่หลอกลวงเข้ามาทำบุญให้ทานประการที่3เจตนาทั้ง3การเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจตนาในเบื้องต้นเจตนาในท่ามกลางและเจตนาในที่สุดเมื่อเราให้ทานแล้วไม่มีตัดมัจฉริยะคือความตระหนี่ให้หมดสิ้นไปสุดท้ายคุณาเตเลกสัมปทาก็คือหมายความว่าเรามีโอกาสถวายทานแด่พระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมันจะได้ผลเป็นปัจจุบันทันตาเห็นแต่ว่าในส่วนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ข้อสุดท้ายเราเป็นพระอรหันต์ก็จริงแต่ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วไม่สามารถจะโปรดเธอได้แต่วิธีการทำบุญอย่างนั้นตามที่กล่าวตามคำสอนที่กล่าวแล้วทุกขตาบุรุษผู้เห็นใจก็ทราบความที่พระเถระได้ชี้แจงก็จึงได้มีความชื่นชมยินดีตั้งความปรารถนาไว้ว่าเกิดชาติหนึ่งชั้นใดขอข้าพเจ้านั้นจะได้ยากจนเข็น

0: ใจเหมือนในชาตินี้พระคุณเจ้าอัตมาลัยก็อนุโมทนาต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปพระคุณเจ้ารัตมาลัยนั้นก็พิจารณาถึงสถานที่ต่างๆที่เรียกว่าสัตตมหาสถานสถานที่7แห่งที่เคยไปถวายนมัสการหมดแล้วซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิพระศาสดาตรัสรู้ไม่ว่าสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงตรัสเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตสูตรสถานที่ที่เป็นในส่วนของเสด็จดับขันธปรินิพพานตลอดจนถึงเจดีย์สถานอีก4แห่งด้วยกันอันประกอบด้วยธาตุเจดีย์บริโภคเจดีย์ธรรมะเจดีย์อุเทศิกะเจดีย์รวมไป7แห่งไปถวายนมัสการมาแล้วบุคคลผู้ไปถวายนมัสการมาทั้ง8ที่นี้ท่านกล่าวว่าเวลาที่ดับจิตละสังขารไปแล้วปิดประตูอบายไปสู่สุคติอย่างเดียวเท่านั้นก็นึกว่าวันนี้เราได้รับถวายดอกบัว8ดอกจากคุคตะบุรุษผู้เข็นใจเราควรจะนำไปบูชาพระจุฬามณีเจดีย์สถานซึ่งเป็นเจดีย์ที่สำคัญที่สร้างขึ้นโดยเท้าสักกะเป็นที่บรรจุพระเมาลีหรือพระมวยผมของพระศาสดาตอนเสด็จออกแสวงหาพระเนตรสกรมบำเพ็ญพรบณฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีซึ่งท้าวสักกะได้รับมาบรรจุไว้ณสถานที่นี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือในคราวถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้าวสักกะก็ได้นำเอาพระเกี้ยวแก้วเบื้องขวาด้านบนของพระศาสดานั้นมาประดิษฐานสถานที่นี้แล้วก็พระจุฬามณีเจดีย์สถานแห่งนี้เป็นที่บรรจุสิ่งสำคัญ2สิ่งของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นที่ทำบุญให้ทานของพวกทวยเทพทั้งหลายเนื่องจากว่าการไหว้การนมัสการซึ่งพระเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นการเพิ่มบุญกุศลให้กับทวยเทพทั้งหลายมีอานิสงส์มากจากเทพที่มีผิวพรรณร่างกายเศร้าหมองหรือแก่เฒ่าเวลาที่ไหวแล้วนี่รูปร่างของตนจะดีขึ้นวัยจะดีขึ้นฉะนั้นจึงเป็นที่ทำบุญส่วนหนึ่งพระคุณเจ้าทำอะไรเพื่อคิดอย่างนั้นก็เข้าฌานสมาบัติมาปรากฏยังลานพระจุฬามณีเจดีย์สถานถวายดอกบัวบูชาพระจุฬามณีทั้ง8ดอกเสร็จแล้วก็ทำประทักษิณคือการเดินเวียนขวารอบเจดีย์3รอบแล้วถอยหลังออกมานั่งอยู่ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งซึ่งเป็นในด้านทิศปราจีนของเวชยันตะปราสาทยับยั้งรอท่าท้าวสักกะจะได้มาถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถานขอพระคุณเจ้าซึ่งสมมติตัวด้วยตนเนี่ยรับตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือท้าวสักกะดำสมมติตนดำเนินเรื่องนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ตัดสมิงคะเนสโกเทวราชาบรรณลสีอุโปสัทภาทิวโตเอวะจินเตโตสัพพารังการภูสิโตสัพริวาโรภควโตจุรามณีเจติยังปทักกินังเอกมันตีติอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพสมมุติตนด้วยตนให้รับในหน้าที่ของพระอินทร์หรือว่าท้าวสักกะองค์อมรินทราธิราชจะได้นำเหล่าบริวารสาวสาวทั้งหลายในคราวครั้งนี้ที่อยู่บนสวรรค์ไปทำการบูชาพระจุฬามณีเจดีย์ท้าวสักกะก็มาขบคิดว่าโอ้วันนี้เป็นวันพระวันบรรณรสีอุโบสถ15ค่ำจำเราจะไปถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถานคิดขึ้นเช่นนี้จึงประกาศให้เราสาวสาวสวรรค์ได้รู้ได้ทราบว่าใครต้องการที่เสด็จตามในคราวครั้งนี้ก็ให้เตรียมกายให้พร้อมท้าวสักกะก็เข้ายังเวชยันตปราสาทแต่งองค์ทรงเครื่องให้มีความเรียบร้อยเรียกช้างตัวประเสริฐตนหนึ่งเป็นพาหนะที่นั่งของตนเพราะไปโดยอากาศเวหาไปปรากฏอยู่ที่พระจุฬามณีเจดีย์สถานทำการนมัสการเวียนขวา3รอบบูชาด้วยดอกไม้ของหอมที่นำติดมาในคราวครั้งนี้แล้วก็หาที่ส่วนสมควรส่วนข้างหนึ่งนั่งปล่อยให้สาวๆที่เสด็จตามในคราวครั้งนี้ได้ทำการบูชาพระจุฬามณีเจดีย์เช่นกันสาวๆสวรรค์ทั้งหลายนั้นเวียนขวาได้2รอบ

0: ายพระเนตรพระกันไปประสบพบกับพระเถระรูปหนึ่งนุ่งสบงทรงจีวรอันเป็นที่เรียบร้อยรูปร่างก็สะโอดสะโองเสียงกระซีกระซิกเหล่านั้นมาถึงพระเนตรพระกันของเท้าสักกะเท้าสักกะก็เหลือบนายเนตรไปประสบพบก็มีความครั่นครานมีความเกรงกลัวด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระคุณเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าไปสนทนาปราศัยก็จะไม่รู้ไม่ทราบความเป็นไปเป็นไปนาเหตุผลที่ขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้มีเหตุผลเป็นประการใดจึงแข็งพระทัยเข้าไปใกล้ๆไปถึงแล้วจึงสิโรราบอภิวาทกราบไหว้มีพระราบรตัดถามพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าขึ้นมาบนสวรรค์มีธุระเป็นประการใดระพระคุณเจ้าขา
1: ขอถวายพระพรมหาบพิต
0: ร
1: นะที่อาตมาภาพมายังสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อยู่3ประการประการแรกต้องการที่จะถวายนมัสการพระจุลามณีเจดีย์สถานองค์เจดีย์ที่สำคัญณสถานที่นี้ตัวหนึ่งประการที่2อยากจะสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรประการที่3อยากจะสนทนากับหนอพระพุทธพงศ์องค์พระศรีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่สิ้นศาสนาของพระสมณะโคดมในพัทรกัปปนี้อีกประการหนึ่งเป็น3ประการด้วยการขอถวายพระพร
0: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้ต้องการที่จะศึกษาเรื่องเนื้อหาสาระที่ประดิษฐานอยู่ในพระจุลามณีเจดีย์สถานประการที่1ประการที่2อยากจะเที่ยวชมดูสวรรค์ต่างและประการที่3พระคุณเจ้าก็จะสนทนากับหนอพระพุทธองค์พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามีวิธีการอย่างไรแล้วพระคุณเจ้าขาถึงได้ขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้ได้นะพระคุณเจ้าขา
1: จริงๆตามคัมภีร์ตามฎีกานั้นได้กล่าวถึงว่าพระคุณเจ้าตํารายนั้นมาด้วยในส่วนการเข้าฌานสมาบัติลัทธิมือเดียวที่เรียกว่าอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้ของพระอรหันต์ตัวหนึ่งฉะนั้นในโอกาสที่จะสนทนาปราศัยกันในส่วนนี้ก็จึงจะได้มีคำถามที่ขอโอกาสกับมหาบพิตรได้ถามว่าโดยปกติแล้วชาวโลกทั้งหลายเวลาที่เขาทำบุญให้ทานก็อยากมายังโลกสวรรค์แห่งนี้ซึ่งเป็นที่ที่มีความสุขอะไรก็แล้วแต่มันสำเร็จเป็นทิพย์เพียงแต่คิดนึกอยากจะทำอะไรก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการอีกส่วนหนึ่งในเบื้องต้นอยากจะถามว่าโดยปกติคนในเมืองมนุษย์นั้นเรียกหลายอย่างพระอินทร์ก็เรียกท้าวสักกะก็เรียกท้าวบุรินทราทาก็เรียกฉะนั้นในส่วนของชื่อของมหาบพิตรมีกี่ชื่อในแต่ละชื่อมีนัยยะมีความหมายได้มาโดยอย่างไรขอถวายพระพร
0: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญจริงๆแล้วโยมเนี่ยมี7ชื่อด้วยกันนะพระคุณเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อมัคโคไม่ว่าจะเป็นบุรินทโธไม่ว่าจะเป็นสักโกไม่ว่าจะเป็นวาสโบไม่ว่าจะเป็นสหัสเนตโตและสุชัมปติเทวานมินโทพันเตก้าแต่พระคุณเจ้าเจริญโยมนี่มีชื่อ7ชื่อประการที่1ชื่อว่ามัคโคสมัยเกิดเป็นมนุษย์นั้นได้ชื่อว่ามัคคะมานพมีจิตอาสานะพระคุณเจ้าค่ะประการที่2บุรินทโธโยมเนี่ยสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญก่อนใครเพื่อนใครเขาประกาศเชิญชวนเนี่ยทำบุญทำกุศลที่ไหนก็แต่ยกมือเป็นอันดับแรกเมื่อขึ้นมาถือกำเนิดเกิดเป็นพระอินทร์เป็นเทวดาจึงมีชื่อว่าปุรินทโธประการที่3ชื่อว่าสักโกเมื่อสมัยโยมเกิดเป็นมนุษย์นั่นนะโยมทำบุญแต่ละครั้งแต่ละที่ในแต่ละสถานะด้วยความเคารพไม่เคยดูถูกไม่เคยดูหมิ่นว่าเราจะทำบุญน้อยหรือทำบุญมากทำด้วยความเคารพตั้งจิตอธิษฐานจึงได้ชื่อว่าสักโกนะพระคุณเจ้าค่ะชื่อที่4ชื่อว่าวาสโวในสมัยที่โยมเป็นมนุษย์นั่นน่ะเคยให้ที่พักอาศัยสร้างศาลาแห่งหนึ่งจึงมีชื่อว่าวาสโวนะพระคุณเจ้าชื่อต่อไปชื่อว่าสหัสเนโตโยมมีความคิดรู้เดียวพันเรื่องพันอัดคือมีความเฉลียวฉลาดจึงได้ชื่อว่าอะไรแล้วคุณเจ้าเอชื่อที่5เนี่ยมีความคิดชั่วคู่ชั่วอัดประการที่6โยมได้ชื่อว่าสุชัมปติในสมัยที่โยมเป็นมนุษย์นั่นน่ะคือมีมเหสีหรือว่ามีภรรยาชื่อว่านางสุชาดาชื่อสุดท้ายชื่อว่าเทวานมินโทเพราะเป็นใหญ่อยู่บนสวรรค์ณพระคุณเจ้าขา
1: นั่นเป็นที่ไปที่มาของชื่อของคนที่ได้ปรับคุณงามความดีทีนี้ว่าคนที่ในโลกมนุษย์นั้นถ้าว่าอยากจะเกิดเป็นเท้าสกะต้องทำบุญให้ทานหรือวิธีการทำอย่างไรถึงจะเกิดเป็นเท้าสกะได้นะมหาบพิตร
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะเกิดบนสวงสวรรค์เนี่ยต้องรักษาศีลขั้นต้นเรียกว่าศีลทั้ง5ประการนี้ให้บริบูรณ์สมบูรณ์ประการที่2ต้องหาโอกาสกินศีล8ซะบ้างในบางครั้งบางคราวเราก็ปฏิบัติไปตามศีล8ประการและประการสำคัญต้องสร้างวัด7วัดนะพระคุณเจ้าค่ะวัด7วัดนี่คือข้อวัดปฏิบัตินะพระคุณเจ้าค่ะ
1: มีอะไรบ้างเอ่ย
0: ประการที่1เลี้ยงดูบิดามารดาตลอดชีวิตประการที่2ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิตประการที่3มีวาจาอ่อนหวานตลอดชีวิตประการที่4มีวาจาไม่ส่อเสียดตลอดชีวิตประการที่5มีใจปราศจากความตณีมีการให้ทานตลอดชีวิตประการที่6มีวาจาสัตย์ตลอดชีวิตใครก็ทำไม่ได้อย่างนั้นประการสุดท้ายไม่โกรธพระคุณเจ้าถึงว่ามีความโกรธเกิดขึ้นก็ข่มความโกรธเอาไว้ได้นะพระคุณเจ้าขาม
1: ีคุณธรรมสำหรับที่คนจะไปเกิดไปเท้าสกะใครๆก็สามารถทำได้แต
0: ่
1: ว่าถ้าทำวันสองวันเดือนสองเดือนไปไม่ถึงต้องทำตลอดชีวิตที
0: ่
1: เป็นนัยยะเป็นที่ไปที่มาเพื่อถามอีกคำถามหนึ่งเขาบอกกันโดยปกติแล้วทวยเทพแต่ละองค์นั้นมีนางเทพอับสอนก็คือเป็นนางสนมของเท้าสกะหรือของทวยเทพทั้งหลายได้ยินมาว่ามหาบพิตรนั้นเนี่ยมีบาทบริการจาริกาเนี่ยมากถึงเป็นจำนวนที่ถึง2โกฏกับ5ล้านเนี่ย
0: ครับ
1: โกฏไปจำนวนนับเทียบกับภาษาไทยเนี่ยเท่ากับ100ล้าน
0: ครับ
1: 2โกฏ200ล้านแล้วยังมีพ่วงท้ายอีก5ล้านคนจริงๆแล้วเนี่ยไหวเนี่ยเป็นมีเมียเยอะขนาดนั้นเนี่ย
0: พันเตก้าแต่พระคุณเจ้าเจริญไหวนะพระคุณเจ้า
1: ในเมืองมนุษย์ที่เขาบอกว่ามีเมียสองต้องห้าม
0: โอ้
1: พร้อมจะทะเลาะกัน
0: ครับ
1: พอมีเมียสามนี่ม้ามแตกถูกทรมานทรกรรมเลย
0: ครับ
1: เมียสี่เนี่ยดีแตก
0: ดีแตก
1: พอเมียห้าหน้าแตก
0: โอ
1: ้พอเมียหกหกแตก
0: โอ้มากเกิน
1: พอเมียเจ็ดเสร็จเลยตาย
0: โอ้
1: เมียมากมี
0: เพราะนั้นบนโลกมนุษย
1: ์แต่ว่ามหาบพิตรที่มีเยอะ
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยรักใคร่เห็นว่ามีอยู่4พระองค์ด้วยกันหรือ4พระนางเนี่ยม
0: ี
1: ชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรในขอดองชี้แจงแสดงให้ปรากฏสักเล็กน้อยหน่อย
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าเป็นองค์อรหันต์นี่ก็อยากจะรู้เรื่องของมนุษย์เหมือนกันนะพระคุณเจ้าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญมเหสีทั้ง4พระองค์ในมีชื่อเสียงเรียงนามนะพระคุณเจ้าค่ะองค์ที่1ชื่อว่านางสุทันมาองค์ที่2ชื่อว่านางสุจิตตาองค์ที่3ชื่อว่านางสุนันทาและองค์สุดท้ายชื่อว่านางสุชาดานะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันหรือทำอะไรกันมาถึงได้มาตามมาเกิดร่วมกันในชาตินี้ด้วย
0: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญมเหสีทั้ง4พระองค์ของโยมเนี่ยมีความรักร่วมชาติตักบาตรร่วมขันอธิษฐานร่วมกันมาแต่ชาติเป็นมนุษย์นะพระคุณเจ้าสมัยที่โยมเป็นมัคคะมานพเนี่ยมีจิตอาสาเรียกว่ามีจิตเป็นใจบุญสุนทานได้สร้างศาลาหลังหนึ่งศาลาหลังนี้สร้างด้วยความประณีตมีความเรียบร้อยอ่อนช้อยด้วยศิลปะของพื้นบ้านภรรยาคนที่หนึ่งชื่อว่านางสุทันมาเนี่ยก็อยากจะร่วมบุญด้วยก็เลยสร้างช่อฟ้าร่วมกับมัคคะมานพจึงได้ชื่อว่านางสุทันมาภรรยาคนที่สองชื่อว่านางสุจิตตาเห็นว่าภรรยาคนแรกเนี่ยสร้างช่อฟ้าแล้วตัวเองก็เลยสร้างสวนเรียกว่าสวนจิตรดานะพระคุณเจ้าภรรยาคนที่สามเห็นว่าทั้งสองเนี่ยทำแล้วคนที่สามชื่อว่านางสุนันทาก็เลยขุดสระไว้ข้างๆสระน้ำร่วมบุญกับมัคคะมานพแต่ว่าภรรยาคนสุดท้องน้องคนสุดท้ายเนี่ยชื่อว่านางสุชาดาเนี่ยเบื้องต้นไม่ทำอะไรเลยพระคุณเจ้าเอาแต่แต่งหน้าทาปากตัดเล็บทาผิวดูการละเล่นไปวันๆคิดว่าอบหัวทำแล้วเนี่ยบุญจะตกถึงเมียละไม้คล้ายว่าสามีของเราไปทำแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำหรอกรับบุญเราก็ได้ แต่ว่าเหตุการณ์ไม่เป็นไปเช่นนั้นพระพุทธองค์ตัดเอาไว้ว่าเรื่องของบุญทานการกุศลเนี่ยใครทำใครได้เหมือนกับเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเรารับประทานข้าวเราก็อิ่มเองจะให้สามีเราทานสองจานเราจะอิ่มด้วยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบุญเนี่ยใครทำใครได้นะพระคุณเจ้านางสุชาดาก็เลยพลาดโอกาสไม่ได้เกิดฟ้าสาวสวรรค์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าพระอินทร์เนี่ยมีความรักข้ามภพข้ามชาติก็เลยไปแนะนำเมื่อไปเกิดเป็นนางนกกระยางก็เลยไปแนะนำให้รักษาศีลเบื้องต้นนางนกกระยางนี่ก็ตวาดบอกว่าไม่ได้หรอกเราต้องกินปลากินปลาก็เท่ากับการฆ่าสัตว์พระอินทร์แปลงกายเป็นนกก็เลยให้อุบายว่าก็เลือกกินแต่ปลาตายดินางสุชาดาเป็นนางนกกระยางก็เลยเชื่อกินปลาตายวันแล้ววันเล่าปลาตายไม่มีนางนกกระยางก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกอสูรจนสุดท้ายรักษาศีลจึงมาถือกำเนิดเกิดเป็นภรรยาของท้าวสกะพระอินทร์ชื่อว่านางสุชาดาณพระคุณเจ้าขาน
1: ี่เรียกว่าเป็นที่ไปที่มาของภรรยาหรือเอกครมเหสีของท้าวสกะทั้งสี่พระนางอีกส่วนหนึ่งขอพูดกันสั้นๆง่ายๆเพื่อให้เวลานั้นรวบเข้ามาไม่ต้องนั่งนานนิดหนึ่งจริงๆเรื่องของบุญทานการกุศลนั้นมีขั้นมีตอนอยู่ว่าทำบุญให้ทานมีอานิสงส์ผลที่ได้รับในอนาคตเป็นอย่างไรคำว่าวิมานในสวรรค์นั้นก็เป็นที่เที่ยวเล่นของบรรดาเทพทั้งหลายที่ได้ทำความดีด้วยสำเร็จด้วยอำนาจของทานบุญการกุศลพูดกันง่ายๆว่าการที่อยากกระทำคุณงามความดีต่างๆเหมือนกับหนอพระพุทธพงศ์องค์พระสีอริยเมตไตรก็เช่นเดียวกันบารมีทั้งติดทัดไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีปัญญาบารมีอุเบกขาบารมีเหล่านี้สามารถประพฤติปฏิบัติมาแล้วโดยตลอดอย่างมากฉันใดก็ฉันนั้นทวยเทพทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติตั้งใจอยู่ในส่วนการให้ทานในเบื้องต้นยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราทำบุญให้ทานให้กับสัตว์เดรัจฉานอานิสงส์ถึงสิบอัตภาพด้วยกันแต่ถ้าให้กับคนทุศีลคือหมายความว่าคนที่รักษาศีลแล้วทำให้ศีลขาดทะลุมีอานิสงส์มากกว่าให้กับสัตว์เดรัจฉานถึง10เท่าแต่ถ้าเรานั้นทำบุญให้ทานกับคนที่มีศีลอานิสงส์ก็จะมากเพิ่มขึ้นอีกเป็น10เท่าถามว่าทำไมมันถึงแตกต่างกันไปคนผู้ทุศีลคนที่ไม่ทุศีลเนี่ยอย่างไรเสียก็มีพ่อมีแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังทำประโยชน์ให้กับสังคมอานิสงส์จึงมากกว่าสัตว์เดรัจฉานคนที่มีศีลนั้นประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของทั้งตัวบทกฎหมายอยู่ในกรอบของจารีตประเพณีวัฒนธรรมของสังคมอานิสงส์ก็เยอะขึ้นผลเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าทำบุญให้ทานถวายเป็นกับพระสงฆ์ก็คือว่าได้อานิสงส์เยอะแต่เป็นสังฆทานสงฆ์ตั้งสี่รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอานิสงส์ก็มากขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นในยกโดยสะเข็บจริงๆการทำบุญให้ทานมีหลักหรือมีเกณฑ์มีอานิสงส์อยู่ถึง14ขั้นตอนด้วยกันแต่ที่อะไรก็ตามท่านทั้งหลายนั้นได้ประพฤติปฏิบัติในส่วนของการที่จะรักษาโบราณราชประเพณีส่วนหนึ่งการตระหนักรับฟังพระธรรมเทศนาส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนสุดท้ายของฎีกาพระมาลานี้กล่าวถึงเรื่องของหนอพระพุทธองค์องค์พระศรีอริยเมตไตรที่ได้มาตรัสในพระตรัสกับนี้หลังจากสิ้นศาสนาของพระสมณโคดม 5,000 ปีแล้วเนี่ยเพราะว่าในวันนั้นเป็นปารสี15ค่ำดังที่กล่าวแล้วในตอนต้นว่าหนอพระพุทธพงศ์ของพระศรีอริยเมตไตรเรียกสิทธิวัฒน์ดุสิตเทพบุตรนั้นได้มานมัสการพระจุลามณีเจดีย์สถานหลังจากทำกิจของตนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีโอกาสพบกับพระมาลัยโดยการแนะนำของท้าวสักกะมีโอกาสได้สนทนาปราศัยกันโดยสังเขปอย่างนี้ว่าพระมาลัยถามหนอพระพุทธพงศ์ของพระศรีอริยเมตไตรว่าการที่จะไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเมื่อไหร่แล้วก็หนอพระพุทธองค์นั้นก็ได้ถามกัมมิกาพระมาลัยว่าคนชาวโลกเขาทำบุญให้ทานเขามีความคิดมีความปรารถนาอย่างไรเป็นประเด็นคำถามทั้งสององค์ที่สนทนาปราศัยกันพระคุณเจ้าอรหันตมาลัยก็บอกว่าคนในโลกมนุษย์นั้นเวลาทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมต่างๆมีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าจะให้เกิดทานสาระของวสิหาริเมตไตรแล้วควรจะทำอย่างไรบ้างหนอพระพุทธองค์พระเสด็จพระยาตอบว่าขอถวายความนมัสการพระคุณเจ้าในส่วนของคนที่ตั้งใจเกิดทานศาสนาของโยมนั้นนี่ต้องประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในกรอบของจารีตประเพณีการสมาทานรักษาศีลโดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกุศลกรรมบททั้ง10ประการกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรมอีก3ให้อย่างเคร่งครัด แล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติในส่วนของเทวธรรมคือริความละอายชั่วโอตปะกลัวต่อบาปทั้งสองส่วนแน่นอนว่าจะไปสุคติโลกสวรรค์อย่างชัดเจนแต่ถ้าเกิดท่านศาสนาของพระเสียงเมตไตรเราตายหนึ่งจะต้องฟังพระธรรมเทศนาที่ชื่อว่ามหาเวทราชาดกทั้ง13การให้ครบจบในวันเดียวพร้อมทั้งบูชาด้วยธงฉัตรราชวัตรอีกสิ่งละ 1,000 จึงจะสามารถเกิดทันศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรได้ในส่วนของศาสนาที่พระศรีอริยเมตไตรนั้นจะไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมันมีความสุขมีความสะดวกมีความสบายมีสิ่งอำนวยความเดือดครบคัน

ัดของพระพุทธเจ้าในอดีตก็ตามที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตก็ตามเนี่ยประพฤติปฏิบัติเต็ม3รอบก็จึงเรียกว่า3สิทธัสอย่างเช่นการให้ทานในเบื้องต้นนั้นบุคคลให้ทานธรรมดาก็เป็นในส่วนของเรื่องราวของการให้สิ่งของให้อามิตรอันนี้ก็เป็นทานในเบื้องต้นแต่ตามขั้นที่2ที่ดีเลิศกว่านั้นการบริจาคอวัยวะในร่างกายของตนเนี่ยเป็นให้กับเลือดเนื้อของตนให้กับบุคคลอื่นซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคนบริจาคเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดวงตาไม่ว่าจะเป็นไตอย่างนี้เป็นต้นก็บริจาคให้อานิสงส์ก็จะเพิ่มขึ้นอีกบางคนบริจาคถึงสละชีวิตให้กับบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าทำใน30ทั้ง3อย่างนี้มันจะครบถ้วนกระบวนความแล้วอานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นเมื่อไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไปตรัสรู้ใต้ต้นกาลกทิงแต่ต้นอะไรก็แล้วแต่ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้แล้วเนี่ยเขาก็เรียกว่าต้นโพโดยตลอดอนุมานจากนั้นในสถานที่นั้นในคราวครั้งนั้นเนี่ยประชาชนในคนใจชมพูทวีปหรือในโลกมนุษย์จะมีรูปโฉมโนมพันที่สวยสดงดงามด้วยอานิสงส์ที่ได้ทำไปแล้วดังที่กล่าวไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายต่างๆนั้นก็จะมีรูปร่างสะสวยงดงามทั้งหมดยกตัวอย่างเห็นง่ายๆว่าแม่น้ำสายเดียวนำมาไหลขึ้นไหลลงอย่างละซี่เวลาจะไปไหนใช้เรือนี่ก็เพียงแต่บ่ายหัวเรือน่ะลงไปในทางที่นั้นจะขึ้นจะลงก็ไปได้โดยสะดวกแม้แต่เมล็ดข้าวสาลีหล่นไปยังนาของใครแค่เม็ดเดียวก็จะผลิดอกออกผลคนไม่ต้องทำไร่ทำนาทั้งหมดมีความสะดวกมีความสบายอย่างนี้เป็นต้นเนื่องจากอานิสงส์ที่พระสีริมิตรได้ประพฤติปฏิบัติแล้วและมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่คนในชาวโลกหรือชมพูทวีปนั้นเนี่ยมีความมุ่งมั่นปรารถนาเมื่อการสนทนาปราศัยระหว่างพระสีอริยเมตไตรกับพระบาลัยจบลงแล้วได้โอกาสแล้วพระคุณเจ้าธรรมารายก็จึงถวายพระพรลาเท้าสักกะพร้อมทั้งพระสีอริยไตรเข้าชาสมาบัติรัตที่มือเดียวกลับมายังมนุษยโลกตอนเช้าที่พระคุณเจ้านั้นไปบิณฑบาตในบ้านโลหะชนบทนำข่าวสารการบุญทั้งหลายแจ้งให้กับประชาชนในชมพูทวีปในครั้งนั้นได้รับรู้รับทราบต่างก็อนุโมทนาสาธุการกับท่านพระมาลัยเป็นอย่างยิ่งท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในฎีกาพระมาลัยนั้นถือว่าเป็นโบราณประเพณีเป็นจารีตที่ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้เป็นต้นซึ่งเป็นในนิติเป็นแนวคิดว่าถ้าคนเรานั้นกลัวนรกก็พูดง่ายๆว่าละอายต่อความชั่วกลัวต่อบาปไม่ทำความผิดแล้วสังคมโลกก็จะมีความสุขขึ้นถึงแม้จะเป็นในส่วนของบุคลาธิฐานธรรมาธิฐานทั้งสองส่วนแต่ว่าถ้าคนรู้จักรับกระทบในสิ่งเร้าภายนอกที่เรียกว่าปรโตโคสะแล้วมาวิเคราะห์คิดในภายในที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการตริกตองโดยอุบายที่ชอบและใช้ผนวกรวมให้ดีคิดให้เป็นนำให้ถูกเมื่อคนไม่ทำความชั่วก็ไม่ต้องไปตกนรกหรือพูดง่ายๆไม่ต้องไปติดคุกติดตารางหรือถูกทรมานทรกรรมตามโรงพยาบาลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นและสังคมเราก็จะมีความสุขได้มีความเจริญได้สังคมที่มีความสุขมีความเจริญนั้นเปรียบได้เหมือนกับเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นประพฤติตนปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของกฎกติกาทางสังคมสืบต่อไปอาตมาภาพทั้งสองรูปได้รับอาราธนาให้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นฎีกาพระมาลัยนั้นไม่ว่าจะเป็น1ธรรมะ2ธรรมะ3ธรรมะก็ตามเนี่ยแต่ว่าเทศนาให้รู้เรื่องเข้าใจคนฟังนำไปประพฤติปฏิบัติได้สาระประโยชน์ก็คือตรงนี้ได้ก็จึงขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าพ่อหลักก็คือท่านผู้หญิงวิลาวันวีรานุวัฒน์ในคณะพร้อมด้วยคุณสมปรารถนานาวงศ์ตลอดจนถึงทุกคนทุกท่านและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดให้มีพระธรรมเทศนาในคราวครั้งนี้ด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญให้ทานรักษาศีลสดับรับฟังพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะให้ธรรมะเป็นทานที่มีคำกล่าวว่าธรรมทานังชินะธรรมทานังชินาตังการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงอย่างนี้เป็นต้นกุศลจริยาสัมมาปฏิบัตินี้ตรงสำเร็จประโยชน์แก่คณะท่านเจ้าภาพดังที่กล่าวนำแล้วขอความดีงามอย่างนี้เราก็จะได้ร่วมกันถวายเป็นพระพรชัยมงคลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาณปีนี้ดังอาตมาภาพรับแสดงพระธรรมเทศนาพอเป็นอนุตตริยานิสงส์ยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ต่อมาก็ฟังท่านพระครูพิสารธรรมโกศลนุตตาพระยมประยูนท่านบอกท่านก็มีคาถาท่านก็มีคาถาเวลาสีสิพึ่งโอมสีสีหน้าโกรีเหมือนหน้าขวางแสดงว่าหน้าสวยหน้าเรียวเหมือนหน้าขวางฟัดกูหางเหมือนคลาดนาอันนี้หนักผู้หญิงเห็นกูแล้วให้มันก็แมวเห็นหมาแล้วมันจะไปได้ไงท่านผู้ชมมันจะไปเจอกันยังไงแมวเห็นหมามันก็ว่าแมวก็หนีหมาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเชื่อกันแต่จริงๆแล้ววัตถุมงคลมีจริงดีจริงถ้าพระเป็นพระจริงเสร็จได้จริงแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเมตตาว่าถ้าจะอยู่กับสัตว์ให้สัตว์มันมีไมตรีอยู่กับคนให้คนปราณีอยู่กับผีให้ผีรักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครองต้องมีวิธีการปฏิบัติโบราณบางทีท่านก็เตือนรุนแรงท่านบอกว่าอย่างนี้อาตมาก็ไม่ทราบว่าใครเขียนไว้ท่านเขียนว่าอย่างนี้อันวิชาอาคมผสมเสน่ห์อันนี้ท่านเจ้าคุณราชสุรวาทีว่ามหาธาตุท่านบอกอาตมามาเป็นอาจารย์เป็นหลวงพี่ท่านก็ท่องกลอนให้ฟังว่าอันวิชาอาคมผสมเสน่ห์สำแดงเล่ห์หลอกคนว่ามนต์ขลังเสียเวลาพาประวิงไม่จริงจังอันมนต์ขลังมีอยู่ทั่วในตัวเราคือกิริยาวาจาอัจฉาใสแม้ทำไว้ให้ดีไม่มีเฉาประชาชนยนต์พักย่อมรักเราไม่ต้องเป่าเสกสั่งก็ครั้งเองก็แปลว่าเรามีทางเลือกอีกทางหนึ่งทางเลือกแบบเสน่ห์แบบเสกสวดก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ทางเลือกโดยการปฏิบัติที่พระเจ้าสอนก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งและถ้าสองทางมาผสมผสานกันมันก็ถือว่าเราได้ทั้งสองอย่างแล้วต่อมาก็ใช้ได้ผลมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วท่านแต่เราก็มีทางเลือกที่พระเจ้าท่านสอนคือกริยมัตตสูตรพระองค์สอนอย่างไรท่านผู้ชมทั้งหลายถ้ามี Google ก็ไปเปิดดูประวัติของกรณีเมตตสูตรเราจะเห็นชัดเจนเราเพียงแต่ฟังการสวดการเสกแต่เราไม่ได้ฟังการสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้มาครั้งสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มีภิกษุกลุ่มหนึ่งมาขอรับพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามป่าเรียกว่าเป็นรุกขมูลิกังคะคืออยู่โคนไม้เป็นระยะเวลา3เดือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงนะอนุญาตแล้วก็ให้พระกรรมฐานไปภิกษุเหล่านั้นไปอยู่ในป่านั้นยังไม่ถึง3เดือนพอเข้าไปป่าโยมที่เขาเริ่มสายเห็นสมณะมาปฏิบัติธรรมเขาปรณนาว่าครับแม้ว่าคุณเจ้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่เช้าก็ขออารัธนามาที่หมู่บ้านนี้มารับอาหารบิณฑบาตเช้าๆโยมจะอุปถัมภ์กันขอให้พระคุณเจ้าปฏิบัติธรรมให้มีความสุขเพราะพระราชาทรงอนุญาตต้นไม้ทุกต้นให้พระปฏิบัติธรรมแต่ไม่ให้เป็นเจ้าของภิกษุเหล่านั้นก็ไปปฏิบัติธรรมเมื่อไปสุดนั่งที่โคนต้นไม้ก็ปรากฏว่าเกิดปัญหารุกขเทวดาซึ่งเขามีวิมานต้นไม้อยู่เขาเกรงใจพระจะอยู่เหนือเศียรพระเหนือศีรษะพระก็เกรงใจก็เลยตกลงกันว่าเราควรไปอาศัยเทวดาที่อื่นอยู่ก่อนเพื่อเปิดโอกาสพระคุณเจ้าได้ปฏิบัติสมณธรรมให้มีความสุขเทวดาทั้งหลายซึ่งเป็นรุกขเทวดาที่อาศัยต้นไม้อยู่ก็ไปขออาศัยลูกเทวดาที่อื่นๆอยู่คณะท่านผู้ชมทั้งหลายก็คงจะสงสัยว่าแล้วทำไมเทวดาท่านอยู่ที่ต้นไม้เพราะต้นไม้มีออกซิเจนมีไอน้ำการที่จิตของมนุษย์ทั้งหลายและชีวิตกับจิตวิญญาณจิตใจนั้นจะต้องมีออกซิเจนประกอบกันเราจึงมีชีวิตและจิตใจ
ถ้าขาดออกซิเจนสักอย่างหนึ่งชีวิตกับจิตมันก็แยกกันเรียกว่าตายแต่คนเรามีธาตุสีต้องอาศัยออกซิเจนหนาแน่นรวมทั้งน้ำซึ่งเป็นออกซิเจนที่หนาแน่นเทวดาเขาไม่ได้มีธาตุดินเขามีแต่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุแสงคือไฟและจิตเขาจึงจำเป็นต้องอาศัยธาตุน้ำเป็นเครื่องปรากฏเป็นรัศมีเราจึงจับต้องเทวดาไม่ได้ฝันไม่ตายนะยิงไม่ตายเพราะธาตุน้ำก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าก็เหมือนที่ท่านผู้ชมทั้งหลายดูการฉายภาพเขาเรียกบนฉากน้ำนั่นแหละยิงแสงไปบนฉากน้ำที่น้ำมาไหลลงมาฉากน้ำยิ่งละเอียดเท่าไหร่ภาพยิ่ง

ถ้าเท่านั้นออกซิเจนละเอียดละออที่ไม่เป็นพิษการปรากฏการณ์เทวดาจะมีรัศมีเหมือนกับที่เราดูภาพยนตร์หรือภาพฉายบนฉากน้ำที่กล่าวอย่างนี้ก็เพื่อท่านทั้งหลายเข้าใจในความเป็นจริงของเทวดาเมื่อไปอยู่แล้วพิสุทธิ์ราก็ปฏิบัติธรรมกันแต่พอนานๆเข้าเทวดาเขาไปอาศัยคนอื่นต้นไม้อื่นคนอื่นเทวดาอื่นเขาก็อึดอัดสิท่านผู้ชมแล้วไม่รู้พระคุณเจ้าจะอยู่ในระยะเวลาเท่าไหร่เมื่ออยู่นานๆเข้าพระคุณเจ้าเหล่านั้นก็ไม่ได้บอกเทวดาว่านายานิทภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานุอันตริเคสัพเพภูตาไม่เคยบอกนี่เป็นการขอที่อยู่เทวดาการขอเทวดานั้นได้คุ้มครองไม่ได้สวดไม่ได้บอกเป็นภาษาที่เป็นเครื่องภาษาบาลีให้เทวดามาคุ้มครองในการปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นแล้วจะต้องสวดแหละบทอาตานิจปริตเพื่อกำจัดผู้ผีปีศาจนอกจากนั้นแล้วจะต้องสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพื่อแก้ขนพองสยองกล้าวนอกจากนั้นจะต้องสวดบทวิรูปักเขเพื่อไม่ให้สัตว์บนภาคพื้นดินมารบกวนนะนี่เป็นการสวดถ้าผู้ชมทั้งหลายไปในที่ไหนก็ตามพกหนังสือสวดมนต์เล็บเล็กๆเท่าฝ่ามือไปอย่าลืมเข้าไปแล้วนะจะไปอยู่โรงแรมอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สวดซะ1ตั้งนะโมซะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคืออิติปิโสสวัคโตสุปฏิโมกขะจบและเกิดอะไรขึ้นตั้งมั่นอยู่ในสติอันนี้2นะถ้าไปอยู่ตามพื้นดินก็สวดบทวิรูปักเขอาตมาเรียกง่ายๆกันแล้วกันที่ภาษาบาลีก็เรียกยากผู้ใจสัตว์ทั้งหลายไม่มาทำร้ายทำลายสัตว์มันจะหนีไปด้วยอนุภาพของมนและด้วยคำสั่งของเทวดาที่รักษาพื้นดินนอกจากนั้นก็สวดบทอาตานิปริตผู้ผีปีศาจที่มีสัมมาทิฏฐิก็จะคุ้มครองรักษาแต่ผู้ผีปีศาจที่มีมิจฉาทิฏฐิที่มาหลอกหลอนคนดีมาล้อเล่นมาหลอกมาหลอนก็จะหนีไปด้วยอำนาจของมนต์ปริตนี้แล้วก็สุกริมัตสูตรซึ่งอันนี้ว่ากันทีหลังเมื่อเทวดาทั้งหลายเขาไม่รู้เนี่ยว่าพระภิกษุเหล่านั้นจะอยู่ใช้เวลานานเท่าไหร่ไปอยู่บ้านอื่นมันอึดอัดก็เลยมาปรึกษากันว่าพระภิกษุเหล่านี้ขาดมารยาทตอนมาก็ไม่ขอที่มาอาศัยจะอยู่กี่วันก็ไม่บอกไม่กล่าวทำให้เจ้าของที่เขาอึดอัดลูกเทวดาเหล่านั้นก็เลยต้องไล่ภิกษุชุดนี้ด้วยการแปลงตัวเป็นพูดผีปีศาจมีแต่หัวไม่มีตัวล่องลอยมาตามต้นไม้ต่างๆมีแต่ตัวไม่มีหัวเขาเรียกผีหัวขาดเป็นงูใหญ่เลื้อยเพล่นพล่านมาเป็นเชื้อโรคมาเป็นสารพัดอย่างภิกษุคณะนั้นได้พบกับสิ่งอันน่าสะพรึงกลัวจึงมารวมตัวกันรอถึงเวลาเช้าแล้วก็บอกกล่าวญาติโยมว่าอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่ถามทำไมเอองูเยอะผีดุเชื้อโรคมากขอลาญาติโยมกลับไปเฝ้าพระเจ้าเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทราบโดยพระญาณว่าภิกษุทั้งหลายที่ไปปฏิบัตินั้นยังไงก็ไม่สำเร็จแต่ไปประสบปัญหาณวันที่ภิกษุทั้งหลายเดินทางกลับมาเฝ้านั้นพระองค์ก็รอรับอยู่ท่ามกลางประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาฟังพระธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้ญาติโยมก็ต้องเข้าใจนะมีคนก็ถามอาตมาว่าคำสอนพุทธเจ้าคืออะไรก็มีคนใช้ศัพท์สูงๆอาตมาบอกคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า how to คือวิธีปฏิบัติและเป็นกระบวนการที่ละเอียดถี่ถ้วนไม่สลับขั้นกันภิกษุเหล่านั้นมาด้วยความสะพรึงกลัวลาญาติโยมมาแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสถามต่อหน้าพุทธบริษัทว่าภิกษุทั้งหลาย
เธอไปปฏิบัติธรรมได้รับความสุขสบายดีหรือภิกษุทั้งคณะนั้นจึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังโอ้สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเพราะเธอทั้งหลายไม่ได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่จะเข้าไปอยู่ร่วมจึงเป็นที่น่ารังเกียจการที่เทวดาทั้งหลายเขารังเกียจนั้นเพราะเธอไม่ได้อยู่ร่วมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนแบบการอยู่ร่วมกันและไม่มีระยะเวลาพระสงฆ์และญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันการที่เราจะไปค้างบ้านใครไปเยี่ยมใครนั้น 1. ต้องมีการบอกล่วงหน้าว่าเขาสะดวกไหมอย่านึกเอาในใจว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องไปไม่ใช่เขามีกิจส่วนตัวของเขาเขามีภาระส่วนตัวห้องหับอาหารทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องถูกแบ่งเราไม่ใช่ไปโรงแรมอะไรล่ะการไปบ้านญาติบ้านเพื่อนฝูงให้จำไว้ต้องปรึกษาเขาก่อนถ้าเขาอึดอัดใจฟังเสร็จแล้วเขาอึดอัดใจอย่าไปอยากให้มาเป็นเพื่อนแล้วไปได้ไม่ใช่พิสุทธิ์เทพอัตุกะอาคันตุกะจะไปวัดไหนแล้วต้องสอบถามก่อนเขาสะดวกไหมไม่สะดวกไปนอนกลางดินไปเอาสุทัศน์ก็มีเยอะมาเที่ยวมาขอพักมาจะไหนแล้วบะมาเนี่ยมาธุระอะไรให้พักเนี่ยมันให้ได้นั้นสุทธิมีไหมจะอยู่กี่วันพระองค์ไม่เข้าใจท่านแล้วเราไปพูดต้อนรับเราจะคิดยังไงและอาหารมื้อหนึ่งกับลูกศิษย์กับพระเนี่ยที่ปฏิบัติมันยุ่งยากนะเพราะฉะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายเข้าใจว่าแม้เป็นญาติกันแม้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นเพื่อนกันจะไปหาใครนั้นต้องบอกเขาถ้าเขาบอกไม่ค่อยสะดวกอย่าไปท่านไปแล้วต้องถามเขาว่าสะดวกกี่วันแล้วถึงวันกลับต้องกลับและยามตกอับอย่าไปพักบ้านใครท่านจำไว้ยามเราตกอับตกต่ำไม่มีใครยินดีกับเราอย่าไปพักบางคนไม่เข้าใจนึกจะไปก็ไปนึกจะกลับก็กลับพอโทรท่านผู้ชมลองคิดดูเขากินข้าวมื้อหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปสองคนเขาต้องหุงข้าวเพิ่มเท่าไหร่ห้องจัดยังไงมุ้งหมอนที่นอนเสือเขามีแอปเปิลอยู่2ลูกพอกับกินกับครอบครัวเขาเราไปอีกคนหรือ2คนเขาต้องผ่าเท่าไหร่เขามีของอันเป็นสมบัติค่าของเขาเราไปแล้วถ้าของหายทำยังไงท่านสิ่งเหล่านี้รู้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากไม่จำเป็นอย่าไปค้างบ้านใครไปค้างแล้วต้องบอกกล่าวเล่าแจ้งเขาให้เขารู้จักให้เขารู้ระยะเวลาที่เราจะอยู่และไปแล้วก็มีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากเขาบ้างไม่จะไปพึ่งพาเขายกไว้ในกรณีที่เขาบอกชวนเราว่าผ่านมาบ้านหน่อยสิเพื่อนพาลูกพาเมียมาเออมาพักกันนานๆคิดถึงเว้ยแล้วไม่ต้องอะไรมาถ้าอย่างนี้เขาเชื่อเชิญไปแล้วเขาไม่อึดอัดใจเป็นข้อปฏิบัติที่จะจะฝากท่านทั้งหลายอาตมาก็ไม่เคยไปค้างนะไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกพระก็บอกไปค้างบ้านน้ำบ้านนี้บอกไม่ได้คนเขามีครอบครัวเขามีห้องน้ำเราไปกัน 4-5 องค์ห้องน้ำ 4-5 รูปเนี่ยจะเข้าทีเนี่ยพอจะสิ้นสุดเนี่ยไปรบกวนห้องน้ำเขาที่หลับที่นอนสารพัดและต่างคนต่างไม่สะดวกพักอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมที่มันปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอบายมุขดีกว่าเพราะเกรงใจเขานี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจำต้องปฏิบัติจำต้องใส่ใจในวิถีชีวิตประจำวันของเราไม่เช่นนั้นแล้วไม่ได้และพอเขารังเกียจทีเดียวนะท่านไม่มีสิทธิ์จะกลับไปอีกนะพระพุทธเจ้าจะบอกว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เรียกว่ากิจนิมนต์นิมันตนะเพราะเชื้อเชิญอารัธนาพระอ้อนวอนเขาจึงมีฎีกาคำว่าฎีกานิมนต์นะด้วยขึ้นคำว่าอารัธนานะแปลว่าเขาเชื้อเชิญ
ขาอยากให้ไปเขาเห็นความสำคัญอยู่ดีโผล่

ลาดไปไม่ได้พระสงฆ์เราก็เหมือนกันอาตมาเห็นนะบางทีชอบไปบ้านโยมที่มีฐานะมีเงินมีทองโดยไม่บอกกล่าวเล่าแจ้งเขาจะไปเรียรายถามว่าเขายินดีไหมผิดพระวินัยนะญาติโยมต้องเข้าใจพระองค์ใดโผล่พรวดมาเนี่ยโดยไม่บอกกล่าวเล่าแจ้งเราไม่รัตนาผิดพระวินัยแม้แต่การเทศก็เหมือนกันการให้ศีลบัญญัติไปให้ศีลคนไม่ได้จะทำห้ามต้องขอศีลก่อนเราถึงจะให้ศีลได้จะสอนคนถ้าเขาไม่เชื้อเชิญด้วยภาษาบาลีพรหมาจโรกาศนะไม่ได้เขาต้องเชิญด้วยความอ่อนน้อมเมื่อเขาอ่อนน้อมแสดงคำสอนของเราเป็นประโยชน์อยู่ดีๆจะไปนั่งเทศสอนเขาไม่ได้พ่อแม่ก็เหมือนกันอย่าไปสอนสวนลูกคุยกับบางคนเอาพ่อจะคุยอะไรให้ฟังนะลูกนะแม่จะคุยอะไรให้ฟังพร้อมจะฟังไหมลูกไม่ใช่ด่าไปสอนไปคนด่าไปสอนไปใครมันจะฟังท่านไม่มีใครในโลกหรอกตีไปสอนไปปัญญามันจะเข้าได้ไงเป็นสิ่งที่ไม่ได้เราไปเรียนหนังสือเพราะเราไปแสวงหาครูชั้นใดนั่นเราไปพระเทศก็เหมือนกันพ่อแม่ก็เหมือนกันอย่านึกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายจะสอนลูกหลานได้ทันทีไม่ได้รักเขาปรารถนาต่อเขาต้องคุยกับเขาช้าๆให้เขาพึงพอใจแล้วก็นั่งคุยกันกินข้าวมันอิ่มซะก่อนดับอารมณ์โกรธซะก่อนเรียบเรียงสิ่งที่จะสอนมองให้เห็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามคำสอนให้เขามองเห็นโทษในการที่เขาไปกระทำผิดคำสอนเราจะเป็นประโยชน์ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วไม่เป็นประโยชน์หรอกท่านเด็กมันเบื่อลำคาญดูเด็กมันทำหน้าอะไรจังเลยสอนจังเลยลำคาญต้องเข้าใจชีวิตความเป็นจริงของมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้การเชื่อเชิญเป็นความสำคัญการรัตนาเป็นความสำคัญบางทีเขาไม่ชันรางข้างเดียวไม่ได้แล้วเขาจะมากราบอ้อนวอนมายกมือไหว้ไปหน่อยเถอะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นข้อปฏิบัติที่เราทุกคนจะต้องปฏิบัติจะถึงวิสาสะไม่ได้พระเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็เพราะเธอไม่ถามตถาคตว่าการจะไปอยู่ร่วมกับคนอื่นนั้นเป็นไรมาตถาคตจะสอนวิธีการอยู่ร่วมเรียกว่ากรณียเมตตสูตรเป็นกระบวนการประพฤติปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมการอยู่ร่วมอาตมานำไปวิเคราะห์อยู่กับสัตว์สักก็มีไมตรีอยู่ร่วมกับสัตว์อยู่ยังไงอยู่กับคนคนก็ปราณีเมตตาปราณีอยู่ยังไงท่านเด็กอยู่กับผู้ใหญ่อยู่ยังไงผู้ใหญ่อยู่กับเด็กเพื่อนกันอยู่ด้วยกันให้มันเมตตาปราณีกันคนอยู่ในองค์กรพนักงานอยู่ในองค์กรอยู่ยังไงอยู่กับผีเราต้องอยู่กับผีทุกวันให้ผีรักษาถ้าผีเกลียดไม่ได้ท่านเดี๋ยวนี้ก็มีรายการพิสูจน์ผีพิสูจน์ผีอาตมาก็ดูเอาอะไรมาพิสูจน์ผีล่ะเอาอะไรเอาความขลังเอาตาวิเศษมาที่ในพิสูจน์ผีผีอย่าไปพิสูจน์พุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่ทรงเห็นด้วยนะด้วยพระองค์เองแล้วด้วยพระญาณแล้วถ้าไม่มีคนเห็นซ้ำสองมาถามพระองค์พระองค์จะไม่ตัดเรื่องพูดผีวิญญาณเทวดาเด็ดขาดนั่นแหละการพิสูจน์ผีอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านเอาเถอะไปเจอของจริงแล้วจะหนาวท่านแล้วจะหนาวแต่ปากกันเป็นกลุ่มเป็นพวกผีไม่ยุ่งหรอกไม่อย่าไปยุ่งเลยแล้วก็ไปสร้างสมมติฐานมารู้จักผีไม่จริงนะท่านอย่าไปยุ่งกับเขาผีมันมีตั้งหลายแบบผีสิงผีหลอกผีลวงผีตัวบุญคุณผีตัวบุญกุศลผีตัวสมบัติของตนคืนถามว่าเอ้าโยมอาจจะถามว่าเอ้าท่านจะคุณรู้ได้ไงอัธนาเห็นมาแล้วทุกผีนั่นแหละท่านสัมผัสกับผีกับมีปฏิกิริยากับคนผีกับผีคนกับคนกับผีเห็นมาแล้วหมดสิ่งเหล่านี้จึงเป็นข้อเตือนใจเป็นข้อเตือนใจเพราะนั้นการที่สร้างหนังผีก็เหมือนกันอย่าสร้างมันตลกโปกฮาอย่าไปหลอกเดี๋ยวผีไม่มีเทวดาไม่

0: ีหลอกไม่ได้มันเสียสถาบันผีเขาเพราะมันมีในพระไตรปิฎกมันมีตั้งแต่ขบรบมกรโคตรสีและกระบวนการวิชาต่างๆเช่นตะปูใบหนาดอย่างนี้ต้องมียานไล่ผีอย่างนี้ต้องมีการเลี้ยงผีอย่างนี้ต้องมีการกวนน้ำที่สุขสนรวมทั้งเทวดาด้วยอย่าไปประมาทอย่าไปอวดดีอวดดีกับผีกับสางเทวดาเนี่ยท่านเวลาตายแล้วท่านอย่าลืมนะผีไม่มีความผิดนะฟ้องศาลไม่ได้นะท่านอย่าลืมไม่มีใครฟ้องผีได้หรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกเขาจะเล่นอะไรกับเรื่องผีเรื่องวิญญาณนั้นนะกรุณาตั้งใจให้ดีถ้าไม่จริงๆอย่าเล่นมีงานอื่นทำต้องเยอะแยะแล้วผีก็มีมาหลายรูปแบบยมพบาลก็มาหลายรูปแบบเดี๋ยวท่านผู้ชมชมไปเถอะถึงโอกาสบางกรณีอาตมาเขาจะเล่าให้ฟังพระเจ้าจึงตรัสสอนว่ากรณียมัตกรณียมัตถกุศเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะต้องเพ่งต้องเชื่อต้องปฏิบัติต้องใคร่ครวญอายุกษัตริย์สัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนเมตตาปราณีอยู่กับผีผีรักษาอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครองนะมีข้อปฏิบัติ15ประการพระเจ้าตรัสประกาศแล้วว่า1สักโกพึ่งตนได้นะใจกล้าหาญพึ่งตนได้ใจกล้าท่านจำคำง่ายๆข้อแรกสักโกสอเสือมากากอไก่สะโอกอไก่สักโกแปลว่าเป็นผู้กล้าเป็นที่พึ่งได้คือพึ่งตนได้นะใจกล้าคนจะอยู่กับคนเนี่ยจะอยู่ในวัยไหนก็ตามเด็กจะอยู่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะอยู่กับเด็กเพื่อนจะอยู่กับเพื่อนใครจะอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ต้องทำตนให้เขาพึ่งได้นะทำตนให้เขาพึ่งได้ถ้าพึ่งไม่ได้เขาก็ไล่เราหนีลูกเต้าพ่อแม่เบื่อพึ่งอะไรไม่ได้เลยถูบ้านก็ไม่ถูอยู่แบบเอารัดเอาเปรียบหุงข้าวก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเมียอยู่กับผัวก็พึ่งอะไรไม่ได้ผัวอยู่กับเมียบางคนก็พึ่งอะไรไม่ได้ลูกอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อแม่บางทีก็ถือว่าความเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาบอกอะไรหน่อยก็ไม่ทำและอ้างว่าฉันเป็นพ่อแกจะเป็นแม่แกจะเป็นปู่ย่าตายายแกแม่แม่อย่าลืมรองน้ำไว้เลยนะเขาว่าวันนี้น้ำจะน้อยประปาจะขาดระยะนี้นะฮะแม่ช่วยหน่อยนะเดี๋ยวหลานกลับมาแล้วไม่มีน้ำอาบยายแม่ก็นั่งฟังธรรมะธรรมโมไปพอเย็นกลับมาน้ำอาบไม่มีทั้งบ้านท่านคิดว่าลูกคิดอะไรคิดอะไรแม่หุงข้าวไว้ด้วยนะพ่อหุงข้าวไว้ด้วยนะเดี๋ยวหลานกลับมาเดี๋ยวกับข้าวผมหามาเองแล้วพอพึ่งไม่ได้บ่อยๆเข้าลูกมันไม่หนีออกเราก็น้อยใจเป็นฝ่ายหนีออกเองโดยข้อหาว่าลูกไม่กตัญญูความจริงเราพึ่งไม่ได้คนเรานั้นมันต้องให้พึ่งได้ท่านพึ่งได้เป็นอย่างไรในตอนหน้าอาตมาจะได้แสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นการแสดงรายละเอียดว่าถ้าอยู่กับสัตว์สัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนปราณีอยู่กับผีผีรักษาอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครองนั้นโดยข้อว่าสักกะสโกคือพึ่งตนได้ใจกล้าหาญเป็นอย่างไรจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้สดับต่อไปในตอนหน้าอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นนะคะหมายถึงกระบวนการที่เราพึงปฏิบัติให้เกิดความเมตตาปรานีต่อกันซึ่งมีทั้งหมด15ประการค่ะส่วนจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นนะคะสามารถรับชมหลักธรรมนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ในตอนมหาเสน่ห์ลำดับใหญ่ต้องลาไปก่อนแล้วรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ย ก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือ

ือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอัดความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะ
เสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่า

0: คะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการ

การยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งCrowdfundingก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: เมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้ตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่าก ลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิ
4: ฉันโอเคนะถ้า

0: ที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: 4 5 6คนก็เลยได
1: ้เล่นเกมกระดานเกมเศรษฐีค่ะ
2: ไม่เคยเล่นน่ะเคยเล่นน่ะเพิ่งเห็นเล่นกับหลานครั้งนี้นะครั้งก่อนอีกแบบนึงอันนี้มันคนละแบบ
1: ก็คือเขาให้เลือกตัวละครค่ะแล้วก็เป่ายิงฉุบกันค่ะที่ชนะก็ได้ทอยลูกเต๋าก่อนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราทอยได้เลขอะไรแล้วเราก็เดินตามที่เราได้เลขอันนั้นค่ะจากนั้นก็ให้เราหยุดแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากสร้างที่